0: ต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
1: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
0: ใช่
1: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
0: ครับ
1: ได้ว่าเนียนดีกว่า
0: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
2: สไตล์ใหม่ๆ
0: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
1: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
0: ใช่ครับ
1: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
0: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
1: โต๊ะประชุมเหรอ
0: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
1: ็
0: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
1: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
0: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
1: ไม้สักมันเหลือง
0: ใช่ครับ
1: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
0: ใช่ครับ
1: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะเพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
0: ้ใช่ครับ
1: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
0: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
1: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
0: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
1: อะไร
0: ใช
1: ่ครับ
0: ช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
0: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
1: ใช่แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
0: ่
1: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
0: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
1: แต่เราก็ยอมไง
0: ครับความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุด
1: เลยอันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
3: เขาเน้นค
1: ุ
3: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: ไม่มองใจว่าไม่ยอม
3: ใช
0: ่ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเพลนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักคือลายไม้สวยงามนั่นเอง
0: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตําหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไร
1: เออ
0: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
1: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
0: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
1: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็นร้อยปีหลายร้อยปีก็มีใช่ไหมเกิน50 60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
0: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สัก
1: โอ้เข้มนี้เลย
0: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
1: ับ ลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดเชื้อโหด
0: ใช่ครับให้มันอ่อน
1: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
0: ใช่
1: เนี่ยตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าเบลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: นี่เคลือบด้านเฉย
0: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมาก
0: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
1: ครับ
3: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนเลยอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเออ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช้
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะแจวไม่ยอม
0: ใช่ครับ
2: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
1: ไม่ยอม
2: เป็น QC
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สร้างครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่
2: ไหม
0: ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเก่านี่ควบคุม

0: ได้ยาก
1: มัน
0: ไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลาบางทีมาเป็นต้นมันผ่าแบบลายมันเข้ากันอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช่ครับ
1: คัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับแล้วก็เราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
1: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ใช่
1: เขามีศักยภาพมากกว่านี้
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
1: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กลับกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะงานสีกันสีทั้งวันเลย
2: บางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่ารักกันแหละ
0: ใช่ครับ
1: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็นสิบตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือเราต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่
1: ยอมดีกว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมเพราะอดทนว่ะจริงๆๆคุณผู้ชมคือทําเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี่ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทําเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถู
1: กมั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมควอลิตี้ของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
0: ครับจะพาไป
1: อยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
0: ครับ
1: อยู่ป่าววะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
2: ใครก็ได้
1: เชิญนําหน่อยเชิญนําหน่อยครับเชิญครับเอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
2: ๆ
1: ที่นี่คืออีกที่นะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ๆ
1: เป็นบ้านช่างอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหนี่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
1: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทําสงทําสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทําสีอีกที่นึงเนาะ
0: ใช่คร
1: ับอันนี้คือเป็นประกอบต
0: ั
1: ดประกอบตัวนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
2: ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: เกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
0: ใช่
1: หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
1: ต้องอบ
2: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
0: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น 50-60 ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี่ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
1: จริงจริง
3: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
4: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
3: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลาย สวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสี

0: ของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
1: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
0: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
2: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้จังหวะแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตค่ะโดยการใช้ตะปูเกลียวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกลียวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดา

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
3: ครับชิ้นใหม
2: ่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่ม
1: ั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทำสีกันบ้างนะครับ
2: นำ
0: ต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
2: เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึง
0: ที
2: นี้บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงนะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮารี
0: ่แต่เล่าหน่อยแล้วกันว่าไอการทำสีมันยังไง
3: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป๊การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลิ่งธรรมชาติ
3: ใช่ค
0: ่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
3: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
3: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของใช
2: ่มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
3: เอกลักษณ์
0: ให้ดู
2: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
2: แบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ย
2: ใช่ไหมเออนี่ไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
3: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
3: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค
0: ่
3: ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
3: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
3: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
2: สีก็ต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
3: ใช่ค่ะ
4: เคลือบอย่างเดียว
0: เคลือบอย่างเดียว
5: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
6: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
5: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
6: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
5: แล้วพอทำวันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
6: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้ละ
5: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
6: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
5: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
6: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
5: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
6: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
7: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้เป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
8: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
7: ่โป๊เดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
8: ที่เราซื้อมานะ
7: อ๋อสีนี่เราแต่งลายหามไม่ได้
8: ครับ
7: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวานัทสีโอ๊คือแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
8: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: แม้วันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่ขอบคุณค่ะ
0: พาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเพื่อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปค่ะไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเกยไหมมันหักมันละ 2-3 รอบละลงแล้วเจ้า
2: เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรข่าวสู้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่อยู่แถวบ้านมีทั้งอู่ซ่อมรถที่ทำเสียงดังนักวู้มีกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนค่ำมืดดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังเช้าเถื่อนจนชาวบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมน้นสาธารณะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้กลิ่นที่เมื่อนี่อยากลั่งซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนายสมชายอย่างแรงเลยถึงพอเรื่องเป็นพันนี้นายสมชายก็เลยไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักจนรู้สึกว่านานจังหู้แล้วปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายก็เลยตัดสินใจฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดจนทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองพรามพรพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อ5ข้อยุติในกรณีพิพาทรวมกันหลังจากที่นายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าพบว่ายังมีการย่อบทำกิจการพนันลาวนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายหายแซดซินภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการห้อพักที่ตั้งอยู่แถวบ้านของนายสมชายและทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้สักสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างตนอย่างแข็งขัดแต่ถ้าว่านายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาให้ทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกไม่ในการระงับพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้พ้นเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไส้ด่วนศาลปกครอง1355

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษา

0: เป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้

สร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะกะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยตองแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้า

0: ไม่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
1: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
0: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
2: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
3: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
4: ใหญ่จังเลยว้
5: าเสียงใครอะวอยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
1: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
5: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะแล้วพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
6: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
5: ก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
1: เอ๊ะหมู่แห่งวิญญาณ6
5: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
2: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
1: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
5: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
1: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
5: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
5: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
4: เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
6: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
4: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
5: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
7: ข้าเอง
5: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
2: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
4: ได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
5: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
2: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอะนั่นก็ภาพท่านยาย
8: เจ้าหมอนทอง
5: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
2: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
6: ้เย้การมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
1: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
5: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
4: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
5: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแอบดูนะเอาละเริ่มได
4: ้ฟิตดูแล้วกลิ่นซาลาเปา
5: หอมไหมล่ะหอมไหม
6: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
1: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
4: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าแวะหอยขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
5: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
4: หอมจัง

0: องเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
1: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
2: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
3: เย้ๆๆๆๆๆฮะ
1: เกมจบแล้วเหรอโอ๊ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
2: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วยังกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
3: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
2: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
1: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
2: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
3: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
2: นั่นละคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
1: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
0: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
4: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
1: ว้าวหล่อจัง
2: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
5: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่าง

0: ยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: Brings us to the final game design Xbox for Windows. Please announce first place goes to Tang Thai from Thailand.
3: We would like to thank you, Imagine Cup. Thank you, Sydney. Thank you, Microsoft Thailand. Thank you, our faculty, the faculty of ICT Mahidol University, also our friends.
4: ตอนที่เรียนอยู่มันมีกิจกรรมข้างนอกเนี่ยเยอะมากอย่างเช่นแข่งขันทำซอฟต์แวร์แข่งขันสร้างซอฟต์แวร์เสริมอะไรต่างๆเนี่ยผมไปแข่งโปรแกรมนึงเป็นโปรแกรมชื่อว่า Microsoft Imagine ครับซึ่งเขาจะกำหนดเลยว่าซอฟต์แวร์ที่เราสร้างเนี่ยให้มันมีผลกระทบต่อโลกในทางที่ดีผมเลือกอันนึงคือประเด็นนึงคือสิ่งแวดล้อมกว่าจะเข้าไปรอบไปออสเตรเลียผมส่งไปประมาณ3รอบเข้ารอบตั้งแต่500ทีม100ทีมไปจนถึง10ทีมอะไรเงี้ยตัวนี้ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1เป็นแชมป์มาในตอนนั้น

0: การสร้างซอฟต์แวร์เนี่ยเราสร้างออกมาดีมันก็มีผลกระทบต่อคนในแง่ดีเราสร้างออกมาในเชิงไม่ดีเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบในแง่ไม่ดีนะคือเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างตัวหนึ่งเนี่ยเราไม่ใช่คำนึงถึงว่าแค่สร้างมันออกมาเราต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มันออกมาด้วยว่าเราทำออกมาเสร็จเนี่ยมันไปช่วยเหลือคนอะไรได้มันเกิด impact ต่อคนอะไรหรือว่ามันเกิดผลร้ายต่อคนหรือเปล่า
1: โลกเราเนี่ยมันต่อเนื่องกันหมดตอนนี้กำลัง move ไปที่ดิจิตอลพอเวลาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะทางเป็นด้านเดต้าเบสAI Data Science IoT สิ่งเหล่านี้นะครับคณะเราเนี่ยกำลังมุ่งเน้นและผิดนักศึกษาที่ตรงความต้องการของตลาดเพื่อให้ไปช่วยเศรษฐกิจสังคมของประเทศเราให้ดีๆยิ่งขึ้นณวันนี้เนี่ยคณะเราก็มีอายุประมาณ10ปีก็ยังเป็นคณะที่เรียกว่ามีอายุน้อยที่สุดของมหาวิทยาลัยมหิดลหลักสูตรของเราเนี่ยเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็น international หมายถึงว่าเรามีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกวิชา
0: คณะสอนเราอยู่แล้วว่าเวลาเราสร้างซอฟต์แวร์ไปมัน impact คนนะคือแค่สร้างเว็บนึงเปิดขึ้นไปที่มันโลกออนไลน์เนี่ยคนมาใช้มันก็ impact คนแล้วถ้าเรามีคอนเทนต์อะไรเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะก็เราก็พยายามเลือกอะไรที่มัน impact คนในทางที่ดีไอ้พวกเอลิเมนต์ที่มันโอเคอาจจะมีความซุ่มเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดผลกระทบอะไรไม่ดีเนี่ยเราก็พยายามจะแบบว่าอาจจะหลีกเลี่ยงเพราะจริงๆตัวนี้เวลาเราสร้างซอฟต์แวร์เราต้อง verify เหมือนเราผมมองว่ามันคืองานศิลปะเราออกแบบงานออกมาเนี่ยคือถ้าเราวาดออกมาดีอย่างเงี้ยวาดออกมาที่มันสื่อออกมาให้คนได้ประโยชน์ตรงเนี้ยคนมันก็เกิดประโยชน์ต่อคนอยู่แล้วถึงแม้จะเป็นแค่ซอฟต์แวร์ให้ความรู้ง่ายๆหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์เป็นเกมเล่นแล้วก็เสริมสร้างความรู้อย่างเงี้ยหลังจากผมเรียนปริญญาโทจบมาผมเรียนด้าน AI มาโดยตรงผมอยากจะเริ่มจากหุ่นยนต์ตัวนึงที่มันช่วยผมในด้านสุขภาพเราเอามาบวกกับแชทบอทก็คือแชทบอทที่คุยได้ผ่านไลน์เราเอามาบวกกับคอนเซปต์เฮลมันเลยออกมาเป็นตัวละครน่ารักหน่อยเป็นไอ้ตัวหมีตัวเนี้ยที่ออกมาปุ๊บมันก็เป็นตัวอ้วนนะคือมันเลยเป็นเซนว่าจริงๆมันตัวอ้วนแต่ว่ามันอยากผอมแล้วมันก็จะมาคุยกับเราค่อยๆมาคุยกับเราทุกวันเราอยากกินอะไรก็ป้อนมันเข้าไปป้อนมันเข้าไปแล้วก็มันช่วยเราบันทึกว่าวันนี้กินไปกี่แคลอรี่ตั้งแต่เริ่มต้นมามี 300,000 กว่าคนเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแล้วมัน impact 300,000 กว่าคนเราก็ควรมีอะไรสักอย่างที่มันไปช่วยเหลือคนได้การที่เราสร้างซอฟต์แวร์เนี่ยแล้วเอาซอฟต์แวร์ตัวซอฟต์แวร์ของเราเป็นตัวแทนเราไปการช่วยคนอย่างเงี้ยมันเป็นการสร้างเสริมปัญญาผมไปสอนตั้งแต่นักศึกษามหาลัยทั้งเรื่องการสร้าง AI เรื่อง AI เรื่องแชทบอทเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราเอาตัวเราลงไปสอนเขาผมลงไปสอน SME คือผู้ประกอบการที่เขาที่

0: ขาขายของออนไลน์อยู่ทุกวันเนี่ยเราก็ไปสอนว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่น AI อย่างเช่นแชทบอทอย่างเช่นอะไรพวกนี้มันมาช่วยอะไรเขาได้แม้แต่เกษตรกรที่อาจจะดูห่างไกลเทคโนโลยีเนี่ยแล้วถ้าเราสามารถเอาเทคโนโลยีนี้ไปช่วยเหลือเขาได้แล้วเขาอาจจะสามารถทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นแม้กระทั่งเรื่องการเขาขายได้ง่ายขึ้นหรือเขาสามารถมีผลผลิตที่มากขึ้นตรงนี้ได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่จะสร้าง impact ต่อโลกต่อยอดได้มากยิ่งขึ้นเลย
1: นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและ ICT โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราเน้นตัวนี้อย่างมากว่าเวลาออกไปแล้วเนี่ย core value คำว่ามหิดลเนี่ยจะอยู่ในตัวนักศึกษาตลอดไปและสร้างเสริมให้ชีวิตเขาเนี่ยดีขึ้นและทำให้ประเทศชาติของเราดีขึ้นครับ

การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปทุมยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทุน
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ยังมาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่สู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
2: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกเก้าทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: ระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้ให้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะแล้วเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการไปให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: แต่ถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉิน จุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
2: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
2: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
0: เลยไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติและรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโต

0: ดีซอหลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
2: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หงส์

0: นี่คือขนมไข่โหงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
1: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะ
2: น้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
0: เก่งมากครับ
1: มีไขมันด้วยครับครู
0: ต้องแล้วครับ
1: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับ
2: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
0: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
0: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
1: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
0: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
2: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
0: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
1: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
0: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
3: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
1: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
0: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
1: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
2: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุด

0: ยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
1: ขอบคุณค่ะครู
0: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
1: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
1: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลุงมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
0: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
0: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต 8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
5: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
1: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับรับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
1: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือ

และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะ

0: ไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
1: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: ่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะทีน่าพาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะคะว่าบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายเขาก็เริ่มมีไอเดียจากเพนพอยต์หรือว่าความเจ็บปวดของบรรดาผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอามาต่อยอดกลายเป็นไอเดียในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการต่างๆนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยทีน่าได้รับเกียรติมาร่วมพูดคุยกันกับ1เจ้าสตาร์ทอัพนะคะที่เอาไอเดียมาจากเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่อย่างเราอย่างเรื่องของการซักผ้านั่นเองนะคะหลายคนค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบซักผ้าเลยฝนตกเก็บผ้าไม่ทันบ้างนะคะจะส่งซักก็ไม่ค่อยสะดวกกลับมาทีก็ร้านปิดไปแล้วเนี่ยนะคะเชื่อว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ที่มีลักษณะเพนพอยต์แบบนี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับ Watchbox 24นั่นเอง Watchbox 24เขาแปลงไอเดียเหล่านั้นมากลายเป็นตู้รับการซักผ้าแล้วก็เอาระบบออนไลน์เอาเทคโนโลยีมาเริ่มให้บริการกันได้อย่างไรกันบ้างนั้นลองไปติดตามรายละเอียดตรงนี้กับน้องแนนค่ะ
1: ที่เข้ามาตอบปัญหาต่างๆในสังคมภาพแวบแรกที่หลายๆคนเข้ามาในหัวเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแต่วันนี้ค่ะเราจะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้อยู่เพียงแค่ในมือถือเท่านั้นแต่สามารถลงไปได้ถึงฮาร์ดแวร์ที่เป็นตู้เหล็กแล้วก็ทำให้เป็นตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะจนได้รับรางวัลมาแล้วทั่วโลกด้วยไอเดียตั้งต้นที่อยากจะแก้ปัญหาเรื่องการซักอบรีเท่านั้นเองค่ะ
2: Watchbox 24เป็นสตาร์ทอัพที่เกิดจากไอเดียของคุณนิติพลที่อยากทำผลิตภัณฑ์มาเพื่อตอบโจทย์ระบบการซักรีดในเมืองให้ง่ายขึ้นด้วยแนวคิดการแก้ไขปัญหาแบบเซอร์วิสดีไซน์หรือการออกแบบบริการให้ตรงใจกับผู้บริโภคทำให้การพัฒนาของคุณบอลลงลึกไปถึงการพัฒนาและทดสอบในทุกลำดับขั้นโดยคำนึงถึงการตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้หรือ UX ที่จะทำให้เอื้อกับผู้ใช้งานโดยมีการพัฒนาในขั้นตอนการใช้งานให้น้อยที่สุดด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดจากการทดสอบและ

0: ผลิตภัณฑ์มากว่า2ปีทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใครหลายๆคนก็ให้การยกย่องในการออกแบบเมื่อได้ลงมือปฏิบัติจนเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงก็ทำให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์อะไรบ้างและนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจได้จับมือกับคู่ค้าที่ Watchbox 24สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างการรับส่งพัสดุไปรษณีย์เป็นต้นค่ะ
1: โดยไอเดียตั้งต้นง่ายๆที่ต้องการจะทำให้ตู้ล็อกเกอร์เป็นเหมือนตู้วิเศษเพียงใส่เสื้อที่ต้องการจะซักเอาใส่เข้าไปในตู้ซึ่งกว่าจะได้ตู้เจ๋งๆแบบนี้นะคะคุณบอลก็ได้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ตู้อินฟราสตรักเจอร์ที่แข็งแรงทนทานแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าการสั่งทำจนถึง10เท่าค่ะ
2: ทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับพี่บอลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในฟาวเดอร์ของ Watchbox 24จากจุดเริ่มต้นนะคะที่ได้ไอเดียมาจากเรื่องของ
3: นี่นะคะต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรียกได้ว่าโดนใจกับบรรดาผู้บริโภคในบ้านเราที่รู้สึกว่าการซักผ้าเป็นเรื่องยากจังเลยแต่ว่าย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทางพี่บอลเองเนี่ยเห็นว่ามันมีเพนพอยต์เหล่านี้อยู่มีไอเดียละเรามาเริ่มต้นพัฒนามาเป็นล็อกเกอร์เหล่านี้ยังไงอะคะขั้นตอนตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างพี่บอล
4: ก็จริงๆเราอยากจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องของการซักอบรีดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่ละนะครับปัญหาของธุรกิจซักอบรีดมันมี2เรื่องก็คือเรื่องของความไม่สะดวกสบายของการที่จะไปใช้บริการการเปิดปิดในเวลาที่เราอาจจะไม่สะดวกครับไปรับไปส่งไม่ได้แล้วก็เรื่องของการทำผ้าหายเรื่องของการไม่รับผิดชอบเรื่องของการไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนความสามารถในการ track มันไม่มี Watchbox เกิดขึ้นเพราะเราอยากจะแก้2 pain point เนี่ยนะครับเรื่องของ convenience แล้วก็ transparency ให้เกิดขึ้นก็เลยเริ่มที่จะประดิษฐ์ตัวตู้ล็อกเกอร์ให้เกิดขึ้นนะคร
3: ับ ซึ่งปกติแล้วมันจะแตกต่างจากสตาร์ทอัพอื่น
4: ๆ
3: ที่เขาเน้นเป็นในด้านของซอฟต์แวร์เป็นหลักทำมาเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็ว่าไปแต่ว่า Watchbox 24เนี่ยมันมาเป็นตู้เลยแล้วขั้นตอนในการที่คืออย่างสมมติเวลาถ้าเป็นแอปพลิเคชันมันก็มีการทดลองทดสอบกับยูเซอร์อะไรก็ว่าไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามาเป็นล็อกเกอร์แบบนี้พี่ค่อยๆสร้าง MVP ขึ้นมายังไง
4: ตอนที่เราเริ่มที่โอเคเรามีคอนเซ็ปต์เรามีไอเดียเราจะทำตู้ล็อกเกอร์เนี่ยเราก็ซอร์ซิ่งนะครับดูว่า best practice ในโลกเนี่ยมันเป็นยังไงเราไปที่ญี่ปุ่นก็มีตู้ล็อกเกอร์เต็มทุกสถานีไปหมดแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ใช้กับการซักอบรีดแล้วราคาต่อเซตเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงทำให้เราก็ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องไปหาที่เมืองจีนเมืองจีนก็มีตู้ล็อกเกอร์ราคาก็ไม่แพงแต่ว่ามันอาจจะอย่างที่บอกมันไม่ได้ถูกสร้างมาสำหรับการซักอบรีดก็คือตู้ที่ตั้งที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ผลิตในจีนแล้วก็ส่งไปที่นั่นนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายว่าเราอาจจะต้องไปสร้างโปรโตไทป์ของเราเองนะครับงั้นการสร้างโปรโตไทป์ของธุรกิจฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็จะมีแน่นอนโดยธรรมชาติเมื่อเทียบกับแอปเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีองค์ประกอบเยอะหน่อยทั้งในเรื่องของการซอร์ซิ่งต้นทุนนะครับแมทเทียลต่างๆที่เราใช้นะครับแล้วก็เรื่องของโลจิสติกต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามันเป็นของต้องขนนะครับดังนั้นธุรกิจฮาร์ดแวร์จึงเป็นธุรกิจที่อาจจะมี higher barrier to entry ที่สูงกว่าธุรกิจซอฟต์แวร์งั้นเราจะสังเกตว่าธุรกิจฮาร์ดแวร์ในบ้านเราที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร
3: ่
4: นะครับแต่ถามว่าเราทำไมถึงเลือกเพราะเราคิดว่าการซักอบรีดมันเป็นธุรกิจที่มีฟิสิคอลมันมีกายภาพมันไม่สามารถเอาผ้าใส่มือถือได้มันต้องไปส่งสักที่มันก็ต้องมีการเอาผ้าไปซักนะครับงั้นด้วยลักษณะทางกายภาพมันหลีกเลี่ยงไม่ได้Watchbox เนี่ยเราโจทย์ของผู้บริโภคเป็นที่ตั้งแล้วสร้างโซลูชันที่เหมาะสมเข้าไปครอบอีกที
3: ก็เลยกลายมาว่ามันต้องมีล็อกเกอร
4: ์
3: พอที่บอกว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าผ่านกระบวนการซอร์ซิ่งอะไรหลายๆอย่างมาแล้วเนี่ยนะคะหลายครั้งเวลาที่คนทำธุรกิจอะเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กระหว่างนั้นที่มีการเทสยังไงบ้างคะ
4: ก็อย่างเราตั้งตู้2ตู้แรกเนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่เราจะตั้งตู้เราต้องมีรีเสิร์ชก่
3: อ
4: นเราก็รีเสิร์ชว่าเอ้ยคนไอ้เพนพอที่เรารู้สึกมันถูกวาลิเดตด้วยคนในกลุ่มที่เราต้องการใช้เขาเป็นลูกค้าหรือไม่คือคนที่เชื่อคัสตอมเมอร์เขารู้สึกเพนพอยนั้นหรือเปล่าคนอยู่คอนโดนะมีปัญหาเรื่องการซักผ้าไหม คนที่อยู่ในเมืองมีเวลามีปัญหาเรื่องการไปเอาผ้าไม่ได้เพราะร้านมันปิดไหม

0: การทำ research ทั้ง qualitative และ quantitative user survey เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำ
1: อันนี้คือไปพูดคุย
0: ไปพูดคุยถ้าเป็น qualitative เนี่ยเราก็พูดคุยทั้งในส่วนของ end user เองทั้งในส่วนของโรงงานเองทั้งในส่วนของ industry เองเพราะเราอยากจะเข้าใจว่า industry นี้ทำไมมันถึง scale ไม่ได
1: ้
0: มันติดตรงไหนร้านซักรีดก็กำลังละมังอันนึงเครื่องซักผ้าหนึ่งก็น่าจะทำธุรกิจกันได้และมันทุกคนก็ซักผ้ากันหมดทำไมมันมีแต่เจ้าเล็กเจ้าน้อยเต็มไปหมดนั้นโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มันมีผู้เล่นรายเล็กรายน้อยที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fragmentation เนี่ยสูงเนี่ยนะอะไรเป็นจุดอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่เกิดไซส์ที่ใหญ่ขึ้นคนบางคนอยู่ในธุรกิจ 20-30 ปีจะสังเกตว่าจำนวนร้านค้าก็จะมีไม่เกิน 20-30 ร้านไม่มีใครมีเป็นร้อยไม่มีใครเป็น national brand หรือไม่มีใครที่สามารถจะเซิร์ฟคนทั้งกรุงเทพได้ทำไมพิซซ่ามามีกินกันทั้งประเทศไทยทำไมร้านซักรีดไม่มีแบรนด์ที่มันใหญ่โตสักแบรนด์หนึ่งคำตอบก็คือมันไม่มีเทคโนโลยีมันไม่มีวิธีการบริหารต้นทุนที่ดีครับงั้นด้วยรีเสิร์ชที่เราพบเนี่ยนะครับก็เลยเราก็เลยผู้ล็อกเกอร์ใช้พื้นที่น้อยไม่ต้องใช้คน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เปิด24ชั่วโมง
1: ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อม
0: ถูกต้อง
1: แต่อย่างที่บอกไงว่าอย่างช่วงแรกๆเนี่ยเชื่อว่าสำหรับคนในกรุงเทพที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่บอลเองเนี่ยนะคะอาจจะยังนึกไม่ออกเพราะเราไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนถูกต้องไหมคะมันเป็น experience ใหม่ของมัน
0: Reservey ไปทำอะไรละทำ prototype มา sourcing เสร็จละประตูไปตั้งคำถามที่เกิดขึ้นแรกคือตู้อะไรวะ
1: ถูกตอนแรกนี่จริงเพราะว่าอันนี้หนูน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่อยู่หนูยังนี่คืออะไร
0: นี่คืออะไรนั้นการที่เรา acquire user เนี่ยภาษาสตาร์ทอัพเขาเรียก user acquisition เนี้ยแล้วมันเดินผ่านทุกวันการใช้ออฟไลน์หรือ traditional marketing เนี่ยซึ่งก็สำคัญก็ต้องนำกลับมาใช้เราพบว่า channel ที่เรามีโดยเฉพาะตัวตู้ล็อกเกอร์วิธีการ acquire ยุ่งที่สุดคือการส่งน้องๆพริตตี้ไปอธิบายไปเขามีความรู้สึกเฮ้ยไอ้ตู้นี่มันมีฮิวแมนทัช
1: มันก็ไม่ได้ใช้ยากอย่างนั้นนะคะแต่ว่าระหว่างการใช้งานแน่นอนว่าเนื่องจากมันเป็นสิ่งใหม่เพิ่งเกิดขึ้นมันต้องมีการเรียนรู้การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคจริ
0: ง
1: ๆระหว่างทางตรงนั้นเนี่ย Watchbox 24มีการ adjust ตัวเองยังไงบ้าง
0: แน่นอนครับเราพูดถึงพอเราถึงคอน sumer การเปลี่ยนแปลงของตัวเราต่อคอน sumer เรามักจะพูดถึง 2-3 คำขึ้นมา UX UI User Experience User Interface ที่เหมาะสมนะครับบอกเลยตัวล็อกเกอร์เวอร์ชันแรกของเราเนี่ยเป็นจอสีน้ำเงิน คือแหมดอทเมทริกกันมาเลยนะครับก็เป็นแบบจอแบบค่อนข้างแบบเนิร์ดหน่อยไม่มีสีไม่เฟรนลี
1: ่
0: สติ๊กเกอร์ก็มีแต่ภาษาอังกฤษอันนี้คือเปลี่ยนแล้วนะก็จะมีเป็นภาษาไทยเขียนชัดเจนขึ้นซักอบรีอะไรพวกนี้ตอนแรกไม่ใช่อย่างนั้นก็ปรับนะจากภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็มีภาษาไทยเกิดขึ้นก็เขียนเลยซักอบรีเนี่ยเข้าใจไหมซักอบรีตู้เนี่ย
1: ชัดขนาดนั้น
0: เลยชัดมากนะครับนั้นก็เรียนรู้จากเขาเทคฟีดแบ็กจากเขาก็ปรับให้สีสันมันดูน่าใช้ให้มันตรงๆมากขึ้นไม่ต้องไปอะไรแบบโอ้โหฝรั่งมากอะไรเงี้ยนะเอาแบบเข้าถึงนะครับหน้าจอถ้าสังเกตรุ่นอย่างใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับ response มันก็จะดีขึ้นการกดง่ายขึ้นฮาร์ดแวร์ก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นตาม feedback ที่เราได้ครับ
1: แต่เนื่องจากมันเป็นฮาร์ดแวร์นะเพราะฉะนั้นการปรับปรุงแต่ละครั้งมันต้องใช้ต้นทุนมันต้องใช้เงินทุนที่มากขึ้นด้วย
0: ถูกต้อง
1: เราบริหารจัดการตรงนี้ยังไงอะคะ
0: ครับก็เราต้องบอกนี้ครับโดยตัวตู้น่ะจริงๆอ่ะมันไม่ได้ต้องการบำรุงรักษาเยอะการที่เราปรับปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเราปรับปรุงกับเรื่องของการโปรแกรมมิ่งฟลอของการใช้งานถ้าจะมีฮาร์ดแวร์ปรับปรุงบ้างก็แค่จอถ้าใครสังเกตในตู้เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยคือปัจจุบัน Watchbox เรามีประมาณ52สาขาละตู้เวอร์ชัน40กว่าเราเริ่มที่อัปเกรดซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ให้มันดีขึ้นนะครับวิธีการบริหารต้นทุนก็คือเราเนี่ยจริงๆต้องบอกตั้งแต่ตู้แรกๆเราใช้วิธีการแฟรนไชส์ตู
1: ้
0: การแฟรนไชส์หมายถึงว่าก็มีคนทั่วไปเนี่ยนะครับมาซื้อตู้เราในราคา 120,000 บาทนะครับแล้วเขาก็ไปตั้งตามคอนโดตามสถานที่ต่างๆซึ่ง

0: ก็จะมีทีมไปสำรวจโอเคเฮ้ยโง่เฮงมันได้นะแบบเซอร์เว
1: ย์ผงจุ้ยดี
0: ผงจุ้ยดีอะไรพอดีผงจุ้ยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยใครเฉลี่ยมันได้อย่างน้อย200ห้องแนวรถไฟฟ้าเอ้ยคนมันดูมีตังคนเมืองก็ไปตั้ง
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็จะได้ส่วนแบ่ง 30% จากผ้าซักแห้ง 15% จากซักอบรีดและ 15% จากบริการอื่นของเราเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรทุกเดือนนะครับงั้นก็จะมีคนที่เหมือนกับช่วยเราขยายธุรกิจในขณะเดียวกันเรื่องของผู้ใช้บริการเนี่ยเราก็มีเรื่องของแพ็กเกจต่างการมีแพ็กเกจซักผ้าก็หมายถึงว่าเขาจ่ายเงินเราก่อนเราก็ประสานบริษัทแคชโฟลว์ได้ดีขึ้นนะครับ
1: ก็เลยเลือกใช้วิธีในการที่จะเข้าหากลุ่มทั้งกลุ่มที่สนใจอยากเป็นเจ้าของตู้เลยโดยตรงกับเข้าหากลุ่มผู้บริโภคโดยการเข้าไปดูซิว่าเขาต้องการอะไรกันบ้าง
0: ถูกต้องครับ
1: เชื่อว่าแนวคิดเหล่านี้รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของเราหรือว่าบริการของเราให้มันสอดรับกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเลยเป็นที่มาของการแตกลายเพิ่มเติมอย่างไอตัวนี
0: ้
1: คือ Curry Express Move Box ใช่ไหมคะ
0: อ
1: ันนี้มาเป็นตัวที่สอง
0: อันนี้เป็นตัวที่สอง
1: มันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงเกิดเป็นไอเดีย
0: ทำไมทำไม่ได้เพราะไปเซเว่นเขาเปิด24ชั่วโมงไม่มีไงใช่ไหมอันนี้เขาเลยสร้างตัวตู้ให้มันสามารถส่งพัสดุได
1: ้
0: ผมกลับไปเรื่องเดิมผมต้องการแก้ปัญหา2เรื่องคือ convenience และ transparency งั้นทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยกลับไป2คำเนี้ย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็24ชั่วโมง
1: อ
0: ันนี้ก็ในการที่คุณสามารถซื้อของผ่านทางแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะเห็นสินค้าของ Tesco Lotus เลยเลือกซื้อปุ๊บก็เขาจะมาส่งที่ตู
1: ้
0: ส่ง SMS บอกเราแล้วเราก็มารับกี่โมงก็ได้
1: อย่างไอ้ตัวเนี้ยจริงๆเราต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเราเป็นการนำเสนอ
0: experience ต่างๆFaster อย่างทุกอย่างที่เราทำก็เป็น24ชั่วโมงหมดซักผมรีดพรุ่งนี้ได
1: ้
0: ส่งพัสดุก็พรุ่งนี้ถึงนะครับส่งซื้อของออนไลน์พรุ่งนี้ก็มางั้นทุกอย่างก็จะเป็น next day ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเราก็ไม่ได้คิดค่าขนส่งด้วยอย่างถ้าเราซื้อของออนไลน์เขา
1: แต่ว่ามันต้องเรียนรู้ด้วยว่าเราจะฟังจากลูกค้าในมุมไหนอย่างไรกันบ้างหลังจากนี้ล่ะคะมองว่า watch box 24ตอนนี้กลายเป็น box 24แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเรามี3บริการที่อยู่ล็อกเกอร์เหล่านี้เนี่ยนะคะหลังจากนี้เรามีการพัฒนาไอเดียต่อยอดยังไงอีกบ้างคะ
0: ค
1: นรอบๆตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่มันเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าการที่เราจะเอาไอเดียที่มันฟุ้งๆอยู่ตรงเนี้ยมาตบให้มันเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่มันเป็นโอกาสทำเงินได้จริงๆเนี่ยมันต้องมีอะไรกันบ้างบอย
0: ผมว่ามันต้องลงมือทำคือผมว่าแล้วก็มีแพชชั่นกับสิ่งที่เราทำก็จะเป็นวิธีการดีที่สุดในการที่จะ validate ไอเดียของเราเพราะมันใช่ไห
1: ม
0: ถ้าเราผิดพลาดเราก็จะได้รู้ว่าเออเฮ้ยมันไม่เวิร์กเพราะอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือเลยมันก็ไม่ถึงไหนหรอกครับ
1: เพราะฉะนั้นเริ่มต้นลงมือนะคะถึงแม้ว่าจะเป็น

0: คะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยล่าสุดเอง Watchbox 24ก็ได้มีการปรับตัวเองนะคะโดยใช้ตู้ล็อกเกอร์ต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะมาต่อยอดเป็นบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับของช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าส่งพัสดุต่างๆด้วยนะคะไอเดียต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถแปลงมาเป็นบริการให้กับพวกเรา
1: เพราะความรู้สึกของยูสเซอร์นั้นจะเป็นตัวตัดสินใจค่ะว่าสินค้าและบริการของเรามีคุณค่าพอที่ยูสเซอร์จะเลือกใช้งานต่อหรือไม่และเพื่ออธิบายเรื่องของ UX ให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจะขอสรุปขั้นตอนการทำ UX แบบสั้นๆดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะ UX นั้นเริ่มจากการออกนำของที่ได้ออกแบบไปทดสอบกับกลุ่ม persona หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่ะซึ่งเป็นวิธีเดียวนะคะที่จะทำให้เรารู้ว่า user นั้นสามารถรู้เข้าใจแล้วก็ใช้งานได้อย่างที่ไม่ต้องมีคนมาบอกให้ทำได้หรือไม่หาก user สามารถใช้งานมันได้และชอบ product ของเรานั้นมันหมายความว่างานออกแบบเนี่ยมาถูก
0: เห็นไหมคะว่าการแปลงไอเดียมาสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายๆคนเคยคิดกันไว้ค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะไอเดียที่จะแปลงนำมาสู่เป็นบริการที่ถูกใจกับกลุ่มลูกค้าแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองระหว่างนี้นะคะถ้า

0: ตั้งสติให้ดีมีสมาธิในการทำข้อสอบอายุวันโนสุขังพลัง
1: สาธุ
2: รักทำตามที่พระท่านสอนแม่เชื่อมั่นในตัวลูกนะลูกต้องเดินตามความใฝ่ฝันของลูกทำให้ดีที่สุด

0: หมดเวลาทำข้อสอบค่ะวางข้อสอบได้ค่ะช่วงบ่ายจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบ
1: ไปเหรอเพราะฉันเกิดมาไม่เหมือนพวกคุณใช่ไหมพวกคุณถึงไม่รับฉันเข้าทำงานเพราะฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมพวกคุณคิดว่าฉันอยากเกิดมาเป็นแบบนี้นักหรือไง

0: ก็ดูสภาพหนูสิคะหนูน่ารังเกียจขนาดไหนมีใครบ้างที่เคยให้โอกาสหนูหนูมันเลวมากใช่ไหมคะหลวงพ่อ
1: คนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้านะโยมนะ
0: แต่มันไม่มีความยุติธรรมกับหนูเลย
1: อะไรล่ะที่หนูคิดว่ามันคือความยุติธรรม
0: ความยุติธรรมคือความเสมอภาคไม่ใช่เหรอคะหลวงพ่อแต่ทำไมเขาถึงทำกับหนูอย่างนี
1: ้ความยุติธรรมมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาเท่านั้นละโยมสังคมจะยอมรับเฉพาะการกระทําง
0: ั้นชีวิตของหนูคงไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรหรอก

0: เรื่องอะไรอ่ะว่ามาสิ
1: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะทุกๆวันหลังเลิกเรียนโอมจะต้องไปขายขนมที่ตลาดเพื่อหารายได้และหาเงินเพื่อนำไปซื้อยาให้แม่ของโอมป่วยเป็นโรคอะไรนั้นดิฉันก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านบางคนลือกันว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายต้องอาศัยยากินทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เพียงเพื่อช่วยให้อาการมันไม่กำเริบเมื่ออาทิตย์ก่อนยาที่แม่โอมกินดันหมดโอมก็เลยออกไปขายขนมเพื่อจะนำมาซื้อยาให้แม่แล้วระหว่างที่โอมขายขนมก็มีพวกม็อบสองสีดันวิ่งไล่ตีกันมาจากทางไหนก็ไม่รู้ชนถาดขนมของโอมจนขนมหล่นเสียหายทำให้วันนั้นโอมไม่มีเงินมาซื้อยาให้แม่พอไม่ได้กินยาตามกำหนดวันต่อมาแม่โอมก็อาการกำเริบหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล
2: โอมโอมไปโรงเรียน

0: ขนมแม่เขาจะเป็นคนทำโอมจะเอาไปขายที่ตลาดพอไม่มีคนทำโอมเลยไม่มีรายได้ที่จะไปจ่ายค่ายาค่าหมอโอมเลยมาขอลาโรงเรียนเพื่อไปหาเงินค่ะ
1: เขาจะไปหายังไงล่ะ
0: นี่แหละค่ะที่บอกว่าเรื่องใหญ่โอมจะไปขอให้พวกที่ชนขนมเขาในวันนั้นมารับผิดชอบนะคะ
1: แล้วใครชนจำได้ไหม
0: จำไม่ได้ค่ะแต่จำได้ว่าเป็นม็อบสองสีค่ะที่ปะทะ
1: เฮ้ยพูดมั่วมั่วซั่วซั่วจะไปหาแกนนำม็อบพวกเขาคงรับผิดชอบให้หรอก
0: นั่นนะสิคะใครเขาจะไปสนแต่โอมบอกว่าใครเป็นต้นเหตุคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบค่ะครูใหญ่ว่าเราจะทำยังไงกันดีคะโอมอย่าเพิ่งไปเลยนะโอมเพราะถ้าโอมไปเขาก็ไม่ทัก
2: หนูด้วยค่ะ
3: หนูด้วยค่ะ
4: ผมด้วยครับ
5: หนูด้วยค่ะ
6: ผมด้วยครับ
7: ผมด้วยครับ
8: หนูด้วยค่ะ
9: ผมด้วยครับ
10: แล้วไปโชคดีนะ
11: ครับ

0: เฮ้ยคุณกระเป๋าตังค์ตกอ่ะอันนี้ใช่กระเป๋าตังค์คุณหรือเปล่า
1: ใช่ครับใช่ครับ

สวัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจวันนี้ผมพูดเรื่องของนมนะครับนม Dairy Home หลายท่านก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีก็มีชื่อเสียงเรื่องของการทำนมออร์แกนิกนะครับก็พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอปักช่องนะครับเลยมวกเหล็กมาเล็กน้อยมีร้านของเขาอยู่นะครับนมของ Dairy Home เนี่ยนะครับนอกเหนือจากจะเป็นนมออร์แกนิกที่มีคุณภาพดีแล้วในอีกมิติหนึ่งเขาก็พยายามที่จะสร้างสังคมที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกใบนี้ด้วยเช่นกันวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปพบกันเลยครับ

0: ามารถติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ร้าน Dairy Home ครับอยู่เลยมวกเหล็กมานิดเดียวนะครับท่านที่สนใจก็แวะเวียนมาที่ร้านได้บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็มีสินค้าคุณภาพดีๆที่เกี่ยวข้องกับนมหลากหลายทีเดียว Dairy Home เนี่ยนะครับเขาทำผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิกมาตั้งแต่ก่อนที่ประเทศไทยจะมีคำว่าออร์แกนิกด้วยซ้ำก็มีการพัฒนาคุณภาพแล้วก็สร้างมาตรฐานของการทำนมปลอดสารมาและในอีกมุมนึงก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรด้วยนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณพฤทธิ์เกิดชูชื่นครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Dairy Home ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เล่าสู่กันฟังหน่อยครับว่า Dairy Home นี่ก่อตั้งมานานหรือยังจุดเริ่มต้นเรามีแนวคิดยังไงบ้าง
1: ผมทำ Dairy Home เนี่ยปี2542
0: ครับ
1: นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ทำกิจการเกี่ยวกับโคนมมาพอสมควร
0: คือ
1: ตัวผมเนี่ยแบ็คกราวด์ผมเนี่ยทำงานเรื่องโคนมมาตลอดนะครับทำงานอยู่ที่ไทยเดนมาร์กนะครับพอเราลาออกมาจากองค์กรของรัฐเนี่ยเราก็มาเริ่มกิจการของเรา
0: คร
1: ับเริ่มต้นเราก็พยายามจะทำแสวงหาเขาเรียกอะไรนะซัพพลายเออร์ไปแสวงหาซัพพลายต่างๆวัตถุดิบต่างๆที่มันมีราคาถูกคุณภาพดีเอาไปให้เกษตรกรตามที่ต่างๆให้ได้ใช้กันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรามองว่าไม่ว่าเราจะทำยังไงเนี่ยถ้าคุณภาพน้ำนมมันไม่ได้ยกระดับขึ้นไปเนี่ยเกษตรกรบ้านเราเนี่ยไม่น่าจะดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนอีกนานนักเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่เราไปทำข้อตกลง FTA กับออสเตรเลียเนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับข้อตกลงอันเนี้ยมันเป็นข้อตกลงซึ่งถ้าช่างใจกันระหว่างผู้มีอำนาจผู้ถือนโยบายเขาก็มองว่าเอ้ยเราขายของให้ทางนู้นได้เยอะโดยที่เราอาจจะเปิดให้เขาเอานมมาขายบ้างนะครับมันก็น่าจะโอเคนะแต่ในแง่ของเกษตรกรเราเนี่ยเราเกษตรกรคนนมไทยเนี่ยตัวเล็กแต่เกษตรกรคนนมแม่เขาเนี่ยตัวใหญ่ไม่ได้หมายความขนาดตัวนะครับ ผมหมายถึงขนาดฟาร์
0: ม
1: ขนาดฟาร์มเขาใหญ่กว่าโอเปอเรชั่นคอสก็ต่ำกว่าทำให้เขาสามารถทำนมได้ในราคาที่สูสีกับเราแต่ว่าเนื่องจากว่ามาจิ้นเขาเยอะกว่า
0: ครับ
1: แล้วก็วอลุ่มเขาก็เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถแข่งขันได้ราคากับเราได้โอกาสที่เกษตรกรแม้เราจะสู้ในยากนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มองว่าวิธีที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถอยู่รอดได้เนี่ยน่าจะเหลือทางเดียวแหละโลกไอ้ทำให้ต้นทุนต่ำกว่าเขาเนี่ยคงจะยากแล้วเพราะว่าพื้นที่เราก็น้อยกว่านะครับต้องทำของที่คุณภาพดี
0: ก็เอาคุณภาพมาสู
1: ้ทำให้ดีกว่าถ้าเราทำนมพื้นๆเนี่ยเราคงสู้เขาไม่ได้ผมมองว่าทางรอดของเกษตรกรทางหนึ่งนะครับก็คือทำนมให้เป็นออร์แกนิก

0: ายามพัฒนาวิธีการเลี้ยงให้เป็นออร์แกนิกแล้วพอเป็นออร์แกนิกปุ๊บเนี่ยเราคุยกับคนทั้งโลกได้ว่ามาตรฐานเราเนี่ยเข้ากับที่อื่นนะเข้ากับออร์แกนิกของทั้งโลกอ่ะออร์แกนิกที่ไหนมาวัดกับเราเนี่ยเราก็สามารถบอกว่าเฮ้ยเราทำได้เท่าเขาอ่ะนั่นก็แปลว่าพูดถึงเรื่องนมพอเป็นออร์แกนิกแล้วเนี่ยเกษตรกรเราสามารถที่จะสู้เรื่องคุณภาพกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นพอคุณภาพได้แล้วเนี่ยราคาไม่ใช่ปัญหาละ
1: เพราะเราเปลี่ยนจากตลาดที่เป็นแมสเป็นคอมเมอร์เชียลไปโดดไปสู่ตลาดที่เป็นออร์แกนิกแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แต่การไปสู่จุดนั้นก็แน่นอนว่ามันต้องมีความยากอยู่แล้วในช่วงก่อนนี้20ปีก่อนยังไม่มีคำว่าออร์แกนิกด้วยซ้ำ
0: ครับตอนแรกเนี่ยregulation organic ของปศุสัตว์ไทยอ่ะมันไม่มีนะครับผมก็ไปเอา regulation ของต่างชาติมาของยุโรปของอเมริกาเอามาแปลเอามาขยำขยำรวมกันนะครับแล้วตัดข้อที่เราทำได้แน่ๆเอามาใส่ตัดข้อที่เราทำไม่ได้แน่ๆออกไปนะครับ regulation ไหนที่มันเกินไปที่มองแล้วเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่พัฒนามานานแล้วเนี่ยหรือมี area ใหญ่ๆเนี่ยออกให้เกษตรกรทำงานได้ยังมีหลายๆข้อนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือว่าทำออร์แกนิกในบ้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องมีแนวกันชนจากที่ไม่ใช่ออร์แกนิกเนี่ย8เมตร10เมตร
1: ครับ
0: แต่บ้านเราเนี่ยพื้นที่ถั่วครองคนละเกษตรกรมีที่2ไร่บ้าง5ไร่บ้างถ้ากันเอาไป8เมตรหรือ10เมตรเนี่ย
1: ไม่เหลือที่แล้ว
0: ก็เหลือไข่แดงก็ทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคตรงนี้เราหยวนเราลดไอ้บาร์เรอรี่ตรงนี้ไอ้แนวกันชนเนี่ยเหลือสัก2เมตรได้มั้ย3เมตรได้มั้ยแล้วปลูกกล้วยบังปลูกต้นสนบังนะครับหรือทำเป็นเนินดินบัง
1: ครับ
0: เพื่อไม่ให้น้ำจากที่ปนเปื้อนจากฟาร์มข้าง
1: ๆ
0: ปนเข้ามาหรือขุดคลองอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเกิดแนวกันชนที่มีเอฟเฟคทีฟจริง
1: ๆ
0: เราไม่ได้ยกเว้นนะครับแต่ทำให้มันเหมาะกับบ้านเรา
1: ให้เหมาะกับพื้นที่อะไรแบบ
0: ใช้ขนาด
1: สภาพภูมิอากาศทั้งหมด
0: ใช่แล้วบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้เครื่องบินโปรยยาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวกันชนเล็กๆเนี่ยเกษตรกรข้างๆก็ใช้สเปรย์เล็ก
1: ๆ
0: มันก็โอเคนะครับมันก็พอที่จะกันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราพยายามพัฒนาปรับปรุงให้มันเข้ากับบ้านเราแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอุปสรรคหลักๆเลยเนี่ยมันก็มาจากความไม่ตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยไม่ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นอุปสรรคหลักมากกว่าเพราะว่าเกษตรกรไทยเนี่ยในช่วง50ปีหลังๆมาเนี่ยเขาเน้นเรื่องของผลิตให้มากที่สุด
1: ก็อยากได้ปริมาณเยอะๆ
0: เพราะว่าเขาคิดว่า
1: ได้กำไรเยอะ
0: ๆปริมาณที่มากเนี่ยทำให้เขาได้เงินเยอะ
1: นั่นคือความคิดของเขาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับก็พยายามที่จะใส่ทั้งปุ๋ยทั้งยาโดยที่ไม่คำนึงหรอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะไปตกสู่สิ่งแวดล้อมขนาดไหนเรื่องแบบนี้พูดยากมากพูดยากมากเพราะว่ามันคือชีวิตเขานะเราบอกให้คุณเปลี่ยนแปลงเถอะดีนะดีต่อสิ่งแวดล้อมนะเขาไม่ค่อยแคร์
1: หรือบางคนก็มีหนี้มีสินอยู่ก็ต้องทำไปเรื่อยๆ
0: บางคนก็บอกว่า
1: หาเงินมาไม่พอคืนนี่
0: ใช่เขาบอกต้องทำเยอะๆเพื่อที่มีเงินใช้หนี
1: ้
0: แต่ว่าหลังจากที่ผมทดสอบกับเกษตรกรจำนวนหนึ่งเริ่มต้นเนี่ยมีคนเชื่อผมคนเดียว ตอนเริ่มต้นนะครับมีคนเชื่อผมคนเด
1: ีย
0: ว
1: ก็ยังดียังม
0: ีก็ยังดีครับแต่ว่าด้วยความเชื่อที่บอกว่าถ้าคุณเจ๊งกับผมใช้หนี้คุณด้วยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายนะไม่งั้นมันก็ไม่เกิดเราก็ท้าทายตัวเองด้วยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราเชื่อคนเดียวหรือเปล่าแล้วมันพิสูจน์ได้ไหมทำได้ไห
1: ม
0: หลังจากที่ทำด้วยกันสัก3เดือนเนี่ยเริ่มต้นก็ล่อแร่นะเพราะว่าช่วงปรับตัวนะครับแต่พอปรับตัวได้แล้วเนี่ยรายได้ลดลงแต่กำไรเพิ่มเพราะว่าพอเราไม่เน้นเรื่องปริมาณเราเน้นเรื่องคุณภาพเนี่ยวอลลุ่มของมันลดลงแน
1: ่ครับ
0: นมเคยผลิตได้วันละสมมติว่าวันละ400กิโลอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับนมเขาก็หายไปเหลือ200กิโล
1: หายไปครึ่ง
0: หายไปครึ่งหนึ่งเขาก็ตกใจนะเขาก็ตกใจแต่ว่าผมก็บอกว่าใจเย็นๆนะให้มันวัวมันปรับตัวได้ก่อน
1: ครับ
0: เพราะว่าจากที่มันเคยกินอาหารที่แบบเร่งรัดให้กันให้น้ำนมเยอะๆ
1: ใช้สารเคมีต่างๆ
0: พอมาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยซึ่งตอนที่เราเปลี่ยนแบบหักดิบเลยนะคือหักเลยปึ้งเลยวัวนั้นนมร่วงระนาวเลยแต่ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพอพ้นเดือนที่2เนี่ยน้ำนมมันขึ้นมาไม่เท่าเดิมหรอกมันไม่มีทางอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารเร่งวัวกินหญ้าเต็มที่น้ำนมมันก็กลับขึ้นมาแต่พอวัวกินหญ้าเต็มที่เนี่ยสิ่งที่ได้สุขภาพวัวมันดีขึ้นน้ำนมเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ไม่เท่าเดิ
1: ม
0: แต่ว่าข้อที่ได้แน่ๆคือต้นทุนลด
1: ก็ไม่ต้องไปเสียค่าสารเคมีหรือว่าอาหารต่างๆ
0: ลดจาก2ทางทางที่1คืออาหารซื้อน้อยลง
1: ครับ
0: อาหารเนี่ยต้นทุนอาหารเนี่ยลดลง 80% เหลือ 20% แต่ที่ลดอีกอันนึงที่คนนึกไม่ถึงก็คือค่ายา

0: ครับ
1: ค่ายาเนี่ยมันจะลดลงพวบเลยเพราะว่าวัวมันไม่ป่วยแล้วตอนนี
0: ้
1: เพราะมันแข็งแรงมันนมมันน้อยจริงแต่ว่ามันไม่อ่อนแอต่อโรค
0: คร
1: ับ เต้านมอักเสบก็หายไปไม่เป็นละโรคกีบก็ไม่ค่อยเป็นละประเภทไข้นมป่วยเพราะว่าแคลเซียมในร่างกายมันไม่พ
0: อ
1: ก็หายไปเพราะว่ามันกินหญ้าเยอะแคลเซียมจากหญ้ามันมากมันชดเชยกันพอดีขณะที่น้ำนมเนี่ยก็มีคุณภาพดีขึ้น
0: ครับ
1: นี่เป็นได้เด้งที่3นะพอน้ำนมคุณภาพดีขึ้นปุ๊บเนี่ยเราซื้อนมตามเกรด
0: ครับ
1: ถ้าคุณนมคุณเกรดดีขึ้นเนี่ยเราก็ให้เงินเพิ่มเพราะฉะนั้น
0: ก็ขายได้ราคาดีขึ้น
1: ขายได้ราคาดีขึ้นต้นทุนลด
0: หักลบลบหนี้ออกมาแล้วสรุปเขาเหลืองกันเยอะขึ้น
1: เหลืองเยอะขึ้นต้นทุนไม่ต้องลดเยอะนะ
0: ครับ
1: ลดสักบาท2บาทก็พอแหละรายได้เกรดนมเนี่ยมันตามคุณภาพ
0: ครับ
1: เกษตรกรสามารถทำได้มากที่สุดถึง2บาท40สตางค์ต่อกิโลใช่ไหมคุณภาพที่เพิ่มขึ้นเนี่ย2บาท40เนี่ยบวกกับต้นทุนที่ลดสักบาทนึงเนี่ยนะครับก็เท่ากับ3บาท40แล
0: ้
1: วเดิมเขามีกำไรอยู่เสียบ3บาท
0: ครับ
1: พอทำอย่างนี้ปุ๊บเขาก็ได้เป็น6บาทกว่
0: า
1: ต่อลิตร
0: ครับ
1: แฮปปี้กว่าเดิมเยอะครับแฮปปี้กว่าเดิมเยอะ
0: แล้วจากเริ่มต้นที่มี1คนมี1เกษตรกรเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นมีพอคนเห็นตัวอย่างที่ดีแล้วเข้ามาจอยกันเยอะไหมคร
1: ับโอ้ก็ช้าครับเพราะว่าอันดับแรกนึงคนนั้นน่ะเราค่อนข้างจะใกล้ชิดกับเขานะ
0: uh-huh.
1: เขาก็เชื่อมั่นเรา
0: ครับ
1: แต่เกษตรกรรายอื่นเนี่ยเขาก็นั่งดูอยู
0: ่
1: ดูอยู่ว่า1ไอ้คนที่เปลี่ยนมาเนี่ยจะรอดมั้ย
0: ครับ
1: 2เขานั่งดูแดรี่โฮมอยู่ว่าแดรี่โฮมมันจะรอดมั้ย อันนี้เป็นเรื่องตลกมาก
0: คนจดๆต้องจ้องรีรอเยอะเหมือนกันกลัวคนรับซื้อจะไม่รอด
1: เพราะเขาเราเป็นบริษัทใหม
0: ่
1: หน้าใหม่มากสำหรับวงการนมนะครับเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเพราะว่าถ้าเขาย้ายมาส่งกับเราเนี่ยมาเปลี่ยนระบบตามเราเนี่ยเขากลัวว่าสักปีหนึ่งแล้วเราเจ๊งเนี่ยเขาก็เดือดร้อน
0: ใช
1: ่ก็ต้องพิสูจน์กันเยอะครับจนกระทั่งเราสามารถที่จะค่อยๆสะสมรายได้เล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยแชร์กลับไปให้เกษตรกรที่อยู่กับเราให้เขากินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยแล้วก็เอาส่วนหนึ่งเนี่ยมาสร้างหน้าตาที่แบบมันโรงงานที่มันมาตรฐานขึ้นนะครับแล้วก็สร้าง reputation ต่าง
0: ๆ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพน้ำนมโรงงานเราเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับเราเซอร์ติฟาย GMP SACCP ระดับโลกนะครับ
0: โอ้ครับ
1: เราใช้บริษัทอินเตอร์ระดับอินเตอร์มาเซอร์ติฟายเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจให้อุตสาหกรรมหรือลูกค้ารายใหญ่ๆเขามั่นใจพวกห้างต่างๆเนี่ยเขามั่นใจขณะเดียวกันออร์แกนิกเราก็พัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับ

0: อีกอันนึงที่เราต้องทำไปคู่ก็คืองานวิจัย
1: ครับ
0: ซึ่งโรงงานเล็กๆส่วนใหญ่เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบ copycat อ่ะนึกออกไหม
1: ใช
0: ่คือเขาทำอะไรก็ทำตามของเราต้องการทำสิ่งที่เป็น original
1: ครับ
0: อย่างน้อยที่สุด original ที่นี่ในเมืองไทย
1: ม
0: ีหลาย product ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเป็น original แบบระดับ world class ก็
1: ม
0: ีนะครับนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราเติมเข้าไปเพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ย Dairy Home เนี่ยเขาไม่ธรรมดานะเขามีความเขาเรียกว่ามีความมั่นคงมีความก้าวหน้าแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ
1: เพื่อทำให้เขามั่นใจที่จะเดินมาร่วมไปกันกับเรานะครับ
0: คือนับจากวันนั้นเนี่ยมันงานที่เราทำกับเกษตรกรเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องทำต่อนะครับก็คือทำงานกับผู้บริโภคเพราะว่าผมเองเนี่ยผมมองว่าออแกนิกเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนผลิต
1: ครับ
0: มันต้องคนบริโภคด้วยแล้วตลาดมันจะเกิดเนี่ยมันต้องมาเก็ตไดรเวน
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่product driven
1: ครับ
0: ถ้า product driven เนี่ยเกษตรกรตายครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะเขาไม่มี safety margin มากพอไม่มีกองทุนใหญ่พอที่จะเอาของมาแล้วไปไล่แจกชาวบ้านนะครับนมทําแล้วไม่กี่วันมันก็เสีย
1: ครับ
0: ยิ่งถ้าเป็นนมที่เกษตรกรเนี่ย
1: ครับ
0: ทําออกมาแล้วถ้าขายภายใน2ชั่วโมงก็เจ๊งนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องส่งมาโรงงานโรงงานอย่างผมเองเนี่ยก็มีเป็นปัญญาเก็บนานหรอกครับ
1: คร
0: ับ ทำออกมาปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้ผมต้องขายให้หมดแล้วอ่ะถ้าไม่หมดอีก3วันผมก็ขายไม่ได้แล้ว
1: คร
0: ับนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากเราเลยต้องทํางานกับผู้บริโภคมากขึ้นพยายามสื่อสารทุกช่องทางนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต Facebook อีเมลหรือว่าอะไรนะเว็บไซต์ใช่ไหม
1: ครับ
0: คือผมมาทำอะไรไม่เป็นหรอกแต่ว่าน้องๆในบริษัทเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้ไงเด็กๆเขาทำอินสตาแกรมเป็นแล้ว Facebook เขามีเพื่อนในเฟซอะไรเยอะแยะนะ

0: ผมยังไม่มีเฟซของผม
1: คือเราก็ต้องพยายามปรับตัวก่อนหน้านี้เป็นช่วงเฟสของการสื่อสารกับทางเกษตรกรเราก็สื่อสารมาจนประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ก็พยายามจะสื่อสารกับผู้บริโภคอยู่เดี๋ยวเราจะพักกันครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลองมาดูกันโปรดักต่างๆที่ทางDairy Homeเขาพัฒนาหลายๆโปรดักต์เนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ

0: ามรายการกันต่อนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณพฤษซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ Dairy Home แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งด้วยนะครับใช้เวลานานมากกว่าที่จะสื่อสารกับบรรดาเกษตรกรแล้วก็หาเกษตรกรมาทำงานร่วมกันสร้างนมดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาทางฝั่งเราเองก็ต้องพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตอบโจทย์ผู้บริโภคเช่นกัน
1: เพราะว่า Dairy Home เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบเป็นบริษัทนมที่เล็กมากนะครับทำยังไงเราถึงจะสื่อสารกับผู้บริโภคได
0: ้
1: โดยที่ใช้เงินน้อยแล้วก็ได้ผลเต็มที
0: ่
1: นะครับเราต้องเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยเป็นตัวสื่อสารเราใช้งบประมาณกับการวิจัยเป็นหลักโดยที่ใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์น้อยเพราะว่าพองานวิจัยสำเร็จแล้วเนี่ยตัวงานวิจัยมันสปีกมันสปีกด้วยตัวเองมันพูดด้วยตัวเองน
0: ะ
1: อย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างนะอย่างตัวเนี้ย
0: ครับผม
1: นมก่อนนอนเนี่ยนี่ก็เป็นงานวิจัยนะครับเราเสียเงินวิจัยไปประมาณล้านหนึ่ง
0: โอ้เฉพาะตัวนี้แหละ
1: ครับแต่ว่ารัฐบาลช่วยโอเคนี่เป็นข้อดีรัฐบาลช่วยเรา 50% นะครับก็จ่ายคนละ 500,000 นะครับทำเสร็จแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ยังช่วยเราอีกด้วยการทำประชาสัมพันธ์ให้เราบ้างตามโอกาสที่เหมาะส
0: ม
1: นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือว่าโปรดักต์ของมันเนี่ยโปรดักต์ไอ้ตัวเนี้ยมันขายตัวเองได้นะครับผู้บริโภคพอได้บริโภคแล้วเนี่ยเขาช่วยเราอีกช่วยประชาสัมพันธ์อีกอย่างเช่นเฮ้ยเขาซื้อไปกินแล้วเขานอนหลับสบาย
0: ตัวนี้มันดียังไงครับ
1: ตัวเนี้ยกินแล้วนอนหลับสบายมันช่วยให้เรานอนหลับสบายเพราะมันมีเมลาโทนินธรรมชาติ
0: อ๋อ
1: นะถ้ากินแล้วขวดหนึ่งแล้วไม่หลับเนี่ยนะอย่ากิน3ขวดไปหาหมอ
0: เพราะว่ามีปัญหานะครับ
1: คุณมีปัญหาอื่นแล้วล่ะนะครับแต่ถ้า1ขวดเนี่ยมันควรจะหลับ
0: อ
1: ันนี้ผู้บริโภคพูดแทนมันทำให้เราเนี่ยได้รับการประชาสัมพันธ์ได้แล้วก็ได้รับการยอมรับเพราะว่าถ้าโปรดักต์เนี่ยมันดีด้วยตัวของมันเองแล้วเนี่ยมันพูดแทนตัวเองแล้วในที่สุดแล้วมันก็ขายได้ตัวนี้ยืนในตลาดมา10ปีแล้ว
0: จริงๆถ้าภาครัฐมาสนับสนุนเรื่องของการวิจัยนี่มันน่าจะยั่งยืนมากกว่าไปช่วยเกษตรกรในด้านอื่นด้วย
1: ถูกครับถูกครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามทำให้เห็นว่าเฮ้ยบริษัทเล็กๆของอย่างเราเนี่ยนะทำวิจัยเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ก็ทำตัวนี้เป็นงานวิจัยที่เราทำกับเทคโนโลยีอันนี้ทำกับมทส.นะ
0: ครับ
1: สุรนารีมหาวิทยาลัยสุรนารีตัวนี้เราทำกับมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีราชมงคลอีสานพิสูจน์ว่านมที่เลี้ยงด้วยกระบวนการออร์แกนิกเนี่ยมันมีโอเมก้า3ธรรมชาติถ้ากระบวนการเลี้ยงถูกต้องเราก็ทำโมเดลการเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็เก็บตัวอย่างนมไปวิเคราะห์เราพบว่ามันมีโอเมก้า3มี CLA ตัวนี้ก็ขายดีมากนะครับปัจจุบันเนี้ยตัวนี้เป็นนมรสธรรมชาติตัวหลักของเราเลยขายดี
0: คือทานดีกว่านมคอมเมอร์เชียลทั่วไปแน่นอน
1: มันมีโอเมก้า3มันทำให้เรามั่นใจว่าตอนเช้าอย่างน้อยเรากินนมกับคอนเฟลก
0: ครับ
1: แล้วเราได้โอเมก้า3ไปด้วยไม่ต้องไปรอกินปลาตอนเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานวิจัย
0: แต่เราก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆ
1: มีครับมีเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นโยเกิร์ตที่เราใส่พรีไบโอติกลงไปนะครับพรีไบโอติกทำให้โปรไบโอติกไอจุลจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ย มันไปทำงานในระบบลำไส้เราได้ดี
0: ครับ
1: ยังไม่พอนะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุด
0: อันนี้ฮะ
1: นมเปรี้ยวฟันดี
0: ฟันดี
1: จริงๆมันคือนมเปรี้ยวผสมโปรไบโอติก
0: ครับ
1: แต่ว่าโปรไบโอติกตัวนี้ Dairy Home ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับจริงๆเป็นงานวิจัยของอาจารย
0: ์
1: เราไปสนับสนุนท่านในด้านต่าง
0: ๆครับ
1: พองานวิจัยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราไปขอลายเส้นจากมหาวิทยาลัยไปซื้อสิทธิบัตรออกมา
0: ครับ
1: นะครับเอามาทำเราได้ผลักสองตัวครับ
0: อันนี้เป็นนมเม็ด
1: นมอัดเม็ดเราก็เรียกว่านมเม็ดฟันดีเหมือนกัน
0: หลายคนเนี่ยชอบกินนมอัดเม็ด
1: ใช่ครับ
0: คนต่างชาติก็ชอบ
1: ใช่นี
0: ่แล้วอันนี้มันแตกต่างกันยังไง
1: ตัวนี้เนี่ยเป็นนมอัดเม็ดเราใช้เป็นนมผงก็จริงนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวที่ทำให้หวานเนี่ยเราใส่มอลติทอลซึ่งเป็นน้ำตาลตัวที่จุลินทรีย์ไม่รู้จัก
0: ครับ
1: แปลว่าอะไรครับพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ในปากเราเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได
0: ้ฟันก็ไม่ผุ
1: ฟันก็ไม่ผุแต่ยังไม่พอนะเราเอาจุลินทรีย์ที่ใส่ในนี้ไอตัวที่ป้องกันฟันผุเนี่ยใส่ลงไปด้วยแปลว่าโปรดักต์สองตัวเนี่ยคู่กันนะครับเพราะเนี่ยงานวิจัยของอาจารย์นะท่านครอบคลุมหมดเลยนะครับเพราะเป็นโปรดักต์หนึ่งซึ่งเรามองว่าการที่เราทำกิจการอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับอย่าไปมองเรื่องเงินเป็นหลักมองเรื่องผลimpact ของผลิตภัณฑ์เรานี่คือเป้าหมายของเราเลยนะDairy Home
0: ครับ
1: impact ของผลิตภัณฑ์เนี่ยสำคัญส่วนมันจะขายได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวมันแล้วไม่เกี่ยวกับผม
0: ใช่ก็คือเราก็พยายามเน้นเรื่องของการวิจัยพัฒนาแล้วทำให้โปรดักต์มันขายตัวมันเองได้สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริโภคนะครับอยากได้สินค้าดี
1: ๆต้องตัดสินใจเลือกเอาแล้วที่แน่ๆคือ โปรดักต์ของเราทั้งหมดเนี่ยผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: อ
1: ันนี้สำคัญมากครับเพราะว่าถ้าถามว่าเดลี่โฮมเป็นองค์กรที่ทำอะไร
0: ครับ
1: ผมบอกว่าเดลี่โฮมเป็นองค์กรที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: อันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่สุดของเราเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้เกิดเดลี่โฮมขึ้นมา
1: ใช
0: ่อย่างที่คุณพฤทธิ์บอกนะครับว่าเดลี่โฮมเนี่ยจริงๆทำผลิตภัณฑ์นมแต่เป้าหมายหลักคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรามาที่นี่ทั้งทีนะครับก็เดี๋ยวให้คุณพฤทธิ์พาไปดูครับว่าเดลี่โฮมเนี่ยมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะครับ
1: เดี๋ยวเดินไปดูฟาร์มครับ
0: ดีครับ

0: แปลงตรงนี้เราก็จะเป็นแปลงที่คอยสาธิตให้กับเกษตรกรใช่ไหมครับ
1: อันนี้เป็นแปลงหญ้าที่เราเป็นฟาร์มสาธิตนะครับอ
0: ัน
1: นี้คือแปลงหญ้าที่เราปลูกไว้ตัดให้วัวกิน
0: อ๋อก็จะกินหญ้านี้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ใช้น้ำที่บำบัดแล้วจากโรงงานนะครับเอามาทำแล้วก็เราจะมีพื้นที่ปล่อยให้วัวออกไปเดินกินหญ้าด้วยนะครับอันนั้นเป็นหญ้าต้นเตี้ยส
0: ่
1: วนหญ้าต้นสูงเนี่ยเอาไปช็อปช็อปแล้วก็เอาไปให้เขากินในคอกนะครับ
0: ก็จะเป็นอาหารหลักของว
1: ัวใช่พวกนี้คืออาหารหลักของวัวครับนะครับเราทำเป็นฟาร์มสาธิตแล้วเราก็ทำคอกรีดนมให้เห็นคอกรีดนมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเราแน่นะครับแต่ว่าที่อยากให้เหมือนคือความสะอาดคอกรีดนมต้องสะอาดแบบเนี้ยม
0: ัน
1: ถึงจะเป็นที่ยอมรับได้ว่าเฮ้ยเรากำลังทำอาหารให้คนกินไม่ว่าคอกคุณจะทำด้วยปูนธรรมดาหรืออะไรโบราณแค่ไหนก็แล้วแต่คุณทำให้สะอาดได้

0: ราเดินในฟาร์มมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้เจอน่าจะเป็นนางเอกของวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็คือวัวโตเต็มวัยแล้วให้นมได้แล้ว
1: ใช่ครับนี่เป็นแม่วัวอายุประมาณ6ปีนะครับก็อยู่กับเรามาสักตั้งแต่เกิดแหละตัวนี้นะครับเราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เกิดทุกตัวในนี้นะครับจะเห็นว่าวัวเนี่ยเขาอยู่อย่างอิสระนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราต้องการทำก็คือว่าแม่วัวต้องมีชีวิตอย่างมีความสุขระหว่างที่เขาอยู่กับเราเขาถึงจะให้นมดีกินอาหารดีสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตต้องดีด้วยนะครับเขามีสละครับประตูคอกไม่เคยปิดที่นี
0: ่
1: นะครับเราปิดเฉพาะข้างนอกให้คนเข้าเท่านั้นแต่ข้างในเนี่ยเราเปิดหมดเขาสามารถที่จะเดินไปไหนก็ได้นะครับ
0: อยากให้คุณพฤษแนะนำหน่อยครับเกษตรกรในประเทศไทยผมว่าส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงวัวทำวัวนมเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำกันแบบออร์แกนิกอาจจะเพราะว่ายังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ได้ลองอะไรก็ตามแต่เรามีอะไรอยากจะแนะนำหรือว่าอยากให้เขาลองมาใช้ชีวิตแบบนี้ไหมครับ
1: จริงๆการทำฟาร์มออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นระบบการทำฟาร์มที่ผลสุดท้ายที่ต้องการเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมที่ดีระบบนิเวศในฟาร์มที่ดีแต่ว่าพอเราทำไปถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตอบแทนเราเนี่ยนะครับมันได้รายทางเนี่ยเราได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ว่าต้นทุนเราก็ลดลงเพราะว่าวัวเนี่ยสุขภาพก็ดีขึ้นค่ายาก็ลดค่าอาหารก็ลดเพราะว่าวัวมันกินอาหารที่เราปลูกเองนะครับนมไม่ต้องเยอะแต่เราได้อีกอ่ะเพราะว่าอะไรพอนมวัวมันกินอาหารที่ดีคุณค่านมมันสูงเราก็ได้ราคานมที่สูงขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันยั่งยืนครับฟาร์มแบบนี้ยั่งยืนสามารถต้านทานต่อปัจจัยลบภายนอกได
0: ้ครับ
1: คือถ้ามาทำออร์แกนิกเดี๋ยวนี้เราต้องมารวมกลุ่มกันครับเพราะอย่างของเราเนี่ยเรามีการทำสัมพันธไมตรีระหว่างคนปลูกข้าวด้วยนะเพราะเราอยากได้รำข้าว

0: ข้าวอินทรีย
1: ์
0: นะครับเราได้รำข้าวอินทรีย์มาจากกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย
1: ์
0: เราได้มันสำปะหลังอินทรีย์จากผู้ทำมันอินทรีย
1: ์
0: นะครับขณะเดียวกันถ้าเขาอยากได้ขี้วัวเราก็มีให้เอาขี้วัวไปใช้เอาขี้วัวไปให้เขาใช้นะครับก็เป็นการแชร์กันระหว่างทรัพยากรที่เรามีปันกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบเนี้ยคือความยั่งยืนยั่งยืนในเรื่องของอาหารยั่งยืนในเรื่องของรายได
1: ้
0: ยั่งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้
1: อม
0: จบ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยลองและสนใจเนี่ยนะครับก็อาจจะติดต่อมาทางไดรี่โฮมก็ได้ก็พร้อมที่จะมีความรู้แล้วก็มีซัพพลายต่างๆเนี่ยนะครับที่จะทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นเป็นเกษตรกรออร์แกนิกในประเทศไทยอาจจะเริ่มต้นด้วยพื้นที่สัก5ไร่จริงๆก็เริ่มได้แล้ว
0: ที่เราทำเห็นเนี่ยแหละครับ5ไร่ทำได้ครับ
1: ทำได้นะครับแล้วก็แน่นอนส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือบรรดาผู้บริโภคอย่างเราแหละครับก็อยากจะให้เปิดใจยอมรับสินค้าออร์แกนิกเนี่ยนะครับมันดีต่อสุขภาพของเราเองและในอีกทางนึงเงินของเรานอกเหนือจากมาช่วยส่งเสริมสุขภาพตัวเราเองแล้วก็ยังได้ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับบ้านเราด้วยนะครับวันนี้ได้ประโยชน์มากทีเดียวกับการคุยกับคุณพฤทธ์นะครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปติดตามโซเชียลอิมแพคที่น่าสนใจกันเช่นเคยจะเป็นเรื่องไหนจะเป็นบริษัทไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

วัสดีครับคุณผู้ชมห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับผมขอพาทุกท่านย้อนวัยกันมาสักนิดนึงมาอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กนักเรียนเล็กๆกันนะครับพอจะจำได้ไหมครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยเราเช็คชื่อเข้าออกในโรงเรียนกันอย่างไรได้รับเงินมาโรงเรียนวันละเท่าไหร่ใช้หมดไหมแล้วก็มีเงินหายบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาของเด็กนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่ไม่แน่ใจว่าลูกของเรานั้นเดินทางถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยแล้วหรือยังสิ่งเหล่านี้นะครับนำมาสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งผมจะพาทุกท่านมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น Education Tech ที่จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องต่างๆของโรงเรียนนะฮะให้ง่ายมากยิ่งขึ้นทั้งในตัวของคุณครูเองผู้ปกครองรวมถึงเด็กนักเรียนด้วยผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ครับ

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาหรือ Education Tech นะครับถือว่าเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้การศึกษาของประเทศไทยเข้าไปสู่ยุคดิจิทัล 4.0 ได้นะครับซึ่งวันนี้ครับมีตัวอย่างของนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะมาตอบโจทย์ของโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองและเด็กๆให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นกับทุกระบบการจัดการที่โรงเรียนควรจะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการบันทึกเวลาเข้าออกโรงเรียนระบบการชำระเงินระบบการบ้านหรือระบบอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งทั้งหมดนี้ทำผ่านแอปพลิเคชันและก็อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ที่มีชื่อว่าจับจ่าย for school ครับแต่จะสะดวกขนาดไหนและน่าสนใจอย่างไรในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณนรินทร์ คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับ

0: ้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและในช่วงนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่เขาเน้นพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียนนะครับกับคุณนรินทร์คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับคุณนรินทร์ครับจับจ่าย for school คืออะไรครับ
1: ระบบจับจ่าย for school นะครับมันคือระบบบริหารโรงเรียนแบบดิจิตอลซึ่งหัวใจหลักของเราแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันคือระบบที่เชื่อมต่อระหว่างนักเรียนโรงเรียนและผู้ปกครองเข้าด้วยกันผ่านหนึ่งแพลตฟอร์มซึ่งไอตัวแพลตฟอร์มตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างมันมีตั้งแต่ดูว่านักเรียนเนี่ยซื้อขายของอะไรในโรงเรียนบ้างผู้ปกครองรู้เลยวันนี้เขากินอะไรไปเท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่ทางโรงเรียนเองก็สามารถรู้สต็อกสินค้าพวกนี้การมาเรียนของนักเรียนตารางเรียนตารางสอนการบ้านคะแนนพฤติกรรมหรือข้อมูลข่าวสารหรือการบ้านในโรงเรียนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองสามารถที่จะรับรู้ได้ง่ายๆผ่านโมบายแอปพลิเคชันครับผม
0: คือมันเด้งเตือนทุกอย่าง
1: ทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนผู้ปกครองรู้ทันทีก็คือว่าเราเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเข้าง่ายๆผ่านสื่อดิจิตอลที่เราเรียกว่าโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยครับผม
0: แล้วก็เป็นตัวฮาร์ดแวร์ด้วยที่ใช้สำหรับสแกนนิ้ว
1: ถูกต้องครับผม

0: ในสิ่งที่เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบซื้อของหรือระบบของ attendance ที่ว่าดูนักเรียนมาไม่มาเรียนเนี่ยสามารถเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องใช้แบบคุณครูเช็คชื่อด้วยกระดาษใช้ด้วยเงินสดหรือบางทีใช้ด้วยบัตรแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มักจะแบบทำหายบ้างแหละโดนแบบเพื่อนยืมเงินบ้างหรือแบบมีไถเงินบ้างโรงเรียนก็ยังมีแต่ของเราเนี่ยกลายเป็นว่าใช้ตัวตนในการยืนยันทั้งหมดก็คือใช้เซนเซอร์ลายนิ้วมือแล้วเราพัฒนาเซนเซอร์ลายนิ้วมือของเราเองเนี่ยก็ต่างจากเจ้าอื่นนิดนึงเพราะว่าจริงๆเราพัฒนาในรูปแบบของแท็บเล็ตแล้วมีเซ็นเซอร์ไลน์ในมือในตัวนั้นใช้งานในโรงเรียนได้แบบง่ายๆเลยครับผม
1: ก็เรียกได้ว่าแท็บเล็ตนี้ก็คืออยู่ในทั้งห้องอยู่ในห้องเรียนอยู่ในร้านอาหาร
0: ได้หมดเลยอยู่ในรถตู้ก็ยังได้เลยถ้าในอนาคตต่อยอดไปใช่ไหมจะอยู่ในรถตู้ในห้องเรียนห้องอาหารไปทัศนศึกษาพามันออกไปใช้งานด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเลยว่าลูกเขาจะไปอยู่ที่ไหนเพราะมันสามารถแทร็กได้ตลอดเวลาครับผม
1: โอ้ดีมากฮะเรียกได้ว่าทำได้เกือบทุกอย่างเลยทีเดียว
0: ถูกต้อง
1: ทีนี้ที่มาของจับจ่ายครับคือเราเห็นเนี่ยเพนพอยต์หรือว่าโอกาสอะไรเราถึงมาทำไอตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ผสมกับแอปพลิเคชันในการยืนยันตัวตนในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือ
0: คือต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับจริงๆก่อนที่มันจะเป็นจับจ่าย for school เหมือนทุกวันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จับจ่ายแล้วถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพกอะไรติดตัวเยอะๆไม่ว่าจะเป็นกุญแจกระเป๋าตังค์เงินสดอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือถ้ายิ่งไม่ต้องพกได้ยิ่งดีคือชอบไปตัวเปล่าเพราะเวลาบางทีเคยไม่ให้ใส่กางเกงใส่เงินใส่กระเป๋าตังค์ดำกางเกงยีนแล้วมันรัดแล้วมันแน่นแล้วเมื่อก่อนชอบใส่เดฟอะไรแบบนี้แล้วแบบแล้วมันไม่ชอบมากๆก็เลยพยายามที่จะหาโซลูชันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเพื่อไม่ต้องพกเหล่านี้เลยนึกถึงระบบการชำระเงินด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกส์ซึ่งไบโอเมตริกส์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นม่านตาไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นใบหน้าหรือเป็นลายนิ้วมือแต่ในเคสเนี่ยเราเลือกใช้ลายนิ้วมือพอเราเริ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราต้องการเดิมทีต้องการทำแค่ระบบชำระเงินด้วยลายนิ้วมือเองครับแต่อยู่ๆเนี่ยเด็กวัยอายุ21-22ในอดีตเนี่ยจะไปตุ้มตามไปสเกลใหญ่ๆกับห้างดังๆเนี่ยมันไม่มีใครเริ่มต้นกับผมอยู่แล้วซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเราก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราเริ่มในโรงเรียนก่อนเพราะโรงเรียนมันยัง close loop มันยังทดลองได้มี case study เราก็เลยโปรเจกต์ของเราเนี่ยไปเริ่มในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนแรกเลยตอนนั้นที่ให้โอกาสเราเมื่อ3ปีที่แล้วคือโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา อยู่ที่จังหวัดสงขลานะเขาเริ่มกับเรามาตั้งแต่วันนั้นพอเราเริ่มเข้าไปเนี่ยเราเริ่มได้ศึกษาว่าคือณวันนั้นเนี่ยระบบซื้อขายของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อแล้วนะมันเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วคือเขาสามารถที่จะเห็นแล้วว่าลูกเขากินอะไรบ้างทำอะไรบ้างแต่พอเราเริ่มเข้าโรงเรียนเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีปัญหาอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆที่เราไม่เคยคิดถึงด้วยนะครับว่าแค่นักเรียนมาเรียนเนี่ยผู้ปกครองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเขาถึงโรงเรียนหรือเปล่าตารางเรียนตารางสอนของเขาเป็นยังไงคะแนนพฤติกรรมของเขาโดนตัดหรือเปล่าหรือหนีเรียนหรือเปล่าหรือทำความดียังไงบ้างเพราะคะแนนพฤติกรรมมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับหรือแม้แต่จะเป็นเรื่องการบ้านข้อมูลข่าวสารพวกนี้ผมเห็นแบบคือจริงๆเรื่องพวกนี้เราเรียนรู้มาจากลูกค้าหรือคุณครูหรือผู้ปกครองเป็นคนบอกเรามาผมก็เลยปิ๊งขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะไหนๆเราทำระบบซื้อขายแล้วอะและเราต่อยอดระบบอื่นๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยระบบจับจ่ายจึงไม่ใช่แค่โรงอาหารละเรากลายเป็นว่าเราครอบคลุมบ้านหนึ่งหลังของโรงเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องวิชาการห้องอาหารห้องผู้ปกครองห้องนักเรียนห้องฝ่ายกิจการเราพยายามด้วยเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าในหนึ่งแพลตฟอร์มตรงนี้ครับผม
1: เรียกได้ว่าครบทุกอย่างในโรงเรียนเลยฮะ
0: วันนี้เราอาจจะยังไม่ครบ 100% นะครับแต่ว่าในอนาคตเราครบแน่นอนวันนี้ 60-70% ของโรงเรียนเนี่ยเราค่อนข้างจะครอบคลุมเรียบร้อยแล้วครับ
1: จากแค่ตอนแรกเริ่มต้นจากการเรื่องของการจับจ่ายซื้อของแล้วก็มาเทสในโรงเรียนก่อนแต่ปรากฏว่าเห็นปัญหาจากของในโรงเรียนเนี่ยว่ามันมีเรื่องมาแก้ไขได้เราก็เลยกระโดดเข้าไปทำในเรื่องของตรงนั้น
0: ถูกต้องครับผม
1: แล้วเห็นว่าไปประกวดรางวัลมาด้วยนะฮะหลายเวทีเลยทีเดียวมีอะไรบ้างเล่าให้เรา
0: คือปีที่แล้วนะครับก่อนที่จับจ่ายจะเปิดตัวเลยเราประกวดโครงการยังเทคโนเพรเนอร์ที่จัดโดยบริษัทสามารถสวทช.แล้วก็ซอฟต์แวร์พาร์คณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการประกวดแบบแผนธุรกิจยังเป็นแค่ไอเดียเลยนะแล้วเราโชคดีมากๆคือไม่เรียกว่าโชคดีกว่าคือเราทำงานหนักมากๆเราได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งกัน6เดือนประกวดแผนธุรกิจเพื่อดูว่าทำได้จริง6เดือนเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1นะครับผมและหลังจากนั้นเองเราก็ไปประกวดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไปประกวดที่งาน iTex International Invention Fair ที่ประเทศมาเลเซียผลงานไทยเราเนี่ยนะเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองที่ประเทศมาเลเซียด้วยเช่นกันครับผม
1: น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวอยากจะให้คุณนลินเนี่ยช่วยไปรีวิวนะฮะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่น่าสนใจให้เราดูหน่อยรวมถึงฟีดแบคจากของคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะ
0: ได้เลยครับงั้นตามผมไปเลยครับ
1: ได้ครับผม

0: ตอนนี้ครับเรามารีวิวเจ้าเครื่องจับจ่าย For School ตัวนี้นะครับซึ่งต้องใช้งานกับแอปพลิเคชันในมือถือด้วยเดี๋ยวคุณนรินทร์จะสาธิตให้ดูนะครับว่ามันทำงานฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับเอาในมุมของผู้ปกครองก่อน
1: ได้เลยครับผมคือในมุมแรกเนี่ยเวลานักเรียนเข้าโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาก็ใช้วิธีของการสแกนนิ้วมือบนเครื่องตัวนี้ซึ่งเครื่องตัวนี้มันพกไปที่ไหนก็ได้นะครับวิธีก็คือผมก็คือวางนิ้วให้ราบเข้ากับตัวแท็บเล็ตเข้าไปเลยหลังผมสแกนเสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่าชื่อผมขึ้นมาถ้าผมใส่รูปไปด้วยในรูปมันก็จะขึ้นมาและนี่จะเห็นว่าผมออกก่อนเวลาด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะเราตั้งไว้ว่าเราควรจะออกตอน 4:00 นผมมาสแกนตอน 3:00 กว่าณเวลาเนี้ยมันก็จะขึ้นเลยว่าเราออกก่อนเวลาทีนี้ในมุมกับขออนุญาตนะครับในมุมกับกันเนี่ยคือผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านเมื่อสักครู่ดังตึ๊กๆพอได้ยินไหมฮะมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยว่าเราออกโรงเรียนเวลากี่โมงสถานะอะไรผู้ปกครองก็จะทราบทันทีแบบเรียลไทม์เลยตรงนี้ครับผม
0: ก็เป็นสถานะออกก่อนเวลา
1: ครับนี่คือตัวของการเช็คเครื่องนะครับแต่นอกจากนี้แล้วในตัวแอปมันทำได้มากกว่าแค่นั้นในตัวแอปเองเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาอยากจะดูเรื่องของรายงานการซื้อขายสินค้าในโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยก็สามารถเข้าไปในเมนูรายงานการซื้อสินค้าผมย้อนกลับไปวันที่เขามีการซื้อขายนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าเรามีเมนูการซื้อขายอะไรบ้างแล้วราคาเท่าไหร่
0: เรียกว่าตรวจสอบได้เลยว่าลูกของเรานั้นซื้ออะไรได้บ้าง
1: ถูกต้องไม่ใช่แค่นี้แต่ว่าเรื่องของตารางเรียนตารางสอนก็อยู่ในเมนูของตารางเรียนตารางสอนเรื่องของการเติมเงินพวกนี้ก็จะอยู่ในเมนูนี้ทั้งหมดเลยครับผม
0: ครับแล้วเงินนี่ไปอยู่ในไหนครับสมมุติว่าจะให้ลูกไว้ใช้500ในแอปพลิเคชันอย่างเงี้ย
1: วิธีการเติมเงินนะฮะตอนนี้ให้ผมอยากให้นึกถึงภาพมันมี2วิธีในการเติมเงินในโรงเรียนวิธีแรกเนี่ยคือวิธีการเติมเงินเหมือนกับฟู้ดคอร์ทในเวลาเราเจอในห้างโลตัสบิ๊กซีใช่มั้ยเด็กก็เอาเงินมาฝากในโรงเรียนอาจจะมีเคาน์เตอร์ในโรงเรียนที่คอยรับแต่แทนที่มันจะเป็นบัตรมันฟู้ดคอร์ทเนี่ยคือเด็กก็ใช้นิ้วมือฝากเข้าไปเลยแล้วไอ้เงินนั้นก็จะอยู่ในนิ้วมือพอเด็กไปซื้อของก็มาสแกนในเจ้าตัวนี้เลยครับผู้ปกครองก็จะได้รับ alert เหมือนที่ทึ่งทำให้ดูเมื่อกี้ว่าก็ alert ทันทีว่าเขาซื้ออะไรไปบ้าง
0: ผมจะซื้ออะไรเนี้ยผมก็นิ้วไปสแกนได้เลย
1: ถูกต้อง
0: เงินก็จะตัดจากในระบบเหมือนผมมี ID ของผมเอง
1: ถูกต้องเราสร้าง account แล้วผูกเข้ากับบัญชีไว้เรียบร้อยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับส่วนวิธีที่2ซึ่งเรากำลังจะเปิดใช้ในเทอม2เดือนตุลานี่แหละครับก็คือผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันจากนอกบ้านได้เลยคือไม่ต้องให้ลูกมาเติมเงินในโรงเรียนละ
0: เติมให้ได้เลย
1: ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเติมมาให้ลูกได้เลยแต่พี่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเติมมาให้ลูกทีเดียว500บาทพันนึงเนี่ยกลัวลูกจะใช้กระจุยหรือเปล่าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะจริงๆเราก็มีฟีเจอร์ที่จะเรียกว่าฟีเจอร์ในการจำกัดวงเงินการใช้ต่อวัน
0: เช่นใส่เข้าไป1,000นึง
1: อาจจะให้ใช้วันละ50บาท60บาทมันก็จะใช้ได้เพียงแค่50 60บาทมากกว่าแค่ฟีเจอร์การจำกัดวงเงินนะเรายังมีฟีเจอร์นึงที่เราเรียกว่าblacklist
0: blacklist ซื้อ
1: ไม่ให้ซื้อถูกต้องบางทีเราเนี่ยพอทราบมั้ยครับว่าจริงๆฟีเจอร์ blacklist มีที่มานิดนึงต้องขอท้าวความไปนิดนึงเราพอทราบมาว่ากว่า 30% ของเด็กไทยเป็นโรคอ้วนครับใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาไม่รู้ว่ากินของหวานมากเกินไปหรือเปล่าของทอดมากเกินไปหรือเปล่าก็เริ่มทํา blacklist พวกนี้ในการควบคุมการโภชนาการเรื่องการโภชนาการในโรงเรียนของเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งจำกัดวงเงินได้หรือตั้งแบล็คลิสต์เขาก็ได้ว่าให้หรือไม่ให้กินสินค้าประเภทไหนครับผม
0: แล้วยังมีเรื่องของการบอกเกรดเด็กในนี้รายงานเรียบร้อยหมดเลย
1: ถูกต้องครับผมเรื่องของเกรดเนี่ยอาจจะต้องใช้คู่กันกับแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์ทางโรงเรียนเองจะต้องแบบแจ้งเกรด import เข้ามาในเว็บทางผู้ปกครองอยู่ที่บ้านก็จะรับรู้เหมือนกันว่าเกรดของเขานั้นมีอะไรบ้างติดรอมั้ยมีต้องส่งงานมั้ยต้องซ่อมมั้ยซ่อมมันก็แจ้งได้นะว่าต้องซ่อมอะไรบ้างก็ผู้ปกครองก็จะทราบตรงนี้เหมือนกัน
0: ทีนี้ลูกๆนี่ซ่อนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ละเห็นจากรายงานนี้ทันทีเลย
1: จริงๆเรียกว่าเรากำลังฝึกนิสัยตั้งแต่เด็กๆให้ลูกดีกว่า
0: ทีนี้ในมุมของคุณครูบ้างครับการจัดการของคุณครูเนี่ยมีอะไรที่มาช่วยบ้าง
1: จริงๆไอ้ตัวนี้มันจะช่วยลดภาระครูได้มหาศาลเลยครับผมเอาแต่ฟีเจอร์ง่ายๆเลยนะครับซึ่งคุณครูสามารถที่จะทำการซื้อขายของได้เหมือนเด็กเด็ดๆเลยครับคุณครูสามารถที่จะทำการเข้าโรงเรียนได้เหมือนเด็กเมื่อสักครู่เหมือนกันทางโรงเรียนทางผู้บริหารก็จะเห็นสถิติรายงานมาแล้ววันนี้เนี่ยเรามีนักเรียนบุคลากรเข้ากี่คนแบบเดียวกันกับของนักเรียนเลยนะครับซื้อขายของเป็นเท่าไหร่เหมือนกันแต่ทีนี้คุณครูมีฟีเจอร์ที่แตกต่างก็คือว่าคุณครูสามารถที่จะเช็คชื่อรายคาบของนักเรียนได้เลยเป็นรายวิชาว่าเราจะไปเช็คชื่อสมมติผมต้องการที่จะเช็คชื่อผมเลือกเลยว่าผมเช็คชื่อวิชาอะไรหรือผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมสามารถที่จะตัดคะแนนเดี๋ยวผมทำให้ดูนะถ้าผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมเลือกชั้นที่มีในโรงเรียนเช่นในเคสนี้อาจจะเป็นชั้นป.1ห้องอะไรผมก็เลือกเป็นห้องหนึ่งนะครับและมีรายชื่อนักเรียนทุกคนขึ้นมาในนี้เลยผมต้องการไปตัดเด็กชิงเด็กหญิงชื่อยกตัวอย่างเป็นเด็กหญิงกอไก่แล้วกันนะครับผมเลือกนางสาวคนนี้ปุ๊บข้อหาแต่งกายผิดระเบียบแต่ด
0: ู
1: ลบ3คะแนนแต่งกายผิดระเบียบปุ๊บแล้วผมกดยืนยันคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวดูนะครับได้ยินเสียงไหมครับเส เสียใจด้วยค่ะมีรายงานตัดคะแนนพฤติกรรม3คะแนนเนื่องจาก

0: แต่งกายผิดระเบียบที่เราเลือกกันเมื่อสักครู่นี
1: ้คุณพ่อคุณแม
0: ่ real time ตัดคะแนนปุ๊บคุณพ่อคุณแม่
1: กลับบ้านคุยเลย
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณครูเองจริงๆมีภาระในการทำรายงานทำรีพอร์ตพวกนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเกิดคุณครูใช้สื่อดิจิตอลโมบายแอปที่ทุกคนถือโทรศัพท์มือถือแล้วในปัจจุบันนะครับก็จะได้รายงานการเข้าเรียนของนักเรียนทุกคนคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนการส่งการบ้านหรือตารางเรียนตารางสอนเนี่ยได้ด้วยเช่นกัน
1: นอกจากนี้มีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจสำหรับคุณครูบ้างไหมครับ
0: ผมคิดว่าผู้บริหารของทุกๆโรงเรียนจะต้องชอบฟีเจอร์นี้มากๆครับเพราะมันคือฟีเจอร์รายงานผู้บริหารไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ที่ไหนในบนโลกนี้นะครับเขาสามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าโรงเรียนของเขากำลังเกิดอะไรขึ้นที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่อันนี้คือตัวอย่างนะครับทุกวันเวลาประมาณ 10:30 นเนี่ยเราจะยิง notification ไปหามือถือของผู้บริหารทุกวันเลยครับ 10:30 นทุกวัน
1: ว่าสรุปผล
0: เป็นสรุปผลมาเลยว่าเรียนท่านผู้บริหารประจำวันที่เท่าไหร่สถิติการมาเรียนนักเรียนขาดลามาสายกี่คนอาจารย์กี่คนพนักงานกี่คนแต่ไม่ใช่แค่นี้นะฮะถ้าเราดูรายละเอียดแบบเชิงละเอียดเนี่ยเราสามารถเห็นเป็นชื่อแล้วรวมเป็นเปอร์เซ็นต์รวมมาให้เลยถ้าเกิดบุคลากรสักคนนึงหรือคุณครูสักคนนึงไม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีชื่อทุกคนขึ้นมาทันทีเลยครับว่าใครขาดใครสายใครทุกคนแบบเรียลไทม์แล้วเรากำลังต่อยอดขึ้นไปจนถึงเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินค่าเทอมการซื้อของในโรงเรียนเนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปอยู่ในรายงานผู้บริหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฟีเจอร์เนี่ยผู้บริหารที่ไหนสามารถที่จะหายห่วงสบายใจได้เลยว่าเราอยู่ไม่อยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะอย่างน้อยเข้าใจถึงสภาพของโรงเรียนณวันนั้นได้เหมือนกัน

0: ูครับตั้งแต่มีระบบจับจ่าย For School เข้ามาใช้งานในโรงเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็สะดวกดีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นก็คือใช้วิธีมาถึงโรงเรียนปุ๊บก็ต้องเซ็นชื่อดูเวลาแล้วก็เซ็นชื่อก็ต้องลงในกระดาษเนาะค่ะแต่พอมีเครื่องเข้ามาก็คือใช้วิธีสแกนนิ้วก็ง่ายดีรวดเร็วรู้เวลาแล้วเราไม่ต้องมาแบบนั่งรอก็สะดวกดี
0: อันนั้นก็เป็นในมุมของคุณครูแถมว่านอกจากเป็นคุณครูแล้วเห็นทราบมาว่าคุณครูก็ยังเป็นผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใช้งานในมุมผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างครับ
1: มุมผู้ปกครองเหรอคะก็ถ้าสมมุติลูกเรามาถึงโรงเรียนใช่ไหมคะเข้าสแกนเนี่ยก็คือจะเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์เราว่าลูกเราเข้าโรงเรียนกี่โมงแล้วก็ออกกี่โมงค่ะก็คือโรงเรียนไม่ต้องแบบโทรศัพท์มาบอกแม่แล้วนะว่าลูกออกจากโรงเรียนไปแล้วแล้วหายไปไหนเพราะรู้เลยว่าลูกกลับเวลานี้ผู้ปกครองต้องกะได้แล้วว่าลูกต้องถึงบ้านกี่โมงก็จะรู้ตรงนี้ค่ะแต่ถ้ามากกว่านั้นออกจากโรงเรียนเวลานี้ถ้าเกินไปจากนั้นแสดงว่าลูกคุณไปที่อื่นก็สามารถเช็คได้ค่ะจะมาโทษครูไม่ได้แล้ว
0: คุณครูครับแล้วมันใช้งานยังไงได้บ้างครับ
1: อ๋อใช้งานง่ายค่ะไม่ยากก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันจับจ่ายใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เข้ารหัสเราแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะคะก็จะมีรายงานบอกเราว่าในมุมของคุณครูก็ค่ะก็จะเป็นว่ามีการประชุมกี่โมงที่ห้องไหนเขาก็จะแจ้งมาในนี้ได้ถ้าสมมุติเรามาโรงเรียนเราสแกนนิ้วมันก็จะขึ้นค่ะว่าเราเข้ากี่โมงค่ะเนี่ยแล้วก็ออกกี่โมงค่ะถ้าเป็นในมุมถ้าเป็นในมุมของแม่นะก็จะขึ้นมาเหมือนกันว่าลูกเข้ากี่โมงออกกี่โมง
0: เด้งขึ้นชื่อมาเลยว่า
1: ใช่
0: ใครเข้าโรงเรียนตอนกี่โมงครับหลังจากที่เราได้ไปดูรีวิวการใช้งานเครื่องจับจ่าย For School มาแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะฮะถึงวิธีการสร้างนะฮะธุรกิจตัวนี้นะครับคุณนรินทร์นะฮะกว่าที่มันจะมาให้เราเห็นนะวันนี้ที่มันเป็นเครื่องรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยฮะ
2: ครับ
0: มันผ่านอะไรมาบ้างครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมตัวนี
2: ้พี่บุญครับผมไม่รู้จะเริ่มเล่าตรงไหนเลยเพราะว่าต้องบอกว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีประสบปัญหาแทบจะทุกรอบด้านเลยนะตั้งแต่เรื่องของความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงเรื่องของการเงินและเรื่องของทีมที่มีประสิทธิภาพด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะมาเป็นจุดๆนี้เราต้องค่อยๆแก้ทีละปัญหาไปครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความรู้เราศึกษาเยอะมากๆว่าศึกษาและทดลองเยอะมากๆว่าชิ้นไหนอุปกรณ์ชิ้นไหนพาร์ทเนอร์เจ้าไหนที่จะสามารถทำให้เราได้รูปแบบหรือต้นแบบที่เราต้องการจริงๆในเรื่องของการเงินเพราะการพัฒนาฮาร์ดแวร์เนี่ยมันใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อไปทำทดลองใช่ไหมเราเองตอนนั้นผมเองก็วิ่งเต้นแบบหนักมากเพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ยมีคนเชื่อในคอนเซ็ปต์ไอเดียของเราแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปทำต้นแบบเพื่อที่จะหาเงินทุนต่อไปอันนี้คือปัญหาเบื้องต้นนะครับพี่มีส่วนไหนที่สนใจเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวผมจะเล่าส่วนนั้นด้วย
0: คือมันเหมือนกับว่าเรามีปัญหาหลายด้านแต่เราก็ผ่านมันมาได้
2: ถูกต้อง
0: แล้วจุดที่รู้สึกว่ามันยากที่สุดในการที่เราจะสร้างนวัตกรรมตัวนี้มันคืออะไร
2: คือหนึ่งเลยก็คือส่วนจุดที่ยากที่สุดเลยหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้ครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรารู้น้อยอ่ะถ้าเปรียบผมเองตอนนั้นก็แค่22 23เวลาที่ผมเริ่มตอนนั้นนะแล้วผมเป็นคนชาวสมุยผมต้องเล่าให้พี่ฟังนะผมเป็นชาวสมุยทีนี้สมุยเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวมันไม่ใช่เมืองของ IT เท่าไหร่วันที่ผมจะเริ่มตอนนั้นเนี่ยมันมีคนเยอะแยะเลยที่บอกผมว่าเอ้ยแล้วขออนุญาตนะแล้วมึงจะไปทํายังไงมึงจะไปหาเงินที่ไหนไปหาทีมวิศวะมาจากไหนแต่ผมก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วค่อยไปหาความรู้แล้วทดลองลองผิดลองถูกทําไปแก้ไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยครับผมนั่นเป็นจุดที่ยากที่สุดเลยตอนนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาความรู้ทีนี้ผมก็คิดว่าในการแก้ปัญหาเราเนี่ยคือเราต้องศึกษาให้มากจริงๆแล้วพร้อมที่จะทําผิดพร้อมที่จะพลาดกับมันแล้วแล้วลองใหม่ใช่ครับผม
0: เหมือนความรู้สิ่งสําคัญเราไม่รู้อะไรเราอยากรู้อะไรเราก็ต้องไปหาให้ได้
2: ถูกต้องใช่ครับแล้วบางทีเนี่ยความรู้พวกเนี้ยเราไม่สามารถที่จะโดยเฉพาะถ้าเราทําสิ่งใหม่บางทีมันไม่มีความรู้ที่จะไป Google แล้ว Google แล้วเจอตรงๆได้เลยใช่มั้ยบางสิ่งที่เราไม่สามารถวิ่งชนตรงๆได้เนี่ยเราเองในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องหาวิธีซิกแซกในการได้มาซึ่งความรู้ตรงนั้นหรือ breakthrough ในเรื่องของสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆไอ้เรื่องพวกเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ช่วงเรียกว่าปีแรกทั้งปีเนี่ยพยายามฟอร์มเรื่องพวกนี้ให้เกิดเป็นรูปเป็นเรียกว่าเป็นสูตรสําเร็จ ที่อย่างน้อยๆเริ่มต้นได้จริงๆอ่ะครับผม
0: ฮะก็เรียกได้ว่าพบอุปสรรคปัญหามากมายแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได
2: ้
0: นะฮะแล้วทั้งหมดนี้เราใช้เวลาในการทำเนี่ยให้มาเป็นณจุดๆเนี้ยจับจ่ายฟอร์สคูลเนี่ยใช้เวลานาน
2: จริงๆต้องบอกพี่ว่าทุกวันนี้จับจ่ายฟอร์สคูลมันก็ยังไม่ถึงสุดยอดในสิ่งที่แบบที่ผมคิดถึงนะวันนี้เราอาจจะถึงแค่ 2-3% ในสิ่งที่เราคิดถึงเองเพราะฉะนั้นวันนี้เองผมก็ยังศึกษาความรู้เราก็ยังน้อยถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราต้องการที่จะไปถึงเวลาผ่านมาเนี่ยปีครึ่งแล้วรวมตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทําเริ่มคิดเริ่มลองแล้วเริ่มออกสู่ตลาดออกสู่ตลาดจริงๆประมาณปีนึงแต่เราทํา6เดือนแรกเราก็เริ่มเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปทดลองตลาดเลยเพื่อบางทีเราก็กลัวว่าเราจะทําแบบคิดว่าตัวเองทําดีแล้วอ่ะแต่มันไปถึงมือผู้ใช้แล้วก็อาจจะมันไม่ดีก็ได้เราก็เลยทําไปแก้ไปทําไปลองไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับผม
0: ทําไปแก้ไปเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้ business model ของจับจ่ายเนี่ยเป็นยังไงฮะเราเอามาเครื่องมาให้ใช้ฟรีหรือว่าเก็บตังค์หรือว่าขายเครื่อง
2: โอเคคือจับจ่ายจริงๆเราขายเป็นทั้งระบบซึ่งระบบของเราเนี่ยมีทั้งตัวที่เป็นตัวเครื่องสแกนที่เราได้ดูกันไปใช่มั้ยเป็นแท็บเล็ตมีทั้งตัวของแอปพลิเคชันแล้วก็มีตัวแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันในการเข้าดูรายงานเชิงลึกมากขึ้นนะครับเราขายทั้งระบบในราคาตั้งแต่200บาทจนถึง500บาท
0: ต่อ
2: นักเรียน1คนต่อ1ปี
0: 1ปี
2: ต่อ1ปีใช่ครับผมก็คือเป็นรายปีไปนะครับเหมือนเช่าระบบเราไปใช้ไม่ต้องลงทุนเซิร์ฟเวอร์เราจัดการให้ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์มาเขียนระบบเพราะกว่าจะเขียนได้ระบบครอบคลุมแบบที่เราเข้าใจเนี่ยไม่รู้โรงเรียนต้องเจ็บตัวเท่าไหร่เช่าเราใช้เรามันง่ายกว่าไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องเพราะเครื่องเราก็ติดตั้งให้ฟรีถ้าเครื่องมีปัญหาเครื่องใช้งานไม่ได้แบตเสื่อมเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเปลี่ยนแปลงให้ก็เป็นโมเดลเช่าใช้ในรายปีไปเลยอย่างนี้ครับผม
0: ฮะแล้วตอนนี้ไปได้กี่โรงเรียนจำนวนยูเซอร์ที่ใช้ประมาณกี่คน
2: โอเคเราเกือบ1ปีที่ผ่านมานะฮะตอนนี้เรามีโรงเรียนที่ไซน์อัพเข้ามาแล้วเนี่ยประมาณ20โรงเรียนซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะครับประมาณ20โรงเรียนยูเซอร์รวมๆกันเนี่ยประมาณ 2-3 หมื่นคนเรียบร้อยแล้วครับผมรวมทั้งครูนักเรียนนะครับผม
0: เป้าหมายในอนาคตของจับจ่ายฟอร์สคูล
2: เราตั้งเป้าไว้หนักมากเลยว่าภายใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องการที่จะครองตลาดไทยให้แข็งแรงที่สุดก็ปี2019ก็3ปีข้างหน้านี่เองใช่มั้ยครับโดยเราเริ่มต้นจากทั่วประเทศนะครับก็ครองตลาดตรงนี้ให้ได้ให้เป็นเบอร์1ประเทศไทยให้ได้ครับ
0: เอาใจช่วยนะครับ
2: ขอบคุณ
0: ท้ายอยากให้คุณอรินทร์ฝากถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ฮะที่คิดจะสร้างนวัตกรรมดีๆอะไรอย่างที่คุณอรินทร์ทําครับ
2: ผมต้องพูดถึงผู้ประกอบการทุกๆท่านเลยนะฮะว่าจริงๆอันนี้ไม่จำเป็นต้องเรื่องของการทำธุรกิจอย่างเดียวนะจริงๆมันสามารถใช้ได้กับทุกๆเรื่องที่เราทำจริงๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ช่างเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือความเชื่อในสิ่งที่คุณทำจริงๆนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างลืมให้ฟังแล้วกันว่าตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจเนี่ยผมจะต้องเอาไอเดียหรือคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยไปเล่าให้นายคือหลายคนฟังมากๆเลยและหลายคนก็จะบอกผมหรือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเราเจอเขาจะพูดเหมือนกันเลยว่าเฮ้ยคุณช่วยทำให้ผมดูก่อนสิทำให้ฉันเห็นก่อนแล้วฉันถึงจะเชื่อคุณแต่ผมบอกว่าเปล่าไม่พวกเขาทุกคนคิดผิดจริงๆแล้วคุณต้องเชื่อก่อนแล้วคุณถึงจะเห็นมันว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เชื่อมันเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะเห็นมันเลยเพราะฉะนั้นผมฝากว่าคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณทำมากพอและไม่ใช่แค่เชื่อวันสองวันนะเพราะว่าการทำแบบนี้คุณต้องทำเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีคุณต้องเชื่อนานพอด้วยกับสิ่งที่คุณทำเอาผมฝากเรื่องความเชื่อนี้ไว้เลยครับ
0: โอ้สุดยอดมากๆนะครับวันนี้ครับเราก็ได้มุมมองและไอเดียดีๆนะฮะรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมของจับจ่ายฟอร์สคูลที่คุณอรินทร์มาเล่าให้เราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอรินทร์มากๆครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ

ระบบจับจ่าย For School ถือเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างนี้ด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการวัยเพียง26ปีเท่านั้นเองฮะเพราะฉะนั้นเรื่องอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับขอแค่เรามีความเชื่อแล้วก็ตั้งใจทำมันให้อย่างเต็มที่เหมือนที่คุณนรินทร์ได้คำแนะนำไว้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับอีกหนึ่งหนุ่มผู้ประกอบการซึ่งถือว่าเป็นเทคสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่เขาใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ Big Data แล้วก็ Machine Learning มาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรครับแต่จะน่าสนใจขนาดไหนคอยติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ www.set.or.th ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณโรงเรียนสันติดรุณจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดำในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมคิดว่าอาชีพไหนบ้างครับที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินครับหลายๆคนคิดว่าต้องเป็นแค่นักธุรกิจมหาเศรษฐีนักลงทุนเท่านั้นที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับสำหรับคนที่วางแผนทางด้านการเงินครับไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะหรือว่าจะเป็นคนทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่เว้นแต่ศิลปินดาราครับต้องวางแผนทางด้านการเงินทั้งสิ้นครับแล้ววันนี้ครับเราจะได้พบกับศิลปินนักร้องครับที่เราไม่ได้ยินเสียงเพลงเพราะๆของเขามานานแล้วครับจะเป็นใครไปเจอกับแขกรับเชิญของเราเลยครับ
1: ศิลปินที่เราไม่ได้ยินเสียงมานานนั่นก็คือคุณไอนั่นเองครับคุณไอมีชื่อจริงว่าพันนีวีรานุกูลนะครับปัจจุบันนี้คุณไอถือเป็นอดีตศิลปินที่ผันตัวเองมาทำอาชีพที่ตัวเองชอบครับเธอเริ่มต้นด้วยทุนจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานด้วยความคิดที่อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมก็เลยทำให้คุณไอตัดสินใจทำงานทางด้านสื่อบันเทิงซึ่งเป็นงานที่ตนเองนั้นถนัดเป็นทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าอย่างเช่นเป็นพิธีกรในรายการดนตรีกวีศิลป์รายการ By Finder และจัดรายการวิทยุที่ FM 106อีกด้วยเนื่องจากไม่ได้เรียนจบด้านนี้มาโดยตรงจึงทำให้คุณไอต้องศึกษาเยอะกว่าคนอื่นขยันให้มากและมองว่าการทำงานหนักเต็มที่กับชีวิตให้มากนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราจะได้ผลตอบแทนกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายที่สำคัญเราจะต้องพอใจกับสิ่งที่เราได้พบเจอพอเพียงกับสิ่งที่เรามีเท่านี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขได้ครับไอเป็นคนชอบเดินทางนะฮะแต่ไม่ได้ร่ำรวยมาจากไหนเลยเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่จัดสรรเงินได้ดีมีวินัยในการใช้จ่ายด้วยการวางแผนในแบบฉบับที่คิดว่าดีที่สุดนำสินทรัพย์ที่มีมาเพิ่มค่าต่อยอดลงทุนกับสิ่งที่เรามีความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนี่แหละครับคุณไอของเราครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเราตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ไอแล้วนะครับไอครับก่อนอื่นเลยเราขอย้อนอดีตไปสัก2ชั่วโมงก่อนดีกว่าไหมครับ
2: ได้เลย
0: นะฮะย้อนอดีตนิดนึงย้อนอดีตนิดนึงนะฮะเริ่มต้นนะฮะแน่นอนก็ทุกท่านก็รู้จักพี่ไอดีนะครับในเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับแล้วก็เป็นสาวสวย
2: เป๊ะเลยถูกเลย
0: ครับผมย้อนอดีตนิดนึงครับตอนนั้นนี่ออกเทปมาจนถึงปัจจุบันนี่กี่ปีแล้ว
2: โอ้โหนี่ถ้าพูดว่าร
0: ุ่
2: นเทปเนี่ยต้องมี10อัพอ่ะ
0: ครับผม
2: ก็นานแล้วค่ะตั้งแต่ปีโอ้ย38 39
0: เอ๊ะตอนนั้นพี่ไอออกอัลบั้มเดียวหรือว่าออกเป็น
2: อัลบั้มเดียวเลยค่ะตอนนั้นออกเป็น EP ก่อนกับ Sony Music แล้วก็ออกเป็นอัลบั้มแล้วก็ค่อยๆทำขึ้นมาประมาณ 5-6 อัลบั้มค
0: ่
2: ะแล้วก็มีงานแจมกับคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: หลายๆคนอาจจะจำไม่ได้นะฮะเพลงฮะนิดนึงครับนิดนึงเอาให้แบบติดปุ๊บรู้เลย
2: เพลงที่คนแบบว่ารู้จักที่สุดแล้วกันนะคะที่เพลงบอกเขาว่าเจอฉันเป็นเพลงผู้หญิงใจร้ายมากๆไปแย่งแฟนชาวบ้าน
0: บอกเขาเจอฉันแล้วเรารักกันยังไงนี่ไง
2: นี่หรือว่าทำกันบ้านดีมากแสดงหรือว่าเราอยู่รุ่นเดียวกันนะแตง
0: บ้านผมเกิดมาก็แบบว่าแบบยุคแบบ
2: บอดี้สแลม
0: ว่ะนะครับผมนะฮะ
2: ตอนพี่ก็น้องๆบอดี้สแลมไม่กี่ปี
0: น้องนะครับเป็นคำว่าน้องนะคร
2: ับ
0: ผม
2: นั่นแหละเพลงนั้นแหละ
0: ครับผม
2: ก็ได้รู้จักกัน
0: โอ้แต่เพลงนี้ผมชอบมากครับผม
2: ขอบคุณค่ะ
0: นะฮะตอนนั้นเด็กๆเลยครับตอนนั้นเป็นเด็กชายนะครับหัดเล่นกีตาร
2: ์เด็กผู้ชายแล้วโตขึ้นมาล่ะ
0: โตขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เลือกไม่ถูกครับว่าจะเอาอะไรดีเอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นนะครับผมอ่ะแล้วกลับเข้ามานะครับตอนนี้ก็พอผ่านแล้วก็เล่นดนตรีก็ตอนจนถึงปัจจุบันนี้ยังมีออกอัลบั้มอีกไหมฮะ
2: ก็ไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มแต่ว่าไปแจมคนนี้คนนี้แล้วก็มีเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดก็แอนิเมชันเรื่องEcho ของจันตนาที่ทำ
0: Echoนี่ก็จะเป็นแบบเด็กชาวเขาใช่ไหมฮะ
2: ที่รักสิ่งแวดล้อมให้เราฟังเสียงส

0: ประสาทเสียงธรรมชาติทุกอย่างอะไรเงี้ย
1: ครับผมนะฮะก็จะใครที่อยากจะได้ยินเสียงยายนะครับก็กลับไปดูแอนิเมชันเรื่องนี
0: ้
1: ก็จะได้ยินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าจะไปขอตามสถานีวิทยุด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอ่ะนอกจากทำอัลบั้มเพลงแล้วตอนนี้มีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างครับ
0: ก็มีก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นพิธีกรรายการดนตรีกวีศิลป์ทางช่องไทย PBS นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ทำรายการนางเอกทางช่อง9แล้วก็ผลิตรายการภาษาบาซาพาไปเที่ยวตลาดทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็จัดรายการวิทยุอยู่2รายการมีของวิทยุครอบครัวข่าวทุกวันศุกร์กับเสาร์นะคะแล้วก็วิทยุลูกทุ่งอีซี่ก็
1: โอ้โหทำงานเยอะขนาดนี้มีเวลาพักผ่อนบ้างไหม
0: ก็มีค่ะก็มีแบ่งจัดสรรเวลาก็คือเวลาพักผ่อนเราก็คือขอลางานนั่นแหละ
1: ครับผม
0: คือขอลางาน
1: พี่ไอ้ยืดเดียวและกิจกรรมตอนที่ไปขอลางานส่วนใหญ่แล้วพี่ไอ้ทำอะไรครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางเพราะเป็นคนชอบเดินทางแล้วก็บางทีเดินทางเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมต่างๆไปช่วยชาวบ้านไปช่วยชุมชนไปช่วยเด็กบ้างหรือว่าบางทีก็เดินทางไปแบบไปไกลเลยปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เริ่มแบ่งปันแล้ว
0: ใช่
1: นะฮะแล้วก็เห็นงานอดิเรกคือถีบจักรยานด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะ
0: ก็ปั่นอย่างตอนนี้ก็ฮิตกันเนี่ยก็สวนสุวรรณภูมินะคะสนามสุวรรณภูม
1: ิสนามเขียวสนามเขียว
0: ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ออกทริปกับเพื่อนๆในกลุ่มกวนกันสิ่งที่ได้ก็คือเราได้พิสูจน์ตัวเราด้วยว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ทำได้นะเราปั่นจักรยานขนาดนี้ได้เพียงแต่ว่าเราแค่ต้องรู้ว่าปั่นอย่างไร
1: ครับ
0: ไม่ต้องแข่งกับใคร
1: ครับ
0: แค่ไปเท่าที่กำลังขาเรามีแล้วกับลมหายใจที่มันสัมพันธ์กันแค่นี้ก็ปั่นได้ยาก
1: นอกจากที่จะเห็นเธอนะครับผมในเรื่องของการร้องเพลงนะครับในเรื่องของอีกมุมมองหนึ่งนั่นก็คืองานอดิเรกใหม่ๆเรียกว่าตอนนี้กลายเป็นเกือบงานหลักแล้วล่ะกับการปั่นจักรยานได้รับเสน่ห์ของเขาไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาดูกับอีกหนึ่งมุมมองครับนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนครับช่วงหน้าครับ

รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราไปคุยกับคุณไอครับอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเพลงของเธอนะฮะคุณไอเป็นผู้ที่เลือกทำงานจากความชอบและทำหลายๆงานพร้อมๆกันเชื่อว่าการเต็มที่กับชีวิตจะทำให้ได้ผลตอบแทนและกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายเราไปคุยกับคุณไอกันต่อครับ

0: ระหว่างที่พี่ร้องไปผมก็รีวิวประกอบเพลงไปนะครับผม
1: เข้ามาก
0: เข้า
2: บางสิ่งที่ตามหาจะไขว่คว้า
1: โอ้โหท่าได้เลย
0: โอ้ไม่ได้ฟังนานมากเลยอ่ะเพลงเนี้ยโอ้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยคิดถึงเลยทีเดียว
1: ก็เพิ่งอัลบั้มใหม่ไม่กี่ปีนี้เอง
0: เรากลับมาพูดคุยกันดีกว่านะครับในเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะครับผมแอบทราบมาว่าพี่ไอมีการวางแผนทางด้านการลงทุนของตัวเองไว้ด้วยลงทุนด้านไหนไว้บ้างครับ
1: อุ้ยลงไว้หลายด้านเลย
0: ครับผม
1: เริ่มตั้งแต่แรกก็คือตั้งแต่สมัยเรียนคือเรื่องของเรื่องเราเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู
0: ่ครับ
1: คือหาเงินได้ตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าพอมีเงินอยู่กับตัวมันจะป้ายหายไปเร็วมาก
0: โอ้ไม่ใช่แค่พี่ไอคนเดียวหรอกครับผมด้วยครับผม
1: ก็เลยคิดว่าเราน่าจะซื้ออะไรเอาไว้ที่แบบมันไม่สามารถซื้อขายได้รวดเร็ว
0: ครับ
1: ก็เลยซื้อที่ดิน
0: อ๋อฮะซื้อที่ดินแต่มัธยมเหรอฮะตอนเรียน
1: อยู่ปีหนึ่ง
0: อ๋อปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งก็โอ้โหก็18ตอนนั้นอายุ18โดยประมาณ
1: ก็เนี่ยก็เราก็เลยไปซื้อที่ดินเอาไว้ค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆทำงานได้แล้วก็ผ่อนไปเรื่อยๆจนหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พอปี 2เราก็เริ่มแบบซื้อประกันชีวิตให้ตัวเองเนาะประกันชีวิตที่แบบสะสมเงินด้วยดูแลเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าพอหลังจากที่เราซื้อประ

0: ในชีวิตนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเก็บตังค์อีกเพราะเงินมีเท่าไหร่มันก็หมด
1: ครับ
0: ก็เลยดูก็คือเก็บตังค์กับซื้อเขาเรียกออมทรัพย์กับประกันชีวิต
1: คือ
0: ต่างหากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยแล้วก็เก็บเงินไว้กับแบง
1: ค์ครับ
0: เอาเงินเข้าแบงค์โดยที่บัญชีนี้เนี่ยเราจะไม่มี ATM ไม่มีอะไรคือให้มันถอนยากที่สุดพอเริ่มโตขึ้นเราก็จะเริ่มซื้อเป็น LTF
1: ครับ
0: เอาไว้ด้วยค่อยๆ
1: ลงทุนกองทุนละ
0: ใช่เริ่มลงทุนกองทุนแล้วก็เริ่มลงทุนในของซื้อคอนโดให้คนเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงทุนในเรื่องของเปิดพอร์ตละแต่ว่ากว่าจะลงทุนหุ้นเนี่ยศึกษามาพอสมควร
1: ครับ
0: ก็ลงทุนมีความเสี่ยงอยู่เนี่ยคือฟังอย่างนี้มาเลยตลอดจริงเหรอเสี่ยงจริงเหรอก็เลยลองดูค่ะช่องนี้ไม่ศึกษาไม่อยากจะบอกอายช่องนี้แหละ
1: มันนี่ Channel
0: ใช่คือ
1: จริงเปล่าอันนี้เราอยู่ในช่องนี้หรือเปล่า
0: ไม่นี่เรื่องจริงเลยเพราะว่าเปิดทิ้งไว้เลยคือเปิดจากฟังไม่รู้เรื่องแ
1: บ
0: บพูดอะไรกันวะเมาอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยคือแบบว่ารู้จักคำแรกคือเมาก่อนเมา
1: ครับผม
0: แต่ว่าอะไรก็เลยดูไปเรื่อยๆเปิดดูเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนคือหลับตื่นมาพร้อมกับ Money Channel หลับไปพร้อมกับ Money Channel
1: จริงเหรอขนาดนั้นเลย
0: เป็นเวลา2ปีคือสิ่งแรกมันมีหลากหลายรายการเนี่ยค่ะมีหลากหลายช่วงก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่มาพูดถึงผู้ลงทุนและเป็นศัพท์ที่แบบคือเหมือนเอาคำยากๆมาเล่าให้ฟ
1: ัง เทคนิคเชียลประมาณนั้นเลย
0: ใช่แล้วก็เอาคำยากๆมาพูดแบบเหมือนย่อยมาแล้วพี่หลอกกืนอย่างเดียวอ่ะก็นั่งฟังไปเรื่อยๆพอนั่งฟังเสร็จปุ๊บเราไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเราก็ต้องลองดูแล้วก็ไปเปิดในเว็บไซต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองนั่งดูไปแล้วก็ลองซื้อขายในกระดาษก่อนที่บอกซื้อขายในกระดาษเราวิเคราะห์ตามที่เขาสอนแบบนี้หรือเขาพูดรู้คนนั้นพูดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรคนที่ตัดสินใจได้เสียคือตัวเรา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเองเพราะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องลอง
1: ครับ
0: ถ้าบอกว่าเล่นหุ้นเนี่ยถ้าใช้คำว่าเล่นหุ้นเนี่ยคือในความคิดของไงนะพี่คิดว่ามันเป็นการเล่นการพนัน
1: ครับ
0: พอแรกๆพี่เล่นการพนันเลยล่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมนะ
0: คือแบบเปิดพอร์ตแรกๆคือเราเหมือนแบบมันเหมือนมันหลอกให้เราเข้ามานะไอ้วงการเนี้ยนะ
1: แล้วเข้าใจคำว่าเมาเลยใช่ไหมตอนเนี้ย
0: โอ้ยพี่เมาน้อยเลยล่ะ
1: ครับผมแล้วบินเข้าไปตอนแรกเป็นยังไง
0: อุ้ยแรกๆโลกนี้สวยงามสำหรับพี่มาก
1: ครับผม
0: โอ้กำไรเฮ้ยตายแล้วฉันจิ้มอะไรก็ถูกทั้งซื้ออะไรก็ได้ได้เมาเริงระบำเลยทีนี
1: ้ครับผม
0: เต็มที่ใส่แบบเฮ้ยอันนี้ชัวร์แล้วมีวันหนึ่งเมาลืมดู
1: ครับ
0: คือเมาไม่ทำกันบ้านไง
1: ครับ
0: เมาก็เริงกับแสงสีที่เขาให้มาปุ๊บ
1: ครับ
0: มันลงไม่ได้ดูโอ้โหเมาเจ็บตัวเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความโลภนั่นเองคือพี่ประเมินตัวเองได้เลยว่าถ้าคุณเล่นหุ้นคุณจะโลภ
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณลงทุนในหุ้นคุณจะศึกษาแล้วคุณจะรู้ว่าควรจะซื้อตัวนี้แล้วรอบมันคือแบบไหนหรือคุณคิดว่าธุรกิจนี้คุณอยากจะลงทุนกับเขาเขาลงทุนกันเป็นหมื่นล้านพันล้าน
1: ค
0: ุณมีตังค์สักแบบ 5-6 แสนคุณอยากจะลงกับเขาคุณก็ไปลงแล้วก็อาศัยแบบสิ่งที่เขาทำให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วได้ตอบแทนกลับมาอะไรเง
1: ี้
0: ยสิ่งเหล่านี้พอเราเริ่มตั้งสติใหม
1: ่
0: เริ่มเข้าใจปุ๊บเฮ้ยเอาใหม่ไม่กลัวนะตอนแรกเจ็บตัวแล้วไม่เป็นไรกลับไปใหม่กลับไปแบบตั้งสติและอย่าโลภอันนี้ต้องบอกไว้เลยค่ะว่าอย่านำเงินร้อนมาเล่นเงินร้อนคือเงินที่เรากินใช้ทุกวันพี่จะนำเงินไอ้ก้อนที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่เก็บตั้งแต่เด็กอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อที่ไม่มี ATM
0: ไม่มี ATM แล้วพี่ไม่หยิบบัญชีนี้มาเลยอ่ะ
1: ครับผม18ล้านกว่า
0: ถูกเฮ้ย ไม่พี่ก็จะหยิบบัญชีนี้มาบอกว่าสมมุติว่าถ้าหุ้นมันลง
1: ครับ
0: เราไม่ได้ไปยืมใครเข้ามาเล่นนี
1: ่
0: ถ้าเราเก็บไว้ในแบงก์มันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าหุ้นลงแล้วถ้าเรายังไม่ขายเราก็ยังไม่ขาดทุนนะ
1: เทคนิคส่วนตัวว่ามีการวิเคราะห์ยังไงในการลงทุน
0: อย่างแรกพี่จะดูก่อนว่าเป็นคนชอบอะไรชอบแกดเจ็ตชอบแบบชอบทีวีชอบดูหนังชอบดูทีวีชอบเรื่องของอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: ก็จะเลือกหุ้นอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: เลือกหุ้นสื่อสารเลือกหุ้นพวก อะไรอะที่เกี่ยวกับการทำทีวีอะไรอย่างนี้เลือกหุ้นเหล่านี้เอาไว้เมื่อคุณลงทุนนะ
1: ค
0: ุณควรจะดูแลสิ่งที่คุณลงทุนด้วยตัวเองด้วย
1: วันนี้มันก็จะมีในเรื่องของอายุไขของมันอยู่และแต่ที่สำคัญเลยเมื่อกี้ที่พี่ไอบอกก็คือในเรื่องของการลงทุนนั้นคุณจะต้อง มอนิเตอร์มันด้วยไม่ใช่ว่าคิดว่าการซื้อไปแล้วแล้วมันจะอยู่กับคุณได้นาน
0: ไม่มี
1: นะฮะอันนี้คือปัจจัยหลักเลยนะครับจะทำอะไรศึกษาให้เต็มที่แล้วก็

นะฮะรอคอยเวลารอจังหวะที่ใช่แล้วก็เริ่มลงมือทำนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาดูว่าอนาคตของพี่ไอครับพี่ไอจะวางแผนในการลงทุนด้านไหนอีกครับช่วงหน้าครับ

0: แนวคิดในการลงทุนของคุณไอนะฮะอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่ในตัวนะครับเธอยังลงทุนในด้านอื่นๆอีกด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอกันต่อนะครับ
1: นอกจากจะมีการลงทุนด้านการลงทุนด้านหุ้นแล้วยังมีการลงทุนด้านไหนอีกนะครับที่ได้ฟังก็มีคอนโดถูกต้องไหม
2: ใช
1: ่ปล่อยคอนโดให้เช่า
2: ใช่นะก็ไปซื้อคอนโดอะไรเงี้ยค่ะ
1: กี่ห้องครับอันนี้ที่มีอยู่ในครอบครอง
2: ตอนนี้มีอยู่ห้องเดียว
1: ครับ
2: เริ่มดูเหมือนเยอะนะใช่พูดถึงเรื่องของการซื้อคอนโดเนี่ยมันก็คือบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย
1: ์
2: แทนที่เป็นที่ดินเปล่าๆเนี่ยถ้ามันมีแบบมีบ้านหรือมีอะไรเลยมันจะดีกว่าแล้วก็โอเคงั้นก็ลองไปดูในคอนโดไปเริ่มเปิดจองเนี่ยเริ่มโครงการแล้วตอนนั้นเนี่ยแต่ละโครงการมันมีเยอะมากให้เราค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆสบายๆแล้วก็คำแต่เราต้องคำนวณแล้วนะว่ารายได้รายรับของเรากับเงินที่เรามีเนี่ยเราจะผ่อนได้ไห
1: ม
2: เพราะไม่งั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราลงทุนแบบไม่ได้ดูเขาเรียกว่าไม่ได้ดูเงิน
1: ไม่ได้ดูตำแหน่งไม่ได้ดูทำเลไม่ได้ดูเงินของเราด้วย
2: ถูกเราก็จะลงทุนแบบเสียเปล่ามากๆแล้วก็ที่สำคัญมันก็จะมากลายเป็นบีบรัดเราในเรื่องของการใช้เงินอีก
1: ครับ
2: ก็เลยคิดว่าลงทุนในอันนี้แหละในเรื่องของคอนโดแล้วก็เรื่องของที่ดินที่ซื้อเอาไว้อะไรเงี้ยก็อาจจะปล่อยให้ที่ดินให้คนเช่า
1: ครับผมก็ที่ดินซื้อตั้งแต่ตอนนั้นนี่ก็คืออายุยังเป็นนักศึกษาอยู่ถูกต้องไหมฮะจนถึงณปัจจุบันนี
2: ้
1: ก็มีการพัฒนาเรื่องของที่ดินมาด้วยมีใครแนะนำบ้างครับในเรื่องของการซื้อทำลงทำเลอะไรเงี้ยครับ
2: ไม่เลยคือเกิดจากตอนนั้นไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกในชีวิตไปครอบครัวแล้วรู้สึกว่าเอ้ยที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินที่น่าสนใจแล้วก็เลยโอเคก็ลองถามมันเป็นที่ดินจัดสรรเนาะเราก็เลยถามเขาก็บอกว่าโอเคที่ดินมันในขณะนั้นเราก็คำนวณกับรายได้ในที่เรามีตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถผ่อนได
1: ้ครับ
2: ก็ซื้อเอาไว้ตอนแรกซื้อไว้ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรคิดว่าจะไปปลูกบ้านอยู่ที่นู่นเลยก็คือซื้อไว้เพื่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยพอเราซื้อไว้แล้วพอมันหมดแล้วผ่อนหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่สักทีแล้วมูลค่าที่ดินก็เพิ่มขึ้น
1: ครับโอ้นอกจากจะมีที่ดินแล้วนะฮะนอกจากจะมีคอนโดแล้วยังมีการลงทุนกองทุน LTF ด้วย
2: ใช
1: ่ลงทุนไว้เยอะไหมฮะตรงนี
2: ้ก็ลงทุนมา6ปีแล้วค่ะ
1: ครับ
2: 7ปีแล้วก็
1: 6ปีแล้ว
2: ใช่ก็คือ
1: ทำไมถึงเลือกการลงทุน LTF ครับ
2: ครั้งแรกเลยคือว่าลดหย่อนภาษี
1: ครับ
2: นี่แหละ เราก็เลยคิดว่าเออก็ดีเหมือนกันพอเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเหมือนบีบบังคับให้เราต้องเก็บเงิน
1: ครับ
2: ว่าแต่ละปีเราต้องเอาเงินไปซื้ออันเนี้ยทุกปีแล้วก็เงินเนี้ยเขาก็จะคือเราเหมือนกันซื้อแล้วก็ไม่ได้สนใจเขาก็จะมีให้สมุดบัญชีเรามา1เล่
1: ม
2: แล้วคอยไปอัพเอาเราก็จะดูว่าช่วงไหนที่หุ้นลงให้ควรไปซื้อ LTF เอาไว้เพราะราคาก็จะถูกลงได้จำนวนหุ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: ก็เราก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็เก็บเงินไว้ตามอะไรที่มันถอนยาก
1: ครับ
2: ในความเห็นพี่เนอะเป็นคนใช้เงินเก่งใช้เงินเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เงินที่แบบลงทุนในสิ่งที่มันถอนออกมายากแล้วมูลค่ามันจะเพิ่มไปเรื่อย
1: ๆพี่ไอเนี่ยนะฮะนอกจากจะทำเป็นโปรดิวเซอร์เองผู้จัดเองแล้วนะฮะอีกมุมหนึ่งเธอก็เป็นนักลงทุนที่สุดยอดด้วยนะฮะเดี๋ยวให้เธอฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยละกันครับในฐานะที่เป็นแฟนของ Money Channel ครับ
2: แฟน ต้องบอกว่าคือสำหรับคนที่ต้องการลงทุนนะหรือว่าคนที่ยังไม่คิดว่าจะลงทุนหรืออะไรคือคิดว่าการลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรออายุเยอะคุณลงทุนได้คุณวางแผนชีวิตคุณเองได้ตั้งแต่เด็กๆบางคนอาจจะบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนจะเอาเงินที่ไหนไปเก็บเงินได้เท่านี้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเก็บสักอย่าง
1: ครับ
2: สมมติได้เงินเดือนละ10,000อย่างเงี้ยคุณตัดออกไปเลย 30% ของเงินเดือนเก็บเอาไว
1: ้ครับ
2: เหลืออีก70ใช่มั้ยคุณก็แบ่งกินใช้ประจำวันสิ่งหนึ่งให้พ่อแม่ด้วยมากน้อยแล้วแต่เราแต่เราต้องให้อีกสิ่งหนึ่งก็คือเอาไว้แบบว่าเปิดโอกาสให้ชีวิตเราดูเหมือนแบ่งเป็นหลายกองนะต่อให้มัน

0: องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละถ้าคุณทำให้มันเป็นนิสัยวันหนึ่งเนี่ยคุณจะมีเงินโดยที่คุณไม่รู้ความรวยแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีล้านหนึ่งโหรวยมาก บางคนมี10ล้านยังไม่รวยเพราะนั้นเนี่ยแค่คุณคิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนตั้งเป้าเอาไว้แล้วคุณก็ทำไปค่อยๆทำไปเรามีเท่านี้โอเคเราพอแล้วเราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินถ้าเราไม่มีหนี้หรือมีหนี้น้อยที่สุดต่อให้เรามีเงินอยู่ไม่กี่แสนเราก็รวยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็เวลาใช้เงินเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนดี
1: ๆ
0: มีสติกับการใช้เงินก่อนที่จะลงทุนคุณควรจะต้องมีข้อมูลด้วย
1: ครับ
0: อันนี้สำคัญ
1: แล้วก็อย่าโลภด้วยนะฮะหลักๆเลยนะครับ
0: โลภเมื่อไหร่อ่ะดอยรอคุณ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับ
0: แล้วต้องขอบคุณรายการด้วยที
1: ่
0: สอนจากไม่รู้เรื่องเลย
1: ครับ
0: จนก็ยังไม่รู้เรื่องมาก
1: รู้เรื่องสิ
0: แต่ก็รู้เรื่องเข้าใจมากขึ้น
1: ครับผม
0: ก็เปิดช่องนี้ทิ้งไว้แล้วค่ะ
1: ครับ
2: เส้นทางสู่ความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากคุณยังขาดแผนทางการเงินดังต่อไปนี้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นการวางแผนบริหารรายรับรายจ่ายรวมไปถึงการออมและการชำระหนี้สินแผนประกันเป็นการวางแผนเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางการเงินแผนเกษียณเป็นการวางแผนเพื่อให้มีเงินใช้อย่างสุขสบายตอนบั้นปลายชีวิตแผนลงทุนเป็นการวางแผนนำเงินออมมาลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้งอกเงยแผนภาษีเป็นการวางแผนเพื่อลดภาระภาษีของคุณให้น้อยลงมีเงินเหลือไปต่อยอดความมั่งคั่งมากขึ้นแผนมรดกเป็นการวางแผนเพื่อส่งมอบทรัพย์สินที่คุณสร้างมาให้แก่คนที่คุณรักรู้จักแผนการเงินต่างๆกันไปแล้วอย่ามองข้ามมันไปนะครับเพราะยิ่งเริ่มต้นวางแผนการเงินเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งใกล้ความมั่งคั่งเข้าไปทุกที

0: านี่ผมก็พอเล่นได้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนะฮะศิลปินดาราเท่านั้นนะครับหรือว่านักร้องแบบคุณไอเท่านั้นนะครับที่จะต้องวางแผนทางด้านการเงินจริงๆแล้วนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอาชีพอะไรคุณสามารถทำได้หมดเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์การลงทุนกองทุน LTF นะครับเพียงแต่หลักง่ายๆและสำคัญมากนั่นก็คือคุณศึกษานะครับแล้วก็ทำให้คุณนะครับมั่นใจก่อนการลงทุนครับคุณสามารถทำได้นะครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่นะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะแล้วก็เป็นประจำเส้นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบง่ายๆพี่ทนายวิรัติค่ะแล้วเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความอยากของคนค่ะแต่ความอยากของคนเรานะคะจะสามารถนำไปสู่เรื่องราวที่ก่อให้เกิดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันในช่วงพบทนายกันดีกว่าค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะไซก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้หัวข้อน่าสนใจเลยทีเดียวเป็นเรื่องของความอยาก
1: ค
0: ุณผู้ชมเริ่มสงสัยแล้วว่าความอยากนะคะทำให้เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายได้ยังไงบ้างก่อนอื่นเลยไซถามพี่วิรัติก่อนว่าพี่วิรัติในชีวิตนี่เคยอยากเรื่องอะไรบ้างคะ
1: มันก็มีหลายเรื่องนะครับผมก็อยากมีบ้านนะครับอยากมีบ้านติดริมทะเลสวยๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าอยากจะมีรถคันใหญ่ๆขับหรือว่าอาจจะอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอะไรเงี้ยนะครับต้องมีครับ
0: ค่ะแล้วส่วนตัวไซเองอยากได้อะไรบ้างพี่วิรัติรู้ไหมความอยากไซเล็กๆนิดเดียวเอง
1: ครับผม
0: ไซแค่อยากได้ตาใหม่จมูกใหม่โครงหน้าใหม
1: ่โอ้โห
0: อันนี้เรื่องเล็ก
1: ต้องไปเกาหลีครับงั้นต้องไปเกาหลีแล้ว
0: ผู้หญิงทั่วไปอยากได้อยู่แล้ว
1: ครับผม
0: ค่ะแต่คุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะแล้วความอยากมันจะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ยังไง
1: ครับ
0: อันนี้เราไปดูละครกันดีกว่าก
1: ันเลยครับ
0: ว่าเจ้าความอยากเนี่ยมันจะพาเราไปสู่ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายยังไงบ้างนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ณสนามเด็กเล่นปูและกบกำลังนั่งคุยกัน
3: ปูเป็นอะไรหรือเปล่าดูน่าเครียดๆนะ
4: ก็เราอ่ะอยากแต่งงานอยากจะพาแฟนเราไปจดทะเบียน
3: ก็ไม่เห็นจะต้องเครียดเลยแล้วเธอปรึกษาพ่อแม่เธอหรือยัง
4: เครียดสิก็แม่เราอ่ะไม่ชอบแฟนเราเขาบอกว่าแฟนเราอ่ะไม่มีอนาคต
3: แล้วเธอจะทำยังไงถ้าที่บ้านเธอไม่ชอบชีวิตคู่ก็ไม่น่าจะไปรอดนะ
4: แล้วว่าจะพาแฟนเราอ่ะไปจดทะเบียนแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันเลยเธอว่าจะดีไหม
3: ปูเธอใจเย็นๆก่อนนะ
5: yeah.
3: เราคิดว่ามันไม่น่าจะเวิร์กนะนี่เราเพิ่งจะอายุแค่17ปีกันเองเธอคิดดีแล้วหรอที่จะหนีตามแฟนเธอน่ะ
4: นั่นสิเครียด
0: คุณผู้ชมคะอายุแค่17ปีน้องเขาก็คิดอยากจะไปจดทะเบียนสมรสนะคะกับแฟนเขาแล้วอันนี้เดี๋ยวเราไปถามพี่ทนายวิรัติกันดีกว่าว่าอายุเพียงเท่านี้จะสามารถจดทะเบียนสมรสได้หรือเปล่านะคะพี่ทนายวิรัติคะอายุเท่านี้17เองนะคะพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากให้แต่งงานกันสักเท่าไหร
1: ่ครับ
0: จะแอบไปจดทะเบียนสมรสกัน2คนได้ไหมคะ
1: จริงๆกฎหมายเขาบอกว่าบุคคลก็คือชายและหญิงถ้าจะประสงค์ที่จะสมรสกันเนี่ยจะต้องมีอายุ17ปีนะครับแต่17ปีเนี่ยจะต้องมีผู้ปกครองต้องมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยยินยอมนะครับในกรณีน้องเขาเนี่ยถ้าไปคนเดียวเนี่ยรับรองว่าที่อำเภอคงไม่มีใครจดให้แน
0: ่
1: นะครับเพราะว่าถึงแม้จะอายุครบตามเกณฑ์เนี่ยแต่ว่าไม่มีผู้ใหญ่มายินยอมก็ทำการจดทะเบียนก็ทำไม่ได้
0: อันนี้ก็คือถ้าจะจดทะเบียนสมรสยังไงก็ต้องมีผู้ปกครอง
1: ครับ
0: ต้องทั้งสองฝ่ายไหมคะที่ไป
1: ก็ต้องยินยอมทั้งคู่ครับเพราะว่าต่างคนก็ยังประมาณ17เนี่ยนะครับมันก็ต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายครับ
0: แล้วถ้าในอีกกรณีหนึ่งถ้าในฝ่ายผู้ชาย
1: ครับ
0: อายุ25 26แล้วบรรลุภาวะแล
1: ้
0: วตรงนี้นี่สามารถไปจดทะเบียนกันได้ไหมคะเพราะว่าก็บรรลุนิติภาวะไปแล้วคนนึง
1: คือกฎหมายเขาบอกว่าทั้งคู
0: ่ค่ะ
1: ต้องอายุ17ปีและมีผู้ปกครองก็คือมีพ่อแม่ให้ความยินยอมนะครับฝ่ายชายเนี่ยเขามีไม่ต้องแล้วเพราะบรรลุนิติภาวะไปแล้วแต่ในฝ่ายหญิงเนี่ยยังคงจำเป็นจะต้องมีผู้ปกครองเนี่ยหรือพ่อแม่เนี่ยมาให้การยินยอมอยู่ดีนะครับ
0: ยังไงก็ต้องยินยอมอยู่ดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นกรณีแบบนี้แอบไปแต่งงานกันเลยฝ่ายชายทนไม่ไหวละจดทะเบียนไม่ได้ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: จะไปแต่งงานที่บ้านเลย
1: ครับ
0: อย่างนี้ถ้าเกิดพ่อแม่ฝ่ายหญิงมารู้ในภายหลังตรงนี้แจ้งความเอาผิดกับฝ่ายชายได้ไหมคะ
1: ได้ครับได้เลย
0: ถึงแม้ฝ่ายชายจะอายุ17เท่ากันก็ตามหรอคะ
1: จริงๆแล้วการที่พาผู้หญิงไปในอายุ17เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในความปกครองของพ่อแม่อยู่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการพาผู้เยาว์หรือว่าอะไรต่างๆนานาก็ยังมีความผิดอยู่นะครับทางที่ดีเนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำของผมเนี่ยคือถ้าเกิดรักชอบกันเนี่ยก็ลองคบกันไปก่อนนะครับยังไม่ถึงขั้นว่าต้องตามกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายประเด็นนะครับผมเคยมีอยู่คดีนึงเป็นเรื่องที่ว่าเด็กเนี่ยผู้ชายของลูกความผมเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีอายุ17นะครับแล้วก็มีฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยอยากที่จะ มาอยู่กับฝ่ายชายนะครับจะจดทะเบียนหรือไม่ได้ก็ได้ทั้งหมดนะครับแกก็มาอยู่ครับมาอยู่พ่อแม่ของฝ่ายชายเนี่ยก็ถามว่าลูกได้ถามพ่อแม่ยังว่ามาอยู่ที่นี
0: ่ ค
1: ือลูกผู้หญิงเขาอยากมาอยู่กับฝ่ายชายเขาโกหกไปว่าอ๋อขออนุญาตแล้วพ่อแม่ยินยอม
0: ค่ะ
1: นะครับก็มาอยู่กัน
0: มาอยู่เหมือนบ้านเลยค่ะอยู่กินเลย
1: อยู่กันแบบ
0: สามีภรรยา
1: ใช่ปรากฏว่าพอสักพักนึงสักอาทิตย์นึงเนี่ยทางพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเขาหาไม่เจ
0: อ
1: นะครับเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับก็ได้โดนข้อหาพรากผู้เยาว
0: ์
1: นะครับก็เป็นคดีกันไป
0: แล้วตรงในส่วนนี้จะเอามาอ้างอิงได้ไหมคะเวลาถึงชั้นศาลหรือว่าระดับที่แจ้งความการไปให้การกับตำรวจ
1: ครับ
0: ตรงนี้อ้างอิงได้ไหมว่าเด็กผู้หญิงมาโกหกเราอ่ะว่าบอกพ่อแม่แล้วอ่ะ
1: ในส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่า ความผิดฐานพรากผู้เยาว์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แม้ว่าเด็กจะยอมหรือเด็กจะโกหกเพื่ออะไรก็ตามเนี่ยคนที่พามาหรือว่ามาให้เขา อยู่ด้วยเนี่ยต้องมีความผิดอยู่แล้วนะครับผม
0: ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้กรณีแบบนี้ก็คือน้องคนผู้ชายอะค่ะก
1: ็
0: เป็นผู้เยาว์เหมือนกันตรงนี้เขาจะได้รับโทษในส่วนของภาคผู้เยาว์ได้ยังไงคะในเมื่อเขาก็เป็นผู้เยาว์เหมือนกัน
1: คือในกฎหมายไทยเนี่ยเขาเชื่อว่านะครับคนที่จะสามารถภาคได้คือเป็นผู้ชายภาคผู้หญิงมาน ะครับเขาเชื่ออย่างนั้นแต่ปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปนะครับก็อาจจะเป็นผู้หญิงภาคผู้ชายก็ได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าในความเชื่อยังคงเหมือนเดิมอ่ะคือว่าเป็นลักษณะผู้ชายเนี่ยภาคผู้หญิงนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยยังเป็นเด็กเนี่ยเนื่องจากว่าคดีลักษณะนี้ก็จะขึ้นเป็นคดีเด็กนะครับผลก็คือว่าศาลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโทษให้เหมาะสมกับเด็กไม่ใช่ว่าในกรณีโทษจำคุก 10-20 ปีเนี่ยเด็กจะต้องลงโทษทั้งหมดไม่ใช่นะครับศาลก็จะพิจารณาให้รับโทษอย่างเช่นสามารถที่จะไปเข้าการอบรมฟื้นฟูอะไรต่าง
0: ๆ
1: นะครับไม่ถึงขั้นต้องติดคุกนะครับ
0: ก็คือระดับอายุก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทลงโทษที่จะได้รับด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพราะในกรณีนี้ถ้าสมมติน้องเขาอายุสัก 25-26 แล้วบรรลุนิติภาวะแล้วโทษก็จะเป็นอีกระดับนึง
1: ใช่ครับก็เป็นแบบโทษผู้ใหญ่ครับ
0: อันนี้ร้ายแรงมากไหมคะโทษผู้ใหญ
1: ่ก็ร้ายก็พอสมควรนะครับก็เป็นโทษจำคุกครับเพียงแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยแนะนำเลยคือว่าถ้าเราจะคบกันก็ควรจะอยู่ในสายตาหรือว่าทางที่ดีเนี่ยผมแนะนำเลยว่าอายุ20ไปแล้ว
0: นะ
1: ครับ20ไปแล้วเนี่ยคุณจะทำอะไรก็คงไม่มีใครว่าคุณ
0: ทำได้ตอนนี้ก็คือต้องอดทนไปก่อนเลย
1: ต้องคบกันไปก่อนนะครับ
0: ค่ะตรงนี้นี่พ่อแม่ของน้องผู้หญิงถ้าเกิดอาการโกรธมากนะคะไปแจ้งความน้องผู้ชายไม่พอแจ้งความถึงผู้ปกครองด้วยตรงนี้สามารถทำได้ไหมคะพี่วิรัติ
1: คือก็แจ้งได้ครับเพียงแต่ว่าพ่อแม่ก็คงต้องออกตัวครับเพราะมันไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้สอบถามแล้วนะครับคงเนี่ยคงจะรอดไปนะครับ
0: ค่ะค่ะพี่วิรัติเคยเจอกรณีอะไรที่มันยุ่งยากแบบนี้คะในเรื่องของการจะจดทะเบียนสมรสเรื่องของอายุอะไรมาเกี่ยวข้องตรงนี้ค่ะ
1: มันก็มีประเด็นนะครับตรงที่ว่าเด็กอยากจะจดทะเบียนแต่ว่าบางทีพ่อแม่ก็ยังคือคนเป็นผู้ใหญ่เขาก็ยังต้องคิดก่อนนะครับว่าพอมันจดทะเบียนกันไปแล้วเนี่ยการจะเลิกก็ยากนะครับบางทีหายกันไปเนี่ยอาจจะต้องตามกันถึงขั้นฟ้องร้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกับใครเนี่ยผมแนะนำว่าต้องดูให้ดีให้รอบคอบนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นไม่ต้องรีบครับผมว่าค่อยๆดูกันไปได้นะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณ

0: ผู้ชมเป็นน้องๆนะคะที่ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะในเรื่องราวของความรักนะคะเราต้องให้เวลากับมันนิดนึงนะคะก็อย่าชิงสุกก่อนห่ามนะคะและในส่วนของคุณผู้ปกครองเองนะคะก็ต้องเข้าใจในเรื่องราวของความรักระหว่างวัยรุ่นด้วยนะคะเราถึงจะพูดจากันเข้าใจนะคะกับบุตรหลานเราจะไม่ก่อให้เกิดคดีความต่างๆกันขึ้นนะคะและสำหรับเรื่องราวนะคะของความยากค่ะก็ยังมีอีกนะคะไปติดตามรับชมละครในเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
1: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งเพื่อนสาวสองคนกำลังสนทนากันถึงยาลดความอ้วน
2: เนี่ยฉันไม่รู้จะเป็นอะไรช่วงนี้รู้สึกฉันอ้วนอ้วนก็ทำไงหายาก่อนแล้วกินยาลดอ้วนแล้วทุกยี่ห้อก็ไม่เห็นจะลดสักทีเขามีวิธีแนะนำฉันไหมอะ
3: เรื่องเกี่ยวกับยาเราไม่ค่อยรู้หรอกแต่เรามีวิธีทำให้เธอกินยาลดความอ้วนแล้วได้ผลนะ
2: จริงไหมวิธีอะไรแนะนำฉันหน่อยสิ
3: ก็เวลาไปซื้อยาใช่ไหมก็ไปซื้อยาแพงๆยาถูกๆไม่ได้ผลหรอกยิ่งแพงเท่าไหร่อ่ะยิ่งเห็นผลเร็ว
2: จริงแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะ
3: อ้าวก็เวลาเธอซื้อยาแพงๆใช่ไหมมากินมากๆเงินเธอก็จะหมดพอเงินหมดเธอไม่มีเงินไปซื้ออาหารมากินแล้วก็ลดน้ำหนักได้เองแหละ
2: นึกว่าจะมีข้อเสนอเนี่ยที่ดีกว่านี้แล้วเธอพอจะรู้ไหมพวกยาทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาลดความอ้วนเนี่ยถ้าเกิดมันอ้างเกินสรรพคุณที่มันเป็นจริงเนี่ยเราจะไปหาร้องเรียนได้ที่ไหนล่ะ
3: ก็ไม่รู้สิก็แบบไม่เคยกิน
2: ช่วยอะไรไม่ได้เลย
0: ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความอยากขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปของผู้หญิงแล้วเลยอยากจะหุ่นดีอยากจะผอมนะคะแต่บังเอิญไปเจอยาที่ไม่มีสรรพคุณตามที่โฆษณาไว
4: ้
0: ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดเราสั่งซื้อยานะคะแล้วได้ยาที่ไม่ดีไม่ได้ช่วยในการรักษาอย่างที่บอกเลยบอกว่าลดความอ้วนน้ำหนักไม่ลดลงสักขีดอย่างนี้เราจะทำยังไงคะพี่วิรัตเราจะฟ้องร้องอะไรเขาได้มั้ยคะ
4: คือโดยหลักแล้วเนี่ยพวกที่เป็นยาลดความอ้วนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะไม่ใช้คำว่ายา
0: ค่ะ
4: เขาอาจจะใช้เป็นเรื่องของอะไรนะ
0: อาหารเสริม
4: อาหารเสริมอะไรต่างๆ
0: เคยได้ยินเป็นกาแฟบ้างเป็นโกโก้อะไรอย่างงี้บ้าง
4: แต่จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ต้องมีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบนะครับคือออยนะครับบางคนไปแปลว่าออยแปลว่าอย่อย
0: ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอคะ
4: ไม่ใช่ครับมันเป็นหน่วยงานนะครับมันคือเป็นหน่วยงานที่เขาควบคุมดูแลนะครับแล้วพอเราต้องคือที่ผมเคยทำนะครับคือว่าลูกความผมเนี่ยเขาจะผลิตสินค้าขึ้นมาชนิดหนึ่งเนี่ยอาหารเนี่ยเขาต้องตรวจว่าอาหารและยาเขาก็รับรองว่าทานแล้วไม่มีอันตรายนะครับทานแล้วเป็นไปตามสรรพคุณ
0: น
4: ะครับแต่ปรากฏว่าอย่างที่คุณน้องสายว่าเนี่ยคือว่าพอไปทานแล้วไม่เป็นไปตามนั้นบางทีเขาใช้ออยปลอมนึกไหมครับ
0: ค
4: ือไปหาออยที่ไหนมาแปะก็มี
0: อันนี้ถ้าไม่เป็นตามสรรพคุณยังไม่เท่าไหร่บางทีมีอาการแทรกซ้อนเข้ามา
4: เยอะครับก็เลยส่วนใหญ่แล้ววิธีการที่เขาทำกันนะครับคือแจ้งอย.
0: ค่ะ
4: นะครับมันจะมีผมเข้าใจว่าจะมีสายด่วนของอย.นะไม่แน่ใจตรงนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชได้นะครับหรือว่าโทรไปที่โดยตรงได้เลยนะครับไปแจ้งความได้
0: อันนี้ถ้าสมมติเกิดกรณีขึ้นมาแล้วสมมติว่าทานปุ๊บโหเกิดอาการอาเจียนหนักต้องเข้าโรงพยาบาลหาหมอนอนแอดมิดกันหลายคืนเลย
4: ครับ
0: ตรงนี้นี่สามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจได้ไหมคะ
4: ก็ได้ครับก็ยังได้ครับ
0: แล้วในส่วนนี้นี่เราต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
4: ก็ผมว่าก็คือควรจะเก็บพวกสลากพวกซองบรรจุอะไรต่างๆและที่สำคัญก็คือควรจะเก็บพวกที่เขาใบปลิวโฆษณาต่างๆนะครับก็มาดูครับมาเทียบว่าจริงๆสรรพคุณมันเป็นตามนั้นหรือไม
0: ่
4: นะครับ
0: ถ้าสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี่ต้องทำยังไงคะ
4: ถ้าสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ยิ่งดีครับมันจะมีเรื่องผิดเรื่องพรบคอมด้วย
0: โอ้ยโดน2
4: แล้วก็โดนเรื่องพรบขายตรงนะครับจะมีหลากหลายถ้าเป็นการซื้อในทางคอมพิวเตอร์นะครับก็ผมว่าตอนนี้เนี่ยการซื้อก็คงต้องหาที่มันน่าเชื่อถือครับเว็บส่วนใหญ่ก็จะต้องมีเรื่องของการรับรองนะครับก็จะดีนะครับ
0: ค่ะแล้วตรงนี้ถ้าไปเกิดการฟ้องร้องกันละไปถึงเรื่องไปถึงอย.ละ
4: ครับ
0: หลังจากขั้นตอนกระบวนการนี้น้องเขาจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่ายาที่ซื้อไปแล้วคืนบ้างไหมคะ
4: คือโดยหลักแล้วเนี่ยพอมีคดีขึ้นมาเนี่ยทางตัวของผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะมาขอเจรจามาคุยนะครับก็อาจจะมาเคลียร์แล้วก็จ่ายพอสมควรนะครับแล้วก็อาจจะมีการเยียวยาบ้างบางส่วน
0: ไกลเกลี่ยกันได
4: ้ใช่ก็พอคุยได้

0: ยกเว้นครับยกเว้นว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเขาขายแล้วหาตัวคนเป็นผู้ประกอบการไม่ได้นี่ก็แย่เลย
1: ค่ะโดยมากในเว็บไซต์จะหาตัวผู้ประกอบการไม่ได้
0: ยากมาก
1: ถ้าอย่างนั้นในตรงเนี้ยทางเว็บไซต์ต้องมีการโอนเงินจ่ายเงินซื้อทางเว็บไซต์ถ้าเรารู้ชื่อทราบชื่อแล้วว่าเราโอนเงินไปให้ใครตรงนี้เราไปแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของบัญชีที่เราโอนเงินไปได้ไหม
0: ก็ทำได้ครับแต่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับคือวิธีการมันแยบยลมากกว่าเดิม
1: ค
0: ือทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาใช้วิธีการไปจ้างคนมาเปิดบัญชี
1: อ้าว
0: ไปจ้างตาศรีตาสาแถวต่างจังหวัดเนี่ยมาเปิดบัญชีแล้วก็ให้เงิน 2-3,000 บาทเพื่อเปิดบัญชีและขอบัตร ATM ไว
1: ้
0: นะครับเมื่อไหร่ที่มีคนโอนเงินเข้าไปเนี่ยนะครับทางคนร้ายเนี่ยนะครับแกก็ไปกดเงินทาง ATM
1: ค่ะ
0: พอเราไปแจ้งความก็แจ้งความกับคนแก่คนนี้นะครับที่เป็นคนรับเปิดบัญชีเนี่ยมันก็จะไม่ถึงตัวของผู้ตัวคนร้ายนะครับ
1: แต่อันนี้เขาจะโดนดำเนินคดีไปด้วยหรือเปล่าคะ
0: โดนด้วยครับถือว่าเป็นแนวคำตัดสินตอนนี้ที่เป็นคดีอื่นๆนะครับเป็นคดี call center ครับ
1: คดี call center ครับ
0: เขาจะดำเนินคดีกับคนที่รับจ้างด้วยถือว่าเป็นการร่วมกันช่อโกงผู้อื่นนะครับ
1: การช่อโกงนี่ขอนิยามคำว่าช่อโกงนิดนึงค่ะพี่ประ ดับ
0: ก็คือเป็นการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จขึ้นมาเพื่อหลอกเงินนะครับ
1: ค่ะคืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้เงินไปอันนี้ถ้าโดยไม่สมยอมถือว่าช่อโกงไหม
0: ก็เหมือนอย่างนี้นะครับเหมือนอย่าง call center เนี่ยเขาก็หลอกว่าเรามีหนี้เท่านั้นเท่านี้นะครับถ้าเราโอนมาตอนนี้เขาจะลดหนี้ให้เรา
1: ค่ะ
0: นะครับอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับทนายเองก็โดนครับ
1: เคยโดนเหมือนกันเหรอคะ
0: โดนครับโดนทั้งครอบครัวเลย
1: พี่รัฐทำยังไง
0: เขาโทรศัพท์มาครับ
1: ค่ะ
0: เขาโทรศัพท์มาเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาทางผมเป็นหนี้บัตรเครดิตจำนวน 80,000 บาท
1: ค่ะ
0: นะครับตกใจแต่จริงผมไม่ได้ตกใจหรอกทำเสียงตกใจเล่นๆครับ
1: ค่ะ
0: บอกผมเอาเป็นหนี้ 80,000 บาทเขาบอกว่าแต่ถ้าตอนนี้นะครับทางคุณพี่จะชำระเนี่ยชำระกับฝ่ายกฎหมายเรา
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะเหลือครึ่งเดียวคือ 40,000
1: โอ้ลดเยอะนะคะ 50% เลย
0: เราก็นึกฝ่ายกฎหมายคุณเดี๋ยวโอนสายได้ไหม
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าอ๋อแต่คุยกับผมก่อนได้ครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกว่าก็คุยกับผมก็ได้ผมก็ทนายความเท่านั้นเองครับ
1: วางสายเลยไหมคะ
0: ทันทีเลยครับเขาก็ทันทีเลยนะครับ
1: ถ้าอย่างนี้นี่น่าจะตรวจสอบเบอร์แล้วก็
0: ทีนี้ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการโทรจากต่างประเทศเข้ามา
1: มัน
0: หลายขั้นตอนเหลือเกิน
1: ค่ะสมัยนี้คือมิจฉาชีพนี่ก็มีช่องทาง
0: คือหลักง่ายๆจำไว้ก็คือผมว่าหนึ่งคือไม่โอนเงินให้ใครอะครับที่สุดถ้าจะมาก็มาเก็บเงินกันเลยนะครับ
1: ถ้าจะเป็นความอะไรเราก็รอหมายเรียกดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: นะคะหมายเรียกจากตำรวจแน่นอนที่สุดนะคะตรงนี้มีเรื่องช่อโกงอะไรอีกไหมคะที่พี่วิรัตเคยเจอมาค่ะนอกจากนี
0: ้ผมก็มีจริงๆมันก็มีเยอะครับแต่ว่าถ้ามันเล่ามันก็คงเยอะครับ
1: เพราะว่าโน้ตในปัจจุบันนะคะ
0: ใช่เดี๋ยวนี้มีการโกหกหลอกลวงเยอะครับอย่างเช่นมีอันนึงที่ผมเคยเจอคือว่าเขาอ้างว่าคนที่บ้านผมโทรศัพท์มานะอ้างว่าบ้านผมมีคล้ายๆว่ารถชนอะไรต้องอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับ
1: อันนี้เล่นแรงนะคะ
0: ครับแล้วก็จะให้ผมโอนเงินไปเพื่อที่จะเอาเงินไปรักษาเขาแต่ตอนนี้ติดต่อกันไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดบางทีเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันตรงที่ถ้าเราไม่สามารถจะติดต่อคนในครอบครัวได้เนี่ยเราก็ต้องโอนเงินไปถูกไหมครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะคร
1: ับ ค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าเราจะมีความอยากความต้องการอะไรนะคะเราต้องใช้วิจารณญาณของเราควบคู่ไปด้วยนะคะโดยเฉพาะในการซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นตามใบปลิวนะคะตามแคตตาล็อกที่ส่งมาตามบ้านหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์นะคะต้องพิจารณาให้ดีอย่างที่พี่วิรัตบอกนะคะว่าจะต้องถ้าเป็นยาก็ต้องมีอย.กำกับด้วยนะคะแล้วก็เช็คข้อมูลให้ดีนะคะจากผู้ที่เคยใช้เลยก็จะดีค่ะเพื่อที่เราจะไม่ได้โดนหลอกนะคะแล้วเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เกี่ยวข้องกับความอยากนะคะจนเป็นเรื่องราวเข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ
2: ต้าคบกับฝ้ายมานานแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันอยู่มาวันหนึ่งทั้งคู่ก็แอบได้เสียกัน
3: ฮึ ฉันจะเอาหน้าไปมองพ่อกับแม่ได้ยังไงนี่เมื่อฉันทำผิดไปถึง2 ครั้ง 2 คราว
4: เฮ้ย ผมเพิ่งมีอะไรกับคุณไปครั้งเดียวไม่ใช่หรอ
5: yeah!
4: และครั้งหนึ่งเมื่อไหร่อ่ะ
3: ก็อีกสักครู่เราจะมีอะไรกันอีกครั้งไม่ใช่หรอ
2: หลังจากวันนั้นต้าอยากที่จะทำให้ถูกต้อง

0: ตามกฎหมายแต่ติดปัญหาที่ไม่มีเงินจัดงานและค่าสินสอดต้าไม่รู้ว่าควรจะต้องทำอย่างไร
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าน้องเขาก็มีความเป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะคะแต่ว่าไม่มีเงินค่ะ
2: ครับ
1: มีความเป็นสุภาพบุรุษพอแต่เงินไม่พอทำยังไงดีคะพี่วิรัติคะ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเราสองคนเนี่ยจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ย
1: ค่ะ
2: กฎหมายเขาบอกไว้ว่าการที่จะสมรสกันเนี่ยมันมีอยู่วิธีเดียวนั่นคือการไปจดทะเบียนนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปจัดงานใหญ่โตหรือไปสู่ขอพ่อแม่อะไรที่มัน
1: ดุลพรีเวดดิ้งเหยียบแสน
2: ใช่แล้วแต่แล้วมันกลายเป็นหลักที่ต้องทำกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมีพรรคพวกอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยแกบอกว่าแกจะเอาเงินจัดงานแต่งงานเนี่ยแกประมาณสักเป็นหลายแสนนะครับแกบอกว่าแกเอาไปต่างประเทศดีกว่าไปเที่ยว
1: อ
2: ย่าง
1: นั้นดีกว่า
2: ใช่แกก็เลยแค่จดทะเบียนสมรสกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะตอบปัญหาไงกับผู้ครองได้เท่านั้นเองว่าทำไมไม่จัดนะครับแต่กฎหมายจริงๆเขามีหลักอยู่เพียงแค่ว่าการจดทะเบียนเนี่ยคือทำเป็นการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเลย
1: ค่ะก็คือไม่ต้องมีพิธีอะไรก็ได้แค่มีหลักฐานทางกฎหมายเป็นทะเบียนสมรสก็พอ
2: แล้วครับ
1: ค่ะแล้วพี่วิรัติพอจะมีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมไหมคะหากคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเริ่มคิดจะมีคู่ละจะแต่งงานกันละการที่เราจะมีคู่ครองแต่ละครั้งเราจะต้องมีอะไรบ้างมีหลักฐานอะไรบ้างนอกจากทะเบียนสมรสแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
2: คือนอกจากการที่จะทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่จะจดทะเบียนกันเนี่ยนะครับมันควรที่จะถ้าบางฝ่ายอย่างฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะพ่อแม่เขาไม่ยอมอยากให้มีการจัดงานเนี่ยผมว่าก็ควรจะเริ่มที่จะสะสมเงินกันนะครับสะสมเงินกันเพื่ออาจจะเปิดบัญชีร่วมกันเพื่อที่จะจัดงานให้ได้นะครับตรงนี้น่าจะสามารถจะแก้ปัญหาได
1: ้
2: นะครับผม
1: และในส่วนปัญหาของทรัพย์สินล่ะคะบางคนคิดมากอะอย่างผู้ชายรวยมากเลยไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตจะแต่งงานด้วยหวังทรัพย์สินหรือเปล่าอย่างนี้จะต้องมีการจัดเตรียมปกป้องทรัพย์สินหรือว่าบริหารทรัพย์สินของตัวเองยังไงบ้างคะ
2: เป็นคำถามที่ดีนะครับคือจริงๆแล้วมันมีวิธีการนะแต่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยทำกันแต่ถ้าเป็นในชาวต่างประเทศเขาจะทำนะครับคือก่อนจะจดทะเบียนนะครับเขาจะทำเขาเรียกสัญญาก่อนสมรสนะครับเขาก็จะใช้วิธีการว่าก่อนหน้านี้เขามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับและก็แนบไปกับทะเบียนสมรสนะครับว่าตนเองมีอะไรบ้างนะครับเพรา
1: ะ
2: พอหลังเลิกกันเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าก่อนหน้าฉันมีเท่าไหร
1: ่
2: ออกไปฉันมีเท่าไหร่นะครับเพราะทีนี้ก็มีหลายฝ่ายครับมีทั้งผู้ชายที่มาหลอกเงินผู้หญิงก็
1: ม
2: ีนะครับในการเกิดปัญหาก็มีครับผู้หญิงก็ไปหลอกเงินผู้ชายก็มีนะครับแต่ในทางกฎหมายก็ถือว่าสามีภรรยาก็คือคนเดียวกันนะครับ
1: อย่างที่เคยเห็นในละครสังเกตเลยในละครก่อนนอนที่เราดูกันเนี่ยมีคุณเจ้าบ่าวในงานแต่งงานเลยก็จะมีการบางงานเขาก็มีพิธีจดทะเบียนสมรสกันในวันที่แต่งงานเลยเอาทนายมาด้วย
2: ค
1: ่ะแล้วมาบอกว่าจะมาตรวจสอบทรัพย์สินกันตรงนี้ทำได้ไหมคะเอาทนายเข้ามาเลย
2: จริงๆก็ไม่ค่อยอยากทำกันถึงขนาดนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีการที่ไปตกลงกันก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสกันนะครับเช่นมาตรวจว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับมันสามารถตรวจเช็คจากพวกเอกสารต่างๆเช่นโฉนดที่ดินรถยนต์อะไรเงี้ยครับบัญชีเงินฝากตรงนี้ทำข้างนอกได้คงไม่ถึงขั้นนั้นมาทำกันในงานแต่งงานนะครับผม
1: อันนั้นก็เป็นอีกส่วนนึงของสมบัตินอกกาย
2: ครับ
1: มาอีกส่วนนึงค่ะที่สายอยากทราบเลยก็คือเรื่องสมบัติที่มีคุณค่าทางจิตใจมากคือบุตร
2: ครับ
1: นะคะคือถ้าแต่งงานกันเนี่ยแล้วไม่มีการจดทะเบียนสมรส
2: ครับ
1: นะคะในส่วนนี้เราจะจัดการกับบุตรยังไงได้บ้างคะ
2: คือถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสเนี่ยบุตรก็จะกลายเป็นบุตรที่ชอบโดยกฎหมายของฝ่ายหญิงเท่านั้นนะครับ
1: ถึงแม้จะมีรูปภาพมีพิธีว่าเขาแต่งงานกันนะคะ
2: ครับก็เป็นเรื่องหนึ่งไปแต่ว่าในกรณีที่มีการรับรองบุตรเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะลูกก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์สินของพ่อแม่เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องมานั่งดูเวทีนึงนะครับว่าจะมีการทำยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นบุตรแล้วเนี่ยแล้วพ่อแม่เกิดเลิกกันเลิกกันเนี่ยบุตรจะต้องฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูนะครับนี่ก็สามารถทำได้นะครับ
1: ค่ะค่ะอันนี้ไซคิดไปในแง่มุมดราม่านิดนึงไปเป็นผู้จัดละครได้ละ
2: ครับ
1: ก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้หญิงเนี่ยแต่งงานอยู่กับคุณผู้ชายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
2: ครับ
1: ค่ะแต่อยู่มาวันดีคืนดีคุณผู้หญิง ไม่พอใจคุณวิชัยละก็คือจะไม่อยู่ด้วยละจะเอาบุตรไปด้วยโดยที่จะไม่ให้คุณวิชัยเนี่ยมีสิทธิ์อะไรในตัวลูกเลยตรงนี้คุณวิชัยไปฟ้องร้องอะไรได้ไหมคะที่จะมีสิทธิ์ในตัวบุตร
2: เขาจดทะเบียนใช่ไหมครับ
1: ไม่จดทะเบียนค่ะ
2: ถ้าไม่จดทะเบียนเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยต้องฟ้องคือรับรองบุตรก่อนแล้วก็ไปเรียกที่จะขอใช้สิทธิ์ในการปกครองบุตรสามารถทำได
1: ้แต่ต้องหลักฐานอะไรบ้าง
2: แต่ตรงนี้มันต้องขึ้นอยู่กับที่ว่าใครจะสามารถเลี้ยงได้ก็ต้องดูเรื่องของความเป็นอยู่นะครับต้องดูว่าถ้าอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยบุตรจะมีประโยชน์มากที่สุดนะครับตรงนี้เป็นการพิจารณาของศาล
1: ตรงนี้ก็คือศาลจะพิจารณาไป
2: ใช่ครับ
1: ไม่ได้ดูที่การเลี้ยงดูหรอคะถ้าเกิดว่าคุณแม่ไปมีสามีใหม
2: ่
1: ตรงนี้คุณพ่อไม่ได้มีภรรยาใหม่ตรงนี้ในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสวัสดิภาพของเด็กตรงนี้ศาลพิจารณาไหมคะหรือว่า
2: ดูหมดครับก็ดูส่วนใหญ่ก็ดูเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความเป็นอยู
1: ่
2: แล้วก็โอกาสของเด็กนะครับนี่ก็ดูรายละเอียดมากนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะไกล่เกลี่ยกันเบื้องต้นนะครับไกล่เกลี่ยว่าใครจะเป็นคนดูแลนะครับ
1: ตรงนี้ศาลจะเข้ามาสอบถามเด็กไหมคะต้องสอบถามความคิดเห็น
2: ก็จะมีนักจิตวิทยาครับเขาก็จะสอบถามเด็กต้องตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กพอพูดรู้เรื่องยังนะครับถ้ายังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็คงไปสอบถามไม่ได
1: ้
2: นะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของความอยากนะคะที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องมีว่าจะอยากมากหรืออยากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เมื่อเรามีความอยากแล้วนะคะสิ่งนึงที่เราต้องมีก็คือการรู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะแล้วก็รู้จักกรอบของกฎหมายแล้วก็กรอบของศีลธรรมด้วยนะคะเพียงเท่านี้นะคะความอยากก็จะไม่กลับมาทำร้ายเรานะคะจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวทางกฎหมายขึ้นค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายวิรัติของเราค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายค่ะก็สามารถสอบถามพี่วิรัติได้โดยตรงเลยนะคะโดยการแอด Twitter แล้วก็ไลน์ของพี่วิรัตินะคะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะทรายและพี่วิรัติพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไป

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้งานเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราพวกเรา
2: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมและแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
8: ครู
2: หลุมยุบ

0: หลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
1: แผ่นดินทรุดตัว
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
4: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

0: นผลไม้ของคุณปู่แล้วมีผลไม้เต็มไปหมดเลย
1: สวัสดีน้ำหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: วันนี้เรามาทำอะไรที่สวนของคุณปู่หรอ
0: มาช่วยคุณปู่เก็บผลไม้ไปขายจ้ะชวนเพื่อนๆเข้าไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเก็บผลไม้ด้วยกันไหม
3: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
4: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go

0: นับหนึ่งและเพื่อนๆลองดูสิว่าผลไม้แต่ละชนิดมีกี่ผล
1: ส้มมี5กองกองละ3ผลก็คือนำเลข3มาบวกกัน5ครั้งได้ผลลัพธ์เท่ากับ15ผลส่วนมะม่วงมี3กองกองละ5ผลก็คือนำเลข5มาบวกกัน3ครั้งได้ผลลัพธ์เท่ากับ15ผลส้มกับมะม่วงมีจำนวน15ผลเท่ากัน

0: นับหนึ่งสังเกตเห็นอะไรไหมแต่ละกองมีจำนวนของผลไม้เท่าๆกันเรามีวิธีในการคำนวณที่ง่ายกว่าโดยไม่ต้องนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันนั่นก็คือการคูณใช้เครื่องหมายนี้เป็นสัญลักษณ์แทนการคูณโดยการนำจำนวนกลุ่มคูณกับจำนวนของสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มและจำนวนผลลัพธ์ที่ได้เรียกว่าผลคูณจากข้อมูลของส้มเราสามารถนำมาเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่า5คูณ3เท่ากับ15โดยเราจะเรียก5ว่าจำนวนกลุ่มเรียก3ว่าจำนวนสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มและเรียก15ว่าผลคูณแล้วจำนวนมะม่วงทั้งหมดเขียนเป็นสัญลักษณ์การคูณได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
1: สัญลักษณ์คือ3คูณ5เท่ากับ15
0: ถูกต้องเพื่อนๆตอบถูกไหมเก่งมากทุกคน
2: นับ1กับเพื่อนๆดูตรงนั้นสิจ๊ะมีฝรั่ง12กองกองละ4ผลมีฝรั่งรวมทั้งหมดกี่ผลกันนะ
1: แต่ละกองมีจำนวนเท่ากันการบวกจำนวนเท่าๆกันหลายจำนวนเราสามารถนำมาคูณได้เพื่อนๆทุกคนช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะสิบสองคูณสี่เท่ากับ48มีฝรั่งทั้งหมด48ผล
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนเราไปช่วยคุณปู่แพ็คผลไม้เตรียมขายกันดีกว่า
1: คำถามชวนคิดแพ็คผลไม้เสร็จแล้วไปช่วยคุณปู่ขายผลไม้กัน
3: ก่อนจะไปช่วยคุณปู่ขายผลไม้เพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งหาผลลัพธ์ของแต่ละสมการทั้งแนวตั้งและแนวนอนกันเถอะมีเวลาให้ทุกคนคิด15วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: ทำกันได้ไหมทุกคนจากคำตอบของโจทย์คำถามข้างต้นเพื่อนๆจะเห็นได้ว่า0คูณกับจำนวนใดๆจะมีค่าเท่ากับ0เสมอเช่น2คูณ0เท่ากับ0 1คูณกับจำนวนใดๆจะมีค่าเท่ากับตัวที่มาคูณเช่น4คูณ1เท่ากับ4และการคูณมีสมบัติการสลับที่เช่น7คูณ6มีค่าเท่ากับ6คูณ7เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปต้นส้ม1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาช่วยคุณปู่เก็บผลไม้เพื่อนำไปขายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: เป็ดน้อย
4: ตอนพลังมด

Oh,

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับขนมของเป๊ะหายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเอิ้นเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: ภาวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะแต้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ชีวิตคนเราจะมีอะไรดีไปกว่างานดีแฟนดีชีวิตดีดี
1: ตัวเองเนี่ยเขาทำปลาต้องโกะมาให้ตัวเองกินด้วย
2: เหรอ
1: คำแรกคำว่ารักนะลูกปะ
2: เหรอจ้า
1: วิ่งเต้นเป็นไรอ่ะ
2: แข็ง
1: แข็งหรอ
2: ปลาหอจะไม่แข็งอร่อยจ้ะ
1: อ่ะงั้นคำที่สอง
2: หอจะได้จ้ะ
1: คำว่าคิดถึงนุ่มไหม
2: นุ่มจ
1: ้
2: ะ
1: งั้นกินต่อเลยจ้ะ
2: มีอีกแล้วจ้ะ
1: มีสิทำไมไม่อร่อยหรออ
2: ร่อยจะได้จะได
1: ้คำว่าห่วงใยนะอ่ะกินกาแฟด้วยสิ
2: น่า
1: จะสาชงสุดฝีมือเลยเนี่ย
2: หวานเจี๊ยบเลยจ้ะมีพักเห็ดแก้วไหมเนี่ยอยากจะกินอีกเยอะเลย
1: จริงเขาจะชงให้กินทุกวันเลย
2: ขอบคุณครับตัวเองไม่ต้องไปมองเขาหรอกให้เขาไปหาอะไรกินในน้ำเถอะ

0: ความคุณเอก
1: เอกไหนครับ
0: เบนซ
1: ์
0: สรุปจำได้ปะเนี่ย
1: จำไม่ได้อ่ะ
0: งั้นไปเลย
1: ไปไหน
0: ไปศาล
1: ไปศาลตอนนี้เนี่ยนะ
0: ใช่
1: ไม่ไป
0: เบน
1: ซ์เขาได้อยู่กับอโน
0: เบนซ์ไม่ตลก
1: ไม
0: ่ไปไอ้เบนซ์ไปศาลเดี๋ยวนี้

0: มีอะไรช่วยไหมครับ
1: ครับคือผมจะมาตรวจสอบข้อมูลคดีครับแต
0: ่อ๋อใจเย็นนะครับส่งมาเลยไม่ใช่มือครับมือถือครับ
1: อ๋อครับ
0: เรียบร้อยครับ
1: เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไวมากๆเลยนะครับเนี่ยสุดยอดแล้วเลย
2: ขอบคุณไปไหนแล้ว
1: โ
3: หไวใช่ปะเพราะระบบบริการข้อมูลคดีสารยุติธรรมแค่สแกนตรวจสอบได้ง่ายนิดเดียวคลิกเลยไม่ต้องรอเรื่องที่คุณคิดว่ายากอาจจะไม่ยากอีกต่อไป
4: อุ้ยอะไรนี่หัวหน้า
5: ก็เอกสารไงเอกสารที่ต้องเตรียมไปส่งศาลไงนะครับ
4: โหแล้วทำไมมันเยอะขนาดนี้ครับ
5: ใช่ไปทั้งวันอ่ะคนเยอะด้วยนะที่ศาลอ่ะเรื่องมันเยอะคดีนั้นคดีเนี้ยขาวๆอวบๆนะเลยอ่ะ
4: เหรอ
5: ด่วนพี่รีบ
6: ตัวเอง
4: อู้จ๋า
6: อะไรขาวๆอวบๆอ่ะ
4: เปล่าเมื่อกี้ผู้หัวหน้าแกรีบพูดอ่ะแกอาจจะพูดผิดพูดถูกไปนะ
6: แล้วเย็นเนี้ยดินเนอร์ที่ตัวเองนัดเขาไว้อ่ะลืมใช่ไหม
4: ไม่ลืมจ้าแต่แบบหัวหน้าสั่งงานแล้วอ่ะคงจะไปไม่ได้แล้วอ่ะตัวเองไปนู่นงานก็เยอะคนก็เยอะเดี๋ยวต้องเดินเมื่อยปวดหัวปวดทั้งตัวเลยอ่ะ
6: โอ้ยสงสารแฟนเขาจังเลย
4: จริงเหรอจ้า
6: จ้าแต่ว่าถ้าตัวเองไปอ่ะตัวเองต้องตั้งใจทำงานนะ
4: ได้จ้ะ
6: แล้วถ้าเกิดว่าเขาโทรหาก็ต้องรับสายเขาด้วย
4: จะรับทุกสายเลยจ้ะ
6: น่ารัก
1: หัวหน้าครับทางศาลโทรมาแจ้งว่าเอกสารที่ยื่นฟ้องออนไลน์เรียบร้อยแล้วครับอันนี้สำเนาครับ
6: รัชดาที่ไหน
4: ก็ไปศาลไงตัวเอง
3: เตรียมกันก่อนไหมเดี๋ยวนี้ศาลเขามี e-filing ระบบยื่นฟ้องออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้แค่ลงทะเบียนยื่นคำฟ้องชำระเงินไม่ต้องไปแล้วศาลไปโรงพยาบาลดีกว่า e-filing ที่ศาลอาญาธนบุรีเร็วๆนี้คลิกเลยไม่ต้องเสียงมีอะไรง่ายกว่านี้อีกไหม
4: ตัวเอง
6: จ๋า
4: ไปเที่ยวกับเขาครั้งแรกตื่นเต้นไหมอ่ะ
6: ครั้งแรกกับตัวเอง2คนตื่นเต้นสิแต่ตอนนี้เขาแบบพร้อมเวอร์
4: จริงเหรองั้นก่อนเดินทางอ่ะเขาขอรางวัลก่อนเดินทางได้ไหม
6: ขออะไรอ่ะตัวเอง
4: ไม่บอกหรอกตัวเองหันหน้าไปทางนู้นก่อน
6: อะไรอ่ะตัวเองมาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
4: ไม่มีใครเห็นหรอก
6: ว่าตัวเองจะทำอะไรอ่ะ
4: ตัวเองหลับตาหันไปทางนู้นสิอยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆนะ
1: ห้ามเฮ้ยโอ้โหมากไงครับนี่หัวหน้าลงไปเลยครับผมจะไปกันสองคน
7: ขอไปด้วยนะต้องขอไปด้วยอ่ะ
6: หัวหน้าจะไปไหนวันนี้หัวหน้ามีไปศาลขัดถ่าย13เรื่องหัวหน้าไปไม่ได้หรอกใช่ไหมตัวเอง
1: ใช่งานยังไม่เสร็จเลยกลับไปทำงาน
7: จะไปไหนก็คัดถ่ายได้ด้วยระบบซีออสขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนออนไลน์24ชั่วโมงแค่คลิกอ้าวลองดูครับ
4: คิดว่าคิดบ่อยตอนนี้
1: เฮ้ยส่งได้แล้วอ่ะ
7: น่าเก่งมาก
1: เที่ยวได
5: ้เย้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกัน
7: เย้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกัน
3: อดเลย
7: ไปเที่ยวทะเลกันเย
3: ้ก็ตอนนี้ศาลเขามีบริการคัดถ่ายเอกสารออนไลน์ผ่านระบบ CEOS ไม่ต้องมาศาลให้เสียเวลาทั้งสะดวกรวดเร็วไม่วุ่นวายอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้24ชั่วโมงคลิกเลยเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยน
8: ไปไปไป
1: เฮ้ยโอ้โห
6: ตัวเองได้ดูประกาศหน้าศาลในคอมมิเนี่ย
4: ไม่ได้ดู
6: ลืมใช่ไหม
4: ไม่ได้ลืมแต่จำไม่ได้
6: ลืมนั่นแหละเขาเรียกว่าลืมแล้วเนี่ยทำอะไรเน
4: ี่
6: ย
4: อย่ามายุ่งนะ
6: มาดูดิทำไมสนใจนี่มันเก

0: อย่าอย่าเดี๋ยวใต้โทร
1: ปล่อยเลยไม่ทำงาน
2: ว่าไงคะ
1: หัวหน้าคะเบนเขาไม่ทำงานอ่ะหนูสั่งให้เขาดูประกาศเขาไม่ดูประกาศแล้วเนี่ยเล่นแต่เกม
2: พี่บอกแล้วคนไว้ใจไม่ได้ไม่น่าไปไว้ใจเลย
0: ไปไปดูกันสองคนเลยไป
1: ต
0: ั
1: วเองไล่เขาเหรอ
0: ใช่
1: ตัวเองเปลี่ยนไปอ่ะ
0: โอ้อย่านะเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไปเลยตายตาย
2: ไปกันดีกว่า
3: เปลี่ยนไปใช้ระบบอินโนติสตรวจประกาศสารผ่านมือถือได้ง่ายๆทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมง
0: เอ้าโถ่ตายจุดได้ตัวเองเขาหิวแล้วอ่ะไปกินข้าวเถอะ
1: กินเกมไปเลยทุกคนไป
4: สองขวดไม่ต้องกินมันหรอกข้าวยังไม่รวยดิอีโนติสระบบตรวจสอบประกาศสารออนไลน์รู้ทุกข่าวเข้าถึงทุกประกาศลดขั้นตอนลดเวลาลดค่าใช้จ่ายแอปเดียวจบครบทุกดราม่าคลิกเลย
5: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตั้งอยู่ที่อาคารศาลแขวงชลบุรีชั้น7ถนนพระยาสัจจาตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีมีเขตอำนาจรับผิดชอบศาลยุติธรรมในสังกัดซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออก8จังหวัดจำนวน27ศาลได้แก่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีจังหวัดตราดจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดสระแก้วมีนายสืบพงศ์ศรีพงกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ข้าราชการตุลาการ12ท่านมีนางสมพรศรีประเสริฐดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค2ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างรวม35อัตราแบ่งเป็น6สายงานรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา14ประกอบมาตรา11ได้กำหนดให้อธิบดีผู้พิพากษาภาครับผิดชอบราชการศาลในภาคโดยมีอำนาจนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีใดๆของศาลในภาคหรือเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้การให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในศาลในปัญหาข้อขัดข้องเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาและการจัดวางระเบียบและการดำเนินงานส่วนธุรการของศาลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเป็นต้นโดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค2เป็นผู้มีหน้าที่ช่วยงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตามที่ได้รับมอบหมายเนื่องจากปัญหาปริมาณคดีและความยุ่งยากซับซ้อนของคดีที่เพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอดปริมาณสถิติคดีของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ย้อนหลัง3ปีที่เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้ดำเนินการบริหารราชการศาลในเขตอำนาจภายใต้นโยบายของนายชีพจุลมนประธานศาลฎีกาและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมโดยแบ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มี3ด้านดังนี้ 1. ด้านการอำนวยความยุติธรรมด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติแบ่งเป็นการปรับระบบการตรวจร่างคำพิพากษาของศาลในสังกัดโดยปรับระบบการรายงานคดีและการตรวจร่างคำพิพากษาให้กระชับลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นและนำระบบการรายงานคดีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังสถิติการตรวจสำนวนและร่างคำพิพากษา

การปรับปรุงระบบการนัดพิจารณาคดีในระบบพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองคณะในศาลแขวงและศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีศาลแขวงโดยกำหนดให้ศาลแขวงชลบุรีศาลแขวงพัทยาศาลจังหวัดชลบุรีและศาลจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศาลนำร่องทำให้นัดการพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วขึ้น 2. ด้านการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ2561จำนวน8หลักสูตรอาทิเช่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีผู้บริโภคเรื่องการพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาและการใช้มาตรการแทนการพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมป้องกันการทุจริตและปรามผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 3. ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลนำร่องในโครงการเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้นออนไลน์พัฒนาระบบการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดีพัฒนาระบบจ่ายสำนวนคดีต่อเนื่องระบบอุทธรณ์ฎีกาการตรวจสอบและรายงานสำนวนคดีค้างระบบเบิกจ่ายพัสดุและการชำระเงินค่าประกันตัวและเงินค่าปรับด้วย QR code เป็นต้นทำให้การบริหารจัดการคดีของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถตรวจสอบและทราบข้อมูลคดีของศาลในสังกัดได้แบบเรียลไทม์และออกคำสั่งหรือให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้สอดคล้องกับข้อมูลคดีในศาลนั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารราชการศาลในด้านต่างๆดังกล่าวทำให้ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจดังต่อไปนี้ 1. นัดพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วมากขึ้นศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นโดยศาลสามารถกำหนดวันนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้ไม่เกิน2เดือนนับแต่วันรับฟ้อง 2. ปริมาณคดีแล้วเสร็จเพิ่มมากขึ้นการพิจารณาคดีในรอบปี2561ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2561จำนวน 132,331 คดีเสร็จการพิจารณาไปทั้งสิ้น 111,700 คดีคิดเป็นร้อยละ 84.413. คดีที่ค้างพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นเกินกว่า2ปีหมดไปจากศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2พิจารณาคดีค้างเกินกว่า2ปีขึ้นไปเสร็จไประหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน2561จำนวน85คดีท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้มอบหมายให้ท่านรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ไปร่วมนั่งพิจารณาคดีจำนวน53คดีทำให้คดีต่างๆได้รับการพิจารณาคดีโดยได้รับคำปรึกษาแนวทางการพิจารณาคดีและการบริหารจัดการคดีจากผู้บริหารศาลอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ไม่มีคดีค้างพิจารณานานเกินกว่า2ปีขึ้นไปในศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2อีกต่อไปจากการบริหารงานราชการศาลที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มีผลการดำเนินงานดีเด่นที่สำคัญดังนี้ 1. ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลที่มีระยะเวลารอการพิจารณาคดีน้อยที่สุดโดยมีคดีจัดการพิเศษและคดีสามัญพิเศษไม่เกิน3เดือนและมีจำเลยต้องขังรอการพิจารณาคดีจัดการพิเศษไม่เกิน3เดือน 2.ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของศาลแขวงพัทยามีผลการประชาสัมพันธ์และดำเนินการดีเด่นติดอันดับ1ใน5อันดับแรกจากทั้งหมด166ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 3. ศาลจังหวัดระยองและศาลจังหวัดพัทยาเป็นศาลที่บริหารงบประมาณในการเปิดทำการนอกเวลาราชการ

เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีได้คุ้มค่าที่สุดส่วนศาลจังหวัดกบิลบุรีบริหารจัดการคดีนอกเวลาราชการสำเร็จร้อยละ 97.18 แล้วเสร็จมากที่สุดจากศาลยุติธรรมทั่วประเทศนับเป็นความภูมิใจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ที่ได้อำนวยความยุติธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มีอรรถคดีในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศและเราพร้อมที่จะพัฒนาด้านการอำนวยความยุติธรรมสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2

การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการคืออะไรการอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทวิธีหนึ่งซึ่งเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาทตกลงกันให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันโดยคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตามสัญญาใดบ้างที่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการการทำสัญญากันไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่เกิดจากการค้าการลงทุนตลอดจนสัญญาทางแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าสัญญารับเหมาก่อสร้างสัญญาประกันภัยสัญญารับขนสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทสัญญาแฟรนไชส์สัญญาให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าเป็นต้นหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นคู่สัญญาสามารถตกลงระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการโดยอาจทำเป็นข้อสัญญาหนึ่งในสัญญาหลักหรือเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกต่างหากก็ได้เมื่อมีข้อสัญญาแล้วคู่พิพาทอาจดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจ ad hoc arbitration หรืออาจให้สถาบันอนุญาโตตุลาการดำเนินการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการก็ได้ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมได้ก่อตั้งและดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่พร้อมจะให้บริการด้านการอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างดีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่สัญญาให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วเริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรล่ะคู่พิพาทที่ประสงค์จะระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการผ่านทางสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถยื่นข้อเรียกร้องต่อสถาบันด้วยตัวเองณสำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ก็ได้โดยทำเป็นคำเสนอข้อพิพาทที่ระบุถึงสภาพแห่งข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการจำนวนอนุญาโตตุลาการและคำขอซึ่งคล้ายกับคำฟ้องในคดีแพ่งนั่นเองเมื่อสถาบันได้รับคำเสนอแล้วก็จะดำเนินการส่งสำเนาไปให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้คัดค้านเพื่อให้ทราบและดำเนินการยื่นคำคัดค้านและเข้าเรียกร้องแย้งภายใน15วันแล้วเราจะมีคณะอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545มาตรา17กำหนดให้มีคณะอนุญาโตตุลาการเป็นจำนวนเลขคี่โดยส่วนมากจะกำหนดให้มีจำนวน1หรือ3คนโดยอาจมีการระบุจำนวนอนุญาโตตุลาการไว้ในข้อสัญญาหรือมาตกลงกำหนดจำนวนกันในภายหลังก็ได้หากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะเสนอรายชื่ออนุญาโตตุลาการจำนวน3รายชื่อส่งมายังสถาบันหากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนผู้เรียกร้องจะยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการและหนังสือแสดงความยินยอมโดยยื่นมาพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทส่วนผู้คัดค้านจะยื่นมาพร้อมกับคำคัดค้านอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งนี้ต้องมีความอิสระและเป็นกลางรวมถึงมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยแล้วกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างไรล่ะสถาบันจะประสานวันนัดพร้อมเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทภาระการพิสูจน์และกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ

กับคณะอนุญาโตตุลาการและคู่พิพาททั้งสองฝ่ายในวันนัดพิจารณาคณะอนุญาโตตุลาการจะกำหนดประเด็นข้อพิพาทและกระบวนพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการกำหนดภาษาที่จะใช้ในกระบวนพิจารณาหรือกำหนดกรอบระยะเวลาเบื้องต้นในการพิจารณา procedural timetable เช่นระยะเวลาในการยื่นพยานเอกสารรวมตลอดถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโดยมีกำหนดไม่เกิน180วันซึ่งกระบวนการส่วนใหญ่จะคล้ายกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแต่จะมีความยืดหยุ่นและไม่เคร่งครัดเหมือนในศาลเมื่อมีคำชี้ขาดแล้วจะมีผลอย่างไรคณะอนุญาโตตุลาการจะต้องทำคำชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันเสร็จการพิจารณาหรือครบกำหนดยื่นแถลงการปิดคดีคำชี้ขาดเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่พิพาทตั้งแต่วันที่สำเนาคำชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้นคู่พิพาทสามารถนำคำชี้ขาดไปร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดได้และเนื่องจากประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญากรุงนิวยอร์กทำให้คำชี้ขาดไม่ได้มีผลผูกพันเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังสามารถนำคำชี้ขาดไปบังคับในต่างประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวได้อีกด้วยติดต่อสอบถามรายที่สำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมอาคารศาลอาญาชั้น5ถนนรัชดาภิเษกเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ป

0: ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
1: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได
1: ้ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปทุมยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทุน
2: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงนะ
2: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
1: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
2: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
1: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
2: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ยังมาแอบดูอะไร
2: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
2: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
1: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแค่ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
2: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่สู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
2: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
2: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
1: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกเก้าทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: พระไตรปิฎกสื่อที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โห

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: เคยแต่ทำตอนเช้าเลิกเย็นพักก่อนไม่เพียงพอค่ะนี้มันต้องเลิกตี1ตี2อย่างเงี้ย
2: คือว่าง่ายมันทำไม่เป็นเวลาเหมือนระบบของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทีนี้อยากทราบว่าคุณป้าไปขอไงเขาถึงยอมให้กลับอ่ะ
1: อ๋อป้าบอกว่าพูดกับนายจ้างว่าพูดกับนายผู้หญิงว่าขอกลับบ้านนะไม่ไหวแล้วสุขภาพก็ไม่ไหวคือเรื่องเกี่ยวกับว่าขอกลับนี่ได้ไม่ได้คือว่ามันไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่เดี๋ยว3วันดีก็ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฝนตกฟ้าร้องเราก็ต้อง
3: ทําให้เลยเหรอครับ
1: เขาก็ไม่ให้เขาก็บอกว่าเธอยังเป็นหนี้อยู่นะยังกลับไม่ได้ต้องทําไป
3: นั่นสิแล้วทํายัง
1: ไงทีนี้ก็บอกว่าเป็นหนี้เดี๋ยวฉันไปใช้เองให้ฉันกลับเธออยู่ก็ทําไม่ไหวหรอกสภาพแบบนี้คือรักสาสุขภาพตัวเองให้มันรอดถึงประเทศไทยก่อนค่อยว่ากันเรื่องหนี้สินทีหลังอะไรประมาณนี้ค่ะ
3: ท้ายที่สุดเรายอมจ่ายส่วนต่าง
1: เราบอกเขาว่ายอมจ่าย
3: เยอะไหมฮะจำนวนเงิน
1: จำนวนเงินทั้งหมดที่ไปนะคะเขาเรียกเอา120,000แต่ป้าขอต่อเขาว่าสัก95,000ตอนที่จะมาจะไปประเทศไต้หวันนะคะ
2: อันนั้นคือก่อนไปก่อนไปเราต้องจ่าย95,000แล้วตอนที่เราขอกลับตอน4เดือนไปแล้วเราต้องจ่ายส่วนที่เหลือเท่าไหร่ครับ
1: อีก50,000ลูก
2: อีก50,000นะฮะแล้วคุณป้าทยอยจ่ายหลังจากกลับมาแล้วเงี้ยเหรอครับ
1: อ๋อหลังจากกลับมาแล้วก็ไปขอที่บริษัทอะค่ะบอกเขาว่าฉันอยู่ไม่ครบแล้วคุณก็ส่งงานไปส่งฉันไปทำงานในที่ที่ฉันไม่ถูกที่รับปากสมัครไว้คือจะไปในงานโรงงานแต่ให้ไปขายของเนี่ยจ่ายเรามาก็คือเงินเดือนเราค่ะ4เดือนก็ได้40,000ประมาณนั้นนะคะที่เอามาใช้นี่ที่บ้าน
2: แล้วบริษัทเนี่ยเขาว่าไงบ้างตอนคุณป้าบอกว่าเฮ้ยเธอส่งฉันไปผิดประเภทนะฉันไม่ได้จะไปขายของฉันจะไปเป็นสาวโรงงานเขายอมให้เราไม่ต้องจ่าย50,000ที่เหลือไหม
1: เขาจ่ายเงินสดมาให้ป้าเขาอยากปิดเรื่องแบบเงียบไปเลย
2: แล้วคุณป้าก็ค่อยไปจ่ายต่อ
1: คือป้าบอกว่าขอแค่นี้ไม่เอาเกินนี้ไม่เอาน้อยกว่านี้ถ้าได้แค่นี้ก็จะจบพอทีนี้บริษัทเขาจ่ายเรามาสด50,000แล้วก็เอาไปคืน
2: เอาไปโปะว่าง่าย
1: จบทีนี้
2: ครั้งที่2ผ่านไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาครั้งที่4มีปัญหาไหม
1: ครั้งที่4มีค่ะครั้งที่4
2: ปัญหาอะไรครับครั้งนี้
1: อันนี้มีปัญหาตรงที่ขาไปนะคะเจอปัญหาแปลกๆคือระหว่างที่รอเช็คอินอยู่ข้างนอกได้มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก40ต้นๆ นะคะแต่งชุดสูทอย่างรู้เลยเดินมาหาบอกป้าครับป้าจะไปไหนจะไปต่างประเทศเหรอ
3: เป็นคนไทยเหรอ
1: ค่ะคนไทยค่ะแต่งตัวสุภาพหน้าตาดีผมนี่เรียบแป้เลยบอกว่าเดี๋ยวฝากของไปหน่อยเธอเดี๋ยวจะมีคนมาเอาทีนี้ป้าก็มาคิดดูเอ๊ะญาติก็ไม่ใช่ไม่เคยเห็นหน้าแล้วเขาก็สุดรู้อย่างนี้จะมาฝากเราทำไมทำไมเขาไม่เสียค่าพัสดุหรืออะไรไปอย่างนี้ใช่ไหม
2: ไม่น่าไว้วางใจ
1: ใช่เราก็รู้สึกแปลกๆในใจแล้วว่าเองไม่เข้าท่าแล้ว
2: แล้วรับไหมครับ
1: ไม่รับ
2: ไม่รับฝากนะฮะโอ้โชคดีไปที่ไม่ได้รับเพราะเราไม่รู้ว่าในนั้นเป็นของผิดกฎหมายหรือเปล่าเนาะ
1: อ
2: ันนี้คือครั้งไหนครั้งที่3หรือที่4
1: ครั้งที่4
2: ครั้งที่4แปลว่าครั้งที่3ไปนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลย
1: ไม่มีปัญหา
2: แล้วครั้งที่3กับที่4ที่ไปฮ่องกงเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องนายจ้างแล้วนะฮ
1: ะ
2: ไม่ใช่เรื่องงานผิดประเภทแล้วแต่เป็นเรื่องแปลกๆในสนามบินนะครับครับมาถึงครั้งที่5แล้วครับมีปัญหาอะไรมั้ยครับ
1: ครั้งที่5ไม่มีอะไรค่ะสะดวกโยทินสบายเลย
2: ที่กลับไปที่ไต้หวันครั้งนี้เป็นงานอะไรที่ไปครั้งที่5
1: ก็ลงทออีกค่ะเพราะว่ารู้สึกจะเหมือนถูกชะตาแหละก็ลงทอ
2: แล้วเกินเพราะว่าจะทํางานเป็นระบบเรื่องงานเป็นเวลาถนัดแบบนี้มากกว่า
1: ถนัดแบบนี
2: ้เป็นบริษัทเดิมมั้ยเนี่ยไอ้3 4ครั้งหลังเน
1: ี่
2: ย
1: ไม่ค่ะไปแต่ละจังหวัดในประเทศนั้นแล้วก็คนละที
2: ่คนละ
1: บริษัทที่หางานด้วย
2: เป็นคนละบริษัทหมดเลยทีนี้ท้ายที่สุดนะฮะคุณป้าอยากรู้เรื่องอะไรที่จะถามทนายวิรัติจากประสบการณ์5ครั้งที่ผ่านมา
1: อ๋อค่ะคือป้าอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับว่าการเลือกงานหรือเลือกบริษัทที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนี้จะดูอย่างไรจะทำอย่างไรให้มันถูกต้องนะคะ
2: ให้ไว้ใจได้
1: ให้ไว้ใจได
2: ้ไม่ส่งเราไปทำอย่างอื่นที่เราไม่ได้อยากทำนะ
1: ใช
2: ่ๆครับมีเรื่องอื่นอีกไหมครับที่อยากรู
1: ้แล้วก็เรื่องให้ระวังเกี่ยวกับว่าสิ่งของที่แปลกปลอมที่เขาจะฝากหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: คืออยากจะรู้ว่านอกจากอันนี้มีอะไรอีกที่ให้ระวังเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: อ๋อครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับ
1: ไม่แล้วค่ะ
2: ไม่แล้วนะฮะ สองเรื่องที่ คุณป้าวันอยากรู้นะฮะเดี๋ยวผมส่งต่อไปยังทนายวิรัติให้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณป้าวันที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในรายการของเราขอบพระคุณมากนะครับ ไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงน
4: ก็วันเคยไปทำงานต่างประเทศ5ครั้งครั้งแรกไปที่ไต้หวัน2

0: ีไม่มีปัญหาอะไรครั้งที่2ไปที่ไต้หวันอีกจึงทำสัญญาว่าไป2ปีในโรงงานอุตสาหกรรมแต่จะต้องจ่ายค่ามัดจำ 90,000 บาทโดยยืมญาติมาก่อนแต่เมื่อไปถึงกลับให้ไปขายของในเวลากลางคืนทำได้4เดือนป้าวันก็ขอกลับเนื่องจากงานเลิกดึกทำให้ป่วยป้าวันจึงไปคุยกับนายจ้างเพื่อขอกลับเลยได้รับค่าแรงที่ทำงาน4เดือนจำนวน 40,000 บาทแต่เนื่องจากกลับก่อนหมดสัญญาจึงต้องหาเงินไปใช้ญาติอีก 50,000 บาทเพื่อให้ครบ 90,000 พอป้าวันกลับมาถึงก็ไปโวยวายกับบริษัทที่จัดส่งและขอเงินคืน 50,000 บาทไม่งั้นจะเอาเรื่องไปฟ้องสื่อมวลชนบริษัทจึงยอมจ่ายคืนให้ตามจำนวนไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาอะไรพอครั้งที่4ไปฮ่องกงเพื่อไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กระหว่างที่อยู่ที่สนามบินมีชายไทยใส่สูทแต่งตัวดีมาฝากของให้ไปให้คนที่ปลายทางแต่ประวันรู้สึกไม่ดีจึงไม่รับฝากพอมาถึงด่านตรวจก็ถูกตรวจค้นอย่างละเอียดทุกครั้งที่ไปจะเป็นคนละบริษัทจึงสงสัยว่าการเลือกงานหรือบริษัทที่จัดเราจะมีวิธีการดูอย่างไรให้ไว้ใจได้และมีข้อควรระวังในการไปต่างประเทศอย่างไรบ้าง
1: ช่วงทนายคลายฉงน
2: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วทรายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
3: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
2: ค่ะพี่วิรัติค่ะเรื่องราวของประวันถามพี่วิรัติก่อนเลยค่ะว่าวิธีการที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนะคะมีวิธีคัดกรองที่รับสมัครงานยังไงที่ทำงานยังไงให้เราไม่โดนหลอกแบบประวันนะคะ
3: คือจริงๆต้องชื่นชมประวันนะครับที่มาเปิดเผยความเป็นจริงให้นะครับส่วนใหญ่เราไปทำงานเมืองนอกตอนที่ผมไปอยู่จะทราบดีนะครับคือว่าเวลาที่คนที่ไปทำงานเมืองนอกเนี่ยเขากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าผู้สบายดีมากนะครับ
2: ร่ำรวย
3: ร่ำรวยนะครับจริงๆแล้วการไปทำงานในต่างประเทศต้องยอมรับจริงๆยิ่งถ้าเราไม่มีเรื่องภาษาที่ดีนะครับเราไม่มีวิชาชีพนะครับเราไปแบบบางคนจบปริญญาตรีในเมืองไทยด้วยซ้ำแต่เราไม่มีวิชาชีพอะไรเลยนะครับทำงานหนักมากนะครับแล้วก็เงินเดือนมันไม่ได้พอจะแบบเยอะแยะมากมาย
2: คือเราต้องเก่งวิชาชีพเฉพาะที่เป็นทักษะแบบให้แรงงานของประเทศเขามาทำแทนเราได้
3: อย่างเช่นถ้าเราสามารถเป็นเชฟทำอาหารหรือว่าเราเป็นดีไซเนอร์ตัดเสื้อผ้านะครับอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างพี่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพี่เป็นวิชาชีพกฎหมายในประเทศไทยเป็นทนายความแต่พอไปพี่นู่นพี่ใช้ไม่ได้ใช้กฎหมายเขาจริงๆพี่ก็แค่เป็นใครสักคนหนึ่งซึ่ง
2: เราสามารถประกอบอาชีพทนายความได
3: ้ไหมไม่ได้เขาจะต้องมีกฎหมายเฉพาะเขาเขาก็เหมือนของเราครับเขาเองก็ไม่สามารถที่จะมาประกอบอาชีพทนายความที่บ้านเราได
2: ้ใช่เพิ่งทราบส่วนใหญ่เราไม่เห็นทนายความที่เป็นชาวต่างชาติเนาะ
3: ครับก็จะไม่มีครับเพราะว่าเป็นอาชีพสงวนตรงนี้มันก็จะไม่มีทางที่จะให้ฝรั่งเข้ามาทำได้แล้วก็เช่นกันครับเราก็ไปทำเขาไม่ได้เหมือนกัน
2: พูดถึงอาชีพสงวนออกนอกเรื่องนิดนึงอาชีพสงวนนี่คืออาชีพยังไงคะ
3: ก็มันมีตามกฎหมายเอาไว้นะครับอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างง่ายๆคือตัดผมทนายความเงี้ยนะครับเป็นอาชีพที่เขาสงวนเอาไว้คือมันเป็นอาชีพที่ต้องสงวนไว้ไม่งั้นหรือมักกุเทศเนี่ยเขาก็สงวนนะครับ คือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้คนอื่นเข้ามาทำนะครับคนในประเทศก็ไม่ต้องทำมันพอดีนะครับ
2: ก็เลยต้องมีอาชีพสงวน
3: ใช่อย่างคุณป้าเนี่ยเขายอมรับว่าร้อยฟังมันงานเป็นไงแต่ว่าวิธีการที่เราจะคัดเลือกคนที่จะไปทำงานด้วยเนี่ยผมว่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าเวลาที่ไปจะไปจริงๆเนี่ยต้องเช็คก่อนนะครับเช็คกับทางราชการนะครับเรื่องสวัสดิการเรื่องการจัดหางานในต่างประเทศเนี่ยนะครับว่าบริษัทที่เราจะไปเนี่ยมีการลงทะเบียนไว้กับประเทศไทยหรือเปล่า
2: เราเช็คได้ที่ไหนคะ
3: ก็ที่ที่งานในส่วนต่างประเทศก็ได้ครับเขาก็จะมีระบบที่เช็คว่าบริษัทนี้เป็นยังไงบ้างนะครับกรมการจัดหางานก็อันนี้ก็สามารถได้นะครับตรงนี้เขาจะมาดูเรื่องมันมีความน่าเชื่อถือยังไงนะครับและก่อนที่เราจะไปเนี่ยผมแนะนำก่อนก็คือควรจะหาข้อมูลก่อนนะครับเหมือนอย่างถ้าสมมติน้องทรายจะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเราก็ควรเช็คก่อนว่าคนที่ไปก่อนหน้าเราเป็นไงบ้างนะครับอย่างมีช่วงนึงที่คนจะชอบไปเขาเรียกไปเก็บผลไม้ใน ประเทศในยุโรปอะไรเงี้ยนะครับดูเหมือนง่ายนะจริงๆไม่ใช่เขาเหนื่อยมาก
2: แค่ไปใส่ซอยอย่างงี้เหมือนซอยมะม่วงบ้านเราหรือเปล่า
3: แต่มันจริงๆไม่ใช่มันมีทำอะไรหลายอย่างแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ได้เงินไม่คุ้
2: ม
3: หรือถ้าได้เงินคุ้มเนี่ยต้องบอกว่าเอาง่ายๆเราไปทำงานที่นู่นอย่างสมมติว่าวันหนึ่งสัก30 40เหรียญเนี่ย
2: ค่ะ
3: เราทานอาหารก็พอๆนะครับเพราะของเขาเนี่ยแค่เค้าเรียกนะแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นนึงเนี่ยก็เกือบ 2-300 บาท
2: ก็เป็นเรื่องของค่าครองชีพไปอีก
3: ใช่ซึ่งไม่หมายความว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วมันจะทำให้ร่ำรวยไม่ใช่นะครับ คือเราไปอยู่ที่นู่นเขามีให้รายได้ก็จริงมากกว่าประเทศเราแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงพอสมควรเหมือนกันนะครับ
2: ป้าวันเนี่ยได้ทำสัญญาเหมือนว่าจะไปประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนสาวโรงงานบ้านเราอย่างเงี้ยซึ่งการทำงานเนี่ยเป็นเวลาทำเช้าเลิกค่ำอะไรปกติแต่พอไปถึงจริงๆถูกหลอกให้ไปอยู่ร้านอาหารร้านอาหารกลางคืนด้วยนะคะกว่าจะได้นอนตีหนึ่งตีสองแบบนี้ในจ้างมีความผิดไหมคะ
3: ก็คืออาจจะผิดสัญญากันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถึงที่บอกว่า เราอาจจะต้องตรวจสอบจริงๆนะครับว่าไม่ใช่เราไปแล้วเรามันไม่สะดวกสบายนะครับการไปอย่างนี้ก็คงต้องเอาเรื่องกับทางคนที่พาไปส่วนใหญ่จะเป็นเอเจนต์นะครับเป็นเอเจนต์ในการหางานนะครับตรงนี้เราเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับ
2: ก็คือเรียกร้องค่าเสียหายกับตัวเอเจนต์เลย
3: ใช
2: ่ในส่วนนี้ประวันได้คืนมาก็คือแค่เป็นเงินก้อนหนึ่งเพื่อให้ประวันนำไปคืนเจ้าของกิจการที่ประวันทำงานอยู่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วอันนี้ประวันทำผิดขั้นตอนไหมคะพี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำไหมถ้าเป็นกรณีแบบประวันว่าประวันควรจะทำยังไงดี
3: ก็ทำอย่างนั้นก็คือเรียกร้องเขาก็คืนได้นะครับแต่ว่าก็จริงๆแล้วเรามันคือปลายเหตุละจริงๆควรจะก็คือตั้งแต่แรกแล้วควรที่จะคัดเลือกคนที่จะเป็นเอเจนต์ให้เราอ่ะคนที่พาเราไปทำงานเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเราทำโดยไม่รู้เนี่ยหรือว่าผมเชื่อว่าทีนี้ข้อมูลมันหาง่ายครับว่าเขาเคยมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับ
2: แล้วป้าวันอยู่ดีๆเนี่ยจะกลัวว่านายจ้างจะมาเอาเรื่องย้อนหลังอันนี้นายจ้างป้าวันมีสิทธิ์มาเอาเรื่องป้าวันย้อนหลังในกรณีนี้ได้ไหมคะ
3: คือถ้ามันมีความผิดอะไรก็ว่าอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีฟังจากตัวนี้คือป้าวันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจป้าวันมากกว่า
2: ป้าวันก็หมดกังวลเรื่องนี้ไปได้เพราะว่าไม่น่าจะเอาผิดป้าวันได้และในตัวของเอเจนต์เองเนี่ยใส่สงสัยอยู่ในเรื่องของการชำระเงินคือเราต้องมีค่าในหน้าให้เหรอคะตรงนี้ค่าในหน้านี่ถือว่าเป็นเงินที่ถูกกฎหมายไหมคะที่รับจาก
3: ก็ถูกครับคือเขาก็หักจากเวลาที่เราไปทำงานต่างประเทศเราบางทีเขาก็จะเป็นคล้ายๆว่าคล้ายๆเป็นจัดหางานแบบระหว่างประเทศนะครับพวกนี้เขาก็จะมีเส้นสายหรือว่าเขาจะมีเขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วครับ
2: ก็คือไม่ถือว่าบริษัททำผิดกฎหมายย
3: ัง
2: ไงเพราะว่ารายได้ของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้หรือเปล่า
3: ใช่ใช่เป็นรายได้หลักเขาเลยแหละนะครับ
2: แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะพี่วิรัตคะ
3: ครับ
2: ที่ป้าวันโดนแต่ว่าคือไม่ได้พลาดท่าเสียทีไปซะทีเดียวมีคนฝากของขึ้นเครื่องบินค่ะ
3: ครับ
2: ตรงนี้พี่วิรัตมีข้อคิดเห็นยังไงบ้างคะ
3: คือไม่ว่าจะฝากของเครื่องบินหรือว่าฝากของให้ไปให้คนที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นประเด็นตลอดมาเลยนะครับคือมันมีคนหนึ่งคือเขาเคยไปเป็นต่างประเทศคือเป็นประเทศฮ่องกงแล้วกันคนไทยนี่แหละนะครับไปรับฝากของ
2: ไปเที่ยวเฉย
3: ๆแล้วพอดีมีคนฝากจะเข้าห้องน้ำ
2: อ
3: ัน
2: นี้ไม่ได้ฝากเครื่องนะฝากถือเฉย
3: ถือเฉยเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำไอ้นี่ก็ถือครับ
2: เป็นคนดีไง
3: เป็นคนดีครับพอถือเสร็จปั๊บปรากฏว่ามีทางตำรวจของที่ฮ่องกงมาคุมตัวเปิดออกมาสลบเลยครับทั้งกระเป๋านี่เป็นยาเสพติดทั้งกระเป๋าเลยแต่ยังไม่ออกจากคุกเลยครับ
2: ตายไม่ได้ทำเองด้วย
3: ไม่ได้ทำตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยเวลาต่างประเทศเนี่ยต้องฝากใครจะฝากผมไปที่อเมริกาหรือฝากไปที่ไหนผมบอกไม่ต้องฝากผมไม่รับฝากทั้งรวมทั้งครอบครัวเลยน
2: ะ
3: ผมไม่ต้องฝากไม่รับฝากใครเพราะผมจะไม่รับฝากเลยจริง
2: ๆ
3: เพราะอันตรายครับอย่างเช่นในบางอย่างเข้าในประเทศอเมริกาเนี่ยบางอย่างเขาห้ามเอาเข้าเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นมีอะไรนะมีรถหมู
2: อ้าวทำไม
3: ห้ามเอาเข้านะครับเราพกไปอันตรายบางอย่างเข้าไม่ได้ครับเพราะนั้นเราคงต้องระมัดระวังนะครับบางทีไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องต่างๆเพราะเราไม่รู้ว่าในนั้นเขาจะสอดไส้อะไรหรือเปล่าเรากลับจะต้องมาเดือดร้อน
2: ถึงแม้จะเป็นญาติสนิทกันฝากก
3: ็ใช่ผมจะไม่รับฝากใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเราไม่รู้เราอยู่เมืองต่างประเทศเราไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะครับกฎหมายเราหยุดหน้าสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิเท่านั้นถูกไหมครับ
2: ถ้าจะไปต่างประเทศหรือว่ารับฝากของใครตรงนี้ต้องดูให้ดีเลยนะคะปฏิเสธอย่างเดียวเลยนะคะไม่รับฝากเท่านั้นนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองด้วยนะคะและส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
4: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตด้วยนะครับเรื่องของการจ้างงานผ่านไปแล้วแขกคนที่2เรามีปัญหาเรื่องการทำงานเหมือนกันเป็นการทำงานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook นะครับเรื่องราวของเขาเป็นยังไงมาคุยกับเขาเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
5: จันทิมาซับมั่นค่ะ
4: ชื่อเล่น
5: กระแตค่ะ
4: กระแตอ่ะปัญหาของกระแตเป็นยังไงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย
5: มาชักชวนในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีบริษัท
4: ชักชวนยังไงฮะเล่าขั้นตอนการชักชวนของเขาให้เราฟังหน่อยครับ
5: มาผ่านทางแชทอะค่ะมาชักชวนไป
4: ในอินบ็อกซ์เราเงี้ยเหรอ
5: ใช่ค่ะมาทำงานแล้วได้เงินเดือนเยอะแต่ไม่ระบุว่าเงินเดือนเท่าไหร
4: ่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต
5: ใช่ค่ะแล้วก็ไปข้างนอกด้วยค่ะ
4: ข้างนอกคืออะไรฮะไปทำอะไร
5: ไปเดินตามจุดอย่างเงี้ยค่ะ
4: ไปเพื่ออะไรลองเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อย
5: ไปแนะนำสินค้า
4: ขายด้วยไหมหรือแค่แนะนำ
5: ขายแนะนำด้วยแค่ขายด้วยค่ะ
4: สินค้าประเภทอะไรบ้างครับยกตัวอย่างหน่อยครับ
5: พวกอาหารเสริมค่ะแล้วก็ยาขาวกินแล้วขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: อ๋ออาจจะไม่ได้ผ่านอย.อะไรพวกนี
5: ้
4: ยาลดความอ้วนลดน้ำหนักผิวขาวไวที่เราเห็นโฆษณาเยอะๆใน Facebook เนี่ยนะก็คือเชิญชวนมาแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยรายได้มันน่าจะเยอะนะเห็นบอกว่าค่าตอบแทนสูงก็เลยตัดสินใจไปทำกับเขา
5: ใช่ค่ะ
4: พอไปจริงๆเนี่ยเขาให้กระแตทำอะไรบ้างเราอยากรู้มานานแล้วไอ้ชักชวนทำงานผ่าน Facebook มีรายได้เพิ่มมหาศาลเนี่ย
5: แนะนำพูดคุยกับลูกค้าว่ากินแล้วมันดีนะ
4: แล้วอยู่ๆสมมุติอ่ะผมเดินผ่านไปผ่านมาในที่แหล่งชุมชนอย่างเงี้ยกระแตเดินมาหาผมจะเชื่อได้ไงเนี่ยเมื่ออยู่ๆเป็นใครก็ไม่รู้มาแนะนำหรือแบบอยู่ๆมีคนมาแนะนำเนี่ยกระแตจะเชื่อเหรอ
5: ไม่เชื่อค
4: ่
5: ะ
4: ใช่ไหมเรายังไม่เชื่อเลยแล้วเรามีคนเชื่อเราไหม
5: มีอยู่ค่ะ
4: ก็มีด้วย
5: ใช่ค่ะ
4: ตัดสินใจควักเงินซื้อก็มี
5: ค่ะ
4: อ๋อแล้วทำงานในรูปแบบไหนฮะเขามีออฟฟิศมีอะไรไหม
5: ไม่มีค่ะเหมือนว่าเขาเป็นบ้านมีบ้านส่วนตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้วไงฮะเราทำอะไรยังไง
5: แล้วคือเหมือนว่ามีคนมาซื้อเขาก็เอาสินค้าให้
4: คือมีสต็อกสินค้าอยู่ในบ้านนั่งทำงานก็เล่นเฟซในบ้านเขา
5: ใช่ค่ะ
4: เวลาจะออกข้างนอกก็ไปกับเขาเงี้ยเหรออ๋อทำอยู่กี่เดือนได้ครับ
5: 2เดือนค่ะ
4: เดือนแรกผ่านไปไม่ได้ตังค
5: ์ใช่
4: เขาระบุไหมว่าเอ้ยกระแตเราจะจ้างให้เดือนละ 20,000 ถ้าขายได้เท่านี้จะให้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายมีการบอกอะไรแบบนี้ไหมครับ
5: ไม่มีค่ะ
4: ไม่มีเลย
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วทำไมยอมทำอ่ะตอนแรกในเมื่อเขาไม่ได้บอกอะไรไว้เลย
5: ก็คิดว่ารายได้เยอะก็เลยอยากไปทำ
4: อยากรู้ว่าไอ้ชั่วเยอะมันเท่าไหร่เนาะ
5: ใช่ค่ะ
4: นี่ก็อยู่เปล่านะไม่ตังค์ใช้แล้วพอผ่านไปเดือนแรกเนี่ยพี่ถามจริงกระแตเอะใจไหมว่าเฮ้ยทำไมไม่จ่ายเงินเราวะ
5: เอะใจค่ะ
4: แล้วไม่ทำต่ออ่ะ
5: ก็คิดว่าเดือนที่สองเขาน่าจะให
4: ้อาจจะแบบหมุนเงินอยู่นะนี่มองโลกในแง่ดีโลกสวยอาจจะหาเงินมาไม่ทันเดี๋ยวเดือนที่สองให้แน่ปรากฏว่าผ่านไปอีกเดือนนึง
5: ไม่ได้
4: ก็ไม่ได้อีกนะครับทำไมไม่ทนต่ออีกเดือนนะคราวนี
5: ้ไม่แล้วค่ะ
4: ไม่ไหวแล้วนะ
5: ใช่ค่ะ
4: ทำไงฮะตัดสินใจ
5: หนีค่ะ
4: หนีมาเลย
5: ค่ะ
4: คือเหมือนออกจากบ้านหลังนั้นมาเลย
5: ใช่ค่ะ
4: ที่นั่นอยู่ที่ไหนกรุงเทพหรือ
5: กรุงเทพค่ะ
4: กรุงเทพอ๋อจริงๆเราอยู่ที่สระแก้ว
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ไปทำงานที่กรุงเทพเลย
5: ใช่ค่ะ
4: ค่ารถค่าหออะไรเขาดูแลให้บ้างไหม
5: ของเราเองค่ะ
4: เราออกเองด้วย
5: ใช่ค่ะ
4: โหนี่โดนหลอกอย่างแท้จริงนะฮะสองเดือนผ่านไปตัดสินใจไม่ไหวแล้วกลับสระแก้วดีกว่า
5: ค
4: ่
5: ะ
4: แล้วได้เขามีการตามตัวเราไหมฮะ
5: ไม่ค่ะ
4: ไม่ตามด้วย
5: ค่ะ
4: เหมือนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพอเรารู้ทันก็แยกย้ายกันไป
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วไปหลอกคนอื่นต่ออย่างนี
5: ้
4: นะครับสิ่งที่กระแตอยากรู้วันนี้อะไรดีครับ
5: ทำยังไงถึงทำงานยังไงถึงปลอดภัยแล้วถูกวิธี
4: ถูกวิธีก็คือไม่ถูกหลอก
5: ใช่
4: แล้วไม่ให้เราไปหลอกคนอื่นต่อด้วยนะเพราะบางทีเฮ้ยเราตกเป็นเครื่องมือแล้วเราไปหลอกคนอื่นก็จะมีคนแบบกระแตเนี่ยโดนหลอกนับไม่ถ้วนตามมานะครับ
5: ใช่ค่ะ
4: ซึ่งอันนี้เป็นภัยสังคมมากๆเลยนะฮะอยากรู้เรื่องนี้เลย
5: ค่ะ
4: ขอบคุณน้องกระแตมากๆสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
0: กระแตถูกชวนทำงานในอินเทอร์เน็ตผ่านช่องแชทของทาง Facebook ซึ่งบอกว่ารายได้ดีแต่ไม่บอกจำนวนกระแตก็หลงเชื่อเมื่อเริ่มทำงานก็ให้ขายสินค้าพวกอาหารเสริมที่ไม่มีอย.และให้กระแตชักชวนลูกค้าว่าสินค้าดีมีประโยชน์โดยบางคนก็หลงเชื่อซื้อไปโดยใช้ที่บ้านเป็นที่สต็อกสินค้าผ่านไป1เดือนกระแตก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้าง แถมยังต้องควักเงินส่วนตัวเพื่อจ่ายค่าเช่าห้องค่าเดินทางและค่ากินซึ่งข้อตกลงหรือสัญญาก็ไม่มีพอเข้าเดือนที่2

0: แตก็ยังไม่ได้รับเงินกระแตจึงตัดสินใจหนีกลับบ้านซึ่งทางคนที่ชักชวนก็ไม่ได้มีการตามกระแตจึงอยากรู้ว่าจะมีวิธีการเลือกงานอย่างไรไม่ให้ถูกหลอกและเราไม่ต้องไปหลอกคนอื่นต
1: ่อพี่วิรัติคะเรื่องราวของคุณกระแต
2: ครับ
1: คือนอกจากต้องเสียแรงไปขายของแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้ค่ะพี่วิรัติตรงนี้นี่บริษัทที่ให้น้องกระแตทำงานนี่มีความผิดไหมคะถ้าทำแบบนี
2: ้คือต้องดูก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยมีการจ้างงานจริงๆไหม อันที่หนึ่งก่อนนะครับถ้าไม่กรณีที่ไม่มีการจ้างงานจริงๆอาจจะเข้าขายช่อโกงหรือว่าอาจจะเข้าขายหลอกลวง
1: ดูยังไงว่ามีการจ้างงานจริงหรือเปล่า
2: คืออาจจะมีงานจริงๆทำแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างนะครับแต่ในกรณีที่มีงานให้ทำแต่ว่าไม่เขาเรียกไม่จ่ายค่าจ้างเนี่ยตัวนี้ก็จะผิดสัญญาทางแพ่งคือผิดสัญญาเรื่องแรงงานไปนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเวลาที่เราจะไปสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องยอมรับจริงๆทนายเองก็เคยโดนนะนะครับก็คือผมก็เขาเรียกมีคนแบบเรียกไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไปก็จริงๆแล้วก็บางทีก็ไม่มีอะไรนะครับบางทีเดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะนะครับแบบโพสต์ว่าเป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ย
1: ขนาดนั้นเลย
2: จริงก็ขายประกัน
1: ถ้าไม่ตรงกับที่เขาโฆษณาปุ๊บเรามีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ไหมคะเมื่อเราไปสมัครแล้วอ้าวบอกจะให้เราไปเป็นผู้บริหารสุดท้ายให้เราไปขายประกันชีวิตตรงนี้ฟ้องร้องเขาเลยได้ไหมคะ
2: ก็ไม่ถึงกับฟ้องร้องได้เพราะว่าก็เขาบอกบริหารกันนะบริหารหน่วยประกันนะครับคือตัวนี้จะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้คนหางานยากขึ้นนะครับและเดี๋ยวนี้เราเจอเขาเรียกอะไรนะหนังสือเจอคลิปต่างๆเดี๋ยวนี้รวยเร็วรวยชาติหน้ารวยกันอย่างเดียว
1: รวยกันใหญ่เลย
2: คือลงทุนโดยไม่ต้องพึ่งเงินตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ตัวนี้ไม่อยากทำงานยากๆแล้วอยากทำงานเร็วๆได้เงินเร็วๆไม่มีหรอกนะครับมีแต่ต้องเริ่มต้นแล้วก็ต้องศึกษาเรียนรู้ก็เลยไปสมัครไอ้แนวเนี้ยพวกนี้ก็ฉลาดครับก็มาโพสต์กันใหญ่เลยว่า
1: ขายฝัน
2: ได้เงินเร็วได้เงินมีเขาเรียกภาษาอังกฤษ passive income ก็คือมีรายได้ตลอดชาติตลอด
1: โดยที่ไม่ต้องออกแรง
2: เดี๋ยวนี้หลอกกันเยอะมากจนผมว่าเดี๋ยวนี้มันเยอะมากจริง
1: กว่าเราจะไป passive income ได้เราต้อง active income ก่อน
2: ใช่จนถึงขั้นเราสร้างเขาเรียกสร้างทรัพย์สินละให้ทรัพย์สินมันดูแลตัวมันเองจะทำได้นะครับ
1: ค่ะน้องๆที่จบใหม่ก็ระวังให้ดีอย่าไปหวังกับโฆษณาพวกนี้มากนะคะเพราะว่ายังไงงานเราก็ต้องทำเพื่อแลกกับเงินไม่มีอะไรที่สบายๆแล้วได้มาได้เลยเนาะตรงนี้ในส่วนของคุณกระแตเนี่ยไปขายเครื่องสำอางพี่วิรัติคะแล้วถ้ามีคนซื้อน้องกระแตไปซื้อคุณกระแตไปปุ๊บใช้เครื่องสำอางแล้วแพ้ค่ะผื่นขึ้นอย่างที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตหน้าพังเสียโฉมอย่างนี้คนผู้บริโภคเนี่ยมาฟ้องน้องกระแตได้ไหมคะ
2: ก็อาจจะมีส่วนร่วมได้แล้วก็คือเราเองจะไปทำงานก็ตรวจสอบนะครับเพราะว่าเราเป็นคนเสนอขายแต่ว่าบริษัทไม่ได้มาอยู่กับเราด้วยไงฮ
1: ะ
2: มันก็คือคนขายเนี่ยเขาดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีกับน้องเขาก่อนแหละครับเพราะบางทีลักษณะพวกขายเครื่องสำอางอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่มียี่ห้อบ้างมันเป็นแบบลักษณะว่าผลิตจากโรงงานแล้วมาขายเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวัง
1: อันนี้ยังดีหน่อยไม่จ่ายเงินเดือนแต่ว่าก็ไม่ได้เรียกเงินจากน้องจากคุณกระแตไปอย่างที่ท
2: ร
1: ายเคยเจอตอนเรียนจบใหม่ๆนะคะมีการเรียกเก็บเงินด้วยในการสมัครงานตรงนี้บริษัทมีความผิดไหมคะ
2: คือโดยปกติแล้วเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าห้ามให้บริษัทเนี่ยเรียกเงินจากลูกจ้างหรือว่าคนมาสมัครงานห้ามเลย
1: มีสัญญาด้วยนะว่าถ้าทำงานไม่ครบปีแล้วลาออกก่อนยึดเงินตรงนั้นเลยค่ะพี่วิรัติ
2: ครับมันทำไม่ได้ครับมันทำไม่ได้เลยเพราะว่าคุณจะไปยึดเงินหรือคุณจะไปให้เขาค้ำประกันอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับห้ามทำยกเว้นว่าเป็นหน้าที่ที่ตำแหน่งสำคัญเช่นบัญชีการเงิน
1: ใช่เขาอ้างว่าเราต้องทำงานที่สัมผัสกับเงินตลอด
2: ก็ต้องมาดูนะครับแต่โดยหลักแล้วคือห้ามเหมือนค้ำประกันหรือว่าเรียกเงินไม่ได
1: ้แต่สัญญาในสัญญาไม่ได้บอกว่าค้ำประกันนะเป็นบอกว่าค่าตัดชุดค่าตัดแบบฟอร์มแต่จริงๆแล้วพูดกับเราอีกแบบนึงนะคะ
2: ใช่ก็ตรงนี้ถ้ามันไม่ถูกต้องเราสามารถร้องเรียนได
1: ้
2: สวัสดิการแรงงาน
1: ตรงนี้ผ่านมา10กว่าปีแล้วใครจะสามารถกลับไปฟ้องได้ไหม
2: ไม่ต้องร้องแล้วครับผ่านมานานละ
1: ค่าเงินนี่เปลี่ยนเป็นครึ่งต่อครึ่งไปแล้วนะคะก็คือทำบุญให้เขาไปแล้วกันเนาะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัติเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัติ
3: ครับ
1: ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะถ้ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัติได้เลยค่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai

0: วัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือรักนั่นเองครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะ

0: ศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับในหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
0: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิ่ม
0: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
1: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
1: แบบนี้นั่นเองนะครับ
0: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
1: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
0: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแซน
1: อ๋ออุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียนต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจางอีกครั้งนะคะจางต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: ช้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: ช้าง
0: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: สร้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: สร้าง
0: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
1: ฮัก
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: หลัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: หลัก
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ฮัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: ฮัก
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
1: ป
0: ้อภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: พ
0: ่ออีกครั้งค่ะ
1: พ
0: ่อและภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: พ่ออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียน
1: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมี

0: การเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ยิ่ง
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ยิ่ง
0: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือเยาว์ผู้หญิงนั่นเองครับก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงเหนือนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ใหญ่
0: อีกครั้งนะครับ
1: ใหญ่
0: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: ยาว
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ยาว
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: โรงเรียน
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: โรงเรียน
0: ใช่ละครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮืออ
0: ีกครั้งนึงนะครับ
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮือ
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: รู
0: ้หรือ
1: ฮู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ลู
0: ่หรือ
1: ฮู้
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนกฮูกนั่นเองครับคำต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคำว่าช้างในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ช้าง
0: อีกครั้งนึงนะครับใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่าช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชู้ครับผมชู้ในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: สู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สู้
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ชาย
0: อีกครั้งนะครับ
1: ชาย
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ราบ
1: อีกครั้งนะคะ
0: กราบ
1: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากราบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ข้าม
1: อีกครั้งนะคะ
0: ข้าม
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานมีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ตรง
1: อีกครั้งนะคะ
0: ตรง
1: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีคำควบกล้ามรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้ว
1: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ล้วย
1: อีกครั้งค่ะ
0: กล้วย
1: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ามรอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ามรอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ปลา
1: อีกครั้งนะคะ
0: ปลา
1: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซน
0: อ๋อไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ามลอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกงภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: แกง
1: อีกครั้งค่ะ
0: แกง
1: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกงในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ามวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ามวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: แขน
1: อีกครั้งนะคะ
0: แขน
1: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ามวอแหวนนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกๆถิ่นเลยนะครับคุณนิ่มแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
1: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
0: ใช่แล้วครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว้าวออกเสียงพร้อมกันค่ะว้าวว้าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
0: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณนิ่ม
1: โกหกนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับเกือบเกือบก็คือ
1: รองเท้านั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
1: วิ่งนั่นเองครับ
0: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
0: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
1: พูดนั่นเองครับนักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าทรงถูกไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าทรงนั่นเองครับ
1: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณครูนิ่ม
1: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
0: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮักนั่นเอง
1: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือ ขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
1: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่างัวมีนักเรียนคนไหนทราบ

0: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิม
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
0: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิมได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
1: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
0: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
1: เฉลยเลยไหมคะคุณแฟน
0: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกวยกวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกรวยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกวยคำที่สองก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: มีอะไรหายไปคะคุณแซน
0: เราจะสังเกตเห็นว่า
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับก็คือคำควบก้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่2กันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณครูนิมใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
1: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
0: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะคะนักเรียนเราออกอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
0: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ล่ะครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นควบที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นควบนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเงี้ยวเงี้ยวใช่แล้วครับ

0: าษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเงือกก็คือคำว่าเง่านั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
1: บ้านใช่ไหมคะครูแซน
0: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูนิมที่ไหนมีธงนะ
1: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
0: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงลอลิงนั่นเองครับ
1: ต้องหรอค่ะ
0: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูนิมได้พาทำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
1: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
0: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานและก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ป้ากับข้าวมื้อนี้เป็นแต่แซ่บแท้แกงเห็ด
1: สิจังได๋ลูกแยกจบมาแล้วไปสมัครงานอีหยังถ้าเป็นมื้อนี้มันยังหายากอยู่แยกจบกฎหมายมากสิเอาไปสมัครอีหยังได้แล้วล่ะลูก
2: ผมว่าสิลองไปสมัครงานราชการเบิ่งแม่เพราะซุมื้อเนี่ยอำเภอของเฮาน่ะก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ได้ยินข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยเกิดเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งนะครับแม่

0: แบบเงียบๆบ้านว่ามีโครงการที่แปลเล่นสาธารณอำเภอการค้ากันไทยที่จะเริ่มเรื่องสิ่งนี้แต่พออยู่ก็สิดีใจลูกลูกได้เห็นงานราชการต้องแท่มแผ่นดินรักใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเถอะ
1: ครับแม่

0: สวัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิทีแรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หร
0: ออ
1: ืมแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยได้มีการมีงานทำสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มแบบหัวหน้าทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมนะครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเด
1: ี๋
0: ยวพี่จัดการต่อเองมา
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอ้านิว
0: ครับผม
2: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซเน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
2: โอ้ยนั่งรถมาจากบ้านมาร้านพี่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
2: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
2: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
2: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: มาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
1: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
0: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
1: ครับผมเจอครับผมครับ
2: ทำไมไม่ได้อ่ะ
3: ไม่ได้เสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลา
3: เมื่อเสียเวลา
2: เสียความรู้สึกมาก
5: เอกสารเรียบร้อยนะครับจักเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
1: ครับผม
5: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
1: อ้าวก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
5: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเอาเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
7: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเนี่ยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
2: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งจากจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
3: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะถ้าลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกับเขาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้
7: ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
2: ใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
3: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
8: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
2: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
8: ป่ะพวกเรางั้นผมก่อน
7: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะโอเค
9: แต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามี
10: แล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
2: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
10: แต่คิดๆดูเราน่าจะลองสู้ดูดีไหมว่าอย่างน้อยเราก็มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
9: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งาน
10: แต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือแล้วล่ะ
9: งั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่ม
10: เราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้นแหละ
2: อะไรอ่ะ
9: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมคร
1: ับ อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเลยพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุริพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานศาลปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอาร์มเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอยู่แล้วเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: ตำแหน่งอะไรครับ
3: รัฐธนาคุณชมครับ
4: สมัครตำแหน่งอะไรคะ
5: ตำแหน่งนิติกรครับผม
4: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ

0: 柳山冬林队。
1: 好。
0: เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: พี่ชาพี่ชา
3: น้องครับ
4: ครับ
3: สุทธิพงศ์สุขสร้อยใช่ไหมครับ
4: ครับผม
3: ได้มีเอกสารหรือเปล่าครับ

0: สวัสดีจ้าเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อของห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วีวีวีวีวี
1: พออยู่ได้ในแล้วสีลุง
2: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้ะเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
2: รู้ๆกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเข้า
1: ๆจ้ะ
2: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเข้าสิลูก
3: ขอบคุณ
1: ขอลูกขอบใจ
2: จ้ะ

0: สีรุ้งเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไปอยู่นะซ้อมเริ่มจะนั่งคิดไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆลุง
1: จ้าแม
0: ่สีรุ้งอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ใครกล้าทำมาจะเด็ดเฮ้ย
1: เอ็งชื่ออะไรวะแต่งตรงนี้จะไปไหน
0: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณไม่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
2: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
1: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสีนี้แม่หนูเกลียดสีนี
1: ้สีรุ้งน้องคือลูกน้องคือหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละนอนซะ

0: อะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีรุ้งแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
2: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลย
1: มึงพูดนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวกันจ่ายอดจ่ายอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ๊ะอ๋อสีรุ้งเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายอดไปใจเย็น
3: นะเจ๊
0: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันหรือจ่ายอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
3: ๋อสีรุ้งนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
0: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
3: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้นสิ้นเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่แล้วจ้ะ
0: จ้ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมหมดตั้งแล้ว
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุงไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปกันนะลูกเร็ว
3: แม่หนูลืมถุงลูกอม
2: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: ไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
1: สีลุงไอ้สีลุงออกมาไอ้สีลุงมึงออกมาไอ้สีลุง
0: สีลุง
1: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกู
0: น
1: ่ะ
0: สีลุง
1: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
0: อย่าก
1: ูบอกให้วางไม่วางใช่ไหม

ลำบากนะลูก

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ดีครับซีรีส์วิถีคนเรายังอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาสุขสันต์ไกด์คนเดิมคนนี้ครับ
1: งานแต่งงานเป็นงานที่สำคัญที่สุดของคนกัมพูชานะครับซึ่งเป็นงานที่จะต้องจัดแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานสำคัญของครอบครัวของตระกูลเขาด้วย
0: และลงไปที่โตนเลสาบสถานที่ที่เป็นแหล่งหาปลาที่สำคัญของชาวกัมพูชาไปดูว่าหน้าน้ำกับหน้าแล้งนั้นชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างไร
1: มันเป็นพื้นที่กว้างมากที่เป็นแม่น้ำที่อยู่กลางประเทศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดหลวงนะครับวันนี้เราจะมาดูการเตรียมงานแต่งงานนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราตั้งแต่ก่อนมาว่าอยากพาไปงานแต่งงานของที่นี่เจ้าสาวชื่อว่าไวฟงเจ้าบ่าวชื่อว่าไซลา
2: สถาบองกับปีเนี่ยนั้นบานจูเพียนกับไรนาเ
3: นี่ยตรงตามฟิสฟี
2: ไอ้บองไอ้ก็ตัวแอดกับเพลียหม
0: อทั้งสองคนอยู่กันคนละอำเภอนะครับเราเจอเขาทั้งสองก่อนพิธีแต่งงาน1วันสุขสันต์บอกกับเราว่าวิถีของชาวกัมพูชางานแต่งงานถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากที่สุดนะครับจะมีการจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ตามฐานะของครอบครัวที่บ้านเจ้าสาวก็จะเตรียมทำขนมและจัดสถานที่เหมือนกับเจ้าสาวของไทยเรานะครับ
1: นี่คือข้าวต้มมัดนะครับ
4: นี่เขาเรียกว่าขนมอะไรคะ
1: นมออนซอมจะมีไส้หมูข้างในที่เป็นหมู3ชั้นหมักเครื่องเทศนะครับถั่วอันนี้นมทำไมใส่ถั่วแล้วก็มะพร้าวขูดนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวข้าวต้มมัดเหมือนกับผู้ชายส่วนตัวขนมเทียนเนี่ยนะก็เหมือนกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับการทำพิธีที่นี่นะครับแม้กระทั่งพวกนักดนตรีคนที่มาทำพิธีให้เนี่ยเขาก็จะมีของไหว้แบบนี้ให้นะครับซึ่งจะมีอันนี้คือของสำหรับวงดนตรีนะฮะก็จะมีกล้วยมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเหมือนมีใบสีนะครับแล้วก็จะมีหมากพลูมีข้าวสารอย่างเงี้ยครับมีธูปมีเทียนแล้วก็มีสตังภาษากัมพูชาจะเรียกว่าโจม
0: โจมมาจากใบตองนี้ก็คือพานเครื่องเส้นไหว้บูชาของแต่ละอาชีพที่มาช่วยในงานนะครับ
4: แล้วเจ้าสาวอะคะ
2: เจ้าก็มองเนี่ยนะ
5: เจ้าก็มองมากมอง
2: กระถาอะไรนี่ก็สมเรียแต่สั้นไซนั่นก็จะมาจูบร้องเตียง
6: สวัสดีครับ
2: คนมาคนมาคน

0: ันนี้เป็นวันแต่งงานบรรยากาศงานแต่งวันนี้คึกคักกันตั้งแต่เช้ามืดเลยล่ะครับถึงแม้จะมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับงานแห่งความรักนี้เลยนะครับ
1: งานเนี่ยเป็นงานที่เขาพยายามที่จะจำกัดในเรื่องของพิธีของเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เนื่องจากบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในตลาดด้วยก็เลยต้องทำพิธีแค่ครึ่งวันซึ่งปกติแล้วเนี่ยพิธีของเราจะทำอยู่2วันนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราว่าพิธีแรกนั้นเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
1: เขาเรียกว่าพิธีไหว้พระอาทิตย์ตอนเช้าน
2: ะโมพุทธยาเอมังโสปริตังกัตวาโมรุเวสังปกัมปะยี
0: ที่นี่มีพิธีเยอะนะครับแต่ละพิธีนั้นคู่บ่าวสาวก็ต้องเปลี่ยนชุดกันด้วยครับ
1: ครับตอนนี้เจ้าสาวกำลังจะเปลี่ยนชุดอยู่เป็นชุดใหม่สำหรับพิธีงานขันหมากนะครับ
0: วันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเปลี่ยนชุดกันมากถึง7ชุดทีเดียว
1: ว่าเขาจะให้ความสำคัญกับพิธีเขามากเขาก็เลยมีการเปลี่ยนชุดให้เข้ากับพิธีของเขานะครับ
3: เขาเคยเปลี่ยนเยอะสุดกี่ชุดไ
4: หมปีชดพร้อมพิธีกรรม
0: รวมถึงเพื่อนของบ่าวสาวก็ต้องทำแบบนั้นด้วยนะครับ
1: เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งหมดมีเพื่อนเจ้าสาว3คนเพื่อนเจ้าบ่าว3คนทั้งหมดเป็น6คนนะครับแล้วก็จะแต่งตัวเหมือนกันอย่างนี้ทั้ง6คนเลยนะครับแต่ละพิธีก็จะเปลี่ยนในชุดของตามสีของเขาตามที่เจ้าสาวเปลี่ยนนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมเนียมเราว่าคนที่จะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้จะต้องเป็นโสดคนที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวได้จะต้องเป็นโสดเท่านั้นนะครับ
2: สมใจสมซอกสมเรียนสมยุคยูสมรักตะโกนขบุยถึงเปียบานตรงเปลกรบเวลี
0: รวมถึงท่านมหาที่ทำหน้าที่พิธีกรและเป็นผู้ที่ทำพิธีการก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยเช่นกัน
1: นี่คือท่านมหานะครับหรือผู้ที่ดำเนินการของรายการทุกรายการทุกพิธีของงานแต่งงานนะครับซึ่งท่านมหาเนี่ยก็ต้องผ่านคอร์สของรัฐบาลมาจากกระทรวงมานะครับ10วันที่พนมเปญแล้วก็มีใบเซอร์ถึงจะสามารถมาดำเนินขั้นตอนของพิธีแต่ละพิธีให้ถูกต้องได้

0: แต่ละคนก็จะแต่งตัวสวยวันนี้ก็คือจะมีชุดใหม่ก็คือจะสั่งตัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเตรียมสำหรับงานนี้เราเห็นงานในตอนเช้าจะเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมครับพิธีต่อไปก็มีบางคนก็ไปเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นญาติสนิทแล้วก็มีพิธีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเหมือนกัน
1: นะอันนี้คือเปลี่ยนชุดอีกรอบนึง
2: อีกรอบนึงสำหรับพิธีต่อไปกัน
1: โอ้โห
0: อันนี้เพื่อนเจ้าสาวอันนี้ของเจ้าสาวจะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากเพื่อนนิดหน่อยมากสุดคือ12ชุดมันจะอยู่ที่งานนะครับอากาธาหมอยไปจับไอ้วันนั่งดาวลีดะไอ้มอเจราอนมองไม่เนี่ย
3: บ้าม
4: าล่า
0: 1คันรถ
5: เช้านี้เจ้าเปลี่ยนชุดไปทั้งหมดแล้ว4ชุดด้วยกันนะครับและงานเลี้ยงช่วงเย็นอีก3ชุดรวมเป็น7ชุดด้วยกันแต่7ชุดที่ว่าเยอะแล้วนั้นแขกบางคู่ที่มาร่วมงานบอกกับเราว่าสมัยที่ทั้งคู่แต่งงานนั้นเปลี่ยนชุดมากกว่านี้อีกนะครับ
0: การจำมาในฐานะโดยชุดประมาณชุดใดเด้อกระทาบอกเพราะกระโดดดับปีชนได้เลยเหมือนกันครับเหมือนกันเปลี่ยนกันเหมือนกัน
6: งานน้องนุ่งแป้งกับเย็บจันเลย
7: เมียนแกนพอง
6: เมียนพอง
7: งานพอง
6: เมียนโบราณไม้พอง
7: ไทยเมียนสมัยพอง
6: โบจีเจ้าโบรอบโบรอบ
0: พี่น้องตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมในเรื่องของชุดแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะเข้าพิธีอย่างเดียวนะครับ

0: เราดีใจที่ได้มีประสบการณ์ร่วมในงานมงคลที่ประเทศกัมพูชานะครับสุขสันต์บอกกับเราว่าถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าก็ยังคงประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นทีเดียวครับ
1: เราจะเห็นว่าจะมีเจ้าสาวนั่งอยู่เจ้าบ่าวนั่งอยู่แล้วก็เพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยสำหรับพิธีตัดผมเสริมสิริมงคลไม่ได้ตัดจริงครับตัดแค่ทำพิธีเฉยๆเดี๋ยวแล้วก็ส่องกระจกให้ดูว่าสวยหรือยังนะครับแล้วก็จะมีการฉีดน้ำหอมให้เป็นการชำระร่างกายของเขานะครับสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเขานี่ให้มันล่วงลุออกไปนะครับและเอาแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นมงคลเข้ามาในตัวเขาแล้วก็จะอยู่ด้วยกันนะครับตลอดกาลบ้องอยู่อย่างนานได้ทาหนึ่งการรถนึงหนึ่งจีกูหนึ่งคะแนนยังไงเตร์ประกันจบเราไปได้
2: คือยิ้มโรลุยเนี่ยไม่ยอมอ่อยกวดอยู่ไอ้ของการตุกดะกระทากับกระเจรุมตรีอพอง
0: เราขอให้ทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับ

0: ออกจากบ้านงานแต่งเดินทางต่อไปที่โตนเลสาบซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับโตนเลสาบนั้นอาจจะพูดได้ว่าเป็นเหมือนด่างเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านเพราะว่าความกว้างใหญ่ไพศาลที่ครอบคลุมถึง5จังหวัดด้วยกันทำให้ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรการประมงก็ล้วนต้องอาศัยน้ำที่มาจากที่นี่นะครับและที่นี่มีหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมโบราณอยู่หลายพื้นที่หนึ่งที่เรากำลังเดินทางไปก็คือกำปงครกที่นี่ทำประมงในทะเลสาบเป็นหลักนะครับ
1: ทะเลสาบจะมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งเวลาเราเข้ามาที่โตเลสาบเนี่ยนะครับเราอยู่แค่ส่วนหนึ่งของโตเลสาบแต่เราจะมีความรู้สึกว่าโตเลสาบนี่เหมือนทะเลครับกว้างมากนะครับเรือลำข้างหน้านี่เป็นเรือที่หลังจากที่ปล่อยอวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนอนรอนะครับเพื่อจะเก็บขึ้นอีกรอบนึงในช่วงค่ำนะครับพี่ขวัญเนี่ยมาปล่อยตั้งแต่เที่ยง

0: แล้วก็จะเก็บขึ้นประมาณ5โมงเย็นหรือ6โมงเย็น
1: ก็นอนรออยู่
0: แล้วก็จะนอนรออยู่นี่กับคุณศรีภรรยาเห็นไหมครับ
2: ชาวบ้านทุกคนที่นี่ผูกพันกับโตเลสาเป็นอย่างมากและมีข้อปฏิบัติที่น่ารักนั่นก็คือวันพระจะไม่ออกหาปลาครับ
0: พวกไหวเพื่อรถไฟของมันชนะมาด้วย
2: คงพาเราเข้ามาในหมู่บ้านของเขาที่มีชื่อว่ากำปงพลกหมู่บ้านแห่งนี้มีความพิเศษครับที่ปรับตัวกันไปตามสภาพของน้ำที่มีในทะเลสาบนั่นก็คือทุกบ้านต้องมีเสาสูง
0: คุณสังเกตดูนะครับทุกบ้านเนี่ยจะเป็นเสาสูงไปเลยนะครับพี่กุ้งบอกว่าเสานี่จะสูงเริ่มจาก6เมตรขึ้นไปนะครับข้างล่างเห็นไหมก็จะมีอุปกรณ์การประมงอยู่ตรงใต้ถุนบ้านนะครับจะแขวนอยู่ที่เสานะครับนายกุ้งก็บอกว่าที่ทำเสาสูงเนี่ยข้อหนึ่งสาเหตุเพราะน้ำท่วมนะครับเวลาก็ทำสูงเนี่ยเวลาน้ำท่วมไม่ถึงถ้าเขาไม่ทำบ้านให้มีเสาสูงมันจะเป็นปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวันหนึ่งก็คืออาชีพหาปลาก็ต้องไปหาปลาแต่ว่าไหนก็บ้านน้ำท่วมกลับมาก็อยู่ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องทำเป็นบ้านเสาสูงไปมันจะได้ช่วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็การดำรงชีวิตประจำวันของเขาด้วยครับผม
1: จากนี้ไปจนถึงหลังคานี่โดยส่วนใหญ่ประมาณกี่เมตรครับ
3: ได้ระดับมอสหนึ่งกว่าระดับบนมา
1: แล้วเวลาท่วมมันท่วมถึงไหนคะ
0: อยู่ที่ระดับน้ำในตัวเลสาบว่าจะท่วมขึ้นมากี่เมตรบางปีก็ท่วม3เมตรบางปีก็5เมตรนะครับ
2: เสาสูงที่เราเห็นนี้ต้องเลือกมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าต้องรับกับหน้าฝนที่น้ำจะท่วมเหมือนกับถูกน้ำล้อมรอบ
1: ไม้ที่ต้องออกมาทำบ้านเนี่ยไม้เนี่ยทำไมต้องเลือกกลมๆคะ
3: ตีมอยยังเราหยดซอมมูลและนำไปหยดคลำเนี่ยหยดคลำหยดกระหยดกระไม้ดับพิเลยังดับน้อยยังดับน้อยปูย้อนหรือเลทอง
0: แล้วสงสัยไหมครับว่าทำไมบ้านที่นี่ก็ต้องมีการเอาไม้มาค้ำอย่างนี้ด้วยกันลมเวลาลมแรงมาเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยยึดไม่ให้บ้านเนี่ยเอียงบ้านเนี้ยจะเป็นระดับบ้านเหมือนกับ3ชั้นเลยนะครับ1ชั้น2แล้วก็ชั้น3เลยนะครับก็เป็นบ้านที่มีเสาสูงมาก
2: บ้านเสาสูงของที่นี่เมื่อมองไกลๆเหมือนมีถึง3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นล่างชั้นกลางและชั้นบนซึ่งภูมิปัญญาการสร้างบ้านเสาสูงแบบนี้จะมีการทำชานบ้านขั้นแต่ละชั้นแบบนี้นะครับในชั้นที่1ของบ้านเสาสูงที่นี่ยังมีการสร้างชั้นลอยขึ้นมาอีกเพื่อห้อยของเช่นอุปกรณ์ประมงรวมถึงการเก็บฟืนด้วยนะครับ
0: นี่คือตัวบ้านนะครับเวลาเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมีพระภูมิน่าจะเป็นศาลพระภูมิอยู่หน้าบ้านถ้าไว้พระภูมิข้างล่างก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ำท่วมหมดก็ยกระดับขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนก็ใช้ชีวิตอยู่บนนี้หมดเลยทุกบ้านจะเป็นสไตล์ประมาณนี้หมดเวลาเราเข้ามานะฮะหลังบ้านปุ๊บเราจะเห็นมีพื้นที่วางของส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีการแบ่งส่วนนะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวประกอบอาหารตรงนี้เขาจะใช้เป็นเตาฟืนสามารถมองเห็นบ้านหลังนู้นได้เลยมีอะไรก็คุยกันระหว่างนี้ได้เลยนะครับ
2: นักคงพาเราเดินไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีความพิเศษครับ
0: หลังนี้ครับหลังนี้จะมีความพิเศษกว่าหลังอื่นเนื่องจากว่าหลังนี้จะเป็น3หลังติดกันซึ่งเป็นพี่น้องกันสังเกตดูนะครับความพิเศษนอกจากความสูงแล้วก็คือในเรื่องของสะพานเชื่อมระหว่างบ้านทั้ง3หลังนะครับนักคงบอกว่าบ้านที่อยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่หลังที่สร้างสะพานข้ามเชื่อมกันระหว่างนะฮะอันนี้หลังที่1ที่เราเดินผ่านมานี่คือหลังที่2นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกนะครับนี่คือสะพานเข้ามาบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านหลังที่3นะครับ

0: ไม้กับใจเออมาพร่อง
1: อ๋อที่เนี่ยแม่แบ่งให้คนละแปลงคนละแปลงก็เลยทำติดกันเลยบ้านพี่หลังเนี้ยบ้านแคสสร้างตั้งแต่ปี2003ส่วนพี่คนนู้นเขาจะสร้างหมดประมาณ200,000กว่าบาทครับ
2: แม้จะสร้างบ้านสูงขนาดนี้แล้วแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนทุกปีเลยนะครับ
1: นี่คือระดับน้ำนะครับที่ท่วมเข้ามาเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมานะครับค่อนข้างจะท่วมสูงน้าบอกว่าให้ดูบ้านหลังโน้นด้านนู้นประมาณ4เมตรกว่า
3: หรือจะเรียกน้ำเต็ม
1: นะครับก็ประมาณส่วนให้ดูรอยน้ำท่วมที่เสาไฟนะครับก็ประมาณ4เมตรกว่าเขาบอกว่าอยู่ที่นี่จะต้องมีเรือหนึ่งลำเพื่อเดินทางไม่อย่างนั้นในช่วงหน้าฝนจะต้องอยู่บนบ้านตลอดจะเอาไปไหนไม่ได้เพราะมันคือน้ำอย่างเดียว
4: ก็เตรียมมังกาเตี๊ยโตมังกาชูโจเตี๊ยบกเกิดก็ตัวเชรงโดยเนบังปันโยเตเจก็จะเพื่อการเลิกเนื้อเลิกอ้อยดำใบนี่เนี่ยเรียนยี่เจ้าดำใบก็เรียบจำได้วันในตรึงจ่าดำใบก็โยยวันเตอร์เอาเลยพอดเตอร
1: ์บ้าน
4: จ่า
5: หลงริดในจองริดมาเปลี่ยนมองริดยัง
1: อ๋อค่ะ
6: เขาบอกว่าในช่วงที่น้ำท่วมมากๆเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะดูแต่ทิศลมแล้วก็จะดูคลื่นเพราะว่าเวลาลมแรงเนี่ยคลื่นมันจะสูงมาใช่ไหมครับจะกลัว
5: ค่ะ
2: นะคงบอกกับเราว่าคนที่นี่อยู่กับธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติจึงต้องปรับตัวนะครับดังนั้นบ้านแทบทุกหลังในโตนเลสาบไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลดคนที่นี่ก็ต้องพยายามปรับตัวโดยหาพื้นที่ปลูกผักในยามที่น้ำลดรวมทั้งการเก็บฟืนก็เช่นกันเราอยู่ที่หมู่บ้านกำปงพลก2วันในตอนเช้าของอีกวันนั้นเราได้เห็นวิถีชีวิตอีกแบบนึงครับเราออกจากวัดก็ได้เจอว่าชาวบ้านบางส่วนกำลังกลับจากการหาปลาอย่างที่บอกนะครับว่าคนที่นี่พึ่งพาการหาปลาในโตเลสาบมาขายเป็นอาชีพที่ทำกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ
1: เป็นการนี้เป็นเรือที่หลังจากที่กลับมาหาปลานะครับขับจากมาหาปลาก็จะเป็นเรือที่จะขนปลาเข้ามาแล้วเพื่อจะเข้าไปในเครื่องสะบัดปลาออก
2: เราปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กๆการแกะปลาตัวเล็กออกจากอวนนั้นน่าสนใจทีเดียว
1: ซึ่งตรงนี้หลังจากที่ปลาได้มาถึงบ้านแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มที่จะมีการเอาอวนเนี่ยเข้าไปในเครื่องตัวเครื่องเนี่ยมันจะหมุนนะครับโดยข้างในมันจะเป็นท่อนะครับและมันก็จะตามแรงของเครื่องนะครับเพื่อจะสะบัดให้ปลาออกจากตัวอวนนี้ไปนะครับและปลาก็ต้องไปข้างล่างเห็นไหมครับที่มีที่กรองอยู่ข้างล่างในน้ำนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกั้นไว้ทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะกระเด็นออกมานะครับน้าก็บอกว่าเขาคิดมาเพื่อที่จะช่วยตัดเวลาเพราะสมัยก่อนถ้าใช้ไม้ตีมันต้องใช้เวลา4ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกวันนี้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ
2: อย่างที่บอกนะครับว่าโตเลสาบนั้นมีขนาดที่กว้างใหญ่มากและเป็นที่รวมของปลาหลากหลายชนิดดังนั้นจึงไม่แปลกที่พ่อค้ามากมายจะมาดักซื้อปลาจากเรือที่กำลังวิ่งกลับจากการหาปลา
1: พี่เขาออกไปหาปลาตั้งแต่ 14:00 อ่ะนี่เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ได้ปลามาแล้วก็เอามาขายประมาณ40กิโลพี่ก็บอกนะครับประมาณ40กิโลยิ่งค่ำยิ่งมืดเนี่ยเรือก็ยิ่งทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พ่อค้าก็จะรับซื้อปลาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงลูกค้าประจำที่เอามานะครับขายให้เขาเนี่ยหมดนะครับสำนางซื้อปลามา17ปีสมัยก่อนพี่สำนางไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลางแบบนี้นะครับอัปเกรดจากคนที่หาปลาแล้วก็มารับซื้อขาย
2: ปลาจากโตนเลสาบนั้นเป็นที่ต้องการของคนกัมพูชาครับ

0: ไม่ว่าตลาดที่ไหนก็ต้องมีปลาจากที่นี่มาขายนักคงให้ข้อมูลเรามาอย่างนั้นนะครับ
1: น้าบอกว่าปลาที่เลี้ยงตามวอต่างๆเขาใช้อาหารในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนื้อปลาจะมีจะไม่มีความเหนียวพอส่วนปลาที่ตัวเลสับเป็นปลาธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะมีความเหนียวมีความหวานแล้วก็อาหารจะเป็นธรรมชาติโดยตรงนะครับแล้วก็อร่อย
0: สิ่งที่เราเจอมากกว่าปลาที่นี่นั่นก็คือการทำกุ้งแห้งนะครับที่นี่จะใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านทำกุ้งแห้งกัน
1: นางกิโมนบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีจะอยู่ที่ไฟจะต้องดูแลไฟแล้วก็มันค้นให้มันสุกทั่วนะครับไม่อย่างนั้นแล้วไปตากแล้วเนื้อมันจะเน่ามันจะไม่อร่อยจะเก็บไม่ได้นานนะครับกระทะนี้ใช้กุ้งประมาณ20กิโล
2: 1กิโลกุ้งแห้งเนี่ยต้องใช้กุ้งสด10กิโลได้แค่9ขีดกุ้งแห้ง
1: โอ้โห
3: ที่กุ้งที่เอามาทำนี่เป็นกุ้งที่ไปหาเองไหมคะ
4: ซิงเกต
1: อ๋อเดมิงเธอหายเครื่องมาไงเธอบ้านไฮบีมากับโลได้มี
4: เครื่องมาไงเธอบ้านแบบกับโล
1: เป็นกุ้งน้ำจืดแล้วก็เนื้อเหนียว
3: อร่อยไหม
4: เยอะเลยมือ
0: นอกจากการทำกุ้งแห้งที่เราสนใจแล้วเราก็ยังสนใจวิธีการใช้พื้นที่เท่าที่มีของพวกเขาในการตากกุ้งด้วยนะครับคือจะต้องดึงเชือกตะกร้าใส่กุ้งขึ้นมาเพื่อนำมาตากบนบ้านที่สูงสูงแบบนี้ครับสถานที่กุ้งของพวกเขามีวิวที่สวยทีเดียวด้วยความสำคัญของโตเลสาบที่มีต่อวิถีการทำกินทำให้ชาวบ้านที่นี่เองก็ช่วยกันดูแลแหล่งน้ำแห่งนี้ด้วยนะครับ
5: ยาวเป็น100กิโลไปเลยนะครับก็จะเป็นปลาน้ำท่วมนะครับที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ปลาวางไข่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีปลาเหมือนกันเพราะไม่รู้จะไปวางไข่ที่ไหนนะครับอย่าลื
0: มว่าโลกเป็นแบบนั้นเราดีใจที่ได้มาที่นี่และขอขอบคุณชาวกัมพูชาทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เรานำเสนอเรื่องราวดีๆของพวกเขาและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลือในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลือจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้

0: สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่ในเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ย
1: ว้าว
0: นานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกัน
0: รว
1: มมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
0: มาวันนี้เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งบนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลย
3: ครับ
0: มันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่เหรอ

0: แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
1: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
0: ใช่
1: ไหมคัดมาไว้ที่เรานะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเราได้ทำไม้มาตลอด
0: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
1: โอ้รุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
0: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มัน

0: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
1: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
0: ใช่
1: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของทุนเนี่ยเนียน
0: ครับ
1: ได้ความเนียนดีกว่า
0: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
2: สไตล์ใหม่ๆ
0: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
1: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
0: ใช่ครับ
1: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
0: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
1: โต๊ะประชุมเหรอ
0: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
1: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
0: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
1: ไม้สักมันเหลือง
0: ใช่ครับ
1: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
0: ใช่ครับ
1: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะเพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
0: ้ใช่ครับ
1: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
0: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
1: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
0: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
1: อะไร
0: ใช่ครับช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
0: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
1: ใช่แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
0: ่
1: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มเนี่ยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
0: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
1: แต่เราก็ยอมไง
0: ครับความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุด
1: เลยอันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
3: เขาเน้นค
1: ุ
3: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: ไม่มองแจ๊ดแจ๊ดบอกไม่ยอม
3: ใช่
0: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเพลนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักคือลายไม้สวยงามนั่นเอง
0: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไร
1: เออ
0: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
1: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
0: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
1: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็นร้อยปีหลายร้อยปีก็มีใช่ไหมเกิน50-60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหวความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
0: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
1: โอ้โหเข้มนี้เลย
0: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
1: ับ ลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดเชื้อโหด
0: ใช่ครับให้มันออก
1: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: นี่เคลือบด้านเฉย
0: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมาก
0: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
1: ครับ
3: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเออ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะแจวไม่ยอม
0: ใช่ครับ
2: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
1: ไม่ยอม
2: เป็น QC
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้ช่างครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่ไห
2: ม
0: ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้ง

0: ใบไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลา
0: ใช่
1: บางทีมาเป็นต้นแล้วมันผ่าแบบแล้วลายมันเข้ากันอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช่ครับ
1: คัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับแล้วก็เราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทํางานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทําไปวันๆอะไร
1: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ใช่ครับ
1: มีศักยภาพมากกว่านี
2: ้ให้ฉันมาทํางานอะไรเหมือนๆทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่2คนสามีภรรยา
1: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กลับกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะงานสีกันสีทั้งวันเลย
2: ครับบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละเออ
0: ใช่ครับ
1: ทําสีกันอ๋อมีแค่2คนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทํากับเราก็คือเราต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตําหนิอะไรนะครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่
1: ยอมดีกว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมความอดทนว
0: ่
1: ะเออจริงๆๆๆคุณผู้ชมคือทําเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี่ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทําเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถู
1: กมั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมควอลิตี้ของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
0: ครับจะพาไป
1: อยากเจอสามีภรรยาคุณนั้นมากเลย
0: ครับ
1: อยู่ป่ะวะแล้วมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
3: เลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
4: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
3: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทําให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทําการต่อไม
5: ้ยากไหมครับหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
3: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทําเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
6: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้กันหนึ่งแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยแล้วก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็เดี๋ยวหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการตอกกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: ุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์นึงเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่คร
0: ับ อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะอยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรอย่างเงี้ยตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ครับซึ่งช
2: ิ้
1: นใหม่
2: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่ม
3: ั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทำสีกันบ้างนะครับ นำต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงนี่บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าไอการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป๊การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นลิกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
0: ่ะไม้แทบเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
1: แบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
1: เออนี่ไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการกระโปนอ่ะเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันคุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: เคลือบอย่างเดียว
0: เคลือบอย่างเดียว
4: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
5: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
4: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
5: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
4: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
5: อ๋อรอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
4: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
5: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมช

0: ของไม้เราไม่ต้องได้ใส่สี
1: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
0: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
1: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
0: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
2: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมเป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
3: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
2: ่โป๊เดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
3: ที่เราซื้อมานะ
2: อ๋อสีนี่เราแต่งลายหามไม่ได
3: ้ครับ
2: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวนัสสีโอ๊กแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหาไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
3: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้แหละ

0: นะวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมอมรรัตน์มากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: อมรินทร์ทีวี
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: จากคดีปกครองตอนแค่แจ้งเบาะแสยังไม่ถือเป็นผู้แจ้งความนำจับคดีปกครองเรื่องนี้นายบังเอิญเป็นผู้แจ้งความนำจับผู้ต้องหากระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งนายบังเอิญเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวของตนน่าจะทำให้ตนเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนคดียาเสพติดแต่เมื่อได้มีการขอเบิกเงินสินบนและเงินรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกลับไม่มีชื่อของนายบังเอิญที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนและเงินรางวัลนายบังเอิญจึงร้องทุกกรณีดังกล่าวและได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าการให้ข้อมูลของนายบังเอิญยังถือไม่ได้ว่าเป็นผู้แจ้งความนำจับนายบังเอิญจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการจับกุมยาเสพติดกับนายบังเอิญศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้แจ้งความนำจับซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนต้องแจ้งความว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งหมายถึงว่าผู้แจ้งต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานว่าผู้ใดกระทำผิดหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดดังกล่าวตามที่เจ้าพนักงานได้รับแจ้งซึ่งจากหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีระบุว่าผู้ฟ้องคดีแต่ทราบจากนักโทษภายในเรือนจำกลางพิษณุโลกว่ามียาเสพติดยาบ้าจำหน่ายให้มัดละ 220,000 บาทโดยมีโกดังอยู่ในกรุงเทพมีนักโทษในเรือนจำเป็นผู้ติดต่อผู้จำหน่ายยาเสพติดให้ผู้ฟ้องคดีจึงได้พูดคุยติดต่อกับตำรวจเพื่อแจ้งข่าวดังกล่าวและมีการวางแผนล่อซื้อยาเสพติดอยู่หลายครั้งจนในที่สุดได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมของกลางจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีได้แจ้งถึงการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดอย่างไรตามข้อ6ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติดพ.ศ. 2537ผู้ฟ้องคดีเพียงแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้แจ้งความนำจับที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: รู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการในกรณีของการบริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเช่นการแต่งตั้งโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งการลงโทษทางวินัยผู้พิพากษาแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นคดีปกครองแต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นคดีที่ไม่

ู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนำคดีประเภทนี้มาฟ้องที่ศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับพร้อมที่จะมอบสาระที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายนะครับทั่วไปนะครับที่เราใช้สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่อง
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เหมือนเดิมค่ะ
1: ที่เดิมนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
1: แค่ไหนเรียกว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่กฎหมายก็จะมีเกณฑ์มีกติกาต่างๆเหล่านั้นว่ากรณีไหนบ้างที่สามารถทำได้กรณีไหนบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเอาไม้ไปตีสุนัขอันนี้ถึงเข้าขั้นไหมเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เนาะนะครับต้องตีกี่ทีถึงจะเข้าขั้นทารุณกรรมนะครับหรือแค่บางครั้งเห็นนะครับว่าเราฝึกสุนัข ก็จริงแต่ว่าสุนัขไปยืนหลบมุมเคยดูในคลิปนะแล้วก็ทำท่าจะตีโอ้น่าสงสารนะครับอันนั้นถือว่าทารุณกรรมไหมหรือเป็นการสอนนะครับงั้นตรงนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างในวันนี้นะครับท่านวิทยากรเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จริงๆอาจารย์เคยดูใช่ไหมคลิปที่เขาสอนให้สุนัขไปยืนแล้วก็หลบเวลาเขาขู่ตีทารุณกรรมไหมเดี๋ยวถามอาจารย์อีกทีนะครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ดอยครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณไพศิษฐ์ถุงทองค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณอินทิราพรหมจารีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: นั่นคือเลี้ยงสุนัขบ้างไหมครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมฮะ
3: เลี้ยงครับ
1: แล้วเคยตีมันไหมเคยตี
3: ไม่เคย
1: ไม่เคยเคยตีไหมครับ
4: ก็เคยตีเหมือนกัน
1: ตีกี่ทีครับ
4: เหมือนตีทีเดียวเหมือนแบบสั่งสอนเวลาแบบดื้อเกินไปครับ
1: เราเชื่อไหมครับ
4: ไม่เชื่อไม่เชื่อครับ
1: ตีครั้งละทีใช่ไหมสรุปรวมแล้วพักเดียวนะครับ20กว่าหนเนี่ย
0: ตีไม่หยุด
1: ตีไม่หยุดเอาละครับไปดูสาระนะครับว่าวันนี้จะสะท้อนมุมมองต่างๆเหล่านั้นให้เห็นอะไรบ้างเชิญครับ
5: งานที
6: ่
5: ส
6: ั่
5: งมาส่งค
6: ่
5: ะ
6: เออดีจ้ะดีจ้ะเออนะ
5: เดี๋ยวจะลองตรวจดูนะคะเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค
6: ่
5: ะ
6: จ้ะจ้ะขอดูหน่อยสิ
5: ดีจ้ะเลขยังผู้จัดการโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ย
6: ขอบใจจ้าเออก็ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวขอตรวจดูรายละเอียดอีกทีถ้าเกิดว่ามีอะไรแก้ไขเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะ
5: ค่ะแต่ว่าจันจะขอรางวัลอะไรผู้จัดการหน่อยนะคะ
6: อ
5: ้
6: าวรางวัลอะไรเหร
5: อนี่ค่ะซองกระถิ่นพอดีว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดของจันนะคะปีนี้จันเป็นเจ้าภาพรับสร้างศาลาการเรียนนะคะ
6: โอ้โหได้ได
5: ้บุญ
6: ก็นึกว่าลงวงรางวัลอะไรเฮ้ยสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยจะให้ทำบุญเลยไหมล่ะ
5: อ๋อสิ้นเดือนก็ได้ค่ะขอบคุณผู้จัดการล่วงหน้าด้วยนะคะ
6: จ้าวันหลังน่ะจะทำบุญน่ะก็บอกกันแล้วกัน
5: ค่ะจันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
6: จ้า
5: อุ๊ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนเลยแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะจันจะชวนทำบุญนะคะทำบุญทอดกฐินพอดีปีนี้บ้านจันเป็นเจ้าภาพงานกฐินค่ะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะ
7: ขอบใจนะที่ชวนพี่ทำบุญนะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนมานั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญดีนะ
8: ถ้าสร้างเสร็จอ่ะดนอยากไปปฏิบัติธรรมที่บ้านจันก็ดีเหมือนกันนะถือโอกาสไปเที่ยวบ้านจันด้วย
5: ก็ไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จสิก็เนี่ยไปเที่ยวบ้านจันวันทอดกฐินเลยไหม
7: ดีพวกเราไปกันเลยไหม
9: เออดีนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนานแล้ว
8: ใช่
9: นี่แต่พี่อ่ะเวลาไปงานบุญที่วัดต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านน่ะพี่อ่ะเวลาเห็นเขาฆ่าหมูฆ่าไก่มาเลี้ยงแขกที่มางานนะเห็นแล้วเนี่ยสงสาร
8: คงไม่เป็นไรมั้งคะฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นอาหารไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่คะ
7: ใช่เขาฆ่ากันเยอะแยะ ถ้าเขาไม่ฆ่าแล้วที่ตลาดอ่ะจะมีขายให้พวกเราเหรออื
5: มใช่พี่ยุพูดถูก
10: จากกรณีดังกล่าวการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารในงานต่างๆถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ก็เป็นขอไม่เป็น
1: นะครับก่อนตอบฟังกติกานะครับก็คือเอามือวางที่แป้นนะครับมือวางที่แป้นแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนนะครับถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณอินทิราครับเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ข้อกอเป็นข้อขอไม่เป็น
4: ตอบข้อขอค่ะ
1: ข้อขอทำไมคิดว่าไม่เป็นนะครับ
4: เหมือนมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
1: ของเขาอะนะ
4: ใช่ครับ
1: นะครับงั้นไม่น่าจะผิด
4: ใช่ครับ
1: นะครับไม่น่าจะถือว่าเป็นการทารุณครับขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะครับ
3: คิดว่าไม่ผิดเหมือนกันครับ
1: ไม่ผิดเหมือนกันทำไมคิดว่าไม่ผิดฮะ
3: เหมือนกับว่าน่าจะมีการระบุไว้แล้วว่าเหมือนเป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าเพื่อบริโภคได้ครับ
1: นะครับแม้จะไปฆ่าเป็นเส้นอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต
3: ่
1: นั้นก็ถือว่าน่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วได้ครับมีข้อยกเว้นไหมอาจารย
11: ์ค่ะคือในส่วนของมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะกำหนดห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรนะคะอย่างเช่นการที่เรามันสับสุมักจะมากัดเราก็เตะป้องกันตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้อยู่ตีป้องกันตัวได้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีเหตุสมควรถึงจะมีความผิดตามมาตรา20นะคะแต่ว่าในมาตรา20ก็มีข้อยกเว้นอยู่ในมาตรา21เช่นเดียวกันกำหนดว่ากรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา20กรณีแรกคือการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะสำหรับทั้งนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะแล้วก็กรณี2คือการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะคือฆ่าเพื่อการบริโภคเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา21นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517เป็นข้อยกเว้นของกฎหมายค่ะสามารถทำได้ค่ะ
1: นั่นก็คือกรณีที่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอะไรไว้เนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารได้
11: ใช่ค่ะ
1: แล้วกรณีที่ฆ่าเป็นอะไรฮะเป็นโรงฆ่าสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์หรือยกเว้น
11: ใช่ค่ะสามารถกระทำได้คือฆ่านอกบ้านอย่างเช่นการฆ่าเพื่อบริโภคตัวนึงอย่างเช่นเชือดไก่หรือว่ามีการฆ่าหมูหรือว่าล้มวัวในงานต่างๆในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถกระทำได้ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา21นะคะก็สามารถกระทำได้หรือว่าถ้าเป็นนำสัตว์ไปเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างเช่นการฆ่าไก่ฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์นะคะที่ดูแล้วไม่ทารุณนะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการฆ่าที่ได้รับข้อยกเว้นตามมาตรา21อนุ2สามารถกระทำได้ค่ะ
1: ทีนี้ถามลึกไปนิดนึงว่าการฆ่าเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะเราควบคุมดูแลไหมฮะเช่นสมัยก่อนเคยดูว่าฆ่าวัวหรือฆ่าหมูในการใช้ค้อนทุบไปที่ศีรษะปัจจุบันมีการเข้าไปดูแลตรงนี้ไหมอาจารย์
11: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายเรื่องของการควบคุมการฆ่าสัตว์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยก็จะกำหนดรายละเอียดว่าการที่จะฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ทำให้สัตว์สลบก่อนอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะหรือว่าการทำให้สลบด้วยวิธีการที่ไม่ทารุณโหดร้ายนะคะแล้วก็ถึงจะทำการฆ่าอย่างเช่นถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำให้ไก่สลบด้วยคือเอาไก่เนี่ยหัวจุ่มน้ำก็คือทำให้ไก่เนี่ยหัวเปียกนิดนึงแล้วก็

0: แล้วก็ทำให้ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วก็สลบค่ะแล้วสตันนิ่งแล้วก็ถึงจะมีการเชือดเอาเลือดออกนะคะก็จะมีวิธีการนะคะ
1: แม่ค้าปลาในตลาดใช้มีดทุบหัวก่อน
2: ปลาดุกเนี่ย
1: ปลาดุกปลาช่อนอันนี้ถือว่าทารุณกรรมไหมฮะ
0: จริงๆแล้วคือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะถ้าเป็นปลาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถกระทำได้ถือว่าเข้าค่อยเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะ
1: แต่ดูท่าทางน่าสงสารเหมือนกันนะ
0: คือมันต้องบาลานซ์ระหว่างชีวิตคนชีวิตมนุษย์กับสัตว์ด้วยต้องบาลานซ์คือต้องไม่คุ้มครองสัตว์จนคนเดือดร้อนด้วยค่ะ
1: อีกคำถามอาจารย์สมัยก่อนจะพกผู้ชายจะพกหนังสติ๊กไปนะฮะแล้วก็ยิงนกลงมาอันนี้ทารุณกรรมไหมฮะ
0: อันนี้ต้องย้อนไปในมาตรา20ค่ะห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงเล่นเนี่ยยิงแบบเอามาดูเล่นหรือว่าแบบยิงเพื่อประลองฝีมืออย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรายิงเพื่อมาใช้เป็นอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสมควรหรือไม่นะคะอย่างเช่นสุนัขจะมากัดเนี่ยเราก็เตะป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่ๆเนี่ยอารมณ์เสียเราไปเตะสุนัขเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงคือการกระทำมันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเจตนารมณ์ต่างกันเนี่ยก็จะเป็นความผิดนะคะอีกอันนึงก็มีผิดอย่างเช่นเตะสุนัขเพื่อป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอารมณ์เสียเราไปเตะมันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็ผิดทารุณกรรมเนี่ยค่ะ
1: ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในแต่ละกรณีไปด้วยนะครับดังนั้นกฎหมายก็เข้ามาดูแลอยู่ในกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับก็คงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
1: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
3: นั่งกันข้างในกันก่อนรัดน่ะก็ยังแต่งตัวกันไม่เสร็จเลยพอดีเมื่อเช้ามีคนมาหาเขาน่ะก็เลยทำให้ล่าช้าเอาขอโทษตีด้วยนะ
4: ไม่ต้องมาขอโทษขอโพยอะไรหรอกพี่แหมเรื่องแค่นี้เองรอมาตั้ง8-9ชั่วโมงแล้วจะรออีกนิดนึงทำไมรอไม่ได้ล่ะ
3: แหมพูดเหมือนประชด
4: น้องหยอกน้องหยอกรอได้นะพี่เราขับรถไปเองอ่ะถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
5: พี่ธนาเขาเกรงใจพี่ชาตินะคะ
3: งั้นเดี๋ยวทานกาแฟกันก่อนเดี๋ยวให้เด็กชงมาให้
6: ครับ
3: แจ๋วแจ๋วแขกมาเดี๋ยวขอกาแฟ2ที่นะ
7: ได้ค่ะคุณผู้ชาย
4: มีคนใช้ด้วยเหรอพี
3: ่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก
4: แล้วไปชลบุรีเนี่ยพี่จากบ้านพี่ธนาไปชลบุรีไปทางไหนถึงจะใกล้อ่ะพี่
3: เดี๋ยวออกทางหลังหมู่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีทางถนนไปขึ้นขึ้นวนได้เลยอ่ะง่ายๆมันต้องกลัว
7: กาแฟมาแล้วค่ะ
5: ขอบใจจ้าเสียงเหมือนหมามันร้องเลยอะค่ะ
3: อ๋อหมาคนข้างบ้านอะ
7: ผู้หญิงข้างบ้านเขาตีหมาตัวเองอะค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะ
4: อ
7: ้
4: าวแล้วเขาตีทำไมอะครับมันทำอะไรผิดเหรอครับคนถึงตีมันอะพี
5: ่นั่นน่ะสิคะ
3: ก็ทะเลาะกับสามีทีไรก็ไม่รู้จะไปลงที่ใครไงพอสามีออกนอกบ้านก็เลยต้องตีหมาตัวเองเพื่อระบายอารมณ
4: ์มีอย่างนี้ด้วยนะพี่
5: ทำได้ยังไงล่ะคะแล้วหมามันจะไปรู้อีโหน่อีเหน่อะไรกับคนด้วยเลี้ยงเขาอ่ะก็ต้องรักแล้วก็ดูแลเขาให้ดีถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได
3: ้น้องอาทัยเนี่ยพูดถูกบาปกรรมมีตั้งหากแต่ก็คงเป็นเวรกรรมของหมามันละมั้งแต่ที่แน่ๆเจ้าของหมาเนี่ยต้องใช้นี่เวรนี่กรรมที่ไปตีหมา
4: โอ้แน่นอนเลยพี่ยังไงก็ต้องใช้นี่เวรนี่กรรมหมาแน่นอนไม่ต้องถึงจะชาติหน้าเลยนะการตีหมาตัวเองเนี่ยนะพี่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์รู้ไหมว่าผิดกฎหมายนะพี่
5: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะตีหมาตัวเองเนี่ยนะ
3: ใช่แต่ถ้าผิดกฎหมายจริงนะก็ต้องมีบทลงโทษสิ
4: ก็คงจะต้องมีอะครับแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะลงโทษเรื่องนี้อย่างไร
7: สวัสดีค่ะพี่อาทัยพี่ชาติต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานเลย
3: พร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเนาะ
4: ครับพี่
3: ไปไป
2: จากกรณีดังกล่าวโทษสำหรับผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรคือข้อใด ก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: นะครับกติกาเดิมนะครับแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมแล้วกดครับครับคุณอินทิราครับข้อกจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อขอจำคุกไม่เกิน4ปีก็คือต้องเลือกระหว่าง2ปีกับ4ปีข้อก2ปีข้อค4ปี
6: ตอบข้อกไก่ครับ
1: 2ปีนะครับ
6: ครับ
1: ทำไมคิดว่าแค่2ปีครับ
6: มันน่าจะไม่เวลานานขนาดนั้นนะครับ
1: ทารุณกรรมจัดนะเอาแค่2ปี
6: ครับผม
1: ขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์ฮะ
8: ตอบข้อกไก่เหมือนกันครับ
1: 2ปีเหมือนกัน
8: 2ปี
1: ทำไมคิดว่า2ปีครับ
8: คิดว่า4ปีมันนานเกินไปครับสำหรับโทษที่แบบทำร้ายสัตว์ตัวเองอะ
1: ก็หนักเกินไปเหมือนกันเนาะ
8: ครับ
1: เอาละครับขอบคุณครับงั้นจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่าอาจารย
0: ์ฮะค่ะคือตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะกำหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา20คือกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยมีเหตุอันสมควรเนี่ยค่ะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
1: ครับงั้นก็มีโทษแค่2ปีนะครับ
0: 2ปี 40,000
1: ทีนี้ในส่วนของกรณีที่ถ้าเราไปพบอย่างเงี้ยนะครับว่าข้างบ้านอย่างกรณีเมื่อสักครู่ว่าข้างบ้านเนี่ยตีสุนัขอยู่เป็นประจำเรามีสิทธิ์ไปแจ้งความไหมฮะหรือว่าใครจะเป็นคนหยิบเรื่องราวขึ้นร้องเรียนยังไงครับ
0: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะใครก็ได้สามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกับทางตำรวจได้ค่ะ
1: กับคนที่กระทำนี้ได้เลย
0: ใช่ค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
1: นะครับอันนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ากรณีที่เราพบเห็นปุ๊บเนี้ยนะครับว่าบุคคลที่ทำร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็ตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ฮะข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู
1: ่ยอดเยี่ยมเลยนะครับถูกทั้ง2ข้อและทั้ง2ท่านด้วยนะครับอันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่รายการของเรานำเสนอนะครับสาระในเรื่องกับการทารุณกรรมสัตว์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะครับเพราะนั้นขณะที่รักก็รักมากขณะที่มีอารมณ์นั้นจะไประบายกับสัตว์เลี้ยงนั้นก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับนั้นต้องพึงระวังนะครับนั้นเราจะมีสาระนะครับที่สำคัญรออยู่คือในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอนโดค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอนะคะคือไปซื้อคอนโดซื้อตั้งแต่ตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะผ่อนจนครบงวดอ้าวปรากฏว่าก็ยังสร้างไม่
1: เสร็จแต่คอนโดไม่เสร็จ
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วันชัยและอาจารย์สุจินตนาก็รอที่จะไขความกระจ่างในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
10: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
9: สบายจริงๆอาจารย์คะ
10: เอ้าวันนี้มีเรื่องอะไรที่อย่าให้หนักอกหนักใจท่านผู้ชมนะ
9: แน่เป็นเรื่องที่คลายความกังวลของท่านผู้ชมได้ด้วยนะคะรายการเรา
10: ว่ามาเลยอาจารย์
9: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์เคยคิดจะซื้อคอนโดให้น้องๆหนูๆของอาจารย์อยู่สักห้องสองห้องไหมคะเนี่ย
10: ไม่เคยไม่เคย
9: เสียงสูงอย่างนี้แปลว่าเคยใช่ไหมคะเนี่ย
10: ไม่มีน้องๆหนูๆ นี่ผมไม่มีอาจารย
9: ์เลยคะ
10: แต่ก็พอจะมีกิ๊กสักคนสองคน
9: โอ้โหแหมนึกว่าไม่มีเลยมีสักหน่อยค่ะอาจารย
10: ์วันนี้มีใครไปซื้อคอนโดให้ใครแล้วมีปัญหาอะไรมาถามหรือยังไง
9: มีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็ท่านผู้ชมทางบ้านสิคะ
10: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กไหม
9: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจารย์เพียงแต่บอกว่าไปซื้อคอนโดนะคะ
10: เอามา
9: ท่านผู้ชมบอกงี้ค่ะบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยไปติดต่อซื้อคอนโดไว้นานละหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จนะคะคอนโดส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยสร้างยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดส่งมอบกันนะคะ
10: ครับ
9: พอถึงกำหนดส่งมอบเจ้าของโครงการมาบอกว่ายังไม่เสร็จขอต่อไปอีกสักเดือนนึง2เดือน3เดือนจนโอ้โหไม่รู้กี่เดือนแล้วจนท่านผู้ชมบอกอุ๊ยไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยผู้ซื้อทั้งหมดหลายคนเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของโครงการว่าขอเงินคืนเงินมาจำอ่ะไม่ซื้อแล้วเพราะดูท่าแล้วมันจะไม่เสร็จนะคะอาจารย์ปรากฏว่าเจ้าของโครงการบอกโน no, ไม่คื
10: น
9: อ้อยเข้าปากช้างแล้
10: ว
9: รับเงินมาจำมาแล้วเรื่องอะไรจะคืนไม่ยอมคืนค่ะอาจารย์ เลยผู้ซื้อก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ซื้อคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลย

0: ถามอาจารย์มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นแจ้งความแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงต่อไปต้องดำเนินการอะไรยังไงต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์เป็นบทเรียนของผู้บริโภค
0: นั่นแหละค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ซื้อบ้านซื้อคอนโด
0: ค่ะ
1: ซื้อหมู่บ้านจัดสรร
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยโดนกันมาอยู่บ่อย
0: ๆค่ะ
1: จึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับ
0: ค่ะ
1: ว่าเวลาจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยศึกษาหาข้อมูลดูประวัติไอ้บริษัทที่ทำโครงการนี้ให้ดี
0: ค่ะ
1: อย่าเห็นแก่ถูกอย่าเห็นแก่แรงโฆษณา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็จะต้องมาผิดหวังอย่างกรณีที่ถามมา
0: ค่ะอาจารย
1: ์เรื่องนี้ชัดเจนอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เบื้องต้นสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปฟ้องร้องทำอะไรเลยเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาก็มีหน่วยงานภาครัฐ
0: ค่ะ
1: คือสคบอยู่ที่ศูนย์ราชการถ
0: ้
1: าต่างจังหวัดเขาก็มีอะไรสารกลางจังหวัดก็ไปร้องเรียนได
0: ้
1: เขาก็จะเรียกคู่กรณีมาทำการเจรจาตกลงพูดคุยกันแปลว่าเป็นการบริการของภาครัฐส่วนหนึ่ง
0: ดีนะคะเนี
1: ่
0: ย
1: และถ้ายังเห็นว่าเฮ้ยเบี้ยวเขาอยู่ไม่ยอมเจรจาผิดสัญญาจริงภาครัฐคือสคบเขาก็จะมีทนายความในการฟ้องร้องแทนประชาชนนี่เป็นกรณีหนึ่งแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกบางทีมันช้าไม่ทันอกทันใจก็มีคำแนะนำครับอาจารย
0: ์
1: กรณีนี้ชัดเจนเลยว่าไอ้คอนโดหรือเจ้าของโครงการเนี่ยผิดสัญญาต่อพวกเราผิดสัญญาต่อผู้บริโภคดังนั้นไม่ครบกำหนดระยะเวลาอะไรขอโทษครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
0: ค่ะ
1: เฮ้ย
0: ไม่เสร็จ
1: ไม่เสร็จไม่ส่งมอบ
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
1: แกผิดสัญญากับฉันนี่
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ให้โอกาสก็แล้ว
0: ใช่
1: ให้เวลาก็แล้วยังเบี้ยวอยู่อีก
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อบอกกล่าวบอกเลิกสัญญ
0: า
1: ขอเงินคืนเสร็จเรียบร้อยอย่างที่อาจารย์บอกฟ้องอะไรขอก็แล้วทวงก็แล้ว
0: ใช่
1: ยังเบี้ยวอีก
0: ยังเบี้ยวอีก
1: มีคำแนะนำครับหาทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกเงินคืนหนึ่งเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดต้องคืน
0: ค่ะ
1: เพราะเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจารย์เห็นไหมสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไปตามสัญญา
0: ค่ะ
1: สองดอกเบี้ยต้องจ่ายให้เราสาม
0: ค
1: ่าเสียหาย
0: ค่ะ
1: อาจารย์รอแล้วรออีกรอโอกาสเสียโอกาสเสียเวลา
0: ใช่
1: เหล่านี้เป็นความเสียหายทั้งสิ้น
0: เรียกได้
1: เรียกได
0: ้ได้เลย
1: แนะนำเลยครับ
0: ค่ะ
1: จัดการรวมตัวรวมหัวกัน
0: ค่ะ
1: ฟ้องร้องเล่นงานกับไอ้ผู้ประกอบการที่โกงทุจริตแบบนี้เอามันเสียให้เข็ด
0: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงเสียเนี่ยเราต้องเรียกค่าเสียหายเรียกอะไรนะคะเราจะไปปล่อยให้คนโกงมาแหมเอารัดเอาเปรียบได้ยังไงนะคะลองคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมกันซื้อของโครงการนี
1: ้
0: แล้วก็แบนไปเลยหลังไม่บอกคนอื่นว่าอย่าไปซื้อของโครงการนี้อีกนะคะอาจารย์นะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับความกระจ่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับและถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะมี
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะในช่องทาง Facebook ค่ะที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: ทันสมัยขึ้นนะครับนั้นจดหมายไปรษณีย์ถ้าใครยังเขียนอยู่ก็มานะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วก็ไปช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับรายการในวันนี้ต้องขอพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณอินทิราและคุณไพศิษฐ์ครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญารวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วยค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชา

0: ชวนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

อนผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ชีวิตคนเราจะมีอะไรดีไปกว่างานดีแฟนดีชีวิตดีดี
1: ตัวเองเนี่ยเขาทำปลาต้องโกมาให้ตัวเองกินด้วย
2: เหรอ
1: คำแรกคำว่ารักนะลูกปะ
2: เหรอจ้า
1: อืมวิ่งตัวเองเป็นไรอ่ะ
2: แข็ง
1: แข็งหรอ
2: ปลาหอจะไม่แข็งอร่อยจ้ะ
1: อ่ะงั้นคำที่สอง
2: หอจะได้จ้ะ
1: คำว่าคิดถึงนุ่มไหม
2: นุ่มจ้ะ
1: ยังกินต่อเลยจ้ะ
2: มีอีกเหรอจ้ะ
1: มีสิทำไมไม่อร่อยหรออ
2: ร่อยจะได้จะได
1: ้คำว่าห่วงใยนะอ่ะกินกาแฟด้วยสิ
2: ได้จ้ะ
1: สาชงสุดฝีมือเลยเนี่ย
2: หวานเจี๊ยบเลยจ้ะมีพ็อกเก็ตแก้วไหมเนี่ยอยากจะกินอีกเยอะเลย
1: จริงเขาจะชงให้กินทุกวันเลย
2: ขอบคุณครับตัวเองไม่ต้องไปมองเขาหรอกให้เขาไปหาอะไรกินในน้ำเถอะ
1: เฮ้ยพรุ่งนี้มีคดีนัดความคุณเอก
2: เอกไหนครับ
1: เบนซ
2: ์
1: สรุปจำได้ปะเนี่ย
2: จำไม่ได้อ่ะ
1: งั้นไปเลย
2: ไปไหน
1: ไปศาล
2: ไปศาลตอนนี้เนี่ยนะ
1: ใช่
2: ไม่ไป
1: เบน
2: เขาได้อยู่กับอโน
1: เบนไม่ตลก
2: ไม
1: ่ไปไอ้เบนไปศาลเดี๋ยวนี้

0: มีอะไรช่วยไหมครับ
1: ครับคือผมจะมาตรวจสอบข้อมูลคดีครับแต
0: ่อ๋อใจเย็นนะครับส่งมาเลยไม่ใช่มือครับมือถือครับ
1: อ๋อครับ
0: เรียบร้อยครับ
1: เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไวมากๆเลยนะครับเนี่ยสุดยอดแล้วเลยขอบคุณ
2: อ้าวไปไหนแล้ว
1: โอ้โห
3: ไวใช่ปะเพราะระบบบริการข้อมูลคดีสารยุติธรรมแค่สแกนตรวจสอบได้ง่ายนิดเดียวคลิกเลยไม่ต้องรอเรื่องที่คุณคิดว่ายากอาจจะไม่ยากอีกต่อไป
4: อุ้ยอะไรนี่หัวหน้า
2: ก็เอกสารไงเอกสารที่ต้องเตรียมไปส่งศาลไงนะครับ
4: โหแล้วทำไมมันเยอะขนาดนี้ครับ
2: ใช่ไปทั้งวันอ่ะคนเยอะด้วยนะที่ศาลอ่ะเรื่องมันเยอะคดีนั้นคดีเนี้ยขาวๆอวบๆทั้งเลยอ่ะ
0: เหรอ
2: ด่วนพี่รีบ
5: ตัวเอง
0: อุ๊ยจ๋า
5: อะไรขาวๆอวบๆอ่ะ
0: เปล่าเมื่อกี้ผู้หัวหน้าแกรีบพูดอ่ะแกอาจจะพูดผิดพูดถูกไปนะ
5: แล้วเย็นเนี้ยดินเนอร์ที่ตัวเองนัดเขาไว้อ่ะลืมใช่ไหม
0: ไม่ลืมจ้าแต่แบบหัวหน้า

0: สายเขาด้วย
1: คุณจะรับทุกสายเลยจ้ะ
0: น่ารักมาก
2: หัวหน้าครับทางศาลโทรมาแจ้งว่าเอกสารที่ยื่นฟ้องออนไลน์เรียบร้อยแล้วครับอันนี้สำเนาครับ
3: รัชดาที่ไหน
1: ก็ไปศาลไงตัวเอง
4: ตีกันก่อนไหมเดี๋ยวนี้ศาลเขามี e-filing ระบบยื่นฟ้องออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้แค่ลงทะเบียนยื่นคำฟ้องชำระเงินไม่ต้องไปแล้วศาลไปโรงพยาบาลดีกว่า
5: e-filing ที่ศาลอาญาธนบุรีเร็วๆนี้คลิกเลยไม่ต้องเสี่ยง
4: มีอะไรง่ายกว่านี้อีกไหม
6: ตัวเอง
0: จ๋า
6: ไปเที่ยวกับเขาครั้งแรกตื่นเต้นไหมอ่ะ
0: ครั้งแรกกับตัวเอง2คนตื่นเต้นสิแต่ตอนนี้เขาแบบพร้อมเวอร์
6: จริงเหรองั้นก่อนเดินทางอ่ะเขาขอรางวัลก
0: ่
6: อนเดินทางได้ไหม
0: ขออะไรอ่ะตัวเอง
6: ไม่บอกหรอกตัวเองหันหน้าไปทางนู้นก่อน
0: อะไรอ่ะตัวเองมาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
6: ไม่มีใครเห็นหรอก
0: บ้าตัวเองจะทำอะไรอ่ะ
6: ตัวเองหลับตาหันไปทางนู้นสิ
0: อ
6: ยู่เฉยๆนะ
0: อ
6: ยู่เฉยๆนะ
7: ห้ามเฮ้ยโอ้โหมากไงครับนี่หัวหน้าลงไปเลยครับผมจะไปกันสองคน
8: ขอไปด้วยนะต้องขอไปด้วยอ่ะ
0: หัวหน้าจะไปไหนวันนี้หัวหน้ามีไปศาลขัดถ่าย13เรื่องหัวหน้าไปไม่ได้หรอกใช่ไหมตัวเอง
7: ใช่งานยังไม่เสร็จเลยกลับไปทำงาน
8: จะไปไหนก็คัดถ่ายได้ด้วยระบบ CIOS ขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนออนไลน์24ชั่วโมงแค่คลิกอ้าวลองดูครับ
6: คิดว่าคิดบอยตอนนี
7: ้ส่งได้แล้วอ่ะ
8: เก่งมาก
7: เที่ยวได
8: ้เย้
7: ไปเที่ยวกัน
8: ไปเที่ยวกัน
7: เย้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกัน
4: กดเลย
7: ไปเที่ยวทะเลก
4: ัน ก็ตอนนี้ศาลเขามีบริการคัดถ่ายเอกสารออนไลน์ผ่านระบบ CIOS ไม่ต้องมาศาลให้เสียเวลาทั้งสะดวกรวดเร็วไม่วุ่นวายอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้24ชั่วโมงคลิกเลยเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยน
7: ไปไปไป
0: ตัวเองได้ดูประกาศหน้าศาลให้เขาไหมเนี่ย
6: ไม่ได้ดู
0: ลืมใช่ไหม
6: ไม่ได้ลืมแต่จำไม่ได
0: ้ลืมนั่นแหละเขาเรียกว่าลืมแล้วเนี่ยทำอะไรเนี่ย
6: อย่ามายุ่งนะ
0: มาดูดิทำไมสนใจนี่มันเกมนี่นะ
6: อย่าเดี๋ยวใต้โทร
0: ปล่อยเลยไม่ทำงาน
8: ว่าไงคะ
0: หัวหน้าคะเป
6: ็
0: นเขาไม่ทำงาน
6: อ
0: ่ะหนูสั่งให้เขาดูประกาศเขาไม่ดูประกาศแล้วเนี่ยเล่นแต่เกม
8: พี่บอกแล้วคนแบบนี้ไว้ใจไม่ได้ไม่น่าไปไว้ใจเลย
6: ไปดูกันสองคนเลยไป
0: ต
6: ั
0: วเองไล่เขาเหรอ
6: ใช่
0: ตัวเองเปลี่ยนไปอ่ะ
6: โอ้ยานะเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไปเลย
8: ตายตายไปกันดีกว่าเ
9: ปลี่ยนไปใช้ระบบอินโนติสตรวจประกาศสารผ่านมือถือได้ง่ายๆทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมง
6: เอ้าโถ่จ่ายชุดได้ตัวเองเขาหิวแล้วอ่ะไปกินข้าวกันเถอะ
0: กินเกมไปเลยทุกคนไป
4: สมควรไม่ต้องกินมันหรอกข้าวยังไม่รวยอีโนติสระบบตรวจสอบประกาศสารออนไลน์รู้ทุกข่าวเข้าถึงทุกประกาศลดขั้นตอนลดเวลาลดค่าใช้จ่ายแอปเดียวจบครบทุกดราม่าคลิกเลย
10: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตั้งอยู่ที่อาคารศาลแขวงชลบุรีชั้น7ถนนพระยาสัจจาตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีมีเขตอำนาจรับผิดชอบศาลยุติธรรมในสังกัดซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออก8จังหวัดจำนวน27ศาลได้แก่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีจังหวัดตราดจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดสระแก้ว

มีนายสืบพงศ์ศรีพงกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ข้าราชการตุลาการ12ท่านมีนางสมพรศรีประเสริฐดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค2ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างรวม35อัตราแบ่งเป็น6สายงานพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา14ประกอบมาตรา11ได้กำหนดให้อธิบดีผู้พิพากษาภาครับผิดชอบราชการศาลในภาคโดยมีอำนาจนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีใดๆของศาลในภาคหรือเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้การให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในศาลในปัญหาข้อขัดข้องเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาและการจัดวางระเบียบและการดำเนินงานส่วนธุรการของศาลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเป็นต้นโดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค2เป็นผู้มีหน้าที่ช่วยงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตามที่ได้รับมอบหมายเนื่องจากปัญหาปริมาณคดีและความยุ่งยากซับซ้อนของคดีที่เพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอดปริมาณสถิติคดีของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ย้อนหลัง3ปีที่เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้ดำเนินการบริหารราชการศาลในเขตอำนาจภายใต้นโยบายของนายชีพจุลมนประธานศาลฎีกาและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมโดยแบ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มี3ด้านดังนี้ 1. ด้านการอำนวยความยุติธรรมด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติแบ่งเป็นการปรับระบบการตรวจร่างคำพิพากษาของศาลในสังกัดโดยปรับระบบการรายงานคดีและการตรวจร่างคำพิพากษาให้กระชับลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นและนำระบบการรายงานคดีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังสถิติการตรวจสำนวนและร่างคำพิพากษาการปรับปรุงระบบการนัดพิจารณาคดีในระบบพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะในศาลแขวงและศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีศาลแขวงโดยกำหนดให้ศาลแขวงชลบุรีศาลแขวงพัทยาศาลจังหวัดชลบุรีและศาลจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศาลนำร่องทำให้นัดการพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วขึ้น 2. ด้านการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ2561จำนวน8หลักสูตรอาทิเช่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีผู้บริโภคเรื่องการพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาและการใช้มาตรการแทนการพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมป้องกันการทุจริตและปรามผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 3. ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลนำร่องในโครงการเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้นออนไลน์พัฒนาระบบการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดีพัฒนาระบบจ่ายสำนวนคดีต่อเนื่องระบบอุทธรณ์ฎีกาการตรวจสอบและรายงานสำนวนคดีค้างระบบเบิกจ่ายพัสดุและการชำระเงินค่าประกันตัวและเงินค่าปรับด้วย QR code เป็นต้นทำให้การบริหารจัดการคดีของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถตรวจสอบและทราบข้อมูลคดีของศาลในสังกัดได้แบบเรียลไทม์และออกคำสั่งหรือให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้สอดคล้องกับข้อมูลคดีในศาลนั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพ

ภายใต้การบริหารราชการศาลในด้านต่างๆดังกล่าวทำให้ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจดังต่อไปนี้ 1. นัดพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วมากขึ้นศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นโดยศาลสามารถกำหนดวันนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้ไม่เกิน2เดือนนับแต่วันรับฟ้อง 2. ปริมาณคดีแล้วเสร็จเพิ่มมากขึ้นการพิจารณาคดีในรอบปี2561ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2561จำนวน 132,331 คดีเสร็จการพิจารณาไปทั้งสิ้น 111,700 คดีคิดเป็นร้อยละ 84.41 3. คดีที่ค้างพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นเกินกว่า2ปีหมดไปจากศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2พิจารณาคดีค้างเกินกว่า2ปีขึ้นไปเสร็จไประหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน2561จำนวน85คดีท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้มอบหมายให้ท่านรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ไปร่วมนั่งพิจารณาคดีจำนวน53คดีทำให้คดีต่างๆได้รับการพิจารณาคดีโดยได้รับคำปรึกษาแนวทางการพิจารณาคดีและการบริหารจัดการคดีจากผู้บริหารศาลอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ไม่มีคดีค้างพิจารณานานเกินกว่า2ปีขึ้นในศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2อีกต่อไปจากการบริหารงานราชการศาลที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มีผลการดำเนินงานดีเด่นที่สำคัญดังนี้ 1. ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลที่มีระยะเวลารอการพิจารณาคดีน้อยที่สุดโดยมีคดีจัดการพิเศษและคดีสามัญพิเศษไม่เกิน3เดือนและมีจำเลยต้องขังรอการพิจารณาคดีจัดการพิเศษไม่เกิน3เดือน 2.ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของศาลแขวงพัทยามีผลการประชาสัมพันธ์และดำเนินการดีเด่นติดอันดับ1ใน5อันดับแรกจากทั้งหมด166ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 3. ศาลจังหวัดระยองและศาลจังหวัดพัทยาเป็นศาลที่บริหารงบประมาณในการเปิดทำการนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีได้คุ้มค่าที่สุดส่วนศาลจังหวัดกบิลบุรีบริหารจัดการคดีนอกเวลาราชการสำเร็จร้อยละ 97.18 แล้วเสร็จมากที่สุดจากศาลยุติธรรมทั่วประเทศนับเป็นความภูมิใจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ที่ได้อำนวยความยุติธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มีอรรถคดีในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศและเราพร้อมที่จะพัฒนาด้านการอำนวยความยุติธรรมสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2

การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการคืออะไรการอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทวิธีหนึ่งซึ่งเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาทตกลงกันให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันโดยคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตามสัญญาใดบ้างที่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการการทำสัญญากันไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่เกิดจากการค้าการลงทุนตลอดจนสัญญาทางแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าสัญญารับเหมาก่อสร้างสัญญาประกันภัยสัญญารับขนสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทสัญญาแฟรนไชส์สัญญาให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าเป็นต้นหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นคู่สัญญาสามารถตกลงระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการโดยอาจทำเป็นข้อสัญญาหนึ่งในสัญญาหลักหรือเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกต่างหากก็ได้เมื่อมีข้อสัญญาแล้วคู่พิพาทอาจดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจ ad hoc arbitration หรืออาจให้สถาบันอนุญาโตตุลาการดำเนินการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการก็ได้ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรม

่อตั้งและดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่พร้อมจะให้บริการด้านการอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างดีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่สัญญาให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วเริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรล่ะคู่พิพาทที่ประสงค์จะระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการผ่านทางสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถยื่นข้อเรียกร้องต่อสถาบันด้วยตัวเองณสำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งต้นฉบับมาทางไปได้โดยทำเป็นคำเสนอข้อพิพาทที่ระบุถึงสภาพแห่งข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการจำนวนอนุญาโตตุลาการและคำขอซึ่งคล้ายกับคำฟ้องในคดีแพ่งนั่นเองเมื่อสถาบันได้รับคำเสนอแล้วก็จะดำเนินการส่งสำเนาไปให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้คัดค้านเพื่อให้ทราบและดำเนินการยื่นคำคัดค้านและเข้าเรียกร้องแย้งภายใน15วันแล้วเราจะมีคณะอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545มาตรา17กำหนดให้มีคณะอนุญาโตตุลาการเป็นจำนวนเลขคี่โดยส่วนมากจะกำหนดให้มีจำนวน1หรือ3คนโดยอาจมีการระบุจำนวนอนุญาโตตุลาการไว้ในข้อสัญญาหรือมาตกลงกำหนดจำนวนกันในภายหลังก็ได้หากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะเสนอรายชื่ออนุญาโตตุลาการจำนวน3รายชื่อส่งมายังสถาบันหากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนผู้เรียกร้องจะยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการและหนังสือแสดงความยินยอมโดยยื่นมาพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทส่วนผู้คัดค้านจะยื่นมาพร้อมกับคำคัดค้านอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งนี้ต้องมีความอิสระและเป็นกลางรวมถึงมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยแล้วกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างไรล่ะสถาบันจะประสานวันนัดพร้อมเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทภาระการพิสูจน์และกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการกับคณะอนุญาโตตุลาการและคู่พิพาททั้งสองฝ่ายในวันนัดพิจารณาคณะอนุญาโตตุลาการจะกำหนดประเด็นข้อพิพาทและกระบวนพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการกำหนดภาษาที่จะใช้ในกระบวนพิจารณาหรือกำหนดกรอบระยะเวลาเบื้องต้นในการพิจารณา procedural timetable เช่นระยะเวลาในการยื่นพยานเอกสารรวมตลอดถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโดยมีกำหนดไม่เกิน180วันซึ่งกระบวนการส่วนใหญ่จะคล้ายกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแต่จะมีความยืดหยุ่นและไม่เคร่งครัดเหมือนในศาลเมื่อมีคำชี้ขาดแล้วจะมีผลอย่างไรคณะอนุญาโตตุลาการจะต้องทำคำชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันเสร็จการพิจารณาหรือครบกำหนดยื่นแถลงการปิดคดีคำชี้ขาดเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่พิพาทตั้งแต่วันที่สำเนาคำชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้นคู่พิพาทสามารถนำคำชี้ขาดไปร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดได้และเนื่องจากประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญากรุงนิวยอร์กทำให้คำชี้ขาดไม่ได้มีผลผูกพันเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังสามารถนำคำชี้ขาดไปบังคับในต่างประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวได้อีกด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมอาคารศาลอาญาชั้น5ถนนรัชดาภิเษกเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะทีน่าพาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะคะว่าบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายเขาก็เริ่มมีไอเดียจากเพนพอยต์หรือว่าความเจ็บปวดของบรรดาผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอามาต่อยอดกลายเป็นไอเดียในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการต่างๆนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยทีมได้รับเกียรติมาร่วมพูดคุยกันกับ1เจ้าสตาร์ทอัพนะคะที่เอาไอเดียมาจากเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่อย่างเราอย่างเรื่องของการซักผ้านั่นเองนะคะหลายคนค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบซักผ้าเลยฝนตกเก็บผ้าไม่ทันบ้างนะคะจะส่งซักก็ไม่ค่อยสะดวกกลับมาทีก็ร้านปิดไปแล้วเนี่ยนะคะเชื่อว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ที่มีลักษณะเพนพอยต์แบบนี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับ Watchbox 24นั่นเองWatchBox 24เขาแปลงไอเดียเหล่านั้นมากลายเป็นตู้รับการซักผ้าแล้วก็เอาระบบออนไลน์เอาเทคโนโลยีมาเริ่มให้บริการกันได้อย่างไรกันบ้างนั้นลองไปติดตามรายละเอียดตรงนี้กับน้องแนนค่ะ
1: ถ้าพูดถึงเทคสตาร์ทอัพที่เข้ามาตอบปัญหาต่างๆในสังคมภาพแวบแรกที่หลายๆคนเข้ามาในหัวเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแต่วันนี้ค่ะเราจะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้อยู่เพียงแค่ในมือถือเท่านั้นแต่สามารถลงไปได้ถึงฮาร์ดแวร์ที่เป็นตู้เหล็กแล้วก็ทำให้เป็นตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะจนได้รับรางวัลมาแล้วทั่วโลกด้วยไอเดียตั้งต้นที่อยากจะแก้ปัญหาเรื่องการซักอบรีดเท่านั้นเองค่ะ
2: Watchbox 24เป็นสตาร์ทอัพที่เกิดจากไอเดียของคุณนิติพลที่อยากทำผลิตภัณฑ์มาเพื่อตอบโจทย์ระบบการซักรีดในเมืองให้ง่ายขึ้นด้วยแนวคิดการแก้ไขปัญหาแบบเซอร์วิสดีไซน์หรือการออกแบบบริการให้ตรงใจกับผู้บริโภคทำให้การพัฒนาของคุณบอลลงลึกไปถึงการพัฒนาและทดสอบในทุกลำดับขั้นโดยคำนึงถึงการตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้หรือ UX ที่จะทำให้เอื้อกับผู้ใช้งานโดยมีการพัฒนาในขั้นตอนการใช้งานให้น้อยที่สุดด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดจากการทดสอบและทำผลิตภัณฑ์มากว่า2ปีทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใครหลายๆคนก็ให้การยกย่องในการออกแบบเมื่อได้ลงมือปฏิบัติจนเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงก็ทำให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์อะไรบ้างและนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจได้จับมือกับคู่

0: คะที่ Watchbox 24สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างการรับส่งพัสดุไปรษณีย์เป็นต้นค่ะ
1: โดยไอเดียตั้งต้นง่ายที่ต้องการจะทำให้ตู้ล็อกเกอร์เป็นเหมือนตู้วิเศษเพียงใส่เสื้อที่ต้องการจะซักเอาใส่เข้าไปในตู้ซึ่งกว่าจะได้ตู้เจ๋งๆแบบนี้นะคะคุณบอลก็ได้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ตู้อินฟราสตรักเจอร์ที่แข็งแรงทนทานแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าการสั่งทำจนถึง10เท่าค่ะมีเท่านี้แล้วก็ได้เสื้อใหม่ที่หอมมาใส่แล้วค่ะ

0: จริงๆแล้วสำหรับ Watchbox 24เนี่ยนะคะต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรียกได้ว่าโดนใจกับบรรดาผู้บริโภคในบ้านเราที่รู้สึกว่าการซักผ้าเป็นเรื่องยากจังเลยแต่ว่าย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทางพี่บอลเองเนี่ยเห็นว่ามันมีเพนพอยต์เหล่านี้อยู่มีไอเดียละเรามาเริ่มต้นพัฒนามาเป็นล็อกเกอร์เหล่านี้ยังไงอะคะขั้นตอนตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างพี่บอล
1: ก็จริงๆเราอยากจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องของการซักอบรีดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่ละนะครับปัญหาของธุรกิจซักอบรีดมันมี2เรื่องก็คือเรื่องของความไม่สะดวกสบายของการที่จะไปใช้บริการการเปิดปิดในเวลาที่เราอาจจะไม่สะดวกนะครับไปรับไปส่งไม่ได้แล้วก็เรื่องของการทำผ้าหายเรื่องของการไม่รับผิดชอบเรื่องของการไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนความสามารถในการ track มันไม่มีWatchbox เกิดขึ้นเพราะเราอยากจะแก้2 pain point เนี่ยนะครับเรื่องของ convenience แล้วก็ transparency ให้เกิดขึ้นก็เลยเริ่มที่จะประดิษฐ์ตัวล็อกเกอร์ให้เกิดขึ้นนะคร
0: ับ ซึ่งปกติแล้วมันจะแตกต่างจากสตาร์ทอัพอื่นๆที่เขาเน้นเป็นในด้านของซอฟต์แวร์เป็นหลักทำมาเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็ว่าไปแต่ว่า Watchbox 24เนี่ยมันมาเป็นตู้เลยแล้วขั้นตอนในการที่คืออย่างสมมติเวลาถ้าเป็นแอปพลิเคชันมันก็มีการทดลองทดสอบกับยูเซอร์อะไรก็ว่าไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามาเป็นล็อกเกอร์แบบนี้พี่ค่อยๆสร้าง MVP ขึ้นมายังไง
1: ตอนที่เราเริ่มที่โอเคพอเรามีคอนเซ็ปต์เรามีไอเดียว่าเราจะทำตู้ล็อกเกอร์เนี่ยเราก็ซอร์ซิ่งนะครับดูว่า best practice ในโลกเนี่ยมันเป็นยังไงเราไปที่ญี่ปุ่นก็มีตู้ล็อกเกอร์เต็มทุกสถานีไปหมดแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ใช้กับการซักอบรีดแล้วราคาต่อเซตเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงทำให้เราก็ยังใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องไปหาที่เมืองจีนเมืองจีนก็มีตู้ล็อกเกอร์ราคาก็ไม่แพงแต่ว่ามันอาจจะอย่างที่บอกมันไม่ได้ถูกสร้างมาสำหรับการซักอบรีดก็คือตู้ที่ตั้งที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ผลิตในจีนแล้วก็ส่งไปที่นั่นนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายว่าเราอาจจะต้องไปสร้างโปรโตไทป์ของเราเองนะครับงั้นการสร้างโปรโตไทป์ของธุรกิจฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็จะมีแน่นอนโดยธรรมชาติเมื่อเทียบกับแอปเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีองค์ประกอบเยอะหน่อยในเรื่องของการซอร์ซิ่งต้นทุนนะครับแมทเทอเรียลต่างๆที่เราใช้นะครับแล้วก็เรื่องของโลจิสติกต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามันเป็นของมันต้องขนนะครับดังนั้นธุรกิจฮาร์ดแวร์จึงเป็นธุรกิจที่อาจจะมี higher barrier to entry ที่สูงกว่าธุรกิจซอฟต์แวร์งั้นเราจะสังเกตว่าธุรกิจฮาร์ดแวร์ในบ้านเราที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าเราทำไมถึงเลือกเพราะเราคิดว่าการซักอบรีดมันเป็นธุรกิจที่มีฟิสิกอลมันมีกายภาพมันไม่สามารถเอาผ้าใส่มือถือได้มันต้องไปส่งสักที่มันก็ต้องมีการเอาผ้าไปซักนะครับงั้นด้วยลักษณะทางกายภาพมันหลีกเลี่ยงไม่ได้Watchbox เนี่ยเราโจทย์ของผู้บริโภคเป็นที่ตั้งแล้วสร้างโซลูชันที่เหมาะสมเข้าไปครอบอีกที
0: ก็เลยกลายมาว่ามันต้องมีล็อกเกอร
1: ์
0: พอที่บอกว่ามันเป็นฮา

0: แวร์ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าผ่านกระบวนการซอร์ซิ่งอะไรหลายๆอย่างมาแล้วเนี่ยนะคะหลายครั้งเวลาที่คนทำธุรกิจอะเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กระหว่างนั้นพี่มีการเทสยังไงบ้างคะ
1: ครับก็อย่างเราตั้งตู้2ตู้แรกเนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่เราจะตั้งตู้เราต้องมีรีเสิร์ชก่
0: อ
1: นเราก็รีเสิร์ชว่าเอ้ยคนไอ้เพนพอที่เรารู้สึกมันถูกแบบด้วยคนในกลุ่มที่เราต้องการใช้เขาเป็นลูกค้าหรือไม่คือคนที่เชื่อคัสเตอร์เขารู้สึกเพนพอยนั้นหรือเปล่าคนอยู่คอนโดนะมีปัญหาเรื่องการซักผ้าไหม
0: ค
1: นที่อยู่ในเมืองมีเวลามีปัญหาเรื่องการแปลผ้าไม่ได้เพราะร้านมันปิดไห
0: ม
1: การทำรีเสิร์ชทั้ง qualitative และ quantitative survey เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำ
0: อันนี้คือไปพูดคุย
1: ไปพูดคุยถ้าเป็น qualitative เนี่ยเราก็พูดคุยทั้งในส่วนของ end user เองทั้งในส่วนของโรงงานเองทั้งในส่วนของ industry เองเพราะเราอยากจะเข้าใจว่า industry นี้ทำไ
0: ม
1: มันถึง scale ไม่ได
0: ้
1: มันติดตรงไหนร้านซักรีดก็กำลังกระมังอันนึงเครื่องซักผ้าหนึ่งก็น่าจะทำธุรกิจกันได้และมันทุกคนก็ซักผ้ากันหมดทำไมมันมีแต่เจ้าเล็กเจ้าน้อยเต็มไปหมดงั้นโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มันมีผู้เล่นรายเล็กรายน้อยที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fragmentation เน
0: ี่
1: ยสูงเนี่ยนะอะไรเป็นจุดอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่เกิดไซส์ที่ใหญ่ขึ้นคนบางคนอยู่ในธุรกิจ 20-30 ปีจะสังเกตว่าจำนวนร้านค้าก็จะมีไม่เกิน 20-30 ร้านไม่มีใครมีเป็นร้อยไม่มีใครเป็น national brand หรือไม่มีใครที่สามารถจะเซิร์ฟคนทั้งกรุงเทพได
0: ้
1: ทำไมพิซซ่ามามีกินกันทั้งประเทศไทยทำไมร้านซักรีดไม่มีแบรนด์ที่มันใหญ่โตสักแบรนด์หนึ่งคำตอบก็คือมันไม่มีเทคโนโลยีมันไม่มีวิธีการบริหารต้นทุนที่ดีครับงั้นด้วยรีเสิร์ชที่เราพบเนี่ยนะครับก็เลยเราก็เลยผู้ล็อกเกอร์ใช้พื้นที่น้อยไม่ต้องใช้คน
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็เปิด24ชั่วโมง
0: ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อม
1: ถูกต้อง
0: แต่อย่างที่บอกไงว่าอย่างช่วงแรกๆเนี่ยเชื่อว่าสำหรับคนในกรุงเทพที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่บอลเองเนี่ยนะคะอาจจะยังนึกไม่ออกเพราะเราไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนถูกต้องไหมคะมันเป็น experience ใหม่ของบรรดาผู้ใช้เหมือนกันไปอธิบายเขายังไงว่าเอ้ยเรากำลังจะมีล็อกเกอร์นะเดี๋ยวคุณจะส่งซักผ้าคนมาที่นี่นะ คือมันคงต้องอธิบายกันเยอะพอสมควรในช่วงเฟสแรกใช่ไหมคะ
1: ถูกครับก็ดังนั้นเราไล่ปัญหามาจากเรื่องของการที่เราเจอมีไฮโพทิซิสละนะครับมีสมมติฐานไป validate ไปทำ resurvey ไปทำอะไรละทำ prototype มา sourcing เสร็จละพอตู้ไปตั้งคำถามที่เกิดขึ้นอันแรกคือตู้อะไรวะ
0: ถูกตอนแรกนี่จริงเพราะว่าอันนี้หนูน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่อยู่หนูยังนี่คืออะไร
1: นี่คืออะไรนั้นการที่เรา acquire user เนี่ยภาษา startup เขาเรียก user acquisition เนี่ยถ้าเป็นแอปพี่ก็โฆษณาไปดิ Facebook Ad ไปดิ Google Analytics ไปดินะครับ Universal App Campaign อะไรก็ว่าไปแต่พอมันเป็นตู้อย่างเงี้ยแล้วมันเดินผ่านทุกวันการใช้ออฟไลน์หรือ traditional marketing เนี่ยซึ่งก็สำคัญก็ต้องนำกลับมาใช้เราพบว่า channel ที่เรามีโดยเฉพาะตัวตู้ล็อกเกอร์วิธีการ acquire user ที่ดีที่สุดคือการส่งน้องๆพิตตี
0: ้
1: ไปอธิบายไปสอน
0: ต้องพิตตี้ด้วยนะเดี๋ยวไม่อยากคุยนาน
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติ
1: กดอย่างนี้น
0: ะ
1: ส่งอย่างนี้น
0: ะ
1: ช่วยได้เยอะมากเพราะเขาก็มีความรู้สึกเฮ้ยไอ้ตู้นี่มันมีฮิวแมนทัช
0: มันก็ไม่ได้ใช้ยากอย่างนั้นนะคะแต่ว่าระหว่างการใช้งานแน่นอนว่าเนื่องจากมันเป็นสิ่งใหม่เพิ่งเกิดขึ้นมันต้องมีการเรียนรู้การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคจริง
1: ๆ
0: ระหว่างทางตรงนั้นเนี่ยWatchBox 24มีการ adjust ตัวเองยังไงบ้าง
1: แน่นอนครับเราพูดถึงพอเราถึง consumer การเปลี่ยนแปลงของตัวเราต่อ consumer เรามักจะพูดถึง 2-3 คำขึ้นมา UX UI user experience user interface ที่เหมาะสมนะครับบอกเลยตัว locker เวอร์ชันแรกของเราเนี่ยเป็นจอสีน้ำเงิน คือแหมดอทเมทริกกันมาเลยนะครับก็เป็นแบบจอแบบค่อนข้างแบบเนิร์ดหน่อยไม่มีสีไม่เฟรนลี
0: ่
1: สติ๊กเกอร์ก็มีแต่ภาษาอังกฤษอันนี้คือเปลี่ยนแล้วนะก็จะมีเป็นภาษาไทยเขียนชัดเจนขึ้นซักอะไรพวกนี้ตอนแรกไม่ใช่อย่างนั้นก็ปรับนะจากภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็มีภาษาไทยเกิดขึ้นก็เขียนเลยซักอบลีดนะเข้าใจไหมซักอบลีดตู้เนี่ย
0: ชัดขนาดนั้นแล้วนะ
1: ชัดมากนะครับงั้นก็เรียนรู้จากเขาเทคฟีดแบ็กจากเขาก็ปรับให้สีสันมันดูน่าใช้ให้มันตรงๆมากขึ้นไม่ต้องไปอะไรแบบโอ้โหฝรั่งมากอะไรเงี้ยนะเอาแบบเข้าถึงนะครับหน้าจอถ้าสังเกตรุ่นอย่างใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับ response มันก็จะดีขึ้นการกด

0: กดง่ายขึ้นฮาร์ดแวร์ก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นตามฟีดแบคที่เราได้ครับ
1: แต่เนื่องจากมันเป็นฮาร์ดแวร์ไงเพราะฉะนั้นการปรับปรุงแต่ละครั้งมันต้องใช้ต้นทุนมันต้องใช้เงินทุนที่มากขึ้นด้วย
0: ถูกต้อง
1: เราบริหารจัดการตรงนี้ยังไงอะคะ
0: ครับก็เราต้องบอกนี้ครับโดยตัวตู้น่ะจริงๆอ่ะมันไม่ได้ต้องการบำรุงรักษาเยอะการที่เราปรับปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเราปรับปรุงกับเรื่องของการโปรแกรมมิ่ง
1: ค่ะ
0: โฟลว์ของการใช้งานถ้าจะมีฮาร์ดแวร์ปรับปรุงบ้างก็แค่จอถ้าใครสังเกตในตู้เวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยคือปัจจุบัน Watchbox เรามีประมาณ52สาขาละตู้เวอร์ชัน40กว่าเราเริ่มที่อัปเกรดซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ให้มันดีขึ้นนะครับวิธีการบริหารต้นทุนก็คือเราเนี่ยจริงๆต้องบอกตั้งแต่ตู้แรกๆเราใช้วิธีการแฟรนไชส์ตู
1: ้
0: การแฟรนไชส์หมายถึงว่าก็มีคนทั่วไปเนี่ยนะครับมาซื้อตู้เราในราคา 120,000 บาทนะครับแล้วเขาก็ไปตั้งตามคอนโดตามสถานที่ต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งเราก็จะมีทีมไปสำรวจโอเคเฮ้ยโง่เฮงมันได้นะแบบเซอร์เวย์
1: ผงจุ้ยดี
0: ผงจุ้ยดีอะไรวันนี้ผงจุ้ยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยใครเฉลี่ยมันได้อย่างน้อย200ห้องแนวรถไฟฟ้าเอ้ยคนมันดูมีตังคนเมืองก็ไปตั้งแล้วเขาก็จะได้ส่วนแบ่ง 30% จากผ้าซักแห้ง 15% จากซักอบรีดและ 15% จากบริการอื่นของเราเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรทุกเดือนนะครับงั้นก็จะมีคนที่เหมือนกับช่วยเราขยายธุรกิจในขณะเดียวกันเรื่องของผู้ใช้บริการเนี่ยเราก็มีเรื่องของแพ็กเกจต่างๆการมีแพ็กเกจซักผ้าก็หมายถึงว่าเขาจ่ายเงินเราก่
1: อ
0: นเราก็ประสานบริษัทแคชโฟลว์ได้ดีขึ้นนะครับ
1: ก็เลยเลือกใช้วิธีในการที่จะเข้าหากลุ่มทั้งกลุ่มที่สนใจอยากเป็นเจ้าของตู้เลยโดยตรงกับเข้าหากลุ่มผู้บริโภคโดยการเข้าไปดูซิว่าเขาต้องการอะไรกันบ้างนะคะเชื่อว่าแนวคิดเหล่านี้รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของเราหรือว่าบริการของเราให้มันสอดรับกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเลยเป็นที่มาของการแตกลายเพิ่มเติมอย่างไอ้ตัวนี
0: ้
1: คือ Curry Express Move Box ใช่ไหมคะ
0: อ
1: ันนี้มาเป็นตัวที่2
0: อันนี้เป็นตัวที่2
1: มันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงเกิดเป็นไอเดียตัวนี้ขึ้นมาคะพี
0: ่คือพอเราเริ่มทำธุรกิจซักอบรีดไปเราเริ่มมีไอเดียเราเริ่มมี relationship กับลูกค้าเนี่ยนะครับเราเริ่มมี frequency เนี่ยคนก็ถามว่าเอ๊ะตู้เนี่ยมันควรจะใช้อย่างอื่นได้อีกหรือเปล่าถ้ามันส่งผ้าได
1: ้
0: ทำไมมันส่งพัสดุไม่ได้มันส่งของไม่ได้แล้วอุตสาหกรรมซักรีดมันมีลักษณะเหมือนกันกับอุตสาหกรรมการส่งพัสดุเนี่ยก
1: ็
0: คือมันเปิดปิดในเวลาที่ฉันไม่สะดวกอ่ะทำไมฉันอยากจะส่ง
1: จะไปไปสนีหรืออะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ฉันอยากไปไปสนีตอน4ทุ่มมีแล้วป่ะทำไมมันทำไม่ได้ทำไมไปเซเว่นเขาเปิด24ชั่วโมงไม่มีไงใช่ไหมนี่ก็เลยสร้างตัวตู้ให้มันสามารถส่งวัสดุได
1: ้
0: ผมกลับไปเรื่องเดิมผมต้องการแก้ปัญหา2เรื่องคือ convenience และ transparency งั้นทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยกลับไป2คำเนี้ย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็24ชั่วโมง
1: อ
0: ันนี้ก็ track ได
1: ้
0: ก็ไม่ต้องไปเข้าแถวอะไรใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่โยนของคุณอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มีพาร์ทเนอร์อันนี้เราก็เลือกที่จะไปพาร์ทเนอร์เลยกับ Curry Express
0: ถูกต้อง
1: อันนี้คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าธุรกิจนี้ไม่ได้มาตั้งแต่ day 1
0: ไม่
1: มันเป็นการต่อยอดที่เราเห็นโอกาสแล้วก็เป็นการรับฟีดแบคมาจากคนใช้จริงๆ
0: ถูกครับ
1: นะคะอันนี้เป็นอันที่2ก็ว่าน่าสนใจแล้วนะต่อมาคือตัวนี้Shopbox
0: ครับ
1: อันนี้คือยังไงมาได้ยังไงคะพี
0: ่ก็เป็นการต่อยอดนะครับเพราะว่าถ้าเรามีการส่งพัสดุขึ้นด้วยเทรนด์ของ e-commerce ที่มันมาทุกวันนี้นะครับก็เราก็เลยปล่อย Shopbox ขึ้นมา Shopbox ก็เป็นบริการซื้อของออนไลน
1: ์ค่ะ
0: นะครับจากเจ้าไหนก็ตามที่เราซื้อเขาเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถจะมารับได้ที่ตู้ล็อกเกอร์ปัจจุบันเนี่ยเรามีแคมเปญร่วมกับทาง Tesco Lotus ในการที่คุณสามารถซื้อของผ่านแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะเห็นสินค้าของ Tesco Lotus เลยเลือกซื้อปุ๊บก็เขาจะมาส่งที่ตู
1: ้
0: ส่ง SMS บอกเราแล้วเราก็มารับกี่โมงก็ได
1: ้อย่างไอ้ตัวเนี้ยจริงๆเราต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเราเป็นการนำเสนอถูกไหมคะบอกว่าเอ้ยลองมาใช้อันนี้เถอะซึ่งจริงๆแล้วสำหรับคนไทยเองก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าการเปลี่ยนวิธีการซื้อของซูเปอร์จากในห้างมาเป็นซื้อออนไลน์แล้วมาส่งแบบนี้มันแอบยากอยู่เหมือนกันพี่สื่อสารออกไปยังไงบ้าง
0: เราก็เหมือนเดิมครับมันก็เหมือนกับซักอบรีดก็คือผมคิดว่ามันก็จะมีลูกค้าคือนิดมันมีอยู่ละ
1: ค่ะ
0: วิธีการสื่อนะครับวิธีการที่จะดึงเขาเข้ามาเนี่ยทำยังไงมากกว่าผมพูดถึงเรื่องของการที่มี human interaction มี empathy มีส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการทำให้มัน3ไม่มีวิว3คำนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการทำให้ better faster และ cheaper นะครับ แต่สังเกตไม่ว่าจะเป็นซักอบรีดเนี่ยเราก็พยายามทำให้มัน better นะครับในเรื่องของ user experience ต่างๆ faster อย่างทุกอย่างที่เราทำก็เป็น24ชั่วโมงหมดซักอบรีดพรุ่งนี้ได
1: ้
0: ส่งพัสดุก็พรุ่งนี้ถึงนะครับส่งซื้อของออนไลน์พรุ่งนี้ก็มางั้นทุกอย่างก็จะเป็น next day ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเราก็ไม่ได้คิดค่าขนส่งด้วยอย่างถ้าเราซื้อของออนไลน์เขาอาจจะต้องขอให้เราซื้ออย่างน้อย500 หรือ 1,000นึง
1: อ
0: ันนี้ก็มีขั้นต่ำไม่มีค่าจัดส่งส่งพัสดุก็ไม่มีขั้นต่ำนะครับก็จ่ายเฉพาะค่าส่งพัสดุปกติผมก็ไม่ได้ชาร์จเพิ่มอะไรหรือซักอบรีดผมก็ไม่ได้คิดค่าบริการใช้ตู้ล็อกเกอร
1: ์
0: นั้นผมต้องการทำให้ experience มันไม่มี friction ที่สปานอัพชอบเรียกว่า frictionless experience เนี่ยก็คือดูแล้วมันแบบเฮ้ยมันไม่เยอะอ่ะเออมันน่าใช้อ่ะนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือเฟสแรกที่ในมุมของคนที่ทำธุรกิจเองอาจจะต้องยอมยอมให้ยูเซอร์สร้าง experience กับสินค้าและบริการของเราด้วยตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นด้วยเรื่องของกำไรหรือเม็ดเงินที่เข้ามามันอาจจะต้องเอามาเวทบริหารจัดการกันตรงนี้ด้วยนะคะแต่ทีนี้หลังจากที่เราได้ยินได้ฟังตรงนี้มาแล้วเนี่ยไอเดียต่างๆมันต่อยอดกันขึ้นมาได้มันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันต้องเรียนรู้ด้วยว่าเราจะฟังจากลูกค้าในมุมไหนอย่างไรกันบ้างหลังจากนี้ล่ะคะมองว่า Watchbox 24ตอนนี้กลายเป็น Box 24แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเรามี3บริการที่อยู่ under locker เหล่านี้เนี่ยนะคะหลังจากนี้เรามีการพัฒนาไอเดียต่อยอดยังไงบ้างคะ
0: ครับก็จะมี2บริการนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือ Dropbox 24และ Paybox 24นะครับJobbox 24ก็จะเป็นการรับฝากพัสดุนะครับคือตู้นี้เราก็จะเห็นไปตามที่ต่างๆก็คืออย่างเช่นออฟฟิศห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือแม้แต่รถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนนะครับก็จะเหมือนญี่ปุ่นที่เขามีตู้เนี่ยสำหรับให้บริการฝากของได้เราเรียกมันว่า Dropbox 24นะครับหลักสุดท้ายคือ Paybox 24 Paybox ก็คือบริการ Bill Payment จ่ายบิลต่างๆเพราะว่าลูกค้าที่ใช้บริการเราเนี่ยนะครับเขาอาจจะมาส่งผ้าอยู่แล้วถ้าเขามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ตู้ได
1: ้
0: ก็เรียกว่าสะดวกสำหรับเขา
1: อ๋อเพราะว่ามันก็มีตัวสแกนบาร์โค้ดอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: อย่างใกล้เคียงกัน
0: ถูกต้องครับ
1: ก็จะเกิดการทำทรานแซคชั่นที่ครบวงจรมากขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: สำหรับชีวิตคนในเมืองนะคะที่อยากได้ความสะดวกสบาย24ชั่วโมงแต่ว่าตรวจสอบได้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำถามสุดท้ายอยากให้พี่บอลเนี่ยช่วยแชร์นิดนึงว่าจริงๆแล้วฮีน่าเชื่อว่าไอเดียเหล่านี้หลายๆคนเริ่มที่จะเห็นโอกาสมากขึ้นจากชีวิตของคนรอบๆตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่มันเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าการที่เราจะเอาไอเดียที่มันฟุ้งๆอยู่ตรงนี้มาตบให้มันเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่มันเป็นโอกาสทำเงินได้จริงๆเนี่ยมันต้องมีอะไรกันบ้างบอล
0: ผมว่ามันต้องลงมือทำคือผมว่าไอเดียเนี่ยมีหลายๆท่านพูดในวงการสตาร์ทอัพว่าไอเดีย is cheap execution is key นะครับก็คือไอเดียเนี่ยมันหาที่ไหนก็ได้ครับ Google ไปก็เต็มไปหมดแล้วครับแต่คนที่ลงมือทำนะฮะที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับงั้นยิ่งลงมือทำเร็วนะครับแล้วก็มี passion กับสิ่งที่เราทำก็จะเป็นวิธีการดีที่สุดในการที่จะ validate ไอเดียของเราเพราะมันใช่ไห
1: ม
0: ถ้าเราผิดพลาดเราก็จะได้รู้ว่าเออเฮ้ยมันไม่ work เพราะอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือเลยมันก็ไม่ถึงไหนหรอกครับ
1: เพราะฉะนั้นเริ่มต้นลงมือนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ก็ตามแต่ว่ากระบวนการทั้งการสร้างให้มันเกิดขึ้นแล้วก็วัดผล measurement ให้มันเกิดขึ้นอันนี้มันก็ยังเหมือนปกติที่เราจะต้องทำอยู่เรื่อยๆถูกไหมคะแล้วเราก็เอามาเรียนรู้ในการพัฒนาให้เป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้าของเราต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะได้เห็นไอเดียดีๆนะคะจากพี่บอลที่มาแชร์ให้ฟังกันว่า Box 24ณปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรขอบคุณพี่บอลมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ

กลับเข้ามาติดตามกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในวันนี้หลังจากที่เราได้คุยกับพี่บอลนิติพลไทยยานุรักษ์ Founder ของ Watchbox 24กันไปแล้วนะคะถึงวิธีในการแปลงไอเดียที่มีให้ออกมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็ไปส่งซักนะคะรวมไปถึงวิธีสร้างธุรกิจโลจิสติกแบบออนไลน์แบบนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยล่าสุดเอง Watchbox 24ก็ได้มีการปรับตัว

0: เองนะคะโดยใช้ตู้ล็อกเกอร์ต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะมาต่อยอดเป็นบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับของช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าส่งพัสดุต่างๆด้วยนะคะไอเดียต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถแปลงมาเป็นบริการให้กับพวกเราได้ใช้กันแบบนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนกระบวนการกันอย่างไรบ้างทีน่าว่าเราไปดูสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้กันเลยค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะบทเรียนที่สำคัญที่เราได้เรียนรู้จาก Box 24คำแรกเลยค่ะ Product Prototype หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่แปลงมาจากแนวความคิดให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และสามารถนำเสนอแนวคิดของผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจได้ง่ายเพื่อนำไปทดสอบตลาดอย่างเช่นตู้ล็อกเกอร์ของ Box 24เนี่ยแหละค่ะUI หรือ User Interface คือส่วนที่ประสานกับผู้ใช้เช่นไอคอนสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถใช้ได้สะดวกคล่องตัวอย่างตัวอย่างของ Box 24ที่ออกแบบหน้าจอตู้ล็อกเกอร์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นจากเดิมเนี่ยเป็นจอสีฟ้าแล้วก็มาปรับเป็นจอสีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็กดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะUX หรือ User Experience คือประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสินค้าและบริการซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเพราะความรู้สึกของ User นั้นจะเป็นตัวตัดสินใจค่ะว่าสินค้าและบริการของเรามีคุณค่าพอที่ User จะเลือกใช้งานต่อหรือไม่และเพื่ออธิบายเรื่องของ UX ให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจะขอสรุปขั้นตอนการทำ UX แบบสั้นๆดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะ UX นั้นเริ่มจากการออกแบบสินค้าหรือบริการโดยเป็นแบบที่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ใช้งานคือ Design Experience ไม่ใช่ Design ตัว Product ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็ต้องทำการทดลองสิ่งที่ออกแบบเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาเพื่อหาว่าแบบไหนจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับ User ของเรามากที่สุดขั้นตอนที่3นะคะเราต้องศึกษา user ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสัมภาษณ์แบบ1ต่อ1ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะว่าคนเข้าใจแล้วก็รู้สึกกับสิ่งที่เราออกแบบมาอย่างไรขั้นตอนที่4นะคะนำของที่ได้ออกแบบไปทดสอบกับกลุ่ม persona หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่ะซึ่งเป็นวิธีเดียวนะคะที่จะทำให้เรารู้ว่า user นั้นสามารถรู้เข้าใจแล้วก็ใช้งานได้อย่างที่ไม่ต้องมีคนมาบอกให้ทำได้หรือไม่หาก user สามารถใช้งานมันได้และชอบ product ของเรานั้นมันหมายความว่างานออกแบบเนี่ยมาถูกทางแล้วและข้อสุดท้ายนะคะเราต้องจำไว้ให้แม่นเลยค่ะว่า UX หรือ User Experience ไม่ใช่ UI หรือ User Interface นั่นเองยังมีสตาร์ทอัพหลายคนนะคะมักจะเข้าใจว่าการออกแบบ UX ก็คือหน้าจอหรือสกรีนแต่ในความเป็นจริงแล้วการออกแบบ User Experience เกี่ยวข้องกับหน้าจอน้อยมากๆสิ่งที่สำคัญก็คือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานกับขั้นตอนหรือระบบต่างหากที่แสดงความเป็น User Experience มากกว่าสรุปง่ายๆนะคะว่า UX ต้องออกแบบมาแล้วสามารถตอบโจทย์ได้ใน3เรื่องดังนี้ 1. ความสามารถว่า product หรือการบริการของเราทำอะไรได้บ้าง 2. การทำงานต้องใช้ดีและใช้ง่าย 3. ความพึงพอใจ User นั้นต้องใช้แล้วรู้สึกพึงพอใจและอยากจะกลับมาใช้ซ้ำอีก
0: เห็นไหมคะว่าการแปลงไอเดียมาสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายๆคนเคยคิดกันไว้ค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะไอเดียที่จะแปลงนำมาสู่เป็นบริการที่ถูกใจกับกลุ่มลูกค้าแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับ
2: เป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

นิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคะวันนี้ลูกจะไปสมัครทำงานธนาคารเจ้าค่ะเป็นงานที่เขาใฝ่ฝันมากค่ะนิมนต์หลวงพ่อช่วยให้พรลูกหน่อยนะคะ

0: ตั้งสติให้ดีมีสมาธิในการทำข้อสอบอายุวันโนสุขังพระลัง
1: สาธุ
2: รักทำตามที่พระท่านสอนแม่เชื่อมั่นในตัวลูกนะลูกต้องเดินตามความใฝ่ฝันของลูกทำให้ดีที่สุด
3: ค่ะแม่หนูจะทำตามความใฝ่ฝันของหนูให้สำเร็จค่ะทุกอย่างที่หนูทำมาก็เพื่อวันนี้หนูจะทำให้พ่อกับแม่ภาคภูมิใจในตัวหนูงั้นเดี๋ยวหนูไปเตรียมตัวก่อนนะคะแม่
2: จ้าลูกพ่อคงดีใจถ้าลูกประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานในวันนี้

0: เลยแค่นิดเดียวฝันเราก็จะเป็นจริงแล้ว
1: เชิญคุณภาพลักษณ์จันทร์สุดาเข้าสอบสัมภาษณ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เชิญนั่งครับ
2: ดิฉันภาพลักษณ์จันทร์สุดาอายุ22ปีจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะ
3: โอเคคุณภาพลักษณ์คุณเรียนจบถึงเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะแต่ทำไมเวลาคุณกรอกข้อมูลแค่เพศตัวเองคุณยังลืมเอาไปกรอกมาอีกทีนี่คุณแค่เพศตัวเองกรอกสิแค่นั้นนี่คุณอะไรกันเนี่ยทางธนาคารเราไม่รับหรอกนะสาวประเภทสองอย่างคุณถ้าผมรับคุณเข้าทำงานองค์กรเราก็เสียชื่อหมดดิภาพลักษณ์ก็เสียผมว่างานเนี้ยไม่เหมาะกับคุณหรอกไปหางานอื่นดีกว่าเชิญคุณออกไปเลย
2: ทำไมเหรอเพราะฉันเกิดมาไม่เหมือนพวกคุณใช่ไหมพวกคุณถึงไม่รับฉันเข้าทำงานเพราะฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมพวกคุณคิดว่าฉันอยากเกิดมาเป็นแบบนี้นักหรือไง

0: เจริญพรโยมทำไมโยมมาในสภาพแบบนี้ล่ะ
1: หลวงพ่อคะตอนนี้หนูกลายเป็นตัวประหลาดแล้วใช่ไหมคะ
0: ทำไมโยมถามแบบนั้นล่ะ
1: ก็ดูสภาพหนูสิคะหนูน่ารังเกียจขนาดไหนมีใครบ้างที่เคยให้โอกาสหนูหนูมันเลวมากใช่ไหมคะหลวงพ่อ
0: คนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้านะโยมนะ
1: แต่มันไม่มีความยุติธรรมกับหนูเลย
0: อะไรล่ะที่หนูคิดว่ามันคือความยุติธรรม
1: ความยุติธรรมคือความเสมอภาคไม่ใช่เหรอคะหลวงพ่อแต่ทำไมเขาถึงทำกับหนูอย่างนี
0: ้ความยุติธรรมมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาเท่านั้นล่ะโยมสังคมจะยอมรับเฉพาะการกระทำ
1: งั้นชีวิตของหนูคงไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรหรอกขนาดสังคมยังเกลียดในสิ่งที่หนูเป็นหนูคงทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรอกคนอย่างหนูเนี่ยหลวงพ่อบวชได้ไหมคะ
0: การบวชไม่ใช่ทางออกที่ดีหรอกนะโยมการที่คนเราจะบวชได้นั้น

0: ต้องมีความพร้อมทั้งกายทั้งใจในเมื่อใจโยมไม่พร้อมก็ไม่สมควรที่จะมาบวชไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยผ้าเหลืองมาช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองหรือเรียกร้องความยุติธรรมใดๆทั้งนั้นแล้วนะโยมนะ
1: แล้วถ้าผมเป็นอย่างนี้ล่ะพ่อจะบวชให้ผมไหม
2: พุทธัง
3: นัตถิพันเต
2: คันโท
3: นัตถิพันเต
2: กิลาโส
3: นัตถิพันเต
2: โสโส
3: นัตถิพันเต
2: อัปมาโร
3: นัตถิพันเต
2: มนุสโสสิ
3: อามะพันเต
2: ปุริโส

ค่ะวันนี้ชั่วโมงแรกนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก่อนอื่นให้นักเรียนท่องสูตรคูณก่อนนะคะแม่สองถึงแม่สิบสองเริ่มเลยลูก

0: ไอโอมาแล้วโอมทำไมวันนี้มาสายล่ะลูก
1: ครูครับผมอยากจะมาขอลาเรียน1วันครับ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: ผมจะไปหาเงินมาจ่ายค่าพยาบาลให้แม่ครับ
0: อ้าวแล้วหนูจะไปหายังไงล่ะลูก

0: เชิญครับ
1: ผู้ใหญ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนั่งก่อนครับมีเรื่องอะไรเหรอครูรุ่ง
1: มีเรื่องจะมาปรึกษาครูใหญ่นะคะเกี่ยวกับเด็กชายโอมที่เรียนชั้นป.5นะคะ
0: โอมเดี๋ยวนะผมนึกก่อน
1: ที่เข้าไปขายขนมในตลาดตอนเย็นๆนะคะ
0: อ๋อจำได้แล้วที่แม่ป่วยนะ
1: ค่ะ
0: มีอะไรหร
1: อคือวันนี้เขามาขอลาโรงเรียน1วันนะคะ
0: ก็ได้นี่มีธุระก็ลาได
1: ้แต่ฟังดูเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะแต่สิ่งที่โอมจะทำนี่สิคะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเชียวละค่ะ
0: เรื่องอะไรอ่ะว่ามาสิ
1: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะทุกๆวันหลังเลิกเรียนโอมจะต้องไปขายขนมที่ตลาดเพื่อหารายได้และหาเงินเพื่อนำไปซื้อยาให้แม่

แม่ของโอมป่วยเป็นโรคอะไรนั้นดิฉันก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านบางคนลือกันว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายต้องอาศัยยากินทุกอาทิตย์เพียงเพื่อช่วยให้อาการมันไม่กำเริบ

เมื่ออาทิตย์ก่อนยาที่แม่โอมกินดันหมดโอมก็เลยออกไปขายขนมเพื่อจะนำมาซื้อยาให้แม่แล้วระหว่างที่โอมขายขนมก็มีพวกม็อบสองสีดันวิ่งไล่ตีกันมาจากทางไหนก็ไม่รู้ชนถาดขนมของโอมจนขนมหล่นเสียหายทำให้วันนั้นโอมไม่มีเงินมาซื้อยาให้แม่พอไม่ได้กินยาตามกำหนดวันต่อมาแม่โอมก็อาการกำเริบหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล

0: ปกติขนมแม่เขาจะเป็นคนทำโอมจะเอาไปขายที่ตลาดพอไม่มีคนทำโอมเลยไม่มีรายได้ที่จะไปจ่ายค่ายาค่าหมอโอมเลยมาขอลาโรงเรียนเพื่อไปหาเงินค่ะ
1: เขาจะไปหายังไงล่ะ
0: นี่แหละค่ะที่บอกว่าเรื่องใหญ่โอมจะไปขอให้พวกที่ชนขนมเขาในวันนั้นมารับผิดชอบนะคะ
1: แล้วใครชนจำได้ไหม
0: จำไม่ได้ค่ะแต่จำได้ว่าเป็นม็อบสองสีค่ะที่ปะทะกันในวันนั้นแล้วก็มาชนเขานะคะ
1: อ้าวแล้วเขาจะไปตามหายังไง
0: เขาบอกว่าจะไปหาแกนนำของม็อบสองสีนั้นเพราะว่าเป็นต้นเหตุของการปะทะกันในวันนั้นนะคะ
1: เฮ้ยพูดมั่วมั่วซั่วซั่วจะไปหาแกนนำม็อบพวกเขาคงรับผิดชอบให้หรอก
0: นั่นนะสิคะใครเขาจะไปสนแต่โอมบอกว่าใครเป็นต้นเหตุคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบค่ะครูใหญ่ว่าเราจะทำยังไงกันดีคะโอมอย่าเพิ่งไปเลยนะโอมเพราะถ้าโอมไปเขาก็ไม่มีทางช่วยเราครูใหญ่และคุณครูทุกๆคนจะเรียรายหาเงินช่วยโอมเองมันอาจจะไม่พอนะลูกแต่เราก็ค่อยๆช่วยกันหานะ
2: ผมอยากให้คนที่เป็นต้นเหตุมารับผิดชอบครับให้ผมลาเถอะนะครับ
0: โอมจะไปคนเดียวหรอลูกบ้านเมืองของเราช่วงนี้ยังไม่ปกติอยู่
3: เดี๋ยวผมจะไปเป็นเพื่อนโอมเองครับ

0: ผมด้วยครับ
1: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
3: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
4: หนูด้วยค่ะ
5: หนูด้วยค่ะ
0: ผมด้วยครับ
2: หนูด้วยค่ะ
0: ผม

านแล้วออกไปโชคดีนะ

0: ้ยเปิดประตูดิวะได้ยินไหมเนี่ย
1: มีอะไรวะเข้าประตูได
0: ้เนี่ยมันบ้านของกูมึงเข้ามาในบ้านของกูทำไม
1: มึงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะเนี่ยบ้านของกูอ๋อที่คนแถวนี้เรียกมึงว่าไอ้ขี้คุกอ่ะสมควรแล้วล่ะ
0: มึง
1: ทำอะไรกู

0: เฮ้ยคุณกระเป๋าตังค์ตกอ่ะ
1: นี่ใช่กระเป๋าตังค์คุณหรือเปล่า
2: ใช่ครับ

0: นายเราขอบคุณมากนะไม่งั้นเงินเดือนของเราเดือนนี้หมดแน่เลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไรถือว่าจะช่วยกันไป
0: เราอ่ะชื่อไม้นะนายกำลังจะไปไหนเนี่ย
1: เราต๊อดเราไม่มีบ้านหรอกเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกัน
0: แล้วนายไม่ได้ทำงานหรอพอดีที่ร้านที่เราทำงานอยู่อ่ะเขาขาดคนนายไปทำงานกับเราเปล่า
1: เฮ้ยจริงดิแล้วเขาไปทำงานด้วยนะ
0: ได้

0: 19 ดีครับ 9 ดีครับ
1: ในตอสฉันผิดหวังในตัวนายมากเลยนะที่นายขโมยเงินล้านนะ
2: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
1: นายไม่ต้องมาแก้ตัว
2: จริงนะครับผมไม่ได้ขโมยเลยครับ
1: นายออกไปเลยนายเป็นไอ้ขี้คุก
2: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
1: หรือจะให้ฉันแจ้งตำรวจออกไป

0: นายกำลังทำอะไรในไม้
1: เปล่านี่ครับไม่ได้ทำอะไร
0: นายจะมาโกหกหน้าด้านๆอีกเหรอนายขโมยเงินอยู่เนี่ย
1: ผมไม่ได้ขโมยครับใครไหนขโมยไม่เปล่าไม่ได้ขโมยครับ
0: ฉันละผิดหวังในตัวนายมากเลยนะเสียแรงที่ฉันไว้ใจนายออกไปซะ
1: ผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการ
0: งั้นฉันหวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่เห็นหน้าแกฉันไล่แกออก
1: ผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับ

เขาทำให้ผมได้รู้ว่าการที่เรามองคนเพียงแค่เปลือกนอกอาจทำให้ใครคนนั้นสูญเสียโอกาสที่ดีไปและเช่นกันต๊อดคงรู้ถึงความยุติธรรมที่ผมมีให้เขาหลังจากที่ผมทำให้เขาต้องสูญเสียมันไปเพราะเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของเขา

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องต้นรายการเช่นเคยนะครับเป็นหน้าที่ของผมเองที่จะหาประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือว่าเคยรู้แต่ไม่แน่ใจมาถามกับพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนซึ่งก็คือช่วงต่อไปนะครับแต่ว่าช่วงต้นรายการแบบนี้เนี่ยวันนี้ผมพาทุกคนมาที่นี่เลยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วนะครับภายในศูนย์แห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจให้เราได้ศึกษากันบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูด้านในกันเลยครับมาเลย

0: ผู้ชมครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในระบบกศน.นอกระบบรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปทั้งในจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงของภาคตะวันออกสามารถมาใช้บริการมาศึกษามาเรียนรู้ที่นี่ได้ทุกคนเลยนะครับและตอนนี้เองผมก็ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญแล้วคนแรกของเราจะมีข้อสงสัยเรื่องอะไรไปพบกับเขากันเลยครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้เวลามาคุยกับแขกรับเชิญคนแรกในช่วงตลอดหาเรื่องนะครับเป็นการคุยกันท่ามกลางบรรยากาศสายฝนเลยนะฮะป้าวันสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของป้าวันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย
2: ป้าวันอ่ะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการหางานทำต่างประเทศนี้มา5ครั้งหรือ5แท็กนะคะ
0: 5ครั้งเลย
2: ค่ะ5ครั้ง
0: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
2: ครั้งแรกไปประเทศไต้หวันนะคะอันนี้ทำสัญญาไป2ปีไม่มีปัญหาครั้งที่2ก็ไป2ปีอีกเหมือนกันในสัญญาแต่เขียนว่าให้ไปในงานอุตสาหกรรม
0: ไปที่ไหนครับครั้งที่2
2: ไต้หวันเหมือนเดิมอะค่ะจะเป็นภาคกลางของประเทศไต้หวัน
0: ไต้หวัน2ครั้งแรก
2: ครับครั้งที่3ไปฮ่องกงค่ะ
0: ครับ
2: ครั้งที่4ก็ไปฮ่องกงนะคะครั้งที่5ครั้งสุดท้ายกลับมาพ.ศ.50เมื่อกี้ไปไต้หวัน
0: สรุปว่าไปไต้หวันครั้งที่1 2และ5ฮ่องกงคือครั้งที่3และ4นะครับทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นตอนครั้งไหนฮะคุณป้า
2: ครั้งที่2ค่ะ
0: คือเรื่องอะไรครับ
2: ในใบสัญญาทำงานนี้ไปในฐานะเป็นคนงานทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
0: ครับไปเป็นสาวโรงงาน
2: ค่ะเป็นสาวโรงงานแต่พอไปจริงๆแล้วได้ไปขายของนะคะ
0: ขายของประเภทไหนฮะ
2: ขายเกี่ยวกับของกินถ้าเป็นบ้านเราก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะ
0: มันเป็นแม่ค้าเลย
2: เป็นรถเข
0: ็นแล้วในโรงงานได้ทำด้วยไหม
2: ไม่ได้ทำค่ะ
0: ไม่ได้ทำเลย
2: ขายของกับทำงานบ้าน
0: อ๋อคือผิดจากข้อตกลงที่ระบุไว
2: ้
0: นะครับแล้วไปขายอยู่นานไหมครับไอ้ครั้งที่2เนี่ยครับ
2: อ๋อไปทำได้อยู่4เดือนค่ะ
0: ตามข้อตกลงเขาต้องอยู่กี่เดือน
2: 2ปีค่ะ
0: อ๋อแต่อยู่

0: ที่4 เดือนแล้วเราขอกลับ
1: ขอกลับค่ะ
0: ขอกลับเพราะว่าไม่ตรงตามที่ระบุไว้เงี้ยหรอ
1: ค่ะไม่ตรงตามที่ระบุไว้แล้วก็สุขภาพร่างกายเรามันเคยแต่ทำตอนเช้าเลิกเย็นพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะนี้มันต้องเลิกตี 1 ตี 2อย่างเงี้ย
0: คือว่าง่ายมันทำไม่เป็นเวลาเหมือนระบบของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทีนี้อยากทราบว่าคุณป้าไปขอไงเขาถึงยอมให้กลับอ่ะ
1: อ๋อป้าบอกว่าพูดกับนายจ้างว่าพูดกับนายผู้หญิงว่าขอกลับบ้านนะไม่ไหวแล้วสุขภาพก็ไม่ไหวคือเรื่องเกี่ยวกับว่าขอกลับนี่ได้ไม่ได้คือว่ามันไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่เดี๋ยว3 วันดีก็ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฝนตกฟ้าร้องเราก็ต้อง
0: ทำแล้วเขาก็ให้เลยเหรอครับ
1: เขาก็ไม่ให้เขาก็บอกว่าเธอยังเป็นหนี้อยู่นะกลับไม่ได้ต้องทำไป
0: นั่นสิแล้วทำยัง
1: ไงทีนี้ก็บอกว่าเป็นหนี้เดี๋ยวฉันไปใช้เองให้ฉันกลับเธออยู่ก็ทำไม่ไหวหรอกสภาพแบบนี้คือรักสุขภาพตัวเองให้มันรอดถึงประเทศไทยก่อนค่อยว่ากันเรื่องหนี้สินทีหลังอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ท้ายที่สุดเรายอมจ่ายส่วนต่าง
1: เราบอกเขาว่ายอมจ่าย
0: เยอะไหมฮะจำนวนเงิน
1: จำนวนเงินทั้งหมดที่ไปนะคะเขาเรียกเอา120,000แต่ป้าขอต่อเขาว่าสัก95,000ตอนที่จะมาจะไปประเทศไต้หวันนะคะ
0: อันนั้นคือก่อนไปก่อนไปเราต้องจ่าย95,000แล้วตอนที่เราขอกลับตอน4 เดือนไปแล้วเราต้องจ่ายส่วนที่เหลือเท่าไหร่ครับ
1: อีก50,000ลูก
0: อีก50,000นะฮะแล้วคุณป้าทยอยจ่ายหลังจากกลับมาแล้วเงี้ยแหละคร
1: ับอ๋อหลังจากกลับมาแล้วก็ไปขอที่บริษัทอะค่ะบอกเขาว่าฉันอยู่ไม่ครบแล้วคุณก็ส่งงานไปส่งฉันไปทำงานในที่ที่ฉันไม่ถูกที่รับปากสมัครไว้คือจะไปในงานโรงงานแต่ให้ไปขายของเนี่ยจ่ายเรามาก็คือเงินเดือนเราค่ะ4 เดือนก็ได้40,000ประมาณนั้นนะคะที่เอามาใช้นี่ที่บ้าน
0: แล้วบริษัทเนี่ยเขาว่าไงบ้างตอนคุณป้าบอกว่าเธอส่งฉันไปผิดประเภทนะฉันไม่ได้จะไปขายของฉันจะไปเป็นสาวโรงงานเขายอมให้เราไม่ต้องจ่าย50,000ที่เหลือไหม
1: เขาจ่ายเงินสดมาให้ป้าเขาอยากปิดเรื่องแบบเงียบไปเลย
0: แล้วคุณป้าก็ค่อยไปจ่ายต่อ
1: คือป้าบอกว่าขอแค่นี้ไม่เอาเกินนี้ไม่เอาน้อยกว่านี้ถ้าได้แค่นี้ก็จะจบพอทีนี้บริษัทเขาจ่ายเรามาสด50,000แล้วก็เอาไปคืน
0: เอาไปโปะว่าง่าย
1: จบทีนี้
0: ครั้งที่2ผ่านไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาครั้งที่4มีปัญหามั้ย
1: ครั้งที่4มีค่ะครั้งที่4
0: ปัญหาอะไรครับครั้งนี
1: ้อันนี้มีปัญหาตรงที่ขาไปนะคะเจอปัญหาแปลกๆคือระหว่างที่รอเช็คอินอยู่ข้างนอกได้มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก40ต้นๆ นะคะแต่งชุดสูทอย่างรู้เลยเดินมาหาบอกป้าครับป้าจะไปไหนจะไปต่างประเทศเหรอ
0: เป็นคนไทยเหรอฮะ
1: ค่ะคนไทยค่ะแต่งตัวสุภาพหน้าตาดีผมนี่เรียบแป้เลยบอกว่าเดี๋ยวฝากของไปหน่อยเธอเดี๋ยวจะมีคนมาเอาทีนี้ป้าก็มาคิดดูเอ๊ะญาติก็ไม่ใช่ไม่เคยเห็นหน้าแล้วเขาก็สุดรู้อย่างนี้จะมาฝากเราทำไมทำไมเขาไม่เสียค่าพัสดุหรืออะไรไปอย่างนี้ใช่ไหม
0: ไม่น่าไว้วางใจ
1: ใช่เราก็รู้สึกแปลกๆในใจแล้วว่าเอ๊ะอย่างนี้มันไม่เข้าท่าแล้ว
0: แล้วรับไหมครับ
1: ไม่รับ
0: ไม่รับฝากนะฮะโอ้โชคดีไปที่ไม่ได้รับเพราะเราไม่รู้ว่าในนั้นเป็นของผิดกฎหมายหรือเปล่าเนาะอันนี้คือครั้งไหนครั้งที่3หรือที่4
1: ครั้งที่4
0: ครั้งที่4แปลว่าครั้งที่3ไปนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลย
1: ค่ะไม่มีปัญหา
0: แล้วครั้งที่3กับที่4ที่ไปฮ่องกงเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องนายจ้างแล้วนะฮ
1: ะ
0: ไม่ใช่เรื่องงานผิดประเภทแล้วแต่เป็นเรื่องแปลกๆในสนามบินนะครับครับมาถึงครั้งที่5นะครับมีปัญหาอะไรมั้ยครับ
1: ครั้งที่5ไม่มีอะไรค่ะสะดวกโยทินสบายเลย
0: ที่กลับไปที่ไต้หวันครั้งนี้เป็นงานอะไรที่ไปครั้งที่5
1: ก็ลงทออีกค่ะเพราะว่ารู้สึกจะเหมือนถูกชะตาแหละก็ลงทอ
0: เพราะว่าอาจจะทำงานเป็นระบบเรื่องงานเป็นเวลาถนัดแบบนี้มากกว่า
1: ถนัดแบบนี
0: ้เป็นบริษัทเดิมมั้ยเนี่ยไอ้3 4ครั้งหลังเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ค่ะไปแต่ละจังหวัดในประเทศนั้นแล้วก็คนละที
0: ่คนละ
1: บริษัทที่หางานด้วย
0: เป็นคนละบริษัทหมดเลยทีนี้ท้ายที่สุดนะฮะคุณป้าอยากรู้เรื่องอะไรที่จะถามทนายวิรัตจากประสบการณ์5ครั้งที่ผ่านมา
1: อ๋อค่ะคือป้าอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับว่าการเลือกงานหรือเลือกบริษัทที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนี้จะดูอย่างไรจะทำอย่างไรให้มันถูกต้องนะคะ
0: ให้ไว้ใจได้
1: ให้ไว้ใจได
0: ้ไม่ส่งเราไปทำอย่างอื่นที่เราไม่ได้อยากทำนะ
1: ใช
0: ่ๆครับมีเรื่องอื่นอีกไหมครับที่อยากรู
1: ้แล้วก็เรื่องให้ระวังเกี่ยวกับว่าสิ่งของที่แปลกปลอมที่เขาจะฝากหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: คืออยากจะรู้ว่านอกจากอันนี้มีอะไรอีกที่ให้ระวังเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: ไม่แล้วนะฮะ สองเรื่องที่ คุณป้าวันอยากรู้นะฮะเดี๋ยวผมส่งต่อไปยังทนายวิรัตให้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณป้าวันที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในรายการของเราขอบพระคุณมากนะครับ ไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงน
2: ก็วันเคยไปทำงานต่างประเทศ5 ครั้งครั้งแรกไปที่ไต้หวัน2 ปีไม่มีปัญหาอะไรครั้งที่2ไปที่ไต้หวันอีกจึงทำสัญญาว่าไป2 ปีในโรงงานอุตสาหกรรมแต่จะต้องจ่ายค่ามัดจำ90,000 บาทโดยยืมญาติมาก่อน

0: แต่เมื่อไปถึงกลับให้ไปขายของในเวลากลางคืนทำได้4เดือนป้าวันก็ขอกลับเนื่องจากงานเลิกดึกทำให้ป่วยป้าวันจึงไปคุยกับนายจ้างเพื่อขอกลับเลยได้รับค่าแรงที่ทำงาน4เดือนจำนวน 40,000 บาทแต่เนื่องจากกลับก่อนหมดสัญญาจึงต้องหาเงินไปใช้ญาติอีก 50,000 บาทเพื่อให้ครบ 90,000 พอป้าวันกลับมาถึงก็ไปวายๆกับบริษัทที่จัดส่งและขอเงินคืน 50,000 บาทไม่งั้นจะเอาเรื่องไปฟ้องสื่อมวลชนบริษัทจึงยอมจ่ายคืนให้ตามจำนวนไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาอะไรพอครั้งที่4ไปฮ่องกงเพื่อไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กระหว่างที่อยู่ที่สนามบินมีชายไทยใส่สูทแต่งตัวดีของให้ไปให้คนที่ปลายทางแต่ป้าวันรู้สึกไม่ดีจึงไม่รับฝากพอมาถึงด่านตรวจก็ถูกตรวจค้นอย่างละเอียดทุกครั้งที่ไปจะเป็นคนละบริษัทจึงสงสัยว่าการเลือกงานหรือบริษัทที่จัดเราจะมีวิธีการดูอย่างไรให้ไว้ใจได้และมีข้อควรระวังในการไปต่างประเทศอย่างไรบ้าง
1: ช่วงทนายคลายฉงน
2: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วทรายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
3: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
2: ค่ะพี่วิรัติ ค่ะเรื่องราวของป้าวันถามพี่วิรัติก่อนเลยค่ะว่าวิธีการที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนะคะมีวิธีคัดกรองที่รับสมัครงานยังไงที่ทำงานยังไงให้เราไม่โดนหลอกแบบป้าวันนะคะ
3: คือจริงๆต้องชื่นชมป้าวันนะครับที่มาเปิดเผยความเป็นจริงให้นะครับส่วนใหญ่เราไปทำงานเมืองนอกเนี่ยตอนที่ผมไปอยู่จะทราบดีนะครับคือว่าเวลาที่คนที่ไปทำงานเมืองนอกเนี่ยเขากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าสบายดีมากนะครับ
2: ร่ำรวยมาเลย
3: นะครับจริงๆแล้วการไปทำงานในต่างประเทศต้องยอมรับจริงๆยิ่งถ้าเราไม่มีเรื่องภาษาที่ดีนะครับเราไม่มีวิชาชีพนะครับเราไปแบบมันคือจบปริญญาตรีในเมืองไทยด้วยซ้ำแต่เราไม่มีวิชาชีพอะไรเลยนะครับทำงานหนักมากนะครับแล้วก็เงินเดือนมันไม่ได้พอจะแบบเยอะแยะมากมาย
2: คือเราต้องเก่งวิชาชีพเฉพาะที่เป็นทักษะแบบให้แรงงานของประเทศเขามาทำแทนเราได้
3: เช่นถ้าเราสามารถเป็นเชฟทำอาหาร
2: หรือว่า
3: เราเป็นดีไซเนอร์ตัดเสื้อผ้า
2: ค่ะ
3: นะครับอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างพี่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพี่เป็นวิชาชีพกฎหมายในประเทศไทยเป็นทนายความแต่พอไปพี่นู่นพี่ใช้ไม่ได้ใช้กฎหมายเขาจริงๆพี่ก็แค่เป็นใครสักคนหนึ่งซึ่ง
2: เราสามารถประกอบอาชีพทนายความได
3: ้ไหมไม่ได้เขาจะต้องมีกฎหมายเฉพาะเขาเขาก็เหมือนเราครับเขาเองก็ไม่สามารถที่จะมาประกอบอาชีพทนายความที่บ้านเราได
2: ้ใช่เพิ่งทราบส่วนใหญ่เราไม่เห็นทนายความที่เป็นชาวต่างชาติเนาะ
3: ครับก็จะไม่มีครับเพราะว่าเป็นอาชีพสงวนตรงนี้มันก็จะไม่มีทางที่จะให้ฝรั่งเข้ามาทำได้แล้วก็เช่นกันครับเราก็ไปทำเขาไม่ได้เหมือนกัน
2: พูดถึงอาชีพสงวนออกนอกเรื่องนิดนึงอาชีพสงวนนี่คืออาชีพยังไงคะ
3: ก็มันมีตามกฎหมายเอาไว้นะครับอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างง่ายๆคือตัดผมทนายความเนี้ยนะครับเป็นอาชีพที่เขาสงวนเอาไว้คือมันเป็นอาชีพที่ต้องสงวนไว้ไม่งั้นหรือมักกุเทศเนี่ยเขาก็สงวนนะครับ
2: ค
3: ือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้คนอื่นเข้ามาทำนะครับคนในประเทศก็ไม่ต้องทำกันพอดีนะครับ
2: ก็เลยต้องมีอาชีพสงวนไว
3: ้อย่างคุณป้าเนี่ยเขายอมรับว่าร้อยฟังมันงานเป็นยังไงแต่ว่าวิธีการที่เราจะคัดเลือกคนที่จะไปทำงานด้วยเนี่ยผมว่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าเวลาที่ไปจะไปจริงๆเนี่ยต้องเช็คก่อนนะครับเช็คกับทางราชการนะครับเรื่องสวัสดิการเรื่องการจัดหางานในต่างประเทศเนี่ยนะครับว่าบริษัทที่เราจะไปเนี่ยมีการลงทะเบียนไว้กับประเทศไทยหรือเปล่า
2: เราเช็คได้ที่ไหนคะ
3: ก็ที่ที่งานในกระทรวงต่างประเทศก็ได้ครับเขาก็จะมีระบบที่เช็คว่าบริษัทนี้เป็นยังไงบ้างนะครับกรมการจัดหางานก็อันนี้ก็สามารถได้นะครับตรงนี้เขาจะมาดูเรื่องมันมีความน่าเชื่อถือยังไงนะครับและก่อนที่เราจะไปเนี่ยผมแนะนำก่อนก็คือควรจ
2: ะ
3: หาข้อมูลก่อนนะครับเหมือนอย่างถ้าสมมติน้องทรายจะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเราก็ควรเช็คก่อนว่าคนที่ไปก่อนหน้าเราเป็นไงบ้างนะครับอย่างมีช่วงนึงที่คนจะชอบไปเขาเรียกไปเก็บผลไม้ในประเทศในยุโรปอะไรเงี้ยนะครับดูเหมือนง่ายแต่จริงไม่ใช่ครับเหนื่อยมาก
2: แค่ไปใส่อย่างนี้เหมือนใส่มะม่วงบ้านเราหรือเปล่า
3: แต่จริงไม่ใช่มันมีทำอะไรหลายอย่างแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ได้เงินไม่คุ้
2: ม
3: หรือเงินคุ้มเนี่ยต้องบอกว่าเอาง่ายๆเราไปทำงานที่นู่นสมมติว่าวันนึงสักสัก

0: 30-40 เหรียญเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราทานอาหารก็พอๆนะครับเพราะของเขาเนี่ยแค่เขาเรียกนะแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งเน
1: ี่
0: ยก็เกือบ 200-300 บาท
1: ก็เป็นเรื่องของค่าครองชีพไปอีก
0: ใช่ซึ่งไม่หมายความว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วมันจะทำให้ร่ำรวยไม่ใช่นะครับ
1: ค
0: ือเราไปอยู่ที่นู่นเขามีให้รายได้ก็จริงมากกว่าประเทศเราแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงพอสมควรเหมือนกันนะครับ
1: ป้าวันเนี่ยได้ทำสัญญาเหมือนว่าจะไปประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนสาวโรงงานบ้านเราอย่างเงี้ยซึ่งการทำงานเนี่ยเป็นเวลาทำเช้าเลิกค่ำอะไรปกติแต่พอไปถึงจริงๆถูกหลอกให้ไปอยู่ร้านอาหารร้านอาหารกลางคืนด้วยนะคะกว่าจะได้นอน1-2แบบนี้นายจ้างมีความผิดไหมคะ
0: ก็คืออาจจะผิดสัญญากันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถึงที่บอกว่าเราอาจจะต้องตรวจสอบจริงๆนะครับว่าไม่ใช่เราไปแล้วเรามันไม่สะดวกสบายนะครับการไปอย่างนี้ก็คงต้องเอาเรื่องกับทางคนที่พาไปส่วนใหญ่จะเป็นเอเจนต์นะครับเป็นเอเจนต์ในการหางานนะครับตรงนี้เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับ
1: ค่ะก็คือเรียกร้องค่าเสียหายกับตัวเอเจนต์เลย
0: ใช
1: ่ในส่วนนี้ป้าวันได้คืนมาก็คือแค่เป็นเงินก้อนหนึ่งเพื่อให้ป้าวันนำไปคืนเจ้าของกิจการที่ป้าวันทำงานอยู่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วอันนี้ป้าวันทำผิดขั้นตอนไหมคะพี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำไหมถ้าเป็นกรณีแบบป้าวันว่าป้าวันควรจะทำยังไงดี
0: ก็ทำอย่างนั้นก็คือเรียกร้องเขาก็คืนได้นะครับแต่ว่าก็จริงๆแล้วเรามันคือปลายเหตุละจริงๆควรจะก็คือตั้งแต่แรกแล้วควรที่จะคัดเลือกคนที่จะเป็นเอเจนต์ให้เราอ่ะคนที่พาเราไปทำงานเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเราทำโดยไม่รู้เนี่ยหรือว่าผมเชื่อว่าทีนี
1: ้ของการชำระเงินคือเราต้องมีค่าในหน้าให้เหรอคะตรงนี้ค่าในหน้านี่ถือว่าเป็นเงินที่ถูกกฎหมายไหมคะที่รับจาก
0: ก็ถูกครับคือเขาก็หักจากเวลาที่เราไปทำงานต่างประเทศเราบางทีเขาก็จะเป็นแค่ว่าคล้ายๆเป็นจัดหางานแบบระหว่างประเทศนะครับพวกนี้เขาก็จะมีเส้นสายหรือว่าเขาจะมีเขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วครับ
1: ก็คือไม่ถือว่าบริษัททำผิดกฎหมายย
0: ัง
1: ไงเพราะว่ารายได้ของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้หรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ใช่เป็นรายได้หลักเขาเลยแหละนะครับ
1: แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะพี่วิรัตคะที่ป
0: ้
1: าวันโดนแต่ว่าคือไม่ได้พลาดท่าเสียทีไปซะทีเดียวมีคนฝากของขึ้นเครื่องบินค่ะ
0: ครับ
1: ตรงนี้พี่วิรัตมีข้อคิดเห็นยังไงบ้างคะ
0: คือไม่ว่าจะฝากของเครื่องบินหรือว่าฝากของให้ไปให้คนที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นประเด็นตลอดมาเลยนะครับคือมันมีคนหนึ่งคือเขาเคยไปต่างประเทศคือเป็นประเทศฮ่องกงแล้วกันคนไทยนี่แหละนะครับไปรับฝากของ
1: ไปเที่ยวเฉย
0: ๆแล้วพอดีมีคนฝากจะเข้าห้องน้ำ
1: อันนี้ไม่ได้ฝากขึ้นเครื่องนะฝากถือเฉย
0: ถือเฉยเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำไอ้นี่ก็ถือครับ
1: เป็นคนดีไง
0: เป็นคนดีครับพอถือเสร็จปั๊บปรากฏว่ามีทางตำรวจของที่ฮ่องกงมาคุมตัวเปิดออกมาสลบเลยครับทั้งกระเป๋านี่เป็นยาเสพติดทั้งกระเป๋าเลยตอนนี้ยังไม่ออกจากคุกเลยครับ
1: ตายไม่ได้ทำเองด้วย
0: ไม่ได้ทำตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยเวลาต่างประเทศเนี่ยต้องฝากใครจะฝากผมไปที่อเมริกาหรือฝากไปที่ไหนผมบอกไม่ต้องฝากผมไม่รับฝากทั้งรวมทั้งครอบครัวเลยน
1: ะ
0: ผมไม่ต้องฝากไม่รับฝากใครเพราะผมจะไม่รับฝากเลยจริง
1: ๆ
0: เพราะอันตรายครับอย่างเช่นในบางอย่างเข้าในประเทศอเมริกาเงี้ยบางอย่างเขาห้ามเอาเข้าเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นมีอะไรนะมีรสหมู
1: อ้าวทำไม
0: ห้ามเอาเข้านะครับเราพกไปอันตรายบางอย่างเข้าไม่ได้ครับเพราะนั้นเราคงต้องระมัดระวังนะครับบางทีไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องต่างๆเพราะเราไม่รู้ว่าอย่างนั้นเขาจะสอดไส้อะไรหรือเปล่าเรากลับจะต้องมาเดือดร้อน
1: ถึงแม้จะเป็นญาติสนิทกันฝากก็
0: ใช่ผมจะไม่รับฝากใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเราไม่รู้เราอยู่เมืองต่างประเทศเราไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะครับกฎหมายเราหยุดหน้าสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิเท่านั้นถูกไหมครับ
1: ถ้าจะไปต่างประเทศหรือว่ารับฝากของใครตรงนี้ต้องดูให้ดีเลยนะคะปฏิเสธอย่างเดียวเลยนะคะไม่รับฝากเท่านั้นนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองด้วยนะคะและส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตด้วยนะครับเรื่องของการจ้างงานผ่านไปแล้วแขกคนที่สองเรามีปัญหาเรื่องการทำงานเหมือนกันเป็นการทำงานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook นะครับเรื่องราวของเขาเป็นยังไงมาคุยกับเขาเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
3: จันทิมาซับมั่นค่ะ
2: ชื่อเล่น
3: กระแตค่ะ
2: กระแตปัญหาของกระแตเป็นยังไงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย
3: มาชักชวนในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีบริษัทตั้ง
2: ชักชวนยังไงฮะเล่าขั้นตอนการชักชวนของเขาให้เราฟังหน่อยครับ
3: มาผ่านทางแชทอะค่ะมาชักชวนไป
2: ในอินบ็อกซ์เราเงี้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะมาทำงานแล้วได้เงินเดือนเยอะแต่ไม่ระบุว่าเงินเดือนเท่าไหร
2: ่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต
3: ใช่ค่ะแล้วก็ไปข้างนอกด้วยค่ะ
2: ข้างนอกคืออะไรฮะไปทำอะไร
3: ไปเดินตามจุดอย่างเงี้ย

0: นะคะ
1: ไปเพื่ออะไรลองเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อย
0: ไปแนะนำสินค้า
1: ขายด้วยไหมหรือแค่แนะนำ
0: ขายแนะนำด้วยแค่ขายด้วยค่ะ
1: สินค้าไม่ได้ผ่านอย.อะไรพวกนี
0: ้
1: ยาลดความอ้วนลดน้ำหนักผิวขาววัยที่เราเห็นโฆษณาเยอะๆใน Facebook เนี่ยนะก็คือเชิญชวนมาแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยรายได้มันน่าจะเยอะนะเห็นบอกว่าค่าตอบแทนสูงก
0: ็
1: เลยตัดสินใจไปทำกับเขา
0: ใช่ค่ะ
1: พอไปจริงๆเนี่ยเขาให้กระแตทำอะไรบ้างเราอยากรู้มานานแล้วไอ้ชักชวนทำงานผ่าน Facebook มีรายได้เพิ่มมหาศาลเนี่ย
0: แนะนำพูดคุยกับลูกค้าว่ากินแล้วมันดีนะ
1: แล้วอยู่ๆสมมุติอ่ะผมเดินผ่านไปผ่านมาในที่แหล่งชุมชนอย่างเงี้ยกระแตเดินมาหาผมจะเชื่อได้ไงเนี่ยเมื่ออยู่ๆเป็นใครก็ไม่รู้มาแนะนำหรือแบบอยู่ๆมีคนมาแนะนำเนี่ยกระแตจะเชื่อเหรอ
0: ไม่เชื่อค่ะ
1: ใช่ไหมเรายังไม่เชื่อเลยแล้วเรามีคนเชื่อเราไหม
0: มีอยู่ค่ะ
1: ก็มีด้วย
0: ใช่
1: ตัดสินใจควักเงินซื้อก็มี
0: ค่ะ
1: อ๋อแล้วทำงานในรูปแบบไหนฮะเขามีออฟฟิศมีอะไรไหม
0: ไม่มีค่ะเหมือนว่าเขาเป็นบ้านมีบ้านส่วนตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วไงฮะเราทำอะไรยังไง
0: แล้วคือเหมือนว่ามีคนมาซื้อเขาก็เอาสินค้าให้
1: คือมีสต็อกสินค้าอยู่ในบ้านนั่งทำงานก็เล่นเฟซในบ้านเขา
0: ใช่ค่ะ
1: เวลาจะออกข้างนอกก็ไปกับเขาอย่างเงี้ยเหรออ๋อทำอยู่กี่เดือนได้ครับ
0: 2เดือนค่ะ
1: เดือนแรกผ่านไปไม่ได้ตังค
0: ์ใช่
1: เขาระบุไหมว่าเอ้ยกระแตเราจะจ้างให้เดือนละ 20,000 ถ้าขายได้เท่านี้จะให้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายมีการบอกอะไรแบบนี้ไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมยอมทำอ่ะตอนแรกในเมื่อเขาไม่ได้บอกอะไรไว้เลย
0: ก็คิดว่ารายได้เยอะก็เลยอยากไปทำ
1: อยากรู้ว่าไอ้ชั่วเยอะมันเท่าไหร่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็อยู่เปล่านะไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: ตังค์ใช้แล้วพอผ่านไปเดือนแรกเนี่ยพี่ถามจริงกระแตเอะใจไหมว่าเฮ้ยทำไมไม่จ่ายเงินเราวะ
0: เอะใจค่ะ
1: แล้วไม่ทำต่ออ่ะ
0: ก็คิดว่าเดือนที่สองเขาน่าจะให้
1: อาจจะแบบหมุนเงินอยู่นะน
0: ี่
1: มองโลกในแง่ดีโลกสวยอาจจะหาเงินมาไม่ทันเด
0: ี๋
1: ยวเดือนที่สองให้แน่ปรากฏว่าผ่านไปอีกเดือนนึง
0: ไม่ได
1: ้ก็ไม่ได้อีกนะครับทำไมไม่ทนต่ออีกเดือนนะคราวนี
0: ้ไม่แล้วค่ะ
1: ไม่ไหวแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไงฮะตัดสินใจ
0: หนีค่ะ
1: หนีมาเลย
0: ค่ะ
1: เหมือนออกจากบ้านหลังนั้นมาเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ที่นั่นอยู่ที่ไหนกรุงเทพหรือ
0: กรุงเทพค่ะ
1: กรุงเทพอ๋อจริงๆเราอยู่ที่สระแก้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปทำงานที่กรุงเทพเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ารถค่าหออะไรเขาดูแลให้บ้างไหม
0: ของเราเองค่ะ
1: เราออกเองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: โหนี่โดนหลอกอย่างแท้จริงนะฮะสองเดือนผ่านไปตัดสินใจไม่ไหวแล้วกลับสระแก้วดีกว่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วได้เขามีการตามตัวเราไหมฮะ
0: ไม่ค่ะ
1: ไม่ตามด้วย
0: ค่ะ
1: เหมือนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพอเรารู้ทันก็แยกย้ายกันไป
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วไปหลอกคนอื่นต่ออย่างนี
0: ้ค่ะ
1: นะครับสิ่งที่กระแตอยากรู้วันนี้อะไรดีครับ
0: ทำยังไงถึงทำงานยังไงถึงปลอดภัยแล้วถูกวิธี
1: ถูกวิธีก็คือไม่ถูกหลอก
0: ใช่
1: แล้วไม่ให้เราไปหลอกคนอื่นต่อด้วยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะบางทีเฮ้ยเราตกเป็นเครื่องมือแล้วเราไปหลอกคนอื่นก็จะมีคนแบบกระแตเนี่ยโดนหลอกนับไม่ถ้วนตามมานะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เป็นภัยสังคมมากๆเลยนะฮะอยากรู้เรื่องนี้เลย
0: ค่ะ
1: ขอบคุณน้องกระแตมากๆสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
2: กระแตถูกชวนทำงานในอินเทอร์เน็ตผ่านช่องแชทของทาง Facebook ซึ่งบอกว่ารายได้ดีแต่ไม่บอกจำนวนกระแตก็หลงเชื่อเมื่อเริ่มทำงานก็ให้ขายสินค้าพวกอาหารเสริมที่ไม่มีอย.และให้กระแตชักชวนลูกค้าว่าสินค้าดีมีประโยชน์โดยบางคนก็หลงเชื่อซื้อไปโดยใช้ที่บ้านเป็นที่สต็อกสินค้าผ่านไป1เดือนกระแตก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้างแถมยังต้องควักเงินส่วนตัวเพื่อจ่ายค่าเช่าห้องค่าเดินทางและค่ากินซึ่งข้อตกลงหรือสัญญาก็ไม่มีพอเข้าเดือนที่2กระแตก็ยังไม่ได้รับเงินกระแตจึงตัดสินใจหนีกลับบ้านซึ่งทางคนที่ชักชวนก็ไม่ได้มีการตามกระแตจึงอยากรู้ว่าจะมีวิธีการเลือกงานอย่างไรไม่ให้ถูกหลอกและเราไม่ต้องไปหลอกคนอื่นต่อ
3: พี่วิรัติคะเรื่องราวของคุณกระแต
4: ครับ
3: คือนอกจากต้องเสียแรงไปขายของแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้ค่ะพี่วิรัติตรงนี้นี่บริษัทที่ให้น้องกระแตทำงานนี่มีความผิดไหมคะถ้าทำแบบนี
4: ้คือต้องดูก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยมีการจ้างงานจริงๆไห
3: ม
4: อ
3: ัน
4: ที่หนึ่งก่อนนะครับถ
3: ้
4: าไม่กรณีที่ไม่มีการจ้างงานจริงๆอาจจะเข้าขายช่อโกงหรือว่าอาจจะเข้าขายหลอกลวง
3: ดูยังไงว่ามีการจ้างงานจริงหรือเปล่า
4: คืออาจจะมีงานจริงๆทำแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างนะครับแต่ในกรณีที่ ที่มีงานให้ทำแต่ว่าไม่เขาเรียกไม่จ่ายค่าจ้างเนี่ยตัวนี้ก็จะผิดสัญญาทางแพ่งคือผิดสัญญาเรื่องแรงงานไปนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเวลาที่เราจะไปสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องยอมรับจริงๆทนายเองก็เคยโดนนะนะครับก็คือผมก็เขาเรียกมีคนแบบเรียกไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไปก็จริงๆแล้วก็บางทีก็ไม่มีอะไรนะครับบางทีเดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะนะครับแบบโพสต์ว่าเป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ย
3: ขนาดนั้นเลยนะ
4: ไปจริงก็ขายประกัน
3: ถ้าไม่ตรงกับที่เขาโฆษณาปุ๊บเรามีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ไหมคะเมื่อเราไปสมัครแล้วอ้าวบอกจะให้เราไปเป็นผู้บริหาร
4: ครับ
3: สุดท้ายให้เราไปขายประกันชีวิตตรงนี้ฟ้องร้องเขาเลยได้ไหมคะ
4: ก็ไม่ถึงกับฟ้องร้องได้เพราะว่าก็เขาบอกบริหารกันนะบริหารหน่วยประกันนะครับคือตัวนี้จะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้คนหางานยากขึ้นนะครับและเดี๋ยวนี้เราเจอเขาเรียกอะไรนะหนังสือเจอคลิปต่างๆเดี๋ยวนี้รวยเร็วรวยชาติหน้ารวยกันอย่างเดียว
3: รวยกันใหญ่เลย
4: คือลงทุนโดยไม่ต้องพึ่งเงินตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ตัวนี้ไม่อยากทำงานยากๆแล้วอยากทำงานเร็วๆได้เงินเร็วๆไม่มีหรอกนะครับมีแต่ต้องเริ่มต้นแล้วก็ต้องศึกษาเรียนรู้ก็เลยไปสมัครไอ้แนวเนี้ยพวกนี้ก็ฉลาดครับก็มาโพสต์กันใหญ่เลยว่า
3: ขายฝัน
4: ได้เงินเร็วได้เงินมีเขาเรียกภาษาอังกฤษ passive income ก็คือมีรายได้ตลอดชาติตลอด
3: โดยที่ไม่ต้องออกแรง
4: เดี๋ยวนี้หลอกกันเยอะมากจนผมว่าเดี๋ยวนี้มันเยอะมากจริง
3: กว่าเราจะไป passive income ได้เราต้อง active income ก่อน
4: ใช่จนถึงขั้นเราสร้างเขาเรียกสร้างทรัพย์สินละให้ทรัพย์สินมันดูแลตัวมันเองจะทำได้นะครับ
3: ค่ะน้องๆที่จบใหม่ก็ระวังให้ดีอย่าไปหวังกับโฆษณาพวกนี้มากนะคะเพราะว่ายังไงงานเราก็ต้องทำเพื่อแลกกับเงินไม่มีอะไรที่สบายๆแล้วได้มาได้เลยเนาะตรงนี้ในส่วนของคุณกระแตเนี่ยไปขายเครื่องสำอางพี่วิรัตคะแล้วถ้ามีคนซื้อน้องกระแตไปซื้อคุณกระแตไปปุ๊บใช้เครื่องสำอางแล้วแพ้ค่ะผื่นขึ้นอย่างที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตหน้าพังเสียโฉมอย่างนี้คนผู้บริโภคเนี่ยมาฟ้องน้องกระแตได้ไหมคะ
4: ก็อาจจะมีส่วนร่วมได้แล้วก็คือเราเองเนี่ยจะไปทำงานก็ตรวจสอบนะครับเพราะว่าเราเป็นคนเสนอขายแต่ว่าบริษัทไม่ได้มาอยู่กับเราด้วยไงฮ
3: ะ
4: มันก็คือคนขายเนี่ยเขาดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีกับน้องเขาก่อนแหละครับเพราะบางทีลักษณะพวกขายเครื่องสำอางอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่มียี่ห้อบ้างมันเป็นแบบลักษณะว่าผลิตจากโรงงานแล้วมาขายเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังครับ
3: อันนี้ยังดีหน่อยไม่จ่ายเงินเดือนแต่ว่าก็ไม่ได้เรียกเงินจากน้องจากคุณกระแตไปอย่างที่ท
4: ร
3: ายเคยเจอตอนเรียนจบใหม่ๆนะคะมีการเรียกเก็บเงินด้วยในการสมัครงานตรงนี้บริษัทมีความผิดไหมคะ
4: คือโดยปกติแล้วเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าห้ามให้บริษัทเนี่ยเรียกเงินจากลูกจ้างหรือว่าคนมาสมัครงานห้ามเลย
3: มีสัญญาด้วยนะว่าถ้าทำงานไม่ครบปีแล้วลาออกก่อนยึดเงินตรงนั้นเลยค่ะพี่วิรัติ
4: ครับมันทำไม่ได้ครับมันทำไม่ได้เลยเพราะว่าคุณจะไปยึดเงินหรือคุณจะไปให้เขาค้ำประกันอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับห้ามทำยกเว้นว่าเป็นหน้าที่ที่ตำแหน่งสำคัญเช่นบัญชีการเงิน
3: ใช่เขาอ้างว่าเราต้องทำงานที่สัมผัสกับเงินตลอด
4: ก็ต้องมาดูนะครับแต่โดยหลักแล้วคือห้ามเหมือนค้ำประกันหรือว่าเรียกเงินไม่ได
3: ้แต่สัญญาในสัญญาไม่ได้บอกว่าค้ำประกันนะเป็นบอกว่าค่าตัดชุดค่าตัดแบบฟอร์มแต่จริงๆแล้วพูดกับเราอีกแบบนึงนะคะ
4: ใช่ก็ตรงนี้ถ้ามันไม่ถูกต้องเราสามารถร้องเรียนได
3: ้
4: สวัสดิการแรงงาน
3: ตอนนี้ผ่านมา10กว่าปีแล้วใครจะสามารถกลับไปฟ้องได้ไหม
4: ไม่ต้องร้องแล้วครับผ่านมานานละ
3: ค่าเงินนี่เปลี่ยนเป็นครึ่งต่อครึ่งไปแล้วนะคะก็คือทำบุญให้เขาไปแล้วกันเนาะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัต
4: ครับ
3: ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะถ้ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้เลยค่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะทรายพิวิรัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ป้ากับของมื้อนี้เป็นจังแซ่บแท้โอ้แกงเห็ด
1: สิได้ลูกแยกจบมาแล้วจะสมัครงานอีหยังน่าจะมื้อนี้มันแม่หายากเด้อลูกแยกจบกฎหมายมากสิเอาไปสมัครอีหยังได้แล้วล่ะลูก
2: ผมว่าสิลองไปสมัครงานราชการเบิ่งแม่เพราะซุมื้อเนี่ยอำเภอของเฮาเนี่ยก็จะเลื่อนลุ่งเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ได้ยินข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยเกิดเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งเลยครับแม
1: ่เออซุมื้อนี้บ้านเมืองเฮาก็ประกาศจะกินกันมันเลยบ่เจริญจักเสือบ้านเฮาแบบนี้มีในบ้านว่ามีโครงการอีก8เรื่องรัฐภายในอำเภอการค้าการขายที่จะเริ่มเรื่องจริงแต่พออายุก็สิดีใจลูกลูกได้เห็นหน้าราชการต้องแท้มแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
2: ครับแม่

0: สวัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หร
0: ออ
1: ืมแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยได้มีการมีงานทำกันสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าอีกทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอานิว
2: ครับผม
3: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
3: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านที่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
3: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
3: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
3: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเหรอพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเจอครับผม
2: ไม
3: ่
2: ได้อะ
3: ไม่ได้เสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลาเมื่อ
3: เส
4: ีย
3: เวลา
2: เส
3: ีย
2: ความร
3: ู
2: ้สึกมาก
5: เรียกภาษาเรียบร้อยแล้วครับเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
5: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างนะครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: อ้าวก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
5: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
7: นี่ทำเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเลยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
8: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งจากจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงเลยอ่ะ
9: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะแล้วลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกว่าเขาหรือเปล่าก็ไม่รู
7: ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
8: ใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
9: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
0: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
8: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
0: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังกันก่อน
7: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะ

0: ก็เป็นเรื่องไม่มีอะไรนะครับขอบคุณมากครับ
1: เอาล่ะพวกเราทำยังไงดีเราจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ต
1: ั
2: วว่าแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกอีกอย่างพวกเราก็แค่ประชาชนคนธรรมดาก็จะไปสู้รบปกมือเนี่ยเขาคงไม่ได้มันยาก
3: ใช่เราก็ว่างั้นแหละหนทางที่เราจะสู้อ่ะมันก็ลำบากเหลือเกิน
1: แต่ถ้าเราไม่สู้เราก็เหมือนยินยอมทำตามโดยไม่ได้แก้ไขเลยนะ
4: ใช่เราเห็นด้วยที ่เราเป็นสายนี้มาพอที่จะทำต้องทำให
1: ้สุดใช่ใช่แต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามีแล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
3: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
2: แต่คิดๆดูเราน่าจะลองสู้ดูดีไหมว่าอย่างน้อยเราก็มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
1: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งานแต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือกันแล้วล่ะงั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่มเราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้นแหละ
3: อะไรอ่ะ
5: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: จะได้แม่ลูกไปสมัครงานเมื่อไหร่มีปัญหาอย่างบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องใหญ่อยู่บ่แม่ไปบอกแค่บ้านเพิ่นว่าลูกไปสมัคร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุทธิพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานสายปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอามเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องสารปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: การคอมพิวเตอร์ครับ
3: ขอดูเอกสารกันนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เรียบร้อยแล้วครับผมตำแหน่งอะไรครับ
4: นักพัฒนาชุมชนครับ
3: มาตำแหน่งอะไรคะ
5: ตำแหน่งวิทยากรครับผม
3: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ

0: เดี๋ยวเส้นตรงนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ชาติพี่ชาติ
2: น้องครับ
3: ครับ
2: สุทธิพงศ์สุขสร้อยใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: เรื่องเอกสารหรือเปล่าครับ

0: สวัสดีจ้าเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วี
1: พออยู่ได้หนึ่งแล้วสีลุง
2: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้าเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ้าเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
2: ดูกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเขาเข้า
1: จ้ะ
2: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเข้าสิลูก
3: ขอบคุณ
1: ขอลูกขอบใจ
2: จ้ะจ้ะ
4: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไปอยู่นะซ้อมเริ่มจะนั่งทิ้งไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
3: จ้าแม
4: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ชนะหายก้าวทำไมจะเด็ดเฮ้ย
1: เอ็งชื่ออะไรวะแต่งตรงนี้จะไปไหน
0: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณไม่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
2: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
1: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสิ่งนี้แม่หนูเกลียดสิ่งนี
1: ้สีลุงน้องคือลูกน้องหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละนอนซะ

0: ไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งข้างนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพูดนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวกันจ่ายยอดจ่ายยอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ๊ะ
2: อ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้า
0: เอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายยอดไปจ่ายเย็น
2: นะเจ๊
0: จ้ะเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันจ่ายยอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
2: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้ะเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
0: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายยอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายยอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
2: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้นสิ้นเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่อะจ้ะ
0: จ้ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมสดต้องละ
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สี่ลุง
3: ไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปกันนะลูกเร็ว
4: แม่หนูลืมถุงลูกอม
3: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: มาลูกจะไปทำอะไรกันนะ
1: มันเรื่องอะไรกันมันเรื่องอะไรกัน
2: สีลุงอะสิ
1: ทำไม
2: ถือดาบเข้าไปในห้องของจ่ายอดนะจ๊ะ
1: สีลุงสีลุงออกมาสีลุงออกมาไอ้สีลุง

ิงนะปล่อยมึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะ

ยู่กับป้านะลูก

0: รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการด้านคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมี

0: ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรภูระหรือที่รู้จักกันในนามว่าเต้าปดุลยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทุน
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รับด้วยสิเมธ
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: รุ่นใหญ่เมธมีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ที่มาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผม

0: พอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
1: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
1: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากล่ะดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
0: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
1: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
0: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
3: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
0: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับเมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่ง
4: นอกจากพระราชพิธีในส่วนของราชสำนักและได้มีการรับเสด็จและต้อนรับพระราชคันตุกะพระประมุขผู้นำมิตรประเทศต่างๆที่เดินทางมาแสดงความอาลัยพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วนะคะในส่วนของภาคประชาชนพระศกนิกรทุกหมู่เหล่าก็ได้รับพระมหากรุณาให้ได้ร่วมแสดงออกถึงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยนะคะนับตั้งแต่พระราชทานพระบรมราชาทให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เลยค่ะจากนั้นก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังก็ได้จัดสมุดหลวงสำหรับลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยต่อมาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะคะที่พระศกนิกรสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้เวลา9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นมาค่ะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันทั้งหมดก็เป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้นะคะเนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงพระศกนิกรทุกหมู่เหล่าทั้งจากพระจริยวัตรที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทั้งจากพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติตลอดมาตลอดพระชนชีพและยังคงแผ่ขยายพระปรีชาสามารถในหลายๆด้านที่ทำให้เราได้เห็นโครงการต่างๆอันสืบเนื่องมาจากพระปรีชาของพระองค์ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายสังคมสงเคราะห์ไล่เรื่อยไปจนถึงในด้านของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเหนือสิ่งอื่นใดก็คือพระราชทานกำลังใจผ่านโครงการที่ชื่อเดียวกันนี้นะคะซึ่งจะยังคงเป็นที่ประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยไปโดยตลอดนะคะเราจะกลับมาดูบรรยากาศที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งวันนี้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะวันนี้การแต่งกายของผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีนะคะแต่งกายเต็มยศไว้ทุกนะคะสายสะพายจุลจอมเกล้าค่ะส่วนผู้เข้าเฝ้านั้นจะแต่งกายเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือว่ามงกุฎไทยนะคะเป็นบริเวณบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
5: พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบรอบ75วัน50วันและ100วันนั้นก็จะเป็นการพระราชพิธีที่มีขั้นตอนพิเศษขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการพระราชพิธีที่ปฏิบัติต่อเนื่อง2วันด้วยกันค่ะทุกครั้งวันแรกจะเป็นเวลาค่ำอย่างเช่นวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกของพระราชพิธีในวันครบรอบดังกล่าวมีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคาถาสดับปกรณ์และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจากนั้นวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่สองของการพระราชพิธีเวลาเช้าค่ะพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะคะก็จะเป็นวาระครบรอบดังที่ได้เรียนไปนะคะคือสัตมวาน7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนที่ผ่านมาปันนรสัมมวานครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนและปัญญาสัมมวาน50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะคะวันนี้จึงเป็นวันแรกของการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานค่ะ
4: ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นพระโกศทองใหญ่นะคะซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะพระโกศทองใหญ่องค์นี้ก็สร้างขึ้นในรัชกาลที่9นะคะประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวแล้วก็ดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติแล้วมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศพระบรมศพพระศพคราวนี้นะคะได้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างค่ะที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรประดับที่ยอดพระโกศนะคะถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวค่ะที่ปากพระโกศโดยรอบก็ห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมนะคะส่วนที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะนี่ก็เป็นผู้มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะประกอบด้วยท่านประธานองคมนตรีท่านองคมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีหลายๆท่านด้วยกันค่ะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นที่ประดิษฐานพระศพแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนะคะขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะประทับอยู่ที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะได้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะหลังจากที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอัสนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนั้นนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นมุกยาวค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

0: จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุขแต่ละด้านยาวเสมอกันแล้วก็โปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุขกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะเคยใช้เป็นพระวิมานที่บังของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่พระปราสาทนี้แล้วก็เสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยค่ะบางคราวนะคะก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับค่ะอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชาธิดาในรัชกาลที่1ส่วนในสมัยรัชกาลที่5ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: สำหรับพระโกศทองใหญ่ใช้สำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีพระยุพราชพระราชกุมารีและผู้ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพิเศษในสมัยรัตนโกสินทร์นี้มีการสร้างพระโกศทองใหญ่3องค์นะคะองค์แรกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพุทธศักราช2351เพื่อเตรียมสำหรับการพระบรมศพของพระองค์เองค่ะลักษณะเป็นโกศทรงแปดเหลี่ยมปากผายฝายอดทรงมงกุฎหุ้มทองคำจำหลักลายดุลทั้งองค์ประดับด้วยรัตนชาติหลากสีหลังจากสร้างเสร็จก็โปรดให้ยกไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในห้องพระบรรทมได้ใช้สำหรับทรงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกและพระโกศองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี้ก็ได้ใช้ครั้งหลังสุดนะคะก็คือในริ้วขบวนของพระราชอิสริยยศเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551ค่ะต่อมาองค์ที่2สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2443เมื่อแรกสร้างนั้นองค์นี้เรียกกันว่าพระโกศทองรองทรงลักษณะเป็นพระโกศหุ้มด้วยทองคำประดับด้วยรัตนชาติสีขาวทั้งองค์ต่อมาภายหลังพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1ชำรุดมากจึงได้เชิญพระโกศทองรองทรงออกใช้แทนและมีชื่อเรียกใหม่ว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ค่ะส่วนองค์ที่3สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เมื่อพุทธศักราช2543ด้วยทรงมีพระราชดำริว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5นั้นค่อนข้างชำรุดมากแล้วหลังจากสร้างเสร็จก็ได้ใช้ในงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551ลักษณะเป็นโกศทรงแปดเหลี่ยมปากผายฝายอดทรงมงกุฎทำจากไม้สักทองแกะสลักลายที่ผสมผสานระหว่างพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และรัชกาลที่5หุ้มด้วยทองประดับเพชรรัสเซียในการประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระบรมศพโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีอัญเชิญพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ขึ้นประดิษฐานมีเครื่องประดับพระโกศครบถ้วนตามพระราชอิสริยยศและในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9ประดิษฐานเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

ท่านผู้ชมคะในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งการพระราชพิธีดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะคะกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่พระโกศเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าหน้าที่

ติธาอายะสัพพะสัมปติกิติยาสัพพะพุทธาอินาสายะปริตังสุทังมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังพุทธมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังพุทธมังคลัง

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระตาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

ค่ะพระสงฆ์10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะคะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาค่ะพระสงฆ์นั้นประกอบไปด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยามุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาเทราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิโลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีจากวัดปากน้ำค่ะ

พระสงฆ์ทั้ง10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานก็นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งจากนั้นก็จะได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์อีก4รูปที่จะสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์เป็นลำดับต่อไปค่ะสำหรับพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคาถานั้นประกอบด้วยพระมหาจตุพลภรยาโนวัดบวรนิเวศวิหารพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโถและพระครูสังฆการวิจิตรนะคะทั้ง4รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ

และเนื่องในโอกาสการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือค่ะในโอกาสการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะคะโดยหนังสือนั้น1ชุดประกอบด้วย4เล่มด้วยกันค่ะได้แก่เล่มแรกเฉลิมพระยศเจ้าฟ้าในกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะเล่มที่2เรื่องตำราสรรพคุณยาฉบับของกรมหลวงวงศาธิราชสนิทค่ะเล่มที่3นะคะภูมิศาสตร์ของประเทศสยามและเล่มที่4เล่มสุดท้ายนะคะประวัติศาสตร์กฎหมายค่ะเป็นหนังสือที่น่าอ่านทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับสถานที่รับหนังนั้นรับที่ห้องสมุดกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนในชั้น1พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครค่ะ

0: จ้าพนักงานก็ได้เตรียมความพร้อมที่บริเวณธรรมาสนะคะในลำดับต่อไปก็จะเป็นการถวายพระธรรมเทศนาโดยพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
1: ซึ่งพระเทพวชิราภินันท์นะคะอุปสมบทเป็นนาคหลวงถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่4กรกฎาคม2538ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังค่ะโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเป็นพระอุปัชฌาย์นะคะและพระมหาราชมงคลดีลกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ค่ะท่านได้ศึกษาทางธรรมนะคะเป็นนักธรรมชั้นเอกบริเวณธรรม3ประโยคลำดับสมณศักดิ์นะคะเมื่อปี2559ค่ะเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญปริ

เรียนที่พระมงคลสุทธิวงศ์ค่ะปี2515เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวชิราภินันท์พรรณนาธรรมวิจิตรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีและปี2517นะคะเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพวชิราภินันท์สันติธรรมดิลกสาธกธรรมวิจิตรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีค่ะ

สำหรับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งพระที่นั่งองค์นี้เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนนั้นนะคะในบางมุมเราอาจจะมองจากการถ่ายทอดสดแล้วก็เห็นเป็นพื้นเรียบนะคะแต่ว่าบริเวณฝ้าเพดานทั้งภายนอกภายในของพระที่นั่งองค์นี้จะปิดทองลายฉลุเป็นดาวล้อมเดือนค่ะท้องขื่อจะปิดทองลายฉลุมีลายกรวยเชิงอยู่ตอนปลายเป็นที่งดงามหากได้มีโอกาสสังเกตในรายละเอียดนะคะขณะที่พระทวารและพระบัญชรของพระที่นั่งพิมานรัตยานี้ก็จะมีภาพจิตรกรรมที่งดงามค่ะหน้าบานจะเขียนลายรดน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพพยดาทรงพระขันซึ่งทุกครั้งในการถ่ายทอดสดนะคะเราก็จะมองเห็นรายละเอียดภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแม้ว่าจะเป็นพระที่นั่งองค์ขนาดกลางนะคะไม่ได้เป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่เหมือนมหาปราสาทเช่นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหรือว่าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแต่ก็เป็นพระที่นั่งองค์สำคัญภายในพระบรมมหาราชวังและยังเคยเป็นพระวิมานหรือว่าที่บรรทมของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ด้วยกันนะคะจุดนี้นะคะที่ทำให้เราได้เห็นพระทวารและพระบัญชรพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ได้กล่าวว่าเขียนเป็นลายรดน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพพยดาทรงพระขันประทับยืนอยู่เหนือบัลลังก์และมีลายกระหนกเปลวเป็นลายพื้นค่ะส่วนเรือนแก้วนั้นจะแตกต่างกันก็คือว่าพระบัญชรจะเป็นซุ้มบรรแถลงแต่ว่าถ้าเป็นพระทวารหรือประตูก็จะเป็นซุ้มลายดอกเบญจมาศค่ะ

0: พุทธรูปที่เห็นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติก็คือวันพระสัปดีค่ะลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบนะคะพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงผ้าสังฆติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรทำเป็นลายดอกพิกุลค่ะเบื้องหน้านั้นก็ทอดเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดบูชาพระรัตนตรัยพร้อมพระแท่นทรงกราบค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรม

0: มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: พรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวลังอายาจทาสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิ

คุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

านะสมจริยายะสั่งยเมนะดเมนะจะยังกตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานานุตัปปติติบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาผู้สิ้นพระชนเสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่น

ุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางด้านรัฐศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาดไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวาคและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเขปบทที่มาในกุตกะนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมจริยายะสั่งยเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหตินะจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาพลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาพลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้

ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจะรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะ4ประการอันมาในพระคถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้ 1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อย
ความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตนจัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จะรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จะเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพ
ที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างไม่เอ็ดเอียงพระจริยาวัดที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหฤทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระไทยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวรของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะธาปิกุมภการสะกะตามัตติกะภาจนาสัพเวเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติ
ทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สภากาชาดไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทียิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลละวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาระลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวันนี้นั้นจงสำเร็จเป็นบุญญราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปราโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวักจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร

ระธรรมเทศนาปัจฉานานุตตัปปกถาโดยพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารได้รจนาร้อยเรียงพระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพจรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะการที่ได้ทรงศึกษาธรรมะทรงฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาทรงฝึกฝนและทรงงานในหลากหลายด้านเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์ทรงปฏิบัติแต่กุศลวิบากซึ่งเป็นต้นต่อแห่งความดีงามประกอบธรรม4ประการในพระคาถาที่ได้แสดงมาเบื้องต้นนั้นนะคะซึ่งประกอบด้วยทานคือการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะคือการฝึกฝนตนพระองค์ท่านทรงเป็นผู้ที่มีธรรมะครบทั้ง4ประการทรงอยู่ในสถานะคนดีควรแก่การปฏิบัติบูชาระลึกถึงพระองค์รวมทั้งได้ทรงปฏิบัติสิ่งที่สร้างประโยชน์ไว้มากมายจึงควรแก่การน้อมนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชรรษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการค่ะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ลงมานั่งยังอาสงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

่อสักครู่นะคะเป็นการสวดธรรมคาถานะคะโดยพระเทพวชิราภินันท์นะคะจากวัดบวรนิเวศวิหารพระมหาจตุพลพลยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธและพระครูสังฆการวิจิตรจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ

จากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคาถาเสร็จแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

ซึ่งภูสายโยงก็คือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฏหรือว่าหีบศพนะคะหรือโกฏอัฐิหรือว่าพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตค่ะรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์นั้นสดับปกรณ์หรือว่าบังสุกุลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนารวมทั้งพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งสิ้น5รูปด้วยกันค่ะ

มหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิทธตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโช

กะวัตสสตังชีวโตอะติเรกะวัตสสตังชีวโตอะติเรกะวัตสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตตุปรเมนธมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุ

ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

หลังจากเสร็จขั้นตอนพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะ

0: ในช่วงปลายของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็จะมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งขณะนี้ก็ได้ประจำอยู่ที่เตียงพระพิธีธรรมทั้งทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะ

0: สำหรับพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนะคะประกอบด้วยพระครูปลัดเนียมประภาโตพระมหาชัยนรงค์กนัตธรรมโมพระมหาสมชายปัญญาวชิโรพระครูสมุธีรเดชธีระเตโชค่ะส่วนพระพิธีธรรมนะคะจากวัดสุทธาเทพวรารามก็มี4รูปเช่นกันค่ะประกอบไปด้วยพระครูศรีวชิรวงศ์นะคะพระมหากรวิกอหิสิโกพระมหาอัฏฐสิทธิ์อัคคสิทธิพระมหาสอนนฤทธิ์ยติธารีค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรม

งศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยา

บัดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นประดิษฐานอยู่ทางด้านตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

0: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ประดิษฐานพระบรมศพและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นนะคะก็มีผู้คนหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาถวายสักการะพระบรมศพแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และหลังจากประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอยู่ติดกันนั้นนะคะก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าสักการะพระศพได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: และในช่วงค่ำต่อจากนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอมสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งนะคะณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะ

สำนักพระราชวังได้แจ้งงดการเข้ากราบพระบรมศพและพระศพระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569นะคะโดยงดเข้าตลอดทั้งวันขณะที่วันที่31กรกฎาคม2569ก็คือในวันพรุ่งนี้จะงดครึ่งวันค่ะงดเข้ากราบพระบรมศพและพระศพเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะประชาชนที่จะเข้ากราบพระบรมศพและพระศพสามารถไปได้เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ปิดเวลา19นาฬิกาค่ะ

ช่วงที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะประชาชนจะเดินทางกันมาจำนวนมากเลยค่ะแต่ว่าสำนักพระราชวังก็ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะมีการดูแลทั้งทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเองรวมทั้งบรรดาจิตอาสาพระราชทานนะคะก็เข้ามาดูแลหากเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ต้องนั่งวีลแชร์นะคะก็จะมีจิตอาสาพระราชทานมาช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระเจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระบรมศพและพระศพระหว่างวันที่3ถึง31กรกฎาคม2,569 วันละ 2,500 ชุดด้วยค่ะกองทหารเกียรติยศนะคะมีทั้งด้านในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาจัดจากกองพันทหารม้าที่20กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ขณะที่กองทหารเกียรติยศด้านนอกนะคะจัดจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่2กรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์ค่ะ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะคะขณะที่ในช่วงเวลาต่อไปก็ยังคงมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปประโคมย่ำยามวันละ6รอบไปจนครบ100วัน100วันสัตมวานจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้เป็นการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันพรุ่งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในเวลาประมาณ 9:55 นาทีเป็นต้นไปนะคะสำหรับวันนี้คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภและดิฉันเกียรติยาธรรมวิภัทรต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวันนี้เวลา 17:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระโอโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในการนี้เสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จเข้าสู่พระโอโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปด้านหลังทักษีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมอบเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงวางพระมหาสังไว้ที่เดิมต่อจากนั้นทรงรับพระมหาสังฆทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงคืนพระมหาสังฆทักษิณาวัตรแก่เจ้าพนักงานภูษามาลาจากนั้นทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมแล้วเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้นชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำจากนั้นทรงพระดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงคมต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาส

ในการนี้เจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วส่งที่พระเศียรจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงพระสุรายนางพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จและประทับพระราชอาสน์ณที่เดิมเมื่อพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ3รอบและเจิมที่ถามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาก่อนแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาก่อนแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในวันเริ่มต้นฤดูเป็นประจำทุกปีโดยพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝนก่อนพระราชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูหนาวถวายอีกสำหรับหนึ่งต่อมาในปี2539เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีกรมธนารักษ์ในฐานะผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องทรงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร3ฤดูชุดใหม่แทนเครื่องทรงชุดเดิมที่มีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมแซมบูรณะให้สวยงามเหมือนเช่นอดีตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าวและเป็นชุดที่ใช้ในพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในปัจจุบัน

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 18:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลัจกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบในการนี้เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์หม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ชัยยะวัฒโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตัปปะกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานและพระภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรถวายพระภิกษุที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนางพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษจำนวน4รูปและวัดราชสิทธารามจำนวน4รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชน
1: รับพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทมุกที่หน้าเตียงพระพิธี
0: ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลัจกัลยานีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ มเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา2569วันนี้เวลา 8:07 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี2569สำหรับต้นไม้ที่ทรงปลูกในปีนี้เป็นต้นจำปีสิรินธรจำนวน5ต้นซึ่งจะเจริญเติบโตอยู่ภายในสวน Sustainability Park ยั่งยืนดำรงคงอยู่คู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนเป็นสวนลำดับที่8ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยครั้งแรกเมื่อปี2561ที่สวนมรุนาวันปี2562สวนอโรคยาอุทยาน77ปีมกปี2563สวน100ปีหลวงสุวรรณบรรจบกสิกิจปี2565สวนสมรมคนกรุงแอดทุ่งบางเขนปี2566สวน60ปีมกปี2567สวนศาลาหกเหลี่ยมมกและปี2568สวนรวมพันไม้เกียรติประวัติไทยมกโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรเป็นเห็ดชนิดใหม่ของโลกพบครั้งแรกที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรัชกาลที่9จังหวัดจันทบุรีมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุช่วยหมุนเวียนผ่านและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่า

ไซเลนได้รับพระราชทานชื่อสามัญภาษาไทยว่าเห็ดโกงกางจิ๋วสลินทรและใช้คำว่าสลินทรนีเอเป็นชื่อเฉพาะในชีววิทยาศาสตร์คาทาเทลล่าสลินทรนีเอพระเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาวิจัยและการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องการค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนไทยในฐานะแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่ยังมีสิ่งชีวิตอีกจำนวนมากรอการศึกษาและเป็นองค์ความรู้สำคัญช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืนนิทรรศการวิชาการของคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกล้าไม้คุณภาพดีเพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาคณะวรรณศาสตร์ได้พัฒนาระบบการผลิตกล้าไม้ทั้งไม้โตเร็วและไม้พื้นถิ่นวงยางตั้งแต่การคัดเลือกแม่ไม้ที่มีคุณภาพพอเลี้ยงในถุงเพาะชำเพาะเลี้ยงในถุงเพาะชำขนาดเหมาะสมและพัฒนากล้าไม้ให้มีลำต้นตรงแข็งแรงเรือนยอดสมดุลระบบรากสมบูรณ์ก่อนนำไปปลูกในพื้นที่จริงช่วยเพิ่มอัตราการลอดและการเจริญเติบโตลดการปลูกซ่อมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจควบคู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมการปลูกต้นนนทรีต้นตะแบกและต้นอินทนิลน้ำชนิดละ100ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์สำหรับนิสิตบุคลากรและประชาชนโดยรอบเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 12:53 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะป่อเต็กตึ้งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ส่งอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตม้าเข้าถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบและพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มแล้วส่งพระดำเนินไปถวายพระกยาหารที่หน้าพระโกศและประทับพระเก้าอี้เมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านพพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเชิญประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงพระดำเนินตามไปยังมณฑลพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้ว
บรรพชิตจิตในกาย45รูปยืนสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยในการนี้ประธานบรรพชิตจิตนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระรามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระรามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระรามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่กระดาษเพื่อถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประธานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจิตนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างที่บรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมและในเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าและกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายของคณะป่อเต็กตึ้งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีสังวัทยายสุขาวดีวยูหสูตรในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดสังวัทยายสุขาวดีวยูหสูตรจากนั้นเสด็จไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ประธานบรรพชิตจิตนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้บรรพชิตจิตในการสวดพระพุทธบ่อยชีวิตปลาจากนั้นทรงลอยกระทงและทรงปล่อยปลาพร้อมพระพยุรญาตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวันนี้เวลา 18:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เดิมชื่อวัดใหม่สันนิษฐานว่าไปรับพระราชทานชื่อวัดบวรเมื่อครั้งพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงอาราธนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชขณะทรงผนวดอยู่ที่วัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสให้มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกเมื่อปี2379ภายในพระอุโบสถ
มีพระพุทธรูปสำคัญ2องค์คือพระสุวรรณเขตเป็นพระประธานองค์ใหญ่ที่อัญเชิญมาจากวัดสัตตพานจังหวัดเพชรบุรีและพระพุทธชินสีเป็นพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้าพระสุวรรณเขตอัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีบรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบรมราชสรีริยราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้วัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงพระผนวดหลายพระองค์และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์ตลอดจนเป็นแหล่งกำเนิดการศึกษาของคณะสงฆ์คือมหามกุฏราชวิทยาลัยจากนั้นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาและทรงถวายพุ่มเทียนบูชาณปูชนียสถานต่างๆภายในวัดอาทิพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์หลังพระอุโบสถพระวิหารพระศาสดาและพระวิหารเก๋งด้านทิศต่างเวลา 18:39 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดไซทองภายหลังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าวัดเบญจบพิตรซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ส่งร่วมการประดิษฐานวัดแห่งนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิตขึ้นพระองค์ทรงทำภาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามอันหมายถึงวัดของแผ่นดินรัชกาลที่5มีพระพุทธชินราชจำลองประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถและในวันเดียวกันเวลา 18:37 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งพระราชวงศ์จักรีภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรเป็นพระประธานท่านี้รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรณฐานชุกชีใหม่เป็น3ชั้นชั้นสูงสุดประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรชั้นที่2มีพระสาวก2องค์และชั้นล่างสุดมีพระสาวกล้อมรอบ8องค์โดยรอบฐานแต่ละชั้นประดับยักษ์ครุฑและเทวดาจากนั้นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาปูชนียสถานต่างๆภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอาทิทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปในเวลา 7:00 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลทรงบาทพระสงฆ์จำนวน50รูปที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์มาจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชประดิษฐิตมหาสีมาราม10รูปวัดราชบพิษสถิตมหาสีมาราม10รูปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม15รูปและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิต15รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวงในพระบรมหาราชวังตามราชประเพณีเนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษาประจำปี2569องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

พานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 14:00 นนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: โอ
1: ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งของผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปฐุมยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทุน
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่

0: าชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
3: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎรและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
4: เด็กพวกนี้ที่มาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
4: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
4: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
4: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากหรอกดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
4: ่สู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
5: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
2: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: ระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โหมีประสบการณ์เยอะแยะเลย
3: สำหรับภาคตะวันออกค่ะก็ได้ชูเรื่องของอาหารทะเลขนมจีนแล้วก็เรื่องของหนังใหญ่นะคะส่วนเรื่องของภาคใต้นะคะภาคใต้ก็ได้ชูเรื่องของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์นะคะแล้วก็หนังตะลุงแล้วก็โนรานะคะค่ะก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลนะคะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้ขับเคลื่อนเรื่องของทุนวัฒนธรรมนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในเวิร์กช็อปก็ยังมีแนวทางเพิ่มมูลค่าเรื่องของทุนวัฒนธรรมอีกด้วยนะคะเรื่องที่1ก็คือเรื่องของอาหารนะคะมีแนวทางว่าในเรื่องของการที่เราจะขับเคลื่อนเรื่องของอาหารนะคะก็อยากจะให้นอกจากจะขายอาหารให้รับประทานเมนูที่แบบหายากหรือเป็นเมนูที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่แล้วยังแทรกของเรื่องประสบการณ์นะคะเรื่องของเรื่องราวบอกที่มาว่าอาหารนี้มาได้อย่างไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะค่ะในเรื่องของแฟชั่นหรือหัตถกรรมนะคะก็ให้สอดแทรกเรื่องราวที่มาเบื้องหลังของผลงานนะคะแล้วก็ดัดแปลงศิลปะหัตถกรรมดั้งเดิมให้กลายเป็นของที่ระลึกให้เหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็ซื้อขายง่ายนะคะอย่างเช่นนำมาดัดแปลงเป็นพวงกุญแจของตกแต่งบ้านนะคะซึ่งเราก็จะเห็นอย่างเช่นเราเอาของจักสานนะคะอย่างเช่นเสืออย่างเงี้ยนะคะมาทำเป็นที่รองแก้วมาทำเป็นพวงกุญแจอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแต่ละท่านก็จะสามารถที่จะซื้อง่ายแล้วก็สามารถที่จะนำกลับไปเป็นของที่ระลึกได้นะคะค่ะสำหรับเรื่องที่3

ามนะคะเรื่องของภาพยนตร์นะคะเรื่องของภาพยนตร์นะคะก็ในเรื่องของภาพยนตร์นั้นนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดการเขาเรียกว่าการขับเคลื่อนนะคะเป็นให้เป็นที่รู้จักนะคะภาพยนตร์นะคะก็อยากจะมีข้อเสนอว่าสนับสนุนผู้ผลิตเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์แล้วก็จับคู่ทางธุรกิจนะคะสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าทางสากลนะคะแล้วก็จัดกิจกรรมกับแฟนคลับต่างประเทศด้วยแล้วก็ให้ทุนการศึกษาบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะก็จะให้มีการนะคะจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้นในแต่ละพื้นที่นะคะโดยจะต้องทำแผนที่ทางประเพณีนะคะว่าในแต่ละพื้นที่นั้นจะไปร่วมประเพณีอะไรบ้างแล้วก็พัฒนาสถานที่สะท้อนนะคะเอกลักษณ์ในแต่ละภูมิภาคแล้วก็สอดแทรกเรื่องราวเทศกาลผ่านสื่อต่างๆแล้วก็ที่สำคัญให้มีอินฟลูเอนเซอร์นะคะมาร่วมส่งเสริมตรงนี้ด้วยนะคะเรามีของดีของต่างๆในแต่ละภูมิภาคก็เราต้องใช้คนมีชื่อเสียงเนี่ยมาช่วยผลักดันให้มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะแล้วก็เรื่องของมวยไทยแล้วก็กีฬาพื้นบ้านนะคะก็แนะนำว่าให้นำเทคโนโลยีมาช่วยฝึกมวยไทยแล้วก็ไปยุคการรำมวยไทยให้ออกกำลังกายแล้วก็เพิ่มจำนวนการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านขึ้นนะคะซึ่งเราเห็นว่าปัจจุบันเรายังเห็นว่าแต่ละภูมิภาคเนี่ยมีการชกมวยทะเลมีการนำเอาศิลปะการต่อสู้ต่างๆของแต่พื้นที่ออกมานะคะมาขับเคลื่อนนะคะซึ่งเราก็จะปรากฏเห็นอยู่ในยุคปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็เรื่องของศิลปะการแสดงนะคะก็อยากจะให้เอาศิลปะการแสดงที่มีอยู่ในแต่ละภูมิภาคที่เป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ออกมาแสดงในงานสำคัญสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นงานของจังหวัดหรือภูมิภาคหรือระดับประเทศนะคะให้ออกมาได้มีโอกาสได้ไปแสดงเพื่อที่จะให้คนต่างๆได้รู้จักนะคะนะคะเรื่องของความเชื่อก็เหมือนกันนะคะว่าควรจะสอดแทรกเรื่องราวที่มาเชื่อมโยงของพื้นที่ด้วยนะคะในเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นพาไปพื้นที่นี้พื้นที่นี้มีประวัติศาสตร์และความเป็นมาอย่างไรมีอะไรที่ดึงดูดมีอะไรที่สำคัญที่เราจะต้องเดินทางมาที่นี่นะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางเพิ่มมูลค่าทุนวัฒนธรรมที่ทำเวิร์กช็อปของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้ให้ข้อเสนอแนะกับการขับเคลื่อนกลุ่มต่างๆทางด้านทุนวัฒนธรรม

สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแบรนด์ชุมชนค่ะเราจะดูกันว่าเรื่องการสร้างแบรนด์ชุมชนนั้นเราต้องคำนึงถึงอะไรได้บ้างนะอันที่หนึ่งก็คือเราดูว่าเราต้องพัฒนาคุณภาพของสินค้าของเราเนี่ยให้มีมาตรฐานซะก่อนนะมาตรฐานของสินค้าชุมชนแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันเราก็ต้องดูด้วยว่าเช่นสมมติเราเป็นผ้าไหมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าก็จะมีมาตรฐานของเกี่ยวกับผ้าอาหารการกินก็จะมีมาตรฐานของเขาอยู่สถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีมาตรฐานของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆกำกับอยู่เราก็ต้องดูเรื่องของมาตรฐานนะคะส่วนที่2ก็คือเราดูว่าเรามีความเป็นเอกลักษณ์ยังไงได้บ้างนะเอกลักษณ์ของแบรนด์คืออะไรนั่นคือตัวตนของสินค้าเราคืออะไรเราต้องไม่ทิ้งตัวตนของเราเช่นตัวตนของเราคือวายเราเป็นวายไหมนะตัวตนของเราเป็นชาเป็นชาสมุนไพรนะเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าเป็นเสื่อนะเป็นย่ามนะเป็นผ้าขาวม้านี่ก็คือต้องคงความเอกลักษณ์ของเราอย่างเช่นเราเป็นผ้าขาวม้า5สีนั่นคือเอกลักษณ์ของเรานะเราเป็นย่ามย่ามที่มีลักษณะที่เฉพาะของเรานี่คือเอกลักษณ์นะหรือเสื้อที่เป็นเสื้อจุกหม้อนี่ก็คือเอกลักษณ์ตัวตนของสินค้านะคะเรื่องที่3ก็คือเรามีเรื่องเล่าไหมเรามีสตอรี่เทลลิ่งไหมเรื่องเล่าเกิดให้ก่อให้เกิดความสนุกสนานในการนำเสนอแบรนด์ได้นะเรามีเรื่องเล่าความเป็นมาเราจะเล่าเรื่องยังไงให้สนุกและโยงเกี่ยวกับสินค้าของเรานะคะแล้วเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการสร้างความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะเราสามารถถึงขั้นว่าจดทะเบียนการค้าได้หรือไม่เรามีความเป็นเทรดมาร์กได้ไหมเพราะสินค้าของเราถ้าสามารถจดเครื่องหมายการค้าได้เนี่ยนั่นคือคนอื่นลอกเลียนแบบเราไม่ได้ค่ะเราจดก่อนแล้วก็ได้เปรียบมีนะคะสินค้าชุมชนหลายๆที่จดเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้านั่นคืออะไรนั่นคือชื่อตราสินค้าค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญการจดเครื่องหมายการค้าก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงด้วยเช่นกันเพราะมันสามารถยืนยันตัวตนของเราได้และมันเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างหนึ่งด้วยนะคะนี่คือส่วนหนึ่งของการที่จะทำไงให้กับแบรนด์สินค้าชุมชนแล้วก็เพิ่มเติมอีกค่ะก็คือเรื่องของการส่งเสริมทางการตลาดค่ะช่องทางทางการขายนะคะปัจจุบันมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์โดยเฉพาะเรื่องของออนไลน์ช่องทางนี้ขาดไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ Facebook YouTube นะคะหรือว่าเป็น TikTok นะคะ Twitter ได้หมดเลยนะคะซึ่งสามารถทำให้เราขยายโอกาสทางธุรกิจของสินค้าชุมชนได้มากยิ่งขึ้นมีเทคนิคหลากหลายวิธีมากปัจจุบันเราจะเห็นเลยนะคะว่าผู้บริโภคมองช่องทางเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการที่เดินเข้าไปในร้านแล้วนะคะก็คือดูทางออนไลน์นี่แหละค่ะที่จะช่วยส่งเสริมสินค้าชุมชนได้มากยิ่งขึ้นค่ะเราดูตัวอย่างนะคะของการสร้างแบรนด์ชุมชนนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะนะคะนี่จะเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะที่เริ่มมีการสร้างแบรนด์แล้วนะคะอะไรบ้างที่เราพอสังเกตได้บ้างจากที่พูดไปเมื่อกี้นะคะเช่นการสร้างเอกลักษณ์ทำได้ยังไงบ้างคะนี่ค่ะนะคะเริ่มจะมีโลโก้นะเริ่มจะมีเรื่องของโลโก้และเริ่มของมีตัวเห็นไหมคะลักษณะของโลโก้เรื่องของฉลากเริ่มเข้ามาแล้วจากเดิมที่ก็ทำกันง่ายๆกินกันในครัวเรือนทำกันง่ายๆหรือนักท่องเที่ยวมาอาจดื่มเป็นเป๊กๆอะไรไปนะคะแต่ลักษณะเนี้ยขวดทรงสวยงามมากยิ่งขึ้นมีบรรจุภัณฑ์มีหีบห่อนี่คืออ่ะถามว่าเธอเป็นไวน์ทำไมเป็นไวน์ก็ต้องเป็นขวดนะลักษณะเป็นขวดมีฉลากมากยิ่งขึ้นนะก็จะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหรือแบบนี้ค่ะนะคะลักษณะของตุ๊กตาผ้านะจากเดิมที่ขายไม่มีหีบห่ออย่างนี้ค่ะไม่มีบรรจุภัณฑ์นะสร้างชื่อตราสินค้านะมีตราสินค้ามากยิ่งขึ้นนะจัดหีบห่อให้หยิบจับง่ายนะนักถือไปก็ซื้อไปก็ถือเอาง่ายๆแบบนี้นะคะเราจะเห็นได้เลยครับมีแบบนี้อย่างนี้ค่ะน้ำเข้ากล้องงอกอย่างนี้ค่ะเดิมไม่มีสติกเกอร์เลยไม่มีฉลากเลยปัจจุบันก็สร้างมีการบอกว่าออร์แกนิกอาจจะมีคำต่างๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นออร์แกนิก 100% เพราะอะไรว่าเป็นธรรมชาติล้วนๆพอมีตราสินค้ามากยิ่งขึ้นมีการสร้างแบรนด์คนก็จะเชื่อถือเขาก็จะมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะหรือเรื่องของเนี่ยค่ะมาผลิตภัณฑ์ที่เป็นกิฟต์ช็อตจากเด็กๆนักเรียนมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากเดิมไม่มีแบรนด์ไม่มีอะไรเขาสร้างชื่อสร้างตราสินค้าทำโลโก้นะทำหีบห่ออันนี้คือเป็นแบบเบื้องต้นซึ่งเราเชื่อว่านะคะในอนาคตเนี่ยค่ะลักษณะของแบรนด์ต่างๆเหล่านี้ค่ะจะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นอย่างน้อยชุมชนคิดที่จะทำคิดจะสร้างแบรนด์ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วค่ะในการที่จะพัฒนาให้เราเชื่อว่าก็จะมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นความสวยงามเฮ้ยดูมีความแบบเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนถึงขั้นได้รางวัลได้มาตรฐานอนาคตต่อไปได้เรื่อยๆนี่คือสิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างแบรนด์มีความสำคัญมากค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งพระเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: รู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองที่มีผู้เดือดร้อนเสียหายหรือผู้ฟ้องคดีหลายคนซึ่งแต่ละคนจะฟ้องคดีด้วยเหตุอย่างเดียวกันผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้โดยต้องระบุชื่อของผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องและไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็จากบทเรียนบทที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการคนและทีนี้นะคะในบทนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตและการดำเนินงานอันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะพูดเกี่ยวกับกระบวนการของมันก่อนนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการผลิตและการดำเนินงานเนี่ยมันก็จะมีโปรเซสเรื่องของ input process แล้วก็ output มันไม่หนีไปจากนี้นะคะขั้นตอนที่พูดถึงเนี่ยในกรณีที่เป็น input เนี่ย input อะไรเข้าไป input ในเรื่องของตัวทรัพยากรตัววัตถุดิบอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะคะเราจะทำการผลิตอะไรยังไงนะคะก็คือเป็นวิธีการทำงานส่วนตัว output เนี่ยนะคะก็คืออาจจะได้ออกมาที่เป็นรูปแบบของสินค้าแล้วก็บริการนะคะเพราะฉะนั้นทั้งในส่วนที่เป็น input process output เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวหัวใจของการผลิตนะคะทีนี้ในการผลิตเนี่ยนะคะมันก็มีนะคะหลักของมันคือว่าในการผลิตอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ควรจะต้องใช้ต้นทุนที่ต่ำสุดเพื่อให้ได้กำไรที่สูงสุดเพราะนั้นในลักษณะของการผลิตเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงในส่วนของรูปแบบของบริษัทพูดถึงเกี่ยวกับงานของฝ่ายผลิตเนี่ยมันเป็นฝ่ายหนึ่งที่ใช้เงินนะคะเยอะที่สุดนะคะในบรรดาทุกฝ่ายเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะมันแน่นอนมันมีเรื่องของค่าวัตถุดิบมีเรื่องของตัวแรงงานคนอะไรต่างๆพวกนี้นะคะดังนั้นเนี่ยต้นทุนต่างๆพวกนี้จะอยู่ในเรื่องของการผลิตค่อนข้างเยอะต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยจะค่อนข้างสูงแล้วมันจะมีเรื่องของค่าขนส่งต่างๆนะคะ

ฉะนั้นเนี่ยในลักษณะของการผลิตการดำเนินงานเนี่ยทำอย่างไรก็ได้อย่างที่บอกว่าให้นะคะได้กำไรสูงสุดบนที่ต้นทุนที่ต่ำที่สุดและก็เป็นในลักษณะที่ว่าสินค้าและบริการออกมาเนี่ยจะต้องมีคุณภาพด้วยนะคะเป็นคำธรรมดาง่ายๆแต่จริงๆเนี่ยมันยากนะคะในส่วนของการผลิตเนี่ยนะคะพวกนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการปรับตามสภาพแวดล้อมหรือปรับอะไรต่างๆอย่างเช่นก่อนจะมีสถานการณ์โควิดขึ้นมาเนี่ยการผลิตของเราก็จะเป็นรูปแบบต่างๆเราจะไปตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นใช่ป่ะแล้วเราก็จะความสำคัญของเทคโนโลยีเนี่ยคือให้ความสำคัญแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่พอมีสถานการณ์โควิดขึ้นมานะคะมันก็จะต้องมีเรื่องของการจัดระเบียบมีอยู่ช่วงที่มันระบาดค่อนข้างรุนแรงเนี่ยนะคะหลายๆโรงงานเนี่ยที่ทำหน้าที่ผลิตต่างๆก็ต้องอะไรคะเพิ่มงบประมาณในการที่จะเอาพนักงานเนี่ยต้องไปตรวจ ATK ตรวจอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นโรงงานที่มีพนักงานพันคนขึ้นไปอ่ะคิดดูว่าตัว ATK แล้วต้องใส่แมสอะไรต่างๆแล้วถ้ามีใครติดเชื้อสักคนนึงแน่นอนว่ากลุ่มเสี่ยงอีกอะไรอีกแล้วการหยุดการทำงานเพราะนั้นแล้วถ้าลายผลิตอ่ะมีการหยุดสักวัน2วันนี่กระทบแน่ๆแต่ช่วงที่มันระบาดรุนแรงใช่ไหมคะเพราะที่เขาปิดโรงงานกันทีปิด7วันทำความสะอาดอะไรพวกนี้เนี่ยนั่นก็คือหมายถึงว่ามันเป็นเม็ดเงินมหาศาลเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะมีปรับรูปแบบการบริหารจัดการอีกทีนึงก็กลายเป็นว่าการผลิตเนี่ยอาจจะผลิตได้ต่ำกว่าเดิมค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากที่สถานการณ์โควิดผ่านไปทีนี้เนี่ยหลายๆที่เริ่มวางแผนเกี่ยวเรื่องของความเสี่ยงเพราะว่าแน่นอนพอหมดโควิดไปเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรมาอีกสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นในสถานการณ์นั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกหน่วยงานเนี่ยต้องมีการปรับสิ่งแรกที่เขาจะทำก็คืออาจจะมีบางแผนกตอนที่ช่วงสถานการณ์เนี่ยมีการ work from home เนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยมันจะทำให้รู้ว่าเอ้ยแผนกนี้อาจจะไม่จำเป็นก็ได้เพราะว่าพอหลังจากที่พอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอะไรที่ work from home ได้เริ่มอันตรายแล้วเพราะว่าพอหลังจากที่กลับสู่ภาวะปกติเอ้ยไม่มีคุณก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มองได้สองแง่ก็คือว่าเป็นในลักษณะของการที่ทำให้นะคะตัวพนักงานเนี่ยต้องมีการพัฒนาตนการนำเทคโนโลยีมาทดแทนในเรื่องของกระบวนการผลิตตรงนี้มันก็จะทำให้การผลิตง่ายขึ้นการนำตัวเครื่องอัตโนมัติอะไรต่างๆมาใช้พวกนี้เนี่ยอะไรที่พอมาทำแทนคนได้ปุ๊บเนี่ยนะคะแน่นอนมันหมายถึงว่ามันก็จะช่วยลดต้นทุนในส่วนของค่าแรงงานด้วยมันก็ทำให้เกิดความท้าทายของตัวคนงานว่าทำอะไรก็ได้ที่ทำงานในลักษณะที่ว่าแม้จะมีเครื่องจักรที่ทันสมัยแค่ไหนเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะทำแทนได้นะคะก็มันมีหลายๆอาชีพเนี่ยเริ่มนะคะได้รับผลกระทบจากการที่มีตัว AI เข้ามาโดยเฉพาะที่เป็นพวกสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมต่างๆพวกนี้นะคะย้อนกลับมาทีนี้เนี่ยถ้าเรานะคะเป็นสถานประกอบการที่เราไม่ได้มีสเกลใหญ่ขนาดนั้นเราจะต้องสร้างความเป็นยูนิคให้กับตัวสินค้าของเราเพราะนั้นเราจะต้องทำสินค้าของเราให้มีลักษณะเฉพาะอะไรต่างๆพวกนี้บางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีมากนะคะอาจจะต้องใช้ฝีมือการทำงานจากคนนะคะอาจจะต้องใช้สกิลขั้นสูงอะไรต่างๆพวกนี้นะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของรูปแบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะช่วยทำให้เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะปรับนะคะวิพัฒนาการเพราะนั้นตัวปัจจัยสำคัญที่ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตและการดำเนินงานเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของตัวเทคโนโลยียกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าใครยังทานนมข้นหวานนะคะถ้าเราเคยเห็นแต่ก่อนมันก็จะเป็นกระป๋องลักษณะการใช้เนี่ยมันก็ต้องมีที่เปิดอะไรเงี้ยการเปิดกระป๋องนมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องลำบากมากพอมาตอนหลังปุ๊บก็มีการปรับมีเป็นลักษณะเป็นหลอดนะคะแล้วทำให้เรื่องของการใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มันมีความสะดวกและที่สำคัญก็คือมันสามารถที่จะเพิ่มมูลค่านั้นได้แล้วก็ลักษณะของการใช้งานก็ง่ายขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการปรับรูปแบบเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยในบริษัทเขาก็พยายามที่จะลงทุนในเรื่องของตัวเครื่องจักรนะคะพอมีการเปลี่ยนแพ็กเกจต่างๆพวกนี้แล้วการที่เขาจะต้องเปลี่ยนจากที่เป็นกระป๋องแล้วมาเป็นในส่วนของหลอดบรรจุพวกนี้เนี่ยแน่นอนถ้าเขาจะต้องสร้างหรือว่าเขาจะต้องทำเครื่องผลิตหลอดเองเขาก็ไม่ทำแน่ๆเขาก็จะใช้วิธีอะไรคะจ้างบริษัทหนึ่งที่ผลิตพวกนี้ให้เขาแล้วเขาก็

กำหนดสเปคมาอะไรมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ลดการใช้เทคโนโลยีของบริษัทตัวเองลดต้นทุนลงโดยที่ไปจ้างนะคะจ้างบริษัทที่เขาผลิตพวกนี้มาแล้วก็ปรับรูปแบบได้อะไรได้แล้วพอหลังจากนั้นก็จะมีปรับเปลี่ยนว่าจะเป็นอาจจะเป็นรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอร์รี่อะไรต่างๆก็ปรับล่าสุดก็จะมีเป็นอะไรคะน้ำพริกเผาก็มีนะคะมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนไว้ดังนั้นเนี่ยตัวเรื่องของการผลิตเนี่ยนะคะโดยโปรเซสของมันก็ยังเหมือนเดิมก็คืออินพุตโปรเซสแล้วก็ตัวในส่วนของเอาท์พุตแต่ว่ารูปแบบในแต่ละอย่างตั้งแต่อินพุตที่ปรับเปลี่ยนไปกระบวนการผลิตที่ปรับเปลี่ยนไปแล้วก็จะได้สินค้าที่แตกต่างไปเพราะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็เป็นลักษณะการที่ปรับใช้ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเรามีบริษัทของเราต่างๆพวกนี้เนี่ยเราก็จะต้องมองภาพพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยถ้าเปลี่ยนแล้วมันคุ้มก็เปลี่ยนเถอะแต่ถ้าบางอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะมาปรับหรือว่าจะมาพัฒนาอะไรต่างๆพวกนี้เราก็สามารถที่จะทำได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจในบริบทของเรื่องนั้นๆด้วยว่าการผลิตสินค้าเนี่ยให้ได้ต้นทุนต่ำที่สุดนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ให้ได้ในลักษณะของตัวผลกำไรขึ้นมานะคะไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนในลักษณะไหนยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับตามได้โดยที่เราก็จะมีหลักยึดตามลักษณะนี้นะคะในบทเรียนต่อไปเนี่ยพอผลิตแล้วทีนี้เราก็ออกจะไปสู่ในเรื่องของการตลาดแล้วเราก็จะมีเรื่องของการดูในลักษณะต่างๆรูปแบบต่อไปนะคะดังนั้นก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นบทเรียนสุดท้ายของรายวิชาวิทยาการประกอบการแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของการตลาดนะคะบอกแล้วว่าตัวการตลาดเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยความจำเป็นในลำดับต้นๆเลยมันหมายถึงว่าหลังจากที่เราผลิตสินค้าแล้วพร้อมที่จะออกไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยการทำสินค้าให้มีคุณภาพดีอ่ะมันก็จะเป็นประมาณหนึ่งนะคะแต่การตลาดที่ดีเนี่ยยิ่งจำเป็นกว่าเพราะว่าอะไรคะการที่เราผลิตสินค้ามาแล้วขายได้ไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับวิธีการตลาดนะคะมันจะมีสินค้าบางตัวนะคะที่การผลิตดีเยี่ยมนะคะแต่การตลาดไม่เวิร์กเนี่ยมันก็จะทำให้ยอดขายเนี่ยได้ไม่ถึงเป้ากับบางตัวเนี่ยนะคะสินค้าก็ธรรมดาธรรมดาละกันนะคะแต่การทำตลาดได้ดีสามารถที่จะขายได้การตลาดนะคะหลักพื้นนะคะก็มันก็จะมีคำว่าส่วนผสมทางการตลาดซึ่งเราก็จะคุ้นชินกันดีมาก 4P ใช่ไหมคะ 4P ก็จะมี product มี place มี price มี promotion นะคะ4ตัวนี้เนี่ย P ทั้ง 4P เนี่ยมันมีความสำคัญพอๆกันมันก็คือเป็นลักษณะของส่วนผสมก็คือมันจะต้องลงตัวกลมกล่อมเหมือนเราทำอาหารนี่แหละเพราะนั้นทุก P เนี่ยมีความสำคัญเท่าๆกันเพียงแต่ว่าบริบทของช่วงนั้นการตลาดยุคนั้นเนี่ยความสำคัญก็จะแตกต่างกันไปนะคะถ้าเป็นการตลาดในยุคปัจจุบันเนี่ย P ที่สำคัญแล้วก็เป็นพระเอกเลยว่างั้นนะคะก็คือ P ที่เป็นตัว Placeช่องทางการจัดจำหน่ายตัวนี้เนี่ยนะคะแต่ก่อนนี้เนี่ยช่องทางการจัดจำหน่ายก็จะมีแค่ค้าปลีกค้าส่งการผ่านตัวแทนอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นการตลาดยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะแบ่งนะช่องทางเนี่ยนอกจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะมีในส่วนช่องทางที่เป็นออนไลน์กับออฟไลน์มันจะมีปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นจริงๆก็คือเรื่องของตัวเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนในเรื่องของการตลาดเนี่ยพอมีลักษณะของตัวออนไลน์เข้ามามันก็จะเป็นลักษณะการต้องปรับบริบทไปหมดเลยนะคะแต่ก่อนนี้เนี่ยเป็นยุคที่ทีวีที่จะเป็นช่องหลักๆ3579ใช่ไหมคะมันก็จะมีการโฆษณาสินค้าที่เป็นช่วงพรามไทม์ช่วงเวลาต่างๆที่มีเรทราคาแตกต่างกันแต่เดี๋ยวนี้พฤติกรรมคนดูทีวีน้อยลงก็จะไปดูในส่วนที่เป็นออนไลน์ต่างๆพวกนี้นะคะดังนั้นเนี่ยการโฆษณาพวกตามช่อง YouTube หรือว่าใน TikTok หรืออะไรต่างๆพวกนี้เห็นไหมคะมันก็จะมีโฆษณาต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้อะไรคะเรทราคาค่าโฆษณาของทางทีวี

นี่ก็เปลี่ยนไปดังนั้นเนี่ยพอย้อนกลับมาในส่วนของการตลาดก็เช่นเดียวกันเราสามารถที่จะทำให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าของเราเนี่ยได้ด้วยวิธีการที่เราจะสื่อในช่องทางไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกแล้วว่าการตลาดเนี่ยในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเนี่ยมันก็จะปรับท้ายที่สุดนะคะทั้ง 4P ที่พูดถึงไปเนี่ยมันจะต้องเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างลงตัวเพียงแต่ว่าในยุคไหนเนี่ยมันจะต้องดึง P ไหนมาโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าในขณะที่เราไปทำการตลาดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าโฟกัสกลุ่มของเราเนี่ยนะคะกลุ่มลูกค้าหลักของเรานะคะหรือว่าภาษาที่เราคุยกันง่ายๆเนี่ยผลิตสินค้ามาขายใครใครคือลูกค้าหลักของเราเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าวิธีทางการตลาดเนี่ยมันก็มีการนะคะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็มีเป็นลักษณะที่ว่ากลุ่มลูกค้าเราคือกลุ่มนี้กลุ่มลูกค้าเราคือกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเดี๋ยวนี้ลักษณะที่พอเป็นออนไลน์ปุ๊บใช่ไหมคะมันก็จะมีการสร้างคอนเทนต์สร้างอะไรต่างๆเพื่อที่อะไรคะทำให้รู้จักสินค้าของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในรูปแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็จะต้องเป็นการปรับใช้ให้เหมาะสมเราต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าอันแรกเนี่ยหนึ่งเราจะไปขายใครนะคะแล้วก็รูปแบบนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรยังไงแล้วต้องมีวิธีการจูงใจให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าเนี่ยเราดีลักษณะยังไงแล้วที่สำคัญพอยิ่งโลกมันค่อนข้างโลดแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีการเปรียบเทียบซื้อมันจะต้องอะไรแน่นอนการถูกเปรียบเทียบกับคู่แข่งอะไรต่างๆพวกนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะในเรื่องของทางการตลาดที่ทำให้เราขายสินค้าได้เนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องมาเน้นมาดูที่ตัวโปรดักต์ของเราที่สามารถที่จะทำยังไงก็ได้ให้มีลักษณะหรือว่ามีความแตกต่างจากคู่แข่งนะคะมีประโยชน์กว่าดีไซน์สวยกว่าแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีกว่านะคะแต่ว่าสินค้าบางตัวมันก็จะมีลักษณะเฉพาะของมันเหมือนกันคิดง่ายอย่างเหมือนถ้าเราทำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นหรืออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยอายุการใช้งานนานๆเพราะนั้นในเรื่องของการโฆษณาหรือการอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันต้องมีความหลากหลายแต่ก่อนตู้เย็นอ่ะกี่คิวว่ากันไปแต่เดี๋ยวนี้เป็นตู้เย็นในลักษณะที่เป็นพกพาหิ้วไปได้เพราะว่าตอบโจทย์นะคะสำหรับที่มันนั้นหรือว่าตู้เย็นที่มีขนาดเล็กสำหรับคนที่อยู่หอพักหรือว่าตู้เย็นที่สำหรับที่บางทีคนที่แบบชอบปิ้งนี้พวกเดินป่าที่เป็นตู้เย็นที่แบบสามารถที่จะพกพาได้แบบไม่ใช่กระติกน้ำนะคะนี่มันมีตู้เย็นที่มันเป็นลักษณะนั้นจริงๆการที่เราจะนำเสนออะไรต่างๆไลฟ์สไตล์หรือว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนี่แหละสำคัญเพราะฉะนั้นตัวพฤติกรรมผู้บริโภคอ่ะซึ่งเราจะต้องเอามาคิดกับตัวเรื่องของตัวการตลาดด้วยนะคะเพราะผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะผู้บริโภคนิยมที่จะสั่งของหรือว่าจะนิยมใช้ลักษณะของการซื้อออนไลน์มากกว่าแม้กระทั่งการทานข้าวการอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมเราก็ต้องซื้อกันผ่านแอปนะคะอย่าว่าแต่กิจการปกติเลยห้างสรรพสินค้าหรืออะไรก็ตามช่วงนี้เนี่ยก็ต้องใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์ทำยังไงก็ได้ให้คนไปเดินห้างกันบ้างเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยพอการซื้อของผ่านแอปพลิเคชันอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยคนสะดวกมากขึ้นคนไม่อยากเดินทางไปห้างกว่าจะหาที่จอดรถได้อีกอะไรอีกลักษณะต่างๆเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยในส่วนของตัวของการตลาดเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบการจัดการที่เปลี่ยนแปลงไปแน่นอนสิ่งที่เราหนีไม่พ้นแล้วเราต้องให้ความสำคัญจริงๆก็คือในส่วนของตัวส่วนผสมทางการตลาดที่มันลงตัวจริงๆและเราจะต้องมีการปรับในตัวกลยุทธ์นิดนึงก็คือยังไงเนี่ยตัว STP เนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่ตลอดเวลานะคะ STP ก็ย้อนให้นิดนึง S ก็คืออะไรคะตัว segmentation นะคะP ก็คือ target market นะคะแล้วก็ P positioning นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย3ตัวนี้ก็จะต้องดูนะคะประกอบเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะโดยภาพรวมนะคะของการประกอบการเนี่ยนะคะแน่นอนว่าเราจะต้องนะคะยืนอยู่บนพื้นฐานของสภาพแวดล้อมที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะพอสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ยังสามารถปรับแล้วก็ยังสามารถที่จะอยู่รอดได้นี่เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของการประกอบการนะคะเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่เรื่องของการที่ดูคุณสมบัติดูรูปแบบธุรกิจนะคะแล้วก็ดูในส่วนของตัวการผลิตนะคะเรื่องของการตลาดการบริหารคนอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่มันทำให้นะคะเราสามารถที่จะรู้ว่าในเรื่องของการที่เราจะประกอบการอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นไปได้ที่โดยสมบูรณ์แต่ทีนี้บอกแล้วว่าการที่เราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรสักอย่างพวกนี้เนี่ย
สิ่งหนึ่งที่เราต้องขาดไม่ได้เนี่ยนะคะ

คือเราจะต้องหาประสบการณ์ก่อนนะคะแล้วก็ส่วนในตัวฟังก์ชันต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวธุรกิจอะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมที่ว่าเราจะทำในรูปแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในพวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราได้เห็นทางแล้วว่าเราเนี่ยนะคะจะมุ่งเน้นหรือว่าเราจะโฟกัสที่เรื่องลักษณะของตัวธุรกิจประมาณไหนแต่อย่างน้อยเนี่ยนะคะเราจะต้องเข้าใจบริบทในทุกๆบทที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะอันนี้นะคะก็มาถึงท้ายแล้วในสาขาวิชาวิทยาการประกอบการนะคะก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะก็นะคะบทเรียนทุกอย่างเนี่ยก็ค่อนข้างครบนะคะก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยค่ะ

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
0: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
0: ด้วยเนื้อหาละครคลิปสั้นนี้นะคะที่สนุกสนานและสอดแทรกสาระเหมาะสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
1: ทุกวันเสาร์11โมงตรงนะครับผมและวันนี้เนี่ยผมจะขอเปิดประเด็นครับพี่เกฟ
0: ค่ะ
1: เรื่องของการที่เราจะต้องมีวินัยครับผมในเรื่องการจอดรถหน้าบ้านคนอื่นนั่นเองพี่เกฟเคยเจอไหมครับมีคนอื่นเนี่ยมาจอดรถขวางหน้าบ้านของเรา
0: เคยเจอจ้าจอดรถขวางหน้าบ้านไม่พอดึงเบรกมือด้วยค่ะ
1: โอ
0: ้ดึงเบรกมือไม่พอเรานึกว่าเขาจะจอด3ชั่วโมงนะหายไป3ชั่วโมงไม่3วัน
1: 3วันเลยเหรอ
0: แต่ฉันก็ไม่รอจอดฉันก็เรียกรถยกมายกไปเลยค่ะเดือดร้อนกันสุด
1: ๆโอ้โหให้มันได้อย่างนี้สิครับคนเราสมัยนี้เนี่ยขาดวินัยลงไปทุกวันเลยนะครับ
0: ถูกต้องอันนี้ปล่อยไว้ไม่ได้นะคะต้องช่วยกันจัดการค่ะ
1: เอาล่ะเราอยากจะรู้ว่าเราจะจัดการกับคนประเภทนี้ยังไงไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
0: มาร่วมสร้างสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าแรปเปอร์สายขวางค่ะ

0: ของตรงนี้นะคะเดี๋ยวล็อตใหม่มาลงขอบคุณ
1: ย่อย่อจะได้เอาย่อย่อคาวโบย่อย่อแม่ของลูกแย่ย่อย่ออ่ะOh, yeah, yo, my name is O. ไม่เศร้าคุณชื่ออะไรเพราะว่า I love you. มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังคุณก็สวยเกินใจ Yo, เพื่อนยาสีฟันก็ซื้อให้แล้วนะ

0: เห็นมากเลยอ่ะ
1: โทษทีเพื่อนซอรี่
2: เลยลองจบยังคะเบลมีเรื่องจะบอกอะค่ะ
0: จะบอกรักเราอะแต
2: ่บอกให้เลื่อนรถออกไปหน่อยนะคะคือมันจอดขวางหน้าบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวมีรถช่างต่อเติมขนของเข้าออกทั้งวันเลยอะค่ะพอดีเบลกำลังต่อเติมบ้าน
0: อ
2: ะ
0: อ๋อเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใหม่ช่วยเขาหน่อย
1: โอเค
0: แค่เพื่อน
1: จะไปบลู
2: นี่เขาไม่ได้เรียกว่าเลื่อนเขาเรียกว่าขยบ
0: เอางั้นแถมให
1: ้จัดไป
2: รถไหลยังไปไกลกว่านี้เลย
0: ทำไมเรื่องมากจังเลยอ่ะที่นี่มันที่ส่วนรวมจะจอดตรงไหนก็ได้นะเป็นเพื่อนบ้านใหม่ไงไม่รู้เรื่องไง
2: จะมาใหม่มาเก่ามันก็ไม่เกี่ยวนะคะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับต่อมสำนึกอะค่ะ
0: ต่อมสำนึกเอ้ยคำนี้น่าแล้วว่ะ
1: ตัดไปดิ
0: ย่อตัดย่อต่อมสำนึกสมกึกสมกักเธอน่ารักสมกักสมกึกสมกึกสมกักสมกักสมกักสมกัก
2: คือเบลขอร้องเถอะนะคะช่วยเลื่อนรถให้นิดนึงพอดีต้องต่อเติมบ้านจริง
1: ๆคนน่ะไม่ใช่ไส้ทำไมต้องเลื่อน
2: อ่ะไม่มีระเบียบริดรอนสิทธิผู้อื่นเพราะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่เนาะ
0: โนโอ้หัวหมอเนี่ยพูดอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้ไปดีกว่าพาที่กันเนี่ยไปต่อมสับนึกสมกึกสมกักเธอน่ารักสมกักสมกึก
2: ประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีคนอย่างพวกคุณเยอะเกินไปเลื่อนเองก็ได้
0: ต่อมสำนึกสมกึกสมกักเธอน่ารักสมกักสมกึกอ่ะต่อมสำนึกสมกึกสมกักเธอน่ารักสมกักสมกึกต่อมสำนึกสมกึกสมกักรถใครวะเนี่ย
1: รถพี่แหละ
0: ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเพิ่งทำสีมาด้วย
2: ก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าให้เลื่อนรถเพราะว่าฉันกำลังต่อเติมบ้านคุณไม่ยอมเลื่อนเองมันก็เป็นสภาพนี้แหละ
0: ลูกพ่อพี่ก็ชุบแป้งทอดเลย
2: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไงทำดีไซน์ไหมดีอีอีเย้าเย้า
0: เย้าแล้ว
2: ฮัลโหลรถปูนมาแล้วเหรอคะพี่คะเดี๋ยวเลื่อนรถลงไปเลยค่ะรถปูนกำลังมาใครขวางก็เทปูนไปพร้อมกับทางเข้าหน้าบ้านเลยค่ะ
0: มาเลยไม่ควรหรอก
2: รถปูนมานั่นแล้วพี่ขาทำอะไรพี
0: ่มาไปเลยมาจริงเหรอ
3: ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
4: ้ดูแล้วเนี่ยพวกสายขวางเนี่ยก็น่าจะร้อนๆหนาวๆอยู่นะครับ
5: ถูกต้อง
4: ว่าแต่พี่เกดนี่ดูอินมากเลยนะครับเนี่ย
5: อินจ้าเป็นผู้โดนประสบการณ์ตรงเลยจ้าบอกเลยว่าฉี่เลิศมากเอารถปูนมาเลยค่ะคือเป็นไอเดียที่ดีมาก
4: แต่ว่าเขาเตือนแล้วนะครับไม่ยอมเอารถออกเองต่อมสำนึกอักเสบไง
5: ถูก
4: เอางี้ดีกว่าเรามาฟังกันดีกว่าว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะคิดยังไงหลังดูคลิปครับ
6: การจอดรถหน้าบ้านคนอื่นน่ะมันไม่ถูกต้องคือคนมากง่ายแบบนี้เมื่อไหร่มันจะหมดไปจากสังคมไทยทันทีครอบครัวควรจะปลูกฝังวินัยเรื่องพวกนี้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่
7: ก็จริงๆผมก็ไม่ได้ติดนะครับถ้าจะจอดขวางหน้าบ้านสามารถจอดได้แหละผมว่ามันไม่ได้ติดปัญหาอะไรแต่ว่าพยายามอย่าดึงเบรกมือแล้วก็ติดเบอร์โทรไว้สักนิดนึงครับเพื่อให้คนในบ้านเขาสามารถติดต่อได
8: ้ถนนมันก็เป็นของสาธารณะเนาะคือเข้าใจได้แต่ว่าเขาควรแบบแก้ไขปัญหาได้ดีกว่านี้โดยที่แบบไม่ใช่เอารถมาจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นเราก็ควรใช้ของสาธารณะเนี้ยแบบอย่างเผื่อแผ่คนอื่นบ้างแก้ปัญหาให้ถูกวิธีเน
9: า
8: ะ
9: คือคิดถึงแต่ตัวเองอะครับบางคนอะล็อกดึงเบรกมือไว้ด้วยอะโหสุดยอดเลยครับสุดยอดแห่งความเห็นแก่ตัวเลยถ้าผมเป็นเจ้าของบ้านพ่อแม่ผมป่วยลูกไม่สบายเมียต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องออกบ้านด่วนคนพวกนี้จะรับผิดชอบผมไหวไหมไม่ไหวเลยนะครับแบบเนี้ย
4: ผมว่าก็คือการฟังความเห็นของคนที่อยู่ร่วมกันด้วยแค่นั้นเองครับ
5: ถูกต้องค่ะลองนึกภาพตามพี่รปภ.นะคะถ้าสมมติว่าเกิดเหตุด่วนมีคนป่วยในบ้านที่ต้องออกไปตอนนั้นหรือว่ามีไฟไหม้อ่ะมันจะทำยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆที่ส่งผลต่อคนอื่นมากๆเลยค่ะ
4: ใช่ครับผมเพราะว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันไม่เห็นแก่ตัวยังไงก็ต้องฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับ
5: ใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการที่เราทุกคนต้องร่วมมือแก้ปัญหานี้ด้วยกันค่ะ
4: ใช่เลยครับผมก็คือการสร้างสังคมของเราให้มีระเบียบวินัยให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสมนึกอักเสบหรือไง
5: ทุกวันเสาร์นะคะเวลา 11:00 น.สำหรับวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
10: พี่รักเป็นลมอีกแล้วเหรอ
11: เป็นคนอาภัพตั้งหากนี่ขนาดเงินกินข้าวยังไม่มีเลยอ่ะ
10: จะบอกนะว่าจะมาขอยืมเงินอีกอ่ะครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้จ่ายคืนมาเลยแต่ถ้าหนูปล่อยให้เราสองคนอดตายอ่ะก็ไม่มีใครใช้หนี้หนูนะ
11: เดี๋ยวที่เราสั่งให้เยอะๆเลยนะเพราะว่าเขาอยากถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลเยอะๆ
10: มาจัดการแล้วว่าต้องหลอกกันอีกไม่มีเงินใช้หนี้แต่มีเงินมากินอาหารดีๆแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียล

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

ัสดีค่ะอาจารย์อรณีบุญมีนิมิตนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือทางการตลาดนะคะที่สำคัญอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายคืออะไรก็คือลักษณะขององค์กรที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการที่จะแลกเปลี่ยนสินค้านะคะจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือในกรณีที่เป็นตลาดอุตสาหกรรมก็จะเคลื่อนย้ายไปสู่ผู้ใช้นะคะทางอุตสาหกรรมช่องทางการจัดจำหน่ายอาจจะหมายถึงคนกลางก็ได้นะคะที่ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้าทำหน้าที่เป็นสะพานก็ว่าได้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดจำนวนระดับของช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือจะมีปัจจัยหลักๆอยู่ทั้งหมด4ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกก็คือปัจจัยด้านการตลาดสถานการณ์ทางการตลาดและตลาดเป้าหมายนะคะมีผลต่อการกำหนดจำนวนคนกลางเนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายและด้วยสถานการณ์ข้อจำกัดทางการตลาดบริษัทจำเป็นจะต้องตัดสินใจว่าเราจะเลือกใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันของตลาดได้นะคะปัจจัยตัวที่2ค่ะก็คือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ลักษณะของสินค้าที่เน่าบูดเสียหายง่ายมีความล้าสมัยหรือกรณีสินค้าบางอย่างที่มีความคงทนยาวนานล้วนแต่มีผลต่อการตัดสินใจในการที่จะกำหนดคนกลางในช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะปัจจัยตัวที่3ก็คือปัจจัยด้านคนกลางเองธุรกิจจำเป็นจะต้องพิจารณาเลือกคนกลางนะคะที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการที่จะจัดจำหน่ายสินค้ารวมถึงการให้บริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสมข้อจำกัดในเรื่องของคนกลางก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้บางครั้งธุรกิจเองก็ไม่สามารถที่จะเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายได้หลากหลายมากนักและปัจจัยตัวที่4ค่ะก็คือปัจจัยทางด้านตัวบริษัทเองด้วยเรื่องของเงินทุนข้อจำกัดในเรื่องของที่ตั้งของโรงงานที่ตั้งของคลังสินค้าก็อาจจะทำให้เราเนี่ยนะคะเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายหรือจำนวนคนกลางได้จำกัดโครงสร้างของช่องทางการจัดจำหน่ายคือกลุ่มของสมาชิกช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งเข้ามาทำหน้าที่ในช่องทางการจัดจำหน่ายตามที่ได้ตกลงไว้นะคะโครงสร้างของช่องทางการจัดจำหน่ายจะมีความแตกต่างกันอาจจะด้วยลักษณะของตลาดลักษณะของสินค้าหรือแม้กระทั่งลักษณะของรูปแบบธุรกิจก็เป็นไปได้ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบแรกนะคะเราเรียกว่าช่องทางตรงก็คือเป็นช่องทางระหว่างผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคช่องทางแบบนี้นะคะไม่มีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นลักษณะสินค้าที่มีความต้องการทันทีอาจจะเป็นสินค้าที่เป็น selective มากๆอย่างเช่นกรณีของสินค้า luxury product นะคะแหวนเพชรอุปกรณ์ที่เป็นสินค้าเฉพาะอย่างอันนี้ก็ผู้ผลิตก็จะนำเสนอขายให้อย่างผู้บริโภคโดยตรงช่องทางการจัดจำหน่ายแบบที่2นะคะก็คือช่องทางที่มีพ่อค้าปลีกเข้ามาอยู่ตรงกลางก็คือสินค้าเนี่ยผู้ผลิตนะคะก็จะไปผ่านมือพ่อค้าปลีกโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของธุรกิจขนาดใหญ่สินค้าที่มีช่องทางการจัดจำหน่ายแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของสินค้าที่เป็นช้อปปิ้งกู๊ดนะคะก็คือเปรียบเทียบซื้อนะคะแล้วก็สินค้าเจาะจงซื้อเป็นลักษณะของสินค้าที่มีความล้าสมัยได้ง่ายแล้วก็มีความต้องการที่จะกระจายสินค้าไปให้ได้อย่างรวดเร็วงั้นพ่อค้าปลีกขนาดก็จะทำให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วเช่นกันช่องทางแบบที่3นะคะเราจะมีคนกลางเพิ่มขึ้นมาอีก1คนก็คือช่องทางที่เราเรียกว่าเป็นพ่อค้าส่งพ่อค้าส่งจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าปลีกนะคะในกรณีที่ผู้ผลิตกับพ่อค้าปลีกจะต้องติดต่อกันเองเราจะเห็นได้ว่าในการส่งสินค้านั้นเนี่ยก็จะใช้เวลาจะต้องมีคลังสินค้าขนาดใหญ่ทีเดียวนั้นพอมีพ่อค้าส่งเข้ามาช่วยนะคะพ่อค้าปลีกก็จะสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นช่องทางแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นช่องทาง2ระดับก็คือมีคนกลางอยู่2คนนะคะลูกค้าเป้าหมายมีเป็นจำนวนมากดังนั้นพ่อค้าส่งจะเข้ามาช่วยให้พ่อค้าปลีกเนี่ยสามารถที่จะรับสินค้านะคะแล้วก็กระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากพ่อค้าส่งจะเข้ามาช่วยรับภาระในการที่จะจัดการสินค้าด้วยนะคะช่องทางต่อมานะคะเราเรียกว่าช่องทาง3ระดับช่องทางตรงนี้นะคะมีความแตกต่างตรงที่ว่าเราจะมีคนที่เราเรียกว่าพ่อค้าส่งอิสระค่ะเข้ามาช่วยในการทำงานพ่อค้าส่งอิสระจะเป็นผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้านะคะแต่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นแฟคซิลิเตอร์ในการที่เข้ามาช่วยให้พ่อค้าส่งและพ่อค้าปลีกเนี่ยทำงานกันได้สะดวกขึ้นเพราะในบางสินค้าบางตัวเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าพ่อค้าปลีก
เป็นใครบ้างในขณะเดียวกันพ่อค้าปลีกก็จะไม่รู้ว่าพ่อค้าส่งโดยตรงเป็นใครบ้างนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีคนที่ทำหน้าที่เป็นพ่อค้าส่งอิสระที่เข้ามาติดต่อแล้วก็ประสานงานนะคะก็จะเหมาะกับผู้ผลิตขนาดเล็กที่ไม่พร้อมที่จะทำหน้าที่เองแล้วก็เป็นสินค้าที่ไม่เสียหายง่ายมีอายุการใช้งานที่ยาวนานก็จะเป็นพวกสินค้าเกี่ยวกับโอท็อปก็จะมีตัวแทนอิสระเข้ามาช่วยก็คือเป็นกลุ่มสหกรณ์เข้ามาช่วยกับผู้ผลิตนี้เป็นต้นนะคะช่องทางแบบต่อไปค่ะอันนี้เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะที่เป็นลักษณะคือไม่ใช่พ่อค้าปลีกและก็ไม่ใช่พ่อค้าส่งค่ะแต่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนค่ะเป็นเอเจนต์ในกรณีที่ผู้ผลิตเองเนี่ยไม่มีความถนัดหรือเพิ่งประกอบการเนี่ยก็จะขาดทักษะในการที่จะต่อรองนะคะกับผู้ค้าปลีกนั้นการที่ผู้ผลิตแต่งตั้งตัวแทนขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่จัดจำหน่ายก็จะช่วยให้ลดภาระตรงนี้ไปได้เยอะช่องทางแบบนี้ก็จะเหมาะกับกรณีที่เป็นผู้ผลิตรายใหม่ก็จะทำให้เกิดความมั่นใจนะคะว่าสินค้าของตัวเองนั้นมีผู้ที่รับผิดชอบในการจัดจำหน่ายพูดง่ายๆก็คือทำหน้าที่ผลิตอย่างเดียวแต่มีคนช่วยขายนะคะช่องทางแบบที่2นะคะก็คือช่องทางที่เป็นตัวแทนแล้วก็มีพ่อค้าปลีกอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะผู้ผลิตไม่ถนัดที่จะจำหน่ายเองก็เลยแต่งตั้งตัวแทนขึ้นมาช่วยในการจัดจำหน่ายโดยที่ตัวแทนจะทำหน้าที่ขายสินค้าให้กับผู้ค้าปลีกเท่านั้นนะคะอันนี้จะทำหน้าที่ขายให้เฉพาะกับผู้ค้าปลีกอันนี้เน้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อค้าปลีกจะทำหน้าที่จำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคนั้นในกรณีที่เป็นช่องทางแบบนี้เนี่ยตัวแทนเนี่ยจะทำหน้า

ค้าเนี่ยนะคะต้องการที่จะกระจายออกไปอาจจะเป็นเรื่องของการทำตลาดในต่างประเทศด้วยนะคะจึงจำเป็นจะต้องมีการแต่งตั้งตัวแทนนะคะเป็นผู้รับผิดชอบในการที่จะเจรจาต่อรองนะคะแล้วก็ส่งมอบสินค้าให้กับทั้งพ่อค้าส่งและพ่อค้าปลีกในเวลาเดียวกันงั้นช่องทางแบบนี้เนี่ยนะคะจะสังเกตได้ว่าตัวแทนเองเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้านะคะแต่ทำหน้าที่ดูแลแล้วก็เป็นเสมือนหนึ่งตัวผลิตทำหน้าที่ดูแลทั้งในเรื่องของคลังสินค้าการขนส่งการกระจายระบบโลจิสติกทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครที่ทำหน้าที่ตัวแทนในช่องทางนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในช่องทางการจัดจำหน่ายมากทีเดียวเพราะว่าทั้งพ่อค้าปลีกและพ่อค้าส่งเนี่ยก็จะอยู่ในมือของเขานะคะก็จากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็เป็นรูปแบบของช่องทางการจำหน่ายสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเราจะเห็นได้ว่ายิ่งช่องทางการจัดจำหน่ายยิ่งยาวมากไปเท่าไหร่นะคะมีคนกลางเป็นจำนวนมากเท่าไหร่สินค้าของเราก็จะยิ่งมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะงั้นในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ารูปแบบของช่องทางการจัดจำหน่ายของเราเนี่ยนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นลักษณะของช่องทางออนไลน์นะคะที่ทางผู้ผลิตนะคะและผู้บริโภคได้มาพบกันโดยตรงไม่ค่อยใช้คนกลางกันแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะบทเรียนที่จะบรรยายในครั้งนี้เรื่องการส่งเสริมการตลาดค่ะการส่งเสริมการตลาดเป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมทางการตลาดซึ่งในที่นี้เราจะกล่าวถึงเรื่องของการส่งเสริมการตลาดซึ่งเป็นกิจกรรมที่ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่คาดหวังเพื่อแจ้งข่าวสารเพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการสินค้าและตัดสินใจซื้อสินค้าค่ะในส่วนของเนื้อหาการส่งเสริมการตลาดประกอบด้วยการโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขายการส่งเสริมการขายรวมถึงการให้ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะเรามาทำความรู้จักกับคำว่าการส่งเสริมการตลาดและคำว่าส่วนผสมการส่งเสริมทางการตลาดค่ะคำว่าการส่งเสริมทางการตลาดนะคะคือกิจกรรมที่สื่อสารถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์และจูงใจลูกค้าให้ซื้อสินค้าสำหรับคำว่าส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดเป็นการผสมผสานเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่ธุรกิจใช้เพื่อจูงใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเป็นเครื่องมือต่างๆที่ใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสารของกิจการที่สำคัญซึ่งประกอบด้วยการโฆษณาการตลาดทางตรงการส่งเสริมการขายการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์การขายโดยใช้พนักงานขายการตลาดดิจิทัลและการตลาดออนไลน์ค่ะทีนี้เราก็มาทำความรู้จักกับความหมายหรือนิยามของแต่ละประเภทกันนะคะคำว่าการโฆษณาเนี่ยเป็นการสื่อสารข้อมูลที่ไม่ใช้บุคคลซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพื่อนำเสนอและส่งเสริมสินค้าบริการความคิดการโฆษณาจึงมีลักษณะเป็นการเสนอขายสินค้าบริการหรือความคิดโดยใช้สื่อซึ่งต้องจ่ายเงินค่าสื่อโดยผู้อุปถัมภ์รายการค่ะการขายโดยใช้พนักงานขายมีลักษณะอย่างไรคือเป็นการปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้าโดยพนักงานขายเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจูงใจลูกค้าสร้างยอดขายสร้างความสัมพันธ์อันดีในการขายโดยใช้พนักงานขายถือว่าเป็นการติดต่อสื่อสารแบบ2ทางคำว่าการส่งเสริมการขายหมายถึงสิ่งจูงใจระยะสั้นค่ะในการขายสินค้าบริการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อกระตุ้นให้เกิดความสนใจเกิดการทดลองใช้หรือการซื้อของลูกค้าขั้นสุดท้ายหรือบุคคลอื่นในช่องทางการส่งเสริมการขายค่ะที่จะใช้ร่วมกับการโฆษณาหรือการขายโดยพนักงานขายค่ะการให้ข่าวประชาสัมพันธ์คือการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรสินค้าบริการหรือความคิดการให้ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆจะต้องมีการใช้สื่อที่จ่ายเงินและสื่อที่ไม่จ่ายเงินเพื่อให้ได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวสารเป็นอย่างดีค่ะการประชาสัมพันธ์นะคะการประชาสัมพันธ์หมายถึงการที่องค์กรเนี่ยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนหรือเผยแพร่ข่าวสารอันดีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรหรือการแก้ปัญหาข่าวลือต่างๆที่เป็นผลเชิงลบกับองค์กรค่ะเช่นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทตัวแทนโฆษณาการประชาสัมพันธ์สินค้าการประชาสัมพันธ์กับผู้ลงทุนการสร้างสรรค์จิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมคำว่าการตลาดทาง

0: ตรงมีลักษณะอย่างไรการตลาดทางตรงเนี่ยเป็นระบบหนึ่งของการตลาดที่องค์กรเนี่ยติดต่อโดยตรงกับลูกค้าเพื่อให้เกิดการตอบสนองและพฤติกรรมการซื้อค่ะสำหรับคำว่าการตลาดดิจิทัลมีความหมายเหมือนกับคำว่าการตลาดอิเล็กทรอนิกส์โดยอธิบายถึงการบริหารการตลาดโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเรียกว่าเครื่องมือการตลาดดิจิทัลซึ่งได้แก่เว็บไซต์สื่อสังคมแอปพลิเคชันการโฆษณาแบบวิดีโอออนไลน์เพื่อติดต่อกับลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะการตลาดอินเทอร์เน็ตเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดคือเป็นการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องร่วมกับการสื่อสารแบบดั้งเดิมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดค่ะการตลาดออนไลน์คืออะไรการตลาดออนไลน์คือการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้เว็บไซต์ของบริษัทการโฆษณาออนไลน์การส่งเสริมการตลาดการตลาดอีเมลวิดีโอออนไลน์หรือว่าบล็อกค่ะทั้งหมดที่เรากล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นนิยามแต่ละประเภทที่เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการตลาดทีนี้เราก็มาดูว่าความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดและวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาดเป็นอย่างไรบ้างเราก็มาดูนะคะว่าความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรซึ่งการส่งเสริมการตลาดเป็นตัวกระตุ้นความต้องการซื้อจึงมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยการส่งเสริมการตลาดด้วยเหตุผลที่ว่าระยะทางระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคเนี่ยอยู่ไกลกันจำนวนลูกค้าที่คาดหวังก็มีจำนวนมากขึ้นจึงทำให้การติดต่อสื่อสารทางการตลาดเนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นค่ะการติดต่อสื่อสารไปยังผู้บริโภคเนี่ยยังไม่เพียงพอจึงมีความจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารผ่านคนกลางซึ่งเราก็ต้องให้ข้อมูลกับคนกลางเพื่อที่เขาจะสื่อสารไปยังผู้บริโภคจากนั้นเราก็มาดูว่าในการแข่งขันที่มีความรุนแรงอะค่ะการส่งเสริมการตลาดที่ดีจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายการจูงใจกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดความต้องการซื้อการส่งเสริมการตลาดมีความจำเป็นอย่างมากในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำเพราะว่าเนื่องจากผู้บริโภคเนี่ยจะไม่มีอำนาจในการซื้อดังนั้นเนี่ยการส่งเสริมการตลาดจึงเป็นเครื่องมือที่จะกระตุ้นเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดการซื้อกระตุ้นให้เกิดยอดขายเกิดขึ้นค่ะสำหรับวัตถุประสงค์การส่งเสริมการตลาดเป็นการกระตุ้นความต้องการซื้อของลูกค้าเพื่อแจ้งข่าวสารเป็นการแนะนำสินค้าใหม่หรืออธิบายลักษณะของสินค้าเพื่อจูงใจเป็นการชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นของสินค้าเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการในตัวสินค้าและเกิดการตัดสินใจซื้อเพื่อเตือนความทรงจำเป็นการส่งเสริมให้ลูกค้าระลึกถึงสินค้านั้นอยู่เสมอจากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดเลยนะคะนักการตลาดจะต้องประยุกต์การใช้เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการสร้างแบรนด์หรือเป็นการเพิ่มยอดขายโดยการเลือกใช้สื่อให้มีความสอดคล้องมีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยคำนึงถึงการใช้งบประมาณที่คุ้มค่ามากที่สุดค่ะในการบรรยายในบทนี้ในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดขอจบการบรรยายในบทนี้ไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th Allcloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ Allcloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมาย

ให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น OCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ OCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: รายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดี
0: ที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ต่อมสำนึกความเป็นพลเมืองดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคนทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับ
2: มาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสำนึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
0: และสำหรับวันนี้ครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปสำรวจกับพฤติกรรมยอดแย่ของคนในสังคมที่เราไม่อยากให้สังคมป่วยไปมากกว่านี้
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะเปิดประเด็นที่เราจำเป็นจะต้องมีวินัยกันบ้างกับเรื่องที่หลายคนคุ้นเคยกันสุดๆค่ะนั่นก็คือเมาแล้วขับนั่นเองค่ะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อท้องถนนมากๆเลยค่ะ
0: ซึ่งหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าตัวเองเมาแล้วยังไหวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นอันตรายมากนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะการเมาแล้วขับเนี่ยก็เหมือนกับการเอาชีวิตไปเสี่ยงโดยที่เราไม่รู้เลยนะคะว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาหรือเปล่า
0: ใช่เลยครับและในบางครั้งนะครับที่คุณคิดว่าคุณไม่เมาแต่คุณก็อาจจะทำอะไรโง่ๆได้เหมือนกันนะครับ
2: งั้นเราไปรับชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าจะเป็นยังไงถ้าตัวละครในเรื่องเมาจนลืมบ้านแต่ต้องขับกลับจะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าเมาไม่ขับแล้วจะกลับยังไง
2: ไปรับชมเลยค่ะ

0: อ่อนดูฉันนี่เขาบอกว่าคอแข็งเล่าขาวคอยาวเล่านอกคอกระจอกกินไม้คอสบายกินโคกคอสกปรกซัดทุกยี่ห้อเพื่อนพวกแกมันอ่อนฉันเสียเวลาพวกแกมานานมากแล้วฉันกลับบ้านก่อนดีกว่าไม่อยากคบกับพวกอ่อนอ่อนนะไปไหมจบดีไปแล้วอยู่นานมันเซ็งไป
1: นั่นมันบ้านฉันโว้ยนี่แกไม่เมาจริงเหรอวะ
0: แล้วใครเอาบ้านฉันไปซ่อนเป็นยืนในเปล่าเกงแกเปล่า
2: บ้านนี่ไม่ใช่เศษตังค์นี่แม่มันอยู่ในกระป๋องเกงได้
0: จะลดอ่ะ
3: โอ้ยสภาพนี้แกจะขับไหวได้ไหม
0: ไหวขับได้ขับได้ดูอยู่ที่เดินกลับไปดู
1: ดู
0: ไปนะ
1: เดี๋ยว
0: อะไรเสียเวลาจริงๆเลยเนี่ย
1: แป๊บนึงไอ้ติ๊ก
0: ไม่ต่างสภาพ
4: ติ๊กขึ้นรักฉันว่าด้วยแกไม่ต้องกลับรอนอนอยู่บ้านฉันนี่แหละเมาขนาดนี้อย่าออกไปให้มันเป็นภาระสังคมเลย
0: ฉันไม่เมา
4: เมา
0: บุหรี่เหรอไม่มีสีตาแกเนี่ยเรื่องหัวแกก็มีสองหัวตัวเนี้ยเฮ้ยไอ้นกสองหัวฉันไม่คบแกแล้วฉันจะเลิกคบกับแกเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวฉันไม่เข้าห้องน้ำเสร็จฉันจะขับรถกลับบ้านให้ดูถ้าจะกลับบ้านปิดบ้านฉันให้ด้วยนะเว้ย
1: ไม่ต้องกลับนอนอยู่นี
2: ่เอาไงดีวะเนี่ยพ่อแบบเนี้ยขับรถออกไปแบบนั้นไม่รอดแน่เว
4: ้
2: ย
4: ไม่ต้องห่วงฉันมีวิธี
5: วิธีอะไรอ่ะ
6: ยังเสร็จแล้วมันออกมายังวะ
7: ยังเลยเรียบร้อยยัง
6: เรียบร้อยแล้วแค่ถอดล้อรถไอติ๊กออกแค่นี้มันก็กลับบ้านไม่ได้แล้ว
7: เลยแกนี่ฉลาดจริง
6: ชิวชิว
0: รอกลับก่อนนะเว้ยอย่ามาลืมปิดบ้านปิดช่องอ่ะ
7: ไม่ต้องห่วง
0: ไป
1: ถึงบ้านแล้วอย่าลืมไลน์มาบอกพวกฉันด้วยนะเว้ย
0: ได้เลยได้เลย
7: เรียกเจ้าเก
0: ่งเอาเว้ย
3: เฮ้ยนั่นมันรถฉันนี
6: ่ติ๊ก
3: ไปไหนไอ้ติ๊กเอ้ยติ๊กไปไหน
7: บาสทีน่าโอ้ยโอ้ยจอยฉันอยู่นี่เอ้ยสวัสดี
6: แกมาทำไมวะฮะนี่มันก็ใกล้จะเช้าแล้วแกอยากกลับบ้านนะไม่ใช่หรอทำไมไม่กลับบ้านแกไปมาทำไมบ้านฉัน
7: ฉันขอโทษ
3: รถฉันไปชนเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งหลายแสนแล้วไหนจะค่าซ่อมรถฉันอีกรวมๆเลยมีเป็นล้านบอกเลย
2: โอ้ยติ๊กฉันบอกแกแล้วแกเมาแกยังจะขับรถกลับบ้านอีก
7: ฉันเมาฉันไม่ขับรถฉันจะกลับเรื่อยๆวะใช่ปะ
2: แกไปถามยาตรวจแอลกอฮอล์ดีกว่าไหม
6: แกก็เรียกแท็กซี่กลับสุไวติหรือไม่แกก็นอนบ้านฉันก็ได้
7: แกขอโทษ
6: ก็มีแต่พูดว่าขอโทษขอโทษเขาก็รณรงค์กันอยู่ว่าเมาไม่ขับแกก็ยังจะฝ่าฝืนอีกไม่มีระเบียบวินัยไม่เคารพกฎหมายถึงทำจากความเดือดร้อนมาเนี่ยเดือดร้อนแกคนเดียวยังไม่พอเลยแกยังทำให้สังคมเขาเดือดร้อนไปด้วย
7: ฉันขอโทษทีหลังนะฉันเมาแล้วฉันจะไม่ขับรถแล้วแกขอบคุณนะที่แกสั่งสอนฉันเพื่อน
6: เพื่อน
7: ครับเพื่อน
3: ใช่
7: เพื่อน
8: ใครเพื่อนแก
6: คนไทยมีปัญหาก็เพราะคนอย่างแกประเทศไทยมีปัญหาก็เพราะคนอย่างแกฉันไม่เอาแล้วเว้ยคนต่อมสมฤทธิ์อักเสบเหมือนแกฉันเลิกคบ
7: เดี๋ยว

0: ันบ้างครับกับคลิปละครสั้นเรื่องเมาไม่ขับแล้วจะกลับยังไง
1: เรียกได้ว่าเป็นตอนที่ฮาแล้วก็สะใจมากๆเลยค่ะ
0: แต่ดูเหมือนว่าติ๊กเนี่ยจะขาดวินัยมากเลยนะครับเมาขนาดนั้นเนี่ยขับรถออกไปได้ยังไงโชคดีแค่ไหนแล้วที่ไม่ตาย
1: ใช่แล้วค่ะถ้าคิดจะดื่มนะคะก็ต้องคิดและวางแผนให้ดีว่าเราเนี่ยจะกลับยังไง
2: พี่ปอนพี่จีจี้ครับผมเจอบ่อยเลยครับเพื่อนผมเมาแล้วชอบขับรถกลับห้ามยังไงก็ไม่ฟังอะครับเคสแบบนี้แก้ปัญหายังไงดีครับ
0: ถามได้ดีครับโดยปกติเนี่ยคนเมาเนี่ยมักจะดื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดไปแล้วเขาไม่ฟังครั้งหน้าก็อย่าไปดื่มเขาครับ
1: ใช่แล้วค่ะหรือว่าเราเนี่ยจะให้เพื่อนโทรเรียกบริษัทรับจ้างขับรถให้เขาช่วยขับให้ค่ะ
0: แต่เพื่อนๆนี่สิครับจะคิดยังไงถ้างั้นเนี่ยเราไปฟังคลิปทางบ้านกันเลยดีกว่าครับ
1: ไปเลยค่ะ
3: ผมว่ามันอันตรายมากๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเมาแล้วเนี่ยจะทำให้เราตัดสินใจได้ช้าลงซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการที่จะเกิดอุบัติเหตุเวลาเกิดเรื่องแล้วเนี่ยก็จะเกิดผลเสียทั้งเราแล้วก็คนอื่นซึ่งมีแต่ผลเสียกับเสียครับ
4: ผมไม่เข้าใจจริงๆเลยนะครับว่าทำไมเมาแล้วยังขับรถกันอยู่ในเมื่อถ้าจะกลับเนี่ยมันมีทางเลือกตั้งเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่แก๊ปไปจนถึงโบแต่ถ้าคิดว่าคุณมั่นใจมากเนี่ยก็ให้คิดสักนิดหนึ่งนะครับว่าชีวิตคุณเนี่ยเสี่ยงที่จะไม่เจอวันพรุ่งนี
5: ้ค่ะเราก็เข้าใจนะคะว่าบางครั้งมันก็ต้องมีกินเลี้ยงปาร์ตี้แล้วก็ดื่มกันบ้างแต่ถ้าคุณมีสติรู้ว่าตัวเองยังไหวมันก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่คนส่วนใหญ่นะเมาแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่เมาแล้วก็ยังไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นทั้งชีวิต
0: ได้ฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆพี่ๆกันไปแล้วนะครับแสดงให้เห็นว่าความสำคัญของชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยคงไม่มีใครเห็นต่างไปกว่านี้แน่นอนครับ
1: ใช่แล้วค่ะขับดีที่สุดค่ะ
0: เรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาสังคมจริงๆนะครับลองคิดดูนะครับว่าปัญหาเมาแล้วขับเนี่ยทำไมเราพูดกันมานานมากแต่ไม่เคยแก้ไขได้เลยนั่นก็เป็นเพราะว่าคนเราเนี่ยขาดวินัยกันมากครับประเทศของเราเนี่ยก็เลยไม่พัฒนาไปถึงไหนสักทีก็เพราะว่าเรามีคนพวกนี้เยอะเกินไปครับ
1: นั่นอาจสร้างความสูญเสียให้ทั้งตัวเองครอบครัวและคนอื่นๆด้วยค่ะ
0: เมาไม่ขับเนี่ยไม่ใช่แค่คำเตือนนะครับแต่มันคือวินัยที่เราทุกคนจะต้องมีเพื่อป้องกันความสูญเสียครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆและผู้ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
0: หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความสนุกสนานและก็ข้อคิดดีๆและพบกันใหม่ทุกวันเสาร์11 โมงตรงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

วัสดีครับคุณผู้ชมห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับผมขอพาทุกท่านย้อนวัยกันมาสักนิดนึงมาอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กนักเรียนเล็กๆกันนะครับพอจะจำได้ไหมครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยเราเช็คชื่อเข้าออกในโรงเรียนกันอย่างไรได้รับเงินมาโรงเรียนวันละเท่าไหร่ใช้หมดไหมแล้วก็มีเงินหายบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาของเด็กนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่ไม่แน่ใจว่าลูกของเรานั้นเดินทางถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยแล้วหรือยังสิ่งเหล่านี้นะครับนำมาสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งผมจะพาทุกท่านมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น Education Tech ที่จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องต่างๆของโรงเรียนนะฮะให้ง่ายมากยิ่งขึ้นทั้งในตัวของคุณครูเองผู้ปกครองรวมถึงเด็กนักเรียนด้วยผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ครับ

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาหรือ Education Tech นะครับถือว่าเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้การศึกษาของประเทศไทยเข้าไปสู่ยุคดิจิทัล 4.0 ได้นะครับซึ่งวันนี้ตัวอย่างของนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะมาตอบโจทย์ของโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองและเด็กๆให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นกับทุกระบบการจัดการที่โรงเรียนควร

ครับไม่ว่าจะเป็นระบบการบันทึกเวลาเข้าออกโรงเรียนระบบการชำระเงินระบบการบ้านหรือระบบอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งทั้งหมดนี้ทำผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ที่มีชื่อว่าจับจ่าย for school ครับแต่จะสะดวกขนาดไหนและน่าสนใจอย่างไรในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณนรินทร์ครูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับ

0: อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและในช่วงนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่เขาเน้นพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียนนะครับกับคุณนรินทร์คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับคุณนรินทร์ครับจับจ่าย For School คืออะไรครับ
1: ระบบจับจ่าย For School นะครับมันคือระบบบริหารโรงเรียนแบบดิจิทัลซึ่งหัวใจหลักของเราแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันคือระบบที่เชื่อมต่อระหว่างนักเรียนโรงเรียนและผู้ปกครองเข้าด้วยกันผ่านหนึ่งแพลตฟอร์มซึ่งไอตัวแพลตฟอร์มตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างมันมีตั้งแต่ดูว่านักเรียนเนี่ยซื้อขายของอะไรในโรงเรียนบ้างผู้ปกครองรู้เลยวันนี้เขากินอะไรไปเท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่ทางโรงเรียนเองก็สามารถรู้สต็อกสินค้าพวกนี้การมาเรียนของนักเรียนตารางเรียนตารางสอนการบ้านคะแนนพฤติกรรมหรือข้อมูลข่าวสารหรือการบ้านในโรงเรียนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองสามารถที่จะรับรู้ได้ง่ายๆทันทีผ่านโมบายแอปพลิเคชันครับผม
0: คือมันเด้งเตือนทุกอย่าง
1: ทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนผู้ปกครองรู้ทันทีก็คือว่าเราเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเข้าง่ายๆผ่านสื่อดิจิตอลที่เราเรียกว่าโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยครับผม
0: ครับผมแล้วก็เป็นตัวฮาร์ดแวร์ด้วยที่ใช้สำหรับสแกนนิ้ว
1: ถูกต้องครับผมหนึ่งในสิ่งที่เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบซื้อของหรือระบบของ attendance ที่ว่าดูนักเรียนมาไม่มาเรียนเนี่ยสามารถเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องใช้แบบคุณครูเช็คชื่อด้วยกระดาษใช้ด้วยเงินสดหรือบางทีใช้ด้วยบัตรแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มักจะแบบทำหายบ้างแหละโดนแบบเพื่อนยืมเงินบ้างหรือแบบมีไถเงินบ้างโรงเรียนก็ยังมีแต่ของเราเนี่ยกลายเป็นว่าใช้ตัวตนในการยืนยันทั้งหมดก็คือใช้เซนเซอร์ลายนิ้วมือแล้วเราพัฒนาเซนเซอร์ลายนิ้วมือของเราเองเนี่ยก็ต่างจากเจ้าอื่นนิดนึงเพราะว่าจริงๆเราพัฒนาในรูปแบบของแท็บเล็ตแล้วมีเซนเซอร์ลายนิ้วมือในตัวนั้นใช้งานในโรงเรียนได้แบบง่ายๆเลยครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าแท็บเล็ตนี้ก็คืออยู่ในทั้งห้องอยู่ในห้องเรียนอยู่ในร้านอาหาร
1: ได้หมดเลยอยู่ในรถตู้ก็ยังได้เลยถ้าในอนาคตต่อยอดไปใช่ไหมจะอยู่ในรถตู้ในห้องเรียนห้องอาหารไปทัศนศึกษาพามันออกไปใช้งานด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเลยว่าลูกเขาจะไปอยู่ที่ไหนเพราะมันสามารถ track ได้ตลอดเวลาครับผม
0: ดีมากฮะเรียกได้ว่าทำได้เกือบทุกอย่างเลยทีเดียว
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้ที่มาของจับจ่ายครับคือเราเห็นเนี่ยเพนพอยต์หรือว่าโอกาสอะไรเราถึงมาทำไอตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ผสมกับแอปพลิเคชันในการยืนยันตัวตนในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือ
1: คือต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับจริงๆก่อนที่มันจะเป็นจับจ่าย for school เหมือนทุกวันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จับจ่ายแล้วถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพกอะไรติดตัวเยอะๆไม่ว่าจะเป็นกุญแจกระเป๋าตังค์เงินสดอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือถ้ายิ่งไม่ต้องพกได้ยิ่งดีคือชอบไปตัวเปล่าเพราะเวลาบางทีเคยไหมครับใส่กางเกงใส่เงินใส่กระเป๋าตังค์แต่กางเกงยีนแล้วมันรัดแล้วมันแน่นแล้วเมื่อก่อนชอบใส่เดฟอะไรแบบนี้แล้วแบบแล้วมันไม่ชอบมากๆก็เลยพยายามที่จะหาโซลูชันว่าเออเราจะทำยังไงดีเพื่อไม่ต้องพกเหล่านี้เลยนึกถึงระบบการชำระเงินด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกส์ซึ่งไบโอเมตริกส์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นม่านตาไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นใบหน้าหรือเป็นลายนิ้วมือแต่ในเคสเนี่ยเราเลือกใช้ลายนิ้วมือพอเราเริ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราต้องการเดิมทีต้องการทำแค่ระบบชำระเงินด้วยลายนิ้วมือเองครับแต่อยู่ๆเนี่ยเด็กวัยอายุ21 22ในอดีตเนี่ยจะไปตุ้มต้ามไปสเกลใหญ่ๆกับห้างดังๆเนี่ยมันไม่มีใครเริ่มต้นกับผมอยู่แล้วซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเราก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราเริ่มในโรงเรียนก่อนเพราะโรงเรียนมันยัง close loop มันยังทดลองได้มี case study เราก็เลยโปรเจกต์ของเราเนี่ยไปเริ่มในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนแรกเลยตอนนั้นที่ให้โอกาสเราเมื่อ3ปีที่แล้วคือโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลาอยู่ที่จังหวัดสงขลานะเขาเริ่มกับเรามาตั้งแต่วันนั้นพอเราเริ่มเข้าไปเนี่ยเราเริ่มได้ศึกษาว่าคือณวันนั้นเนี่ยระบบซื้อขายของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อแล้วนะมันเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วคือเขาสามารถที่จะเห็นแล้วว่าลูกเขากินอะไรบ้างทำอะไรบ้างแต่พอเราเริ่มเข้าโรงเรียนเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีปัญหาอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆที่เราไม่เคยคิดถึงด้วยนะครับว่าแค่นักเรียนมาเรียนเนี่ยผู้ปกครองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเขาถึงโรงเรียนหรือเปล่าตารางเรียนตารางสอนของเขาเป็นยังไง

0: คะแนนพฤติกรรมของเขาโดนตัดหรือเปล่าหรือหนีเรียนหรือเปล่าหรือทำความดียังไงบ้างเพราะคะแนนพฤติกรรมมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องการบ้านข้อมูลข่าวสารพวกนี้ผมเห็นแบบคือจริงๆเรื่องพวกนี้เราเรียนรู้มาจากลูกค้าหรือคุณครูหรือผู้ปกครองเป็นคนบอกเรามาผมก็เลยปิ๊งขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะไหนๆเราทำระบบซื้อขายแล้วอะแล้วเราต่อยอดระบบอื่นๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยระบบจับจ่ายจึงไม่ใช่แค่โรงอาหารละเรากลายเป็นว่าเราครอบคลุมบ้านหนึ่งหลังของโรงเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องวิชาการห้องอาหารห้องผู้ปกครองห้องนักเรียนห้องฝ่ายกิจการเราพยายามด้วยเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าในหนึ่งแพลตฟอร์มตรงนี้ครับผม
1: เรียกได้ว่าครบทุกอย่างในโรงเรียนเลยฮะ
0: วันนี้เราอาจจะยังไม่ครบ 100% นะครับแต่ว่าในอนาคตเราครบแน่นอนวันนี้เรา 60-70% ของโรงเรียนเนี่ยเราค่อนข้างจะครอบคลุมเรียบร้อยแล้วครับ
1: จากแค่ตอนแรกเริ่มต้นจากการเรื่องของการจับจ่ายซื้อของแล้วก็มาเทสในโรงเรียนก่อนแต่ปรากฏว่าเห็นปัญหาจากของในโรงเรียนเนี่ยว่ามันมีเรื่องที่เราสามารถแก้ไขได้เราก็เลยกระโดดเข้าไปทำในเรื่องของตรงนั้น
0: ถูกต้องครับผม
1: แล้วเห็นว่าไปประกวดรางวัลมาด้วยนะฮะหลายเวทีเลยทีเดียวมีอะไรบ้างเล่าให้เรา
0: คือปีที่แล้วนะครับก่อนที่จับจ่ายจะเปิดตัวเลยเราประกวดโครงการยังเทคโนเพรเนอร์ฮะที่จัดโดยบริษัทสามารถสวทช.แล้วก็ซอฟแวร์พาร์คณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการประกวดแบบแผนธุรกิจยังเป็นแค่ไอเดียเลยนะแล้วเราโชคดีมากๆคือไม่เรียกว่าโชคดีกว่าคือเราทำงานหนักมากๆเราได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งกัน6เดือนประกวดแผนธุรกิจเพื่อดูว่าทำได้จริง6เดือนเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1นะครับผมและหลังจากนั้นเองเราก็ไปประกวดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไปประกวดที่งาน iTech International Invention Fair ที่ประเทศมาเลเซียผลงานไทยเราเนี่ยนะเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองที่ประเทศมาเลเซียด้วยเช่นกันครับผม
1: น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวอยากจะให้คุณนลินเนี่ยช่วยไปรีวิวนะฮะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่น่าสนใจให้เราดูหน่อยรวมถึงฟีดแบคจากของคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะฮะ
0: ได้เลยครับงั้นตามผมไปเลยครับ
1: ได้ครับผม

0: อนนี้ครับเรามารีวิวเจ้าเครื่องจับจ่าย ForSchool ตัวนี้นะครับซึ่งต้องใช้งานกับแอปพลิเคชันในมือถือด้วยเดี๋ยวคุณนรินทร์จะสาธิตให้ดูนะฮะว่ามันทำงานฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับเอาในมุมของผู้ปกครองก่อน
1: ได้เลยครับผมคือในมุมแรกเนี่ยเวลานักเรียนเข้าโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาก็ใช้วิธีของการสแกนนิ้วมือบนเครื่องตัวนี้ซึ่งเครื่องตัวนี้มันพกไปที่ไหนก็ได้นะครับวิธีก็คือผมก็คือวางนิ้วให้ราบเข้ากับตัวแท็บเล็ตเข้าไปเลยหลังผมสแกนเสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่าชื่อผมขึ้นมาถ้าผมใส่รูปไปด้วยในรูปมันก็จะขึ้นมาแล้วนี่จะเห็นว่าผมออกก่อนเวลาด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะเราตั้งไว้ว่าเราควรจะออกตอน4 โมงผมมาสแกนตอน3 กว่าณเวลาเนี้ยมันก็จะขึ้นเลยว่าเราออกก่อนเวลาทีนี้ในมุมกับขออนุญาตนะครับในมุมกับกันเนี่ยคือผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านเมื่อสักครู่ดังตึ๊กๆพอได้ยินไหมฮะมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยว่าเราออกโรงเรียนเวลากี่โมงนะอะไรผู้ปกครองก็จะทราบทันทีแบบเรียลไทม์เลยตรงนี้ครับผม
0: ก็เป็นชานะออกก่อนเวลา
1: ครับนี่คือตัวของการใช้เครื่องนะครับแต่นอกจากนี้แล้วในตัวแอปมันทำได้มากกว่าแค่นั้นในตัวแอปเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาอยากจะดูเรื่องของรายงานการซื้อขายสินค้าในโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยก็สามารถเข้าไปในเมนูรายงานการซื้อสินค้าผมย้อนกลับไปวันที่เขามีการซื้อขายนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าเรามีเมนูการซื้อขายอะไรบ้างแล้วราคาเท่าไหร่
0: เรียกว่าตรวจสอบได้เลยว่าลูกของเรานั้นซื้ออะไรได้บ้าง
1: ถูกต้องไม่ใช่แค่นี้แต่ว่าเรื่องของตารางเรียนตารางสอนก็อยู่ในเมนูของตารางเรียนตารางสอนเรื่องของการเติมเงินพวกนี้ก็จะอยู่ในเมนูนี้ทั้งหมดเลยครับผม
0: ครับแล้วเงินนี่ไปอยู่ในไหนครับสมมุติว่าจะให้ลูกไว้ใช้500ในแอปพลิเคชันอย่างเงี้ย
1: วิธีการเติมเงินนะฮะตอนนี้ให้ผมอยากให้นึกถึงภาพมันมี2 วิธีในการเติมเงินในโรงเรียนวิธีแรกเนี่ยคือวิธีการเติมเงินเหมือนกับฟู้ดคอร์ทในเวลาเราเจอในห้างโลตัสบิ๊กซีใช่ไหมเด็กก็เอาเงินมาฝากในโรงเรียนอาจจะมีเคาน์เตอร์ในโรงเรียนที่คอยรับแต่แทนที่มันจะเป็นบัตรมันฟู้ดคอร์ทเนี่ยคือเด็กก็ใช้นิ้วมือฝากเข้าไปเลยแล้วไอ้เงินนั้นก็จะอยู่ในนิ้วมือพอเด็กไปซื้อของก็มาสแกนในเจ้าตัวนี้เลยครับผู้ปกครองก็จะได้รับ alert เหมือนที่ทึ่งทำให้ดูเมื่อกี้ว่าก็ alert ทันทีว่าเขาซื้ออะไรไปบ้าง
0: ผมจะซื้ออะไรเนี้ยผมก็นิ้วไปสแกนได้เลย
1: ถูกต้อง
0: เงินก็จะตัดจากในระบบเหมือนผมมี ID ของผมเอง
1: ถูกต้องเราสร้าง account แล้วผูกเข้ากับบัญชีไว้เรียบร้อยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับส่วนวิธีที่2ซึ่งเรากำลังจะเปิดใช้ในเทอม2เดือนตุลานี่แหละครับก็คือผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันจากนอกบ้านได้เลยคือไม่ต้องให้ลูกมาเติมเงินในโรงเรียนละ
0: เติมให้ได้เลย
1: ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเติมมาให้ลูกได้เลยแต่พี่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเติมมาให้ลูกทีเดียว500 บาท1,000เนี่ยกลัวลูกจะใช้กระจุยหรือเปล่าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะจริงๆเราก็มีฟีเจอร์ที่จะเรียกว่าฟีเจอร์ในการจำกัดวงเงินการใช้ต่อวัน
0: เช่นใส่เข้าไป1,000
1: อาจจะให้ลูกใช้วันละ50 บาท 60 บาทมันก็จะใช้ได้เพียงแค่50-60 บาทมากกว่าแค่ฟีเจอร์การจำกัดวงเงินนะเรายังมีฟีเจอร์นึงที่เราเรียกว่าblacklist
0: blacklist ไม่ให้ซื้อ
1: ถูกต้องบางทีลูกเราเนี่ยพอทราบมั้ยครับว่าจริงๆฟีเจอร์ blacklist มีที่มานิดนึงต้องขอเท้าความไปนิดนึงเราพอทราบมาว่ากว่า 30% ของเด็กไทยเป็นโรคอ้วนครับใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาไม่รู้ว่ากินของหวานมากเกินไปหรือเปล่าของทอดมากเกินไปหรือเปล่าก็เริ่มทํา blacklist พวกนี้ในการควบคุมการโภชนาเรื่องการโภชนาการในโรงเรียนของเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งจำกัดวงเงินได้หรือตั้งแบล็คลิสต์เขาก็ได้ว่าให้หรือไม่ให้กินสินค้าประเภทไหนครับผม
0: แล้วยังมีเรื่องของการบอกเกรดเด็กในนี้รายงานเรียบร้อยหมดเลย
1: ถูกต้องครับผมเรื่องของเกรดเนี่ยอาจจะต้องใช้คู่กันกับแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์ทางโรงเรียนเองจะต้องแบบแจ้งเกรด import เข้ามาในเว็บทางผู้ปกครองอยู่ที่บ้านก็จะรับรู้เหมือนกันว่าเกรดของเขานั้นมีอะไรบ้างติดรอไหมมีต้องส่งงานไหมต้องซ่อมไหมซ่อมมันก็แจ้งได้นะว่าต้องซ่อมอะไรบ้างก็ผู้ปกครองก็จะทราบตรงนี้เหมือนกัน
0: ทีนี้ลูกๆนี่ซ่อนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ละเห็นจากรายงานนี้ทันทีเลย
1: จริงๆเรียกว่าเรากำลังฝึกนิสัยตั้งแต่เด็กๆให้ลูกดีกว่า
0: ทีนี้ในมุมของคุณครูบ้างครับการจัดการของคุณครูเนี่ยมีอะไรที่มาช่วยบ้าง
1: จริงๆไอ้ตัวนี้มันจะช่วยลดภาระครูได้มหาศาลเลยครับผมเอาแต่ฟีเจอร์ง่ายๆเลยนะครับซึ่งคุณครูสามารถที่จะทำการซื้อขายของได้เหมือนเด็กเด็ดๆเลยครับคุณครูสามารถที่จะทำการเข้าโรงเรียนได้เหมือนเด็กเมื่อสักครู่เหมือนกันทางโรงเรียนทางผู้บริหารก็จะเห็นสถิติรายงานมาแล้ววันนี้เนี่ยเรามีนักเรียนบุคลากรเข้ากี่คนแบบเดียวกันกับของนักเรียนเลยนะครับซื้อขายของเป็นเท่าไหร่เหมือนกันแต่ทีนี้คุณครูมีฟีเจอร์ที่แตกต่างก็คือว่าคุณครูสามารถที่จะเช็คชื่อรายคาบของนักเรียนได้เลยเป็นรายวิชาว่าเราจะไปเช็คชื่อสมมติผมต้องการที่จะเช็คชื่อผมเลือกเลยว่าผมเช็คชื่อวิชาอะไรหรือผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมสามารถที่จะตัดคะแนนเดี๋ยวผมทำให้ดูนะถ้าผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมเลือกชั้นที่มีในโรงเรียนเช่นในเคสนี้อาจจะเป็นชั้นป.1ห้องอะไรผมก็เลือกเป็นห้องหนึ่งนะครับและมีรายชื่อนักเรียนทุกคนขึ้นมาในนี้เลยผมต้องการไปตัดเด็กหญิงชื่อยกตัวอย่างเป็นเด็กหญิงกอไก่แล้วกันนะครับผมเลือกนางสาวคนนี้ข้อหาแต่งกายผิดระเบียบแต่ด
0: ู
1: ลบ3คะแนนแต่งกายผิดระเบียบปุ๊บแล้วผมกดยืนยันคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวดูนะครับได้ยินเสียงไหมครับ เสียใจด้วยค่ะมีรายงานตัดคะแนนพฤติกรรม3คะแนนเนื่องจากแต่งกายผิดระเบียบที่เราเลือกกันเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อคุณแม่เรียลไทม์ตัดคะแนนปุ๊บคุณพ่อคุณแม่
0: กลับบ้านคุยเลย
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณครูเองจริงๆเนี่ยมีภาระในการทำรายงานทำรีพอร์ตพวกนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเกิดคุณครูใช้สื่อดิจิตอลโมบายแอปที่ทุกคนถือโทรศัพท์มือถือแล้วในปัจจุบันนะครับก็จะได้รายงานการเข้าเรียนของนักเรียนทุกคนคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนการส่งการบ้านหรือตารางเรียนตารางสอนเนี่ยได้ด้วยเช่นกัน
0: นอกจากนี้มีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจสำหรับคุณครูบ้างไหมครับ
1: ผมคิดว่าผู้บริหารของทุกๆโรงเรียนจะต้องชอบฟีเจอร์นี้มากๆครับเพราะมันคือฟีเจอร์รายงานผู้บริหารไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ที่ไหนในบนโลกนี้นะครับเขาสามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าโรงเรียนของเขากำลังเกิดอะไรขึ้นที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่อันนี้คือตัวอย่างนะครับทุกวันเวลาประมาณ 10:30 นเนี่ยเราจะยิง notification ไปหามือถือของผู้บริหารทุกวันเลยครับ 10:30 นทุกวัน
0: ว่าสรุปผล
1: เป็นสรุปผลมาเลยว่าเรียนท่านผู้บริหารประจำวันที่เท่าไหร่สถิติการมาเรียนนักเรียนขาดลามาสายกี่คน อาจารย์กี่คนพนักงานกี่คนแต่ไม่ใช่แค่นี้นะฮะถ้าเราดูรายละเอียดแบบเชิงละเอียดเนี่ยเราสามารถเห็นเป็นชื่อแล้วรวมเป็นเปอร์เซ็นต์รวมมาให้เลยถ้าเกิดบุคลากรสักคนนึงหรือคุณครูสักคนนึงไม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีชื่อทุกคนขึ้นมาทันทีเลยครับว่าใครขาดใครสายใครทุกคนแบบเรียลไทม์แล้วเรากำลังต่อยอดขึ้นไปจนถึงเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินค่าเทอมการซื้อของในโรงเรียนเนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปอยู่ในรายงานผู้บริหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฟีเจอร์เนี่ยผู้บริหารที่ไหนสามารถที่จะหายห่วงสบายใจได้เลยว่าเราอยู่ไม่อยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะอย่างน้อยเข้าใจถึงสภาพของโรงเรียนณวันนั้นได้เหมือนกัน

0: ับตั้งแต่มีระบบจับจ่าย For School เข้ามาใช้งานในโรงเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็สะดวกดีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นก็คือใช้วิธีมาถึงโรงเรียนปุ๊บก็ต้องเซ็นชื่อดูเวลาแล้วก็เซ็นชื่อก็ต้องลงในกระดาษเนาะค่ะแต่พอมีเครื่องเข้ามาก็คือใช้วิธีสแกนนิ้วก็ง่ายดี
0: ในโรงเรียนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใช้งานในมุมผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างครับ
1: มุมผู้ปกครองเหรอคะก็ถ้าสมมุติลูกเรามาถึงโรงเรียนใช่ไหมคะเข้าสแกนเนี่ยก็คือจะเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์เราว่าลูกเราเข้าโรงเรียนกี่โมงแล้วก็ออกกี่โมงค่ะก็คือโรงเรียนไม่ต้องแบบโทรศัพท์มาบอกแม่แล้วนะว่าลูกออกจากโรงเรียนไปแล้วหายไปไหนเพราะรู้เลยว่าลูกกลับเวลานี
0: ้
1: ผู้ปกครองต้องกะได้แล้วว่าลูกต้องถึงบ้านกี่โมงก็จะรู้ตรงนี้ค่ะแต่ถ้ามากกว่านั้นออกจากโรงเรียนเวลานี้ถ้าเกินไปอย่างนั้นแสดงว่าลูกคุณไปที่อื่นก็สามารถเช็คได้ค่ะจะมาโทษครูไ

0: ละ
1: คุณครูครับแล้วมันใช้งานยังไงได้บ้างครับ
0: อ๋อใช้งานง่ายค่ะไม่ยากก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันจับจ่ายใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เข้ารหัสเราแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะคะก็จะมีรายงานบอกเราว่าในมุมของคุณครูก็ค่ะก็จะเป็นว่ามีการประชุมกี่โมงที่ห้องไหนเขาก็จะแจ้งมาในนี้ได้ถ้าสมมุติเรามาโรงเรียนเราสแกนนิ้วมันก็จะขึ้นค่ะว่าเราเข้ากี่โมงค่ะเนี่ยแล้วก็ออกกี่โมงค่ะถ้าเป็นในมุมถ้าเป็นในมุมของแม่นะก็จะขึ้นมาเหมือนกันว่าลูกเข้ากี่โมงออกกี่โมง
1: เด้งขึ้นชื่อมาเลยว่าใครเข้าโรงเรียนตอนกี่โมงครับหลังจากที่เราได้ไปดูรีวิวการเครื่องจับจ่ายฟอร์สครูมาแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะฮะถึงวิธีการสร้างนะฮะธุรกิจตัวนี้นะครับคุณอลินนะฮะกว่าที่มันจะมาให้เราเห็นนะวันนี้ที่มันเป็นเครื่องรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยฮะ
2: ครับ
1: มันผ่านอะไรมาบ้างครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมตัวนี
2: ้พี่บุญครับผมไม่รู้จะเริ่มเล่าตรงไหนเลยเพราะว่าต้องบอกว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีประสบปัญหาแทบจะทุกรอบด้านเลยนะตั้งแต่เรื่องของความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงเรื่องของการเงินและเรื่องของทีมที่มีประสิทธิภาพด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะมาเป็นจุดๆเนี้ยเราต้องค่อยๆแก้ทีละปัญหาไปครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความรู้เราศึกษาเยอะมากๆว่าศึกษาและทดลองเยอะมากๆว่าชิ้นไหนอุปกรณ์ชิ้นไหนพาร์ทเนอร์เจ้าไหนที่จะสามารถทำให้เราได้รูปแบบหรือต้นแบบที่เราต้องการจริงๆในเรื่องของการเงินเพราะการพัฒนาฮาร์ดแวร์เนี่ยมันใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อไปทำทดลองใช่ไหมเราเองตอนนั้นผมเองก็วิ่งเต้นแบบหนักมากเพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ยมีคนเชื่อในคอนเซ็ปต์ไอเดียของเราแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปทำต้นแบบเพื่อที่จะหาเงินทุนต่อไปอันนี้คือปัญหาเบื้องต้นนะครับพี่มีส่วนไหนที่สนใจเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวผมจะเล่าส่วนนั้นด้วย
1: คือมันเหมือนกับว่าเรามีปัญหาหลายด้านแต่เราก็ผ่านมันมาได้
2: ถูกต้อง
1: แล้วจุดที่รู้สึกว่ามันยากที่สุดในการที่เราจะสร้างนวัตกรรมตัวนี้มันคืออะไร
2: คือหนึ่งเลยก็คือส่วนจุดที่ยากที่สุดเลยหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้ครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรารู้น้อยอ่ะถ้าเปรียบผมเองตอนนั้นก็แค่22 23เวลาที่ผมเริ่มตอนนั้นนะแล้วผมเป็นคนชาวสมุยผมต้องเล่าให้พี่ฟังนะผมเป็นชาวสมุยทีนี้สมุยเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวมันไม่ใช่เมืองของ IT เท่าไหร่วันที่ผมจะเริ่มตอนนั้นเนี่ยมันมีคนเยอะแยะเลยที่บอกผมว่าเอ้ยแล้วขออนุญาตนะแล้วมึงจะไปทํายังไงมึงจะไปหาเงินที่ไหนไปหาทีมวิศวะมาจากไหนแต่ผมก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วค่อยไปหาความรู้แล้วทดลองลองผิดลองถูกทําไปแก้ไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยครับผมนั่นเป็นจุดที่ยากที่สุดเลยตอนนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาความรู้ทีนี้ผมก็คิดว่าในการแก้ปัญหาเราเนี่ยคือเราต้องศึกษาให้มากจริงๆแล้วพร้อมที่จะทําผิดพร้อมที่จะพลาดกับมันแล้วแล้วลองใหม่ใช่ครับผม
1: เหมือนความรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเราไม่รู้อะไรเราอยากรู้อะไรเราก็ต้องไปหาให้ได้
2: ถูกต้องใช่ครับแล้วบางทีเนี่ยความรู้พวกเนี้ยเราไม่สามารถที่จะโดยเฉพาะถ้าเราทําสิ่งใหม่บางทีมันไม่มีความรู้ที่จะไป Google แล้ว Google แล้วเจอตรงๆได้เลยใช่มั้ยบางสิ่งที่เราไม่สามารถวิ่งชนตรงๆได้เนี่ยเราเองในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องหาวิธีซิกแซกในการได้มาซึ่งความรู้ตรงนั้นหรือ breakthrough ในเรื่องของสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆไอ้เรื่องพวกเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ช่วงเรียกว่าปีแรกทั้งปีเนี่ยพยายามฟอร์มเรื่องพวกนี้ให้เกิดเป็นรูปเป็นเรียกว่าเป็นสูตรสําเร็จที่อย่างน้อยๆเริ่มต้นได้จริงๆอ่ะครับผม
1: ก็เรียกได้ว่าพบอุปสรรคปัญหามากมายแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได
2: ้
1: นะฮะแล้วทั้งหมดนี้เราใช้เวลาในการทำเนี่ยให้มาเป็นณจุดเนี้ยจับจ่ายฟอร์สคูลเนี่ยใช้เวลานาน
2: จริงๆต้องบอกพี่ว่าทุกวันนี้จับจ่ายฟอร์สคูลมันก็ยังไม่ถึงสุดยอดในสิ่งที่แบบที่ผมคิดถึงนะวันนี้เราอาจจะถึงแค่ 2-3% ในสิ่งที่เราคิดถึงเองเพราะฉะนั้นวันนี้เองผมก็ยังศึกษาความรู้เราก็ยังน้อยถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราต้องการที่จะไปถึงเวลาผ่านมาเนี่ยปีครึ่งแล้วรวมตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทําเริ่มคิดเริ่มลองแล้วเริ่มออกสู่ตลาดออกสู่ตลาดจริงๆประมาณปีนึงแต่เราทํา6เดือนแรกเราก็เริ่มเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปทดลองตลาดเลยเพื่อบางทีเราก็กลัวว่าเราจะทําแบบคิดว่าตัวเองทําดีแล้วอ่ะแต่มันไปถึงมือผู้ใช้แล้วก็อาจจะมันไม่ดีก็ได้เราก็เลยทําไปแก้ไปทําไปลองไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับผม
1: ทําไปแก้ไปเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้ business model ของจับจ่ายเนี่ยเป็นยังไงฮะเราเอามาเครื่องมาให้ใช้ฟรีหรือว่าเก็บตังหรือว่าขายเครื่อง
2: โอเคคือจับจ่ายจริงๆเราขายเป็นทั้งระบบซึ่งระบบของเราเนี่ยมีทั้งตัวที่เป็นตัวเครื่องสแกนที่เราได้ดูกันไปใช่มั้ยเป็นแท็บเล็ตมีทั้งตัวของแอปพลิเคชันแล้วก็มีทั้งตัวแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันในการเข้าดูรายงานเชิงลึกมากขึ้นนะครับเราขายทั้งระบบในราคาตั้งแต่200บาทจนถึง500บาท
1: ต่อ
2: นักเรียน1คนต่อ1ปี
1: 1ปี
2: ต่อ1ปีใช่ครับผมก็คือเป็นรายปีไปนะครับเหมือนเช่าระบบเราไปใช้ไม่ต้องลงทุนเซิร์ฟเวอร์เราจัดการให้ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์มาเขียนระบบเพราะกว่าจะเขียนได้ระบบครอบคลุมแบบที่เราเข้าใจเนี่ยผู้โรงเรียนต้องเจ็บตัวเท่าไหร่ เช่าเราใช้เรามันง่ายกว่าไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องเพราะเครื่องเราก็ไปตั้งให้ฟรีถ้าเครื่องมีปัญหาเครื่องใช้งานไม่ได้แบตเสื่อมเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเปลี่ยนแปลงให้ก็เป็นโมเดลเช่าใช้ในรายปีไปเลยอย่างนี้ครับผม
1: ฮะแล้วตอนนี้ไปได้กี่โรงเรียนจำนวนยูเซอร์ที่ใช้ประมาณกี่คน
2: โอเคเราเกือบ1ปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้เรามีโรงเรียนที่ sign up เข้ามาแล้วเนี่ยประมาณ20โรงเรียนซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีมาก
1: ๆ
2: นะครับประมาณ20โรงเรียนยูเซอร์รวมๆกันเนี่ยประมาณ 2-3 หมื่นคนเรียบร้อยแล้วครับผมรวมทั้งครูนักเรียนนะครับผม
1: เป้าหมายในอนาคตของจับจ่าย For School
2: เราตั้งเป้าไว้หนักมากเลยว่าภายใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องการที่จะครองตลาดไทยให้แข็งแรงที่สุดก็ปี2019ก็3ปีข้างหน้านี่เองใช่มั้ยครับโดยเราเริ่มต้นจากทั่วประเทศนะครับก็ครองตลาดตรงนี้ให้ได้ให้เป็นเบอร์1ประเทศไทยให้ได้ครับ
1: เอาใจช่วยนะครับ
2: ขอบคุณ
1: ท้ายอยากให้คุณนรินทร์ฝากถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ฮะที่คิดจะสร้างนวัตกรรมดีๆอะไรอย่างที่คุณนรินทร์ทําครับ
2: ผมต้องพูดถึงผู้ประกอบการทุกๆท่านเลยนะฮะว่าจริงๆอันนี้ไม่จำเป็นต้องเรื่องของการทำธุรกิจอย่างเดียวนะจริงๆมันสามารถใช้ได้กับทุกๆเรื่องที่เราทำจริงๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ช่างเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือความเชื่อในสิ่งที่คุณทำจริงๆนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างลืมให้ฟังแล้วกันว่าตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจเนี่ยผมจะต้องเอาไอเดียหรือคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยไปเล่าให้นายคือหลายคนฟังมากๆเลยและหลายคนก็จะบอกผมหรือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเราเจอเขาจะพูดเหมือนกันเลยว่าเฮ้ยคุณช่วยทำให้ผมดูก่อนสิทำให้ฉันเห็นก่อนแล้วฉันถึงจะเชื่อคุณแต่ผมบอกว่าเปล่าไม่พวกเขาทุกคนคิดผิดจริงๆแล้วคุณต้องเชื่อก่อนแล้วคุณถึงจะเห็นมันว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เชื่อมันเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะเห็นมันเลยเพราะฉะนั้นผมฝากว่าคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณทำมากพอและไม่ใช่แค่เชื่อวันสองวันนะเพราะว่าการทำแบบนี้คุณต้องทำเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีคุณต้องเชื่อนานพอด้วยกับสิ่งที่คุณทำเอาผมฝากเรื่องความเชื่อนี้ไว้เลยครับ
1: โอ้สุดยอดมากๆนะครับวันนี้ครับเราก็ได้มุมมองและไอเดียดีๆนะฮะรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมของจับจ่าย For School ที่คุณนรินทร์มาเล่าให้เราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนรินทร์มากๆครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ

ระบบจับจ่าย For School ถือเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างนี้ด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการวัยเพียง26ปีเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับขอแค่เรามีความเชื่อและก็ตั้งใจทำมันให้อย่างเต็มที่เหมือนที่คุณนรินได้ให้คำแนะนำไว้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับอีกหนึ่งหนุ่มผู้ประกอบการซึ่งถือว่าเป็นเทคสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่เขาใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ Big Data และก็ Machine Learning มาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรครับแต่จะน่าสนใจขนาดไหนคอยติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ www.set.or.th ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณโรงเรียนสันติดรุณจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจ

0: สืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมคิดว่าอาชีพไหนบ้างครับที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินครับหลายๆคนคิดว่าต้องเป็นแค่นักธุรกิจมหาเศรษฐีนักลงทุนเท่านั้นที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับสำหรับคนที่วางแผนทางด้านการเงินครับไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะหรือว่าจะเป็นคนทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่เว้นแต่ศิลปินดาราครับต้องวางแผนทางด้านการเงินทั้งสิ้นครับแล้ววันนี้ครับเราจะได้พบกับศิลปินนักร้องครับที่เราไม่ได้ยินเสียงเพลงเพราะๆของเขามานานแล้วครับจะเป็นใครไปเจอกับแขกรับเชิญของเราเลยครับ
1: ศิลปินที่เราไม่ได้ยินเสียงมานานนั่นก็คือคุณไอนั่นเองครับคุณไอมีชื่อจริงว่าพันนีวีรานุกูลนะครับปัจจุบันนี้คุณไอถือเป็นอดีตศิลปินที่ผันตัวเองมาทำอาชีพที่ตัวเองชอบครับเธอเริ่มต้นด้วยทุนจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานด้วยความคิดที่อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมก็เลยทำให้คุณไอตัดสินใจทำงานทางด้านสื่อบันเทิงซึ่งเป็นงานที่ตนเองนั้นถนัดเป็นทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าอย่างเช่นเป็นพิธีกรในรายการดนตรีกวีศิลป์รายการ By Finder และจัดรายการวิทยุที่ FM 106อีกด้วยเนื่องจากไม่ได้เรียนจบด้านนี้มาโดยตรงจึงทำให้คุณไอต้องศึกษาเยอะกว่าคนอื่นขยันให้มากและมองว่าการทำงานหนักเต็มที่กับชีวิตให้มากนั้นคือสิ่งที่

0: ดีที่สุดเพราะเราจะได้ผลตอบแทนกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายที่สำคัญเราจะต้องพอใจกับสิ่งที่เราได้พบเจอพอเพียงกับสิ่งที่เรามีเท่านี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขได้ครับคุณไอเป็นคนชอบเดินทางนะฮะแต่ไม่ได้ร่ำรวยมาจากไหนเลยเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่จัดสรรเงินได้ดีมีวินัยในการใช้จ่ายโดยการวางแผนในแบบฉบับที่คิดว่าดีที่สุดนำสินทรัพย์ที่มีมาเพิ่มค่าต่อยอดลงทุนกับสิ่งที่เรามีความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนี่แหละครับคุณไอของเราครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ไอแล้วนะครับไอครับก่อนอื่นเลยเราขอย้อนอดีตไปสัก2ชั่วโมงก่อนดีกว่าไหมครับ
2: ได้เลย
1: นะฮะย้อนอดีตนิดนึงย้อนอดีตนิดนึงนะฮะเริ่มต้นนะฮะแน่นอนก็ทุกท่านก็รู้จักพี่ไอดีนะครับในเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับแล้วก็เป็นสาวสวย
2: เป๊ะเลยถูกเลย
1: นะครับผมย้อนอดีตนิดนึงครับตอนนั้นนี่ออกเทปมาจนถึงปัจจุบันนี่กี่ปีแล้ว
2: โอ้โหนี่ถ้าพูดว่
1: าร
2: ุ่นเทปเนี่ยต้องมี10อัพอ่ะ
1: ครับผม
2: ก็นานแล้วค่ะตั้งแต่ปีโอ้ย38 39
1: เอ๊ะตอนนั้นพี่ไอออกอัลบั้มเดี่ยวหรือว่าออกเป็น
2: อัลบั้มเดี่ยวเลยค่ะตอนนั้นออกเป็น EP ก่อนกับ Sony Music แล้วก็ออกเป็นอัลบั้มแล้วก็ค่อยๆทำขึ้นมาประมาณ 5-6 อัลบั้มค่ะแล้วก็มีงานแจมกับคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลายๆคนอาจจะจำไม่ได้นะฮะเพลงฮะนิดนึงครับนิดนึงเอาให้แบบติดปุ๊บรู้เลย
2: เพลงที่คนแบบว่ารู้จักที่สุดแล้วกันนะคะที่เพลงบอกเขาว่าเจอฉันเป็นเพลงผู้หญิงใจร้ายมากๆไปแย่งแฟนชาวบ้าน
1: บอกเขาเจอฉันแล้วเรารักกันยังไง
2: น
1: ี่
2: เ
1: นี่ย
2: นี่หรือว่าทำกันบ้านดีมากแสดงหรือว่าเราอยู่รุ่นเดียวกันนะเต้
1: เอ้ยผมเกิดมาก็แบบว่าแบบยุคแบบ
2: บอดี้สแลม
1: ว่านะครับผมนะฮะ
2: บอดี้พี่ก็น้องน้องบอดี้สแลมไม่กี่ปี
1: น้องนะครับก็น้องนะครับผม
2: ก็แหละเพลงนั้นแหละ
1: ครับผม
2: ก็กัดกัน
1: โอ้แต่เพลงนี้ผมชอบมากครับผม
2: ขอบคุณค่ะ
1: นะฮะตอนนั้นเด็กๆเลยครับตอนนั้นเป็นเด็กชายนะครับหัดเล่นกีตาร
2: ์เด็กผู้ชายแล้วโตขึ้นมาล่ะ
1: โตโตขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เลือกไม่ถูกครับว่าจะเอาอะไรดีเอ้ยไม่ใช่เราเล่นนะครับผมอ่ะแล้วกลับเข้ามานะครับตอนนี้ก็พอผ่านแล้วก็เล่นดนตรีก็ตอนจนถึงปัจจุบันนี
2: ้
1: ยังมีออกอัลบั้มอีกไหมฮะ
2: ก็ไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มแต่ว่าไปแจมๆคนนี้แล้วก็มีเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดก็แอนิเมชันเรื่อง
1: เอ็กโค
2: ของกันตนาที่ทำ
1: เอ็กโคนี่ก็จะเป็นแบบเด็กชาวเขาใช่ไหมฮะ
2: ใช่ที่รักสิ่งแวดล้อมให้เราฟังเสียงสรรพสัตว์เสียงธรรมชาติทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผมนะฮะก็จะใครที่อยากจะได้ยินเสียงยายนะครับก็กลับไปดูแอนิเมชันเรื่องนี
2: ้
1: ก็จะได้ยินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าจะไปขอตามสถานีวิทยุด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: ได้ค่ะ
1: นะฮะนอกจากทำอัลบั้มเพลงแล้วตอนนี้มีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างครับในช
2: ีวิตก็มีก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นพิธีกรรายการดนตรีกวีศิลป์ทางช่องไทย PBS นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ทำรายการนางเอกทางช่อง9แล้วก็ผลิตรายการภาษาบาซาพาไปเที่ยวตลาดทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
2: แล้วก็จัดรายการวิทยุอยู่2รายการมีของวิทยุครอบครัวข่าวทุกวันศุกร์กับเสาร์นะคะแล้วก็วิทยุลูกทุ่งอีซี่ก็
1: โอ้โหทำงานเยอะขนาดนี้มีเวลาพักผ่อนบ้างไหม
2: ก็มีค่ะก็มีแบ่งจัดสรรเวลาก็คือเวลาพักผ่อนเราก็คือขอลางานนั่นแหละ
1: ครับผม
2: คือขอลาง
1: พี่ไอ้ยืดเดียวแล้วกิจกรรมตอนที่ไปขอลางานส่วนใหญ่แล้วพี่ไอ้ทำอะไรครับ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางเพราะเป็นคนชอบเดินทางแล้วก็บางทีเดินทางเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมต่างๆไปช่วยชาวบ้านไปช่วยชุมชนไปช่วยเด็กบ้างหรือว่าบางทีก็เดินทางไปแบบไปไกลเลยปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เริ่มแบ่งปันแล้ว
2: ใช่
1: นะฮะแล้วก็เห็นงานอดิเรกคือถีบจักรยานด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะ
2: ก็ปั่นอย่างตอนนี้ก็ฮิตกันเนี่ยก็สวนสุวรรณภูมินะคะ
1: ครับ
2: สนามสุวรรณภูมิ
1: สนามเขียวสนามเขียว
2: ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะออกทริปกับเพื่อนๆในกลุ่มกวนกันสิ่งที่ได้ก็คือเราได้พิสูจน์ตัวเราด้วยว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ทำได้นะเราปั่นจักรยานขนาดนี้ได้เพียงแต่ว่าเราแค่ต้องรู้ว่าปั่นอย่างไร
1: ครับ
2: ไม่ต้องแข่งกับใคร
1: ครับ
2: แค่ไปเท่าที่กำลังขาเรามีแล้วกับลมหายใจที่มันสัมพันธ์กันแค่นี้ก็ปั่นได้ยาก
1: นอกจากที่จะเห็นเธอนะครับผมในเรื่องของการร้องเพลงนะครับในเรื่องของอีกมุมมองหนึ่งนั่นก็คืองานอดิเรกใหม่ๆเรียกว่าตอนนี้กลายเป็นเกือบงานหลักแล้วล่ะกับการปั่นจักรยานได้รับเสน่ห์ของเขาไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาดูกับอีกหนึ่งมุมมองครับนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนครับช่วงหน้าครับ

0: ระหว่างที่พี่ร้องไปผมก็รีวิวประกอบเพลงไปนะครับผม
1: เข้ามาก
0: เข้า
2: บางสิ่งที่ตามหาจะไขว้คว้า
1: โอ้โหท่าได้เลย
0: โอ้ไม่ได้ฟังนานมากเลยอ่ะเพลงเนี้ยโอ้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยคิดถึงเลยทีเดียว
1: ก็เพิ่งอัลบั้มใหม่ไม่กี่ปีนี้เอง
0: อ่ะเรากลับมาพูดคุยกันดีกว่านะครับในเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะครับผมแอบทราบมาว่าพี่ไอมีการวางแผนทางด้านการลงทุนของตัวเองไว้ด้วยลงทุนด้านไหนไว้บ้างครับ
1: อุ้ยลงไว้หลายด้านเลย
0: ครับผม
1: เริ่มตั้งแต่แรกก็คือตั้งแต่สมัยเรียนคือเรื่องของเรื่องเราเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู
0: ่ครับ
1: คือหาเงินได้ตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าพอมีเงินอยู่กับตัวมันจะป้ายหายไปเร็วมาก
0: โอ้ไม่ใช่แค่พี่ไอคนเดียวหรอกครับผมด้วยครับผม
1: ก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะซื้ออะไรเอาไว้ที่แบบมันไม่สามารถซื้อขายได้รวดเร็ว
0: ครับ
1: ก็เลยซื้อที่ดิน
0: อ๋อฮะซื้อที่ดินแต่มัธยมเหรอฮะตอนเรียน
1: ตอนเรียนอยู่ปีหนึ่งค่ะ
0: อ๋อปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งก็โอ้โหก็18ตอนนั้นอายุ18โดยประมาณ
1: ก็เนี่ยก็เราก็เลยไปซื้อที่ดินเอาไว้ค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆทำงานได้แล้วก็ผ่อนไปเรื่อยๆจนหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พอปีหนึ่งออกปีสองเราก็เริ่มแบบซื้อประกันชีวิตให้ตัวเองเนาะประกันชีวิตที่แบบสะสมเงินด้วยดูแลเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าพอหลังจากที่เราซื้อประกันชีวิตเนี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเก็บตังค์อีกเพราะเงินมีเท่าไหร่มันก็หมด
0: ครับ
1: ก็เลยดูก็คือเก็บตังค์กับซื้อเค้าเรียกออมทรัพย์กับประกันชีวิตอ
0: ี
1: กต่างหากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยแล้วก็เก็บเงินไว้กับแบงค์
0: ครับ
1: เอาเงินเข้าแบงค์โดยที่บัญชีนี้เนี่ยเราจะไม่มี ATM ไม่มีอะไรคือให้มันถอนยากที่สุดพอเริ่มโตขึ้นเราก็จะเริ่มซื้อเป็น LTF
0: ครับ
1: เอาไว้ด้วยค่อยๆ
0: ลงทุนกองทุนแล้ว
1: ใช่เริ่มลงทุนกองทุนแล้วก็เริ่มลงทุนในเรื่องของซื้อคอนโดให้คนเช่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงทุนในเรื่องของเปิดพอร์ตละแต่ว่ากว่าจะลงทุนหุ้นเนี่ยศึกษามาพอสมควร
0: ครับ
1: ก็ลงทุนมีความเสี่ยงอยู่อย่างเงี้ยคือฟังอย่างนี้มาเลยตลอดจริงเหรอเสียงจริงเหรอก็เลยลองดูค่ะช่องนี้ไม่ศึกษาไม่อยากจะบอกอายช่องนี้แหละ
0: มันนี่ชาแนล
1: ใช่คือ
0: จริงเปล่าอันนี้เราอยู่ในช่องนี้หรือเปล่า
1: ไม่นี่เรื่องจริงเลยเพราะว่าเปิดทิ้งไว้เลยคือเปิดจากฟังไม่รู้เรื่องแ
0: บ
1: บพูดอะไรกันวะเมาอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยคือแบบว่ารู้จักคำแรกคือเมาก่อนเมา
0: ครับผม
1: แต่ว่าอะไรก็เลยดูไปเรื่อยๆเปิดดูเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอน
0: คือ
1: หลับตื่นมาพร้อมกับมันนี่ชาแนลหลับไปพร้อมกับมันนี่ชาแนล
0: จริงเหรอขนาดนั้นเลย
1: เป็นเวลา2ปีคือสิ่งแรกมันมีหลากหลายรายการเนี่ยค่ะม
0: ี
1: หลากหลายช่วงก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่มาพูดถึงผู้ลงทุนแล้วเป็นศัพท์ที่แบบคือเหมือนเอาคำยากๆมาเล่าให้ฟ
0: ัง เทคนิคเชียลประมาณนั้นเลย
1: ใช่แล้วก็เอาคำยากๆมาพูดแบบเหมือนย่อยมาแล้วพี่หลอกคืออย่างเดียวอ่ะก็นั่งฟังไปเรื่อยๆพอนั่งฟังเสร็จปุ๊บเราไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเราก็ต้องลองดูแล้วก็ไปเปิดในเว็บไซต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองนั่งดูไปแล้วก็ลองซื้อขายในกระดาษก่อนที่บอกซื้อขายในกระดาษเราวิเคราะห์ตามที่เขาสอนแบบนี้หรือเขาพูดรู้คนนั้นพูดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรคนที่ตัดสินใจได้เสียคือตัวเราว่าเฮ้ยต้องลอง
0: ครับ
1: ถ้าบอกว่าเล่นหุ้นเนี่ยถ้าใช้คำว่าเล่นหุ้นเนี่ยคือในความคิดของไอ้นะพี่คิดว่ามันเป็นการเล่นการพนัน
0: ครับ
1: พอแรกๆพี่เล่นการพนันเลยล่ะ
0: ครับผมนะ
1: คือแบบเปิดพอร์ตแรกๆคือเราเหมือนแบบมันเหมือนมันหลอกให้เราเข้ามานะไอ้วงการเนี้ยนะ
0: แล้วเข้าใจคำว่าเมาเลยใช่ไหมตอนนี
1: ้เมาน้อยเลยล่ะ
0: ครับผมแล้วบินเข้าไปตอนแรกเป็นยังไง
1: อุ้ยแรกๆโลกนี้สวยงามสำหรับพี่มาก
0: ครับผม
1: โอ้กำไรเฮ้ย

0: ายแล้วฉันจิ้มอะไรก็ถูกฉันซื้ออะไรก็ได้ได้ได้ได้ได้ได้เมาเริงระบำเลยทีนี
1: ้
0: เต็มที่ใส่แบบเฮ้ยอันนี้ชัวชัวชัวชัวแล้วมีวันหนึ่งเมาลืมดู
1: ครับ
0: คือเมาไม่ทำกันบ้านไงเมาก็เริงกับแสงสีที่เขาให้มาปุ
1: ๊บ
0: มันลงไม่ได้ดูโอ้โหเมาเจ็บตัวเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความโลภนั่นเองคือพี่ประเมินตัวเองได้เลยว่าถ้าคุณเล่นหุ้นคุณจะโลภ
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณลงทุนในหุ้นคุณจะศึกษาแล้วคุณจะรู้ว่าควรจะซื้อตัวนี้แล้วรอบมันคือแบบไหนหรือคุณคิดว่าธุรกิจนี้คุณอยากจะลงทุนกับเขาเขาลงทุนกันเป็นหมื่นล้านพันล้าน
1: ค
0: ุณมีตังค์สักแบบ 5-6 แสนคุณอยากจะลงกับเขา
1: ค
0: ุณก็ไปลงแล้วก็อาศัยแบบสิ่งที่เขาทำให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วได้ตอบแทนกลับมาอะไรเง
1: ี้
0: ยสิ่งเหล่านี้พอเราเริ่มตั้งสติใหม
1: ่
0: เริ่มเข้าใจปุ๊บเฮ้ยเอาใหม่ไม่กลัวนะตอนแรกเจ็บตัวแล้วไม่เป็นไรกลับไปใหม่กลับไปแบบตั้งสติและอย่าโลภที่สำคัญอันนี้ต้องบอกไว้เลยค่ะว่าอย่านำเงินร้อนมาเล่นเงินร้อนคือเงินที่เรากินใช้ทุกวันพี่จะนำเงินในก้อนที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่เก็บตั้งแต่เด็กอ
1: ๋อที่ไม่มี ATM
0: ไม่มี ATM แล้วพี่ไม่หยิบบัญชีนี้มาเลยอ่ะ
1: ครับผม18ล้านกว่า
0: ถูกไม่พี่ก็จะหยิบบัญชีนี้มาบอกว่าสมมติว่าถ้าหุ้นมันลง
1: ครับ
0: เราไม่ได้ไปยืมใครเข้ามาเล่นนี
1: ่
0: ถ้าเราเก็บไว้ในแบงก์มันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าหุ้นลงแล้วถ้าเรายังไม่ขายเราก็ยังไม่ขาดทุนนะ
1: เทคนิคส่วนตัวว่ามีการวิเคราะห์ยังไงในการลงทุน
0: อย่างแรกพี่จะดูก่อนว่าเป็นคนชอบอะไรชอบแกดเจ็ตชอบแบบชอบทีวีชอบดูหนังชอบดูทีวีชอบเรื่องของอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: ก็จะเลือกหุ้นอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: เลือกหุ้นสื่อสารเลือกหุ้นพวก อะไรอะที่เกี่ยวกับการทำทีวีอะไรอย่างนี้เราก็จะเลือกหุ้นเหล่านี้เอาไว
1: ้
0: เมื่อคุณลงทุนนะ
1: ค
0: ุณควรจะดูแลสิ่งที่คุณลงทุนด้วยตัวเองด้วย
1: วันนี้มันก็จะมีในเรื่องของอายุไขของมันอยู่และแต่ที่สำคัญเลยเมื่อกี้ที่พี่ไอบอกก็คือในเรื่องของการลงทุนนั้นคุณจะต้องมอนิเตอร์มันด้วยไม่ใช่ว่าคิดว่าการซื้อไปแล้วมันจะอยู่กับคุณได้นาน
0: ไม่มี
1: นะฮะอันนี้คือปัจจัยหลักเลยนะครับจะทำอะไรศึกษาให้เต็มที่แล้วก็นะฮะรอคอยเวลารอจังหวะที่ใช่แล้วก็เริ่มลงมือทำนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาดูว่าอนาคตของพี่ไอ้ครับพี่ไอ้จะวางแผนในการลงทุนด้านไหนอีกครับช่วงหน้าครับ

0: แนวคิดในการลงทุนของคุณไอนะฮะอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่ในตัวนะครับเธอยังลงทุนในด้านอื่นๆอีกด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอกันต่อนะครับ
1: นอกจากจะมีการลงทุนด้านการลงทุนด้านหุ้นแล้วยังมีการลงทุนด้านไหนอีกนะครับที่ได้ฟังก็มีคอนโดถูกต้องไหม
2: ใช
1: ่ปล่อยคอนโดให้เช่า
2: ใช่นะก็ไปซื้อคอนโดอะไรเงี้ยค่ะ
1: กี่ห้องนะครับตอนนี้ที่มีอยู่ในครอบครอง
2: ตอนนี้มีอยู่ห้องเดียว
1: ครับ
2: เริ่มดูเหมือนเยอะนะ
1: ใช
2: ่พูดถึงเรื่องของการซื้อคอนโดเนี่ยมันก็คือบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย
1: ์
2: แทนที่เป็นที่ดินเปล่าๆเน
1: ี
2: ่ยถ้ามันมีแบบมีบ้านหรือมีอะไรเลยมันจะดีกว่าแล้วก็โอเคงั้นก็ลองไปดูในคอนโดไปเริ่มเปิดจองเนี่ยเริ่มโครงการเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยแต่ละโครงการมันเยอะมากให้เราค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆสบายๆเราก็คำแต่เราต้องคำนวณแล้วนะว่ารายได้รายรับของเรากับเงินที่เรามีเนี่ยเราจะผ่อนได้ไหมไม่งั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราลงทุนแบบไม่ได้ดูเขาเรียกว่าไม่ได้ดูเงิน
1: ไม่ได้ดูตำแหน่งไม่ได้ดูทำเลไม่ได้ดูเงินของเราด้วย
2: ถูกเราก็จะลงทุนแบบเสียเปล่ามากๆแล้วก็ที่สำคัญมันก็จะมากลายเป็นบีบรัดเราในเรื่องของการใช้เงินอีก
1: ครับ
2: ก็เลยคิดว่าลงทุนในอันนี้แหละในเรื่องของคอนโดแล้วก็เรื่องของที่ดินที่ซื้อเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะปล่อยให้ที่ดินให้คนเช่า
1: ครับผมก็ที่ดินซื้อตั้งแต่ตอนนั้นนี่ก็คืออายุยังเป็นนักศึกษาอยู่ถูกต้องไหมฮะจนถึงณปัจจุบันนี
2: ้
1: ก็มีการพัฒนาเรื่องของที่ดินมาด้วยม
2: ี
1: ใครแนะนำบ้างครับในเรื่องของการซื้อทำลงทำเลอะไรเงี้ยครับ
2: ไม่เลยคือเกิดจากตอนนั้นไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกในชีวิตไปครอบครัวแล้วรู้สึกว่าเอ้ยที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินที่น่าสนใจเราก็เลยโอเคก็ลองถามมันเป็นที่ดินจัดสรรเนาะเราก็เลยถามเขาก็บอกว่าโอเคที่ดินมันในขณะนั้นเราก็คำนวณกับรายได้ในที่เรามีตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถผ่อนได
1: ้ครับ
2: ก็ซื้อเอาไว้ตอนแรก

0: ้ไว้ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรคิดว่าจะไปปลูกบ้านอยู่ที่นู่นเลยก็คือซื้อไว้เพื่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยพอเราซื้อไว้แล้วพอมันหมดแล้วผ่อนหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่สักทีแล้วมูลค่าที่ดินก็เพิ่มขึ้น
1: ครับโอ้โหนอกจากจะมีที่ดินแล้วนะฮะนอกจากจะมีคอนโดแล้วยังมีการลงทุนกองทุน LTF ด้วย
0: ใช
1: ่ลงทุนไว้เยอะไหมฮะตรงนี
0: ้ก็ลงทุนมา6ปีแล้วค่ะ
1: ครับ
0: 7ปีแล้วก็
1: 6ปีแล้ว
0: ใช่ก็คือ
1: ทำไมถึงเลือกการลงทุน LTF ครับ
0: ครั้งแรกเลยคือว่าลดหย่อนภาษี
1: ครับ
0: นี่แหละเราก็เลยคิดว่าเออก็ดีเหมือนกันอ่ะพอเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเหมือนบีบบังคับให้เราต้องเก็บเงิน
1: ครับ
0: ว่าแต่ละปีเราต้องเอาเงินไปซื้ออันเนี้ยทุกปีแล้วก็เงินเนี้ยเขาก็จะคือเราเหมือนกันซื้อแล้วก็ไม่ได้สนใจเขาก็จะมีให้บัตรสมุดบัญชีเรามา1เล่
1: ม
0: แล้วคอยไปอัพเอาเราก็จะดูว่าช่วงไหนที่หุ้นลงให้ควรไปซื้อ LTF เอาไว้เพราะราคาก็จะถูกลงได้จำนวนหุ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็เราก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็เก็บเงินไว้ตามอะไรที่มันถอนยาก
1: ครับ
0: ในความเห็นพี่นะเป็นคนใช้เงินเก่งใช้เงินเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เงินที่แบบลงทุนในสิ่งที่มันถอนออกมายากแล้วมูลค่ามันจะเพิ่มไปเรื่อยๆ
1: พี่ไอเนี่ยนะฮะนอกจากจะทำเป็นโปรดิวเซอร์เองผู้จัดเองแล้วนะฮะอีกมุมหนึ่งเธอก็เป็นนักลงทุนที่สุดยอดด้วยนะฮะขอให้เธอฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยละกันครับในฐานะที่เป็นแฟนของ Money Channel ครับ
0: แฟน ต้องบอกว่าคือสำหรับคนที่ต้องการลงทุนนะหรือว่าคนที่ยังไม่คิดว่าจะลงทุนหรืออะไรคือคิดว่าการลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรออายุเยอะคุณลงทุนได้คุณวางแผนชีวิตคุณเองได้ตั้งแต่เด็กๆบางคนอาจจะบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนจะเอาเงินที่ไหนไปเก็บเงินได้ไห
1: ม
0: นี้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเก็บสักอย่าง
1: ครับ
0: สมมุติได้เงินเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยคุณตัดออกไปเลย 30% ของเงินเดือนเก็บเอาไว
1: ้ครับ
0: เหลืออีก70ใช่ไหมคุณก็แบ่งกินใช้ประจำวันสิ่งหนึ่งให้พ่อแม่ด้วยมากน้อยแล้วแต่เราแต่เราต้องให้อีกสิ่งหนึ่งก็คือเอาไว้แบบว่าเปิดโอกาสให้ชีวิตเราดูเหมือนแบ่งเป็นหลายกองนะต่อให้มันกองเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละถ้าคุณทำให้มันเป็นนิสัยวันนึงเนี่ยคุณจะมีเงินโดยที่คุณไม่รู้บางคนมีล้านหนึ่งโหรวยมาก บางคนมี10ล้านยังไม่รวยเพราะนั้นเนี่ยแค่คุณคิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนตั้งเป้าเอาไว้แล้วคุณก็ทำไปค่อยๆทำไปเรามีเท่านี้โอเคเราพอแล้วเราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินถ้าเราไม่มีหนี้หรือมีหนี้น้อยที่สุดต่อให้เรามีเงินอยู่ไม่กี่แสนเราก็รวยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็ใช้เงินเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนดี
1: ๆ
0: มีสติกับการใช้เงินก่อนที่จะลงทุนคุณควรจะต้องมีข้อมูลด้วย
1: ครับ
0: อันนี้สำคัญ
1: แล้วก็อย่าโลภด้วยนะฮะหลักๆเลยนะครับ
0: โลภเมื่อไหร่อ่ะดอยรอคุ
1: ณ อันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับ
0: แล้วต้องขอบคุณรายการด้วยที่สอนจากไม่รู้เรื่องเลย
1: ครับ
0: จนก็ยังไม่รู้เรื่องมาก
1: รู้เรื่องสิ
0: แต่ก็รู้เรื่องเข้าใจมากขึ้น
1: ครับผม
0: ก็เปิดช่องนี้ทิ้งไว้ละค่ะ
1: ครับ
2: เส้นทางสู่ความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากคุณยังขาดแผนทางการเงินดังต่อไปนี้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นการวางแผนบริหารรายรับรายจ่ายรวมไปถึงการออมและการชำระหนี้สินแผนประกันเป็นการวางแผนเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางการเงินแผนเกษียณเป็นการวางแผนเพื่อให้มีเงินใช้อย่างสุขสบายตอนบั้นปลายชีวิตแผนลงทุนเป็นการวางแผนนำเงินออมมาลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้งอกเงยแผนภาษีเป็นการวางแผนเพื่อลดภาระภาษีของคุณให้น้อยลงมีเงินเหลือไปต่อยอดความมั่งคั่งมากขึ้นแผนมรดกเป็นการวางแผนเพื่อส่งมอบทรัพย์สินที่คุณสร้างมาให้แก่คนที่คุณรักรู้จักแผนการเงินต่างๆกันไปแล้วอย่ามองข้ามมันไปนะครับเพราะยิ่งเริ่มต้นวางแผนการเงินเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งใกล้ความมั่งคั่งเข้าไปทุกที

0: นี่ผมก็พอเล่นได้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนะฮะศิลปินดาราเท่านั้นนะครับหรือว่านักร้องแบบคุณไอเท่านั้นนะครับที่จะต้องวางแผนทางด้านการเงินจริงๆแล้วนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอาชีพอะไรคุณสามารถทำได้หมดเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์การลงทุนกองทุน LTF นะครับเพียงแต่หลักง่ายๆและสำคัญมากนั่นก็คือคุณศึกษานะครับแล้วก็ทำให้คุณนะครับมั่นใจก่อนการลงทุนครับคุณสามารถทำได้แน่นอนนะครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่นะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.

ทีถึงเวลา12นาฬิกาและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา18นาฬิกา6นาทีถึงเวลา18นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะแล้วก็เป็นประจำเส้นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสไตล์พี่ทนายวิรัติค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความอยากของคนค่ะแต่ความอยากของคนเรานะคะจะสามารถนำไปสู่เรื่องราวที่ก่อให้เกิดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันในช่วงพบทนายกันดีกว่าค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะไซก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้หัวข้อน่าสนใจเลยทีเดียวเป็นเรื่องของความอยาก
1: ค
0: ุณผู้ชมเริ่มสงสัยแล้วว่าความอยากนะคะทำให้เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายได้ยังไงบ้างก่อนอื่นเลยไซถามพี่วิรัติก่อนว่าพี่วิรัติในชีวิตนี่เคยอยากเรื่องอะไรบ้างคะ
1: ก็มีหลายเรื่องนะครับผมก็อยากมีบ้านนะครับอยากมีบ้านติดริมทะเลสวยๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าอยากจะมีรถคันใหญ่ๆขับหรือว่าอาจจะอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอะไรเงี้ยนะครับต้องมีครับ
0: ค่ะแล้วส่วนตัวเองอยากได้อะไรบ้างพี่วิรัติรู้ไหมความอยากใส่เล็กๆนิดเดียวเอง
1: ครับผม
0: ใส่แค่อยากได้ตาใหม่จมูกใหม่โครงหน้าใหม
1: ่อ๋ออ
0: ันนี้เรื่องเล็ก
1: ต้องไปเกาหลีครับงั้นต้องไปเกาหลีแล้ว
0: ผู้หญิงทั่วไปอยากได้อยู่แล้ว
1: ครับผม
0: ค่ะแต่คุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะแล้วความอยากมันจะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ยังไง
1: ครับ
0: อันนี้เราไปดูละครกันดีกว่าก
1: ันเลยครับ
0: ว่าเจ้าความอยากเนี่ยมันจะพาเราไปสู่ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายยังไงบ้างนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ณสนามเด็กเล่นปูและกบกำลังนั่งคุยกัน
3: ปูเปล่าดูน่าเครียดนะ
4: ก็เราอ่ะอยากแต่งงานเราอยากจะพาแฟนเราไปจดทะเบียน
3: ก็ไม่เห็นจะต้องเครียดเลยแล้วเธอปรึกษาพ่อแม่เธอหรือยัง
4: เครียดสิก็แม่เราอ่ะไม่ชอบแฟนเราเขาบอกว่าแฟนเราอ่ะไม่มีอนาคต
3: แล้วเธอจะทำยังไงถ้าที่บ้านเธอไม่ชอบชีวิตคู่ก็ไม่น่าจะไปรอดนะ
4: แล้วว่าจะพาแฟนเราอ่ะไปจดทะเบียนแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันเลยเธอว่าจะดีไหม
3: ปูเธอใจเย็นๆก่อนนะ
5: yeah!
3: เราคิดว่ามันไม่น่าจะเวิร์กนะนี่เราเพิ่งจะอายุแค่17ปีกันเองเธอคิดดีแล้วหรอที่จะหนีตามแฟนเธอน่ะ
4: นั่นสิเครียด
0: คุณผู้ชมคะอายุแค่17ปีน้องเขาก็คิดอยากจะไปจดทะเบียนสมรสนะคะกับแฟนเขาแล้วอันนี้เดี๋ยวเราไปถามพี่ทนายวิรัติกันดีกว่าว่าอายุเพียงเท่านี้จะสามารถจดทะเบียนสมรสได้หรือเปล่านะคะพี่ทนายวิรัติคะอายุเท่านี้17เองนะคะพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากให้แต่งงานกันสักเท่าไหร
1: ่
0: จะแอบไปจดทะเบียนสมรสกัน2คนได้ไหมคะ
1: จริงๆกฎหมายเขาบอกว่าบุคคลก็คือชายและหญิงถ้าจะประสงค์ที่จะสมรสกันเนี่ยจะต้องมีอายุ17ปีนะครับแต่17ปีเนี่ยจะต้องมีผู้ปกครองต้องมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยยินยอมนะครับในกรณีน้องเขาเนี่ยถ้าไปคนเดียวเนี่ยรับรองว่าที่อำเภอคงไม่มีใครจดให้แน
0: ่
1: นะครับเพราะว่าถึงแม้จะอายุครบตามเกณฑ์เนี่ยแต่ว่าไม่มีผู้ใหญ่มายินยอมก็ทำการจดทะเบียนก็ทำไม่ได้
0: อันนี้ก็คือถ้าจะจดทะเบียนสมรสยังไงก็ต้องมีผู้ปกครอง
1: ครับ
0: ต้องทั้งสองฝ่ายไหมคะที่ไป
1: ก็ต้องยินยอมทั้งคู่ครับเพราะว่าต่างคนก็ยังประมาณ17เนี่ยนะครับมันก็ต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายครับ
0: ค่ะแล้วถ้าในอีกกรณีหนึ่งถ้าในฝ่ายผู้ชาย
1: ครับ
0: อายุ25 26แล้วบรรลุนิติภาวะแล
1: ้
0: วตรงนี้นี่สามารถไปจดทะเบียนกันได้ไหมคะเพราะว่าก็บรรลุนิติภาวะไปแล้วคนนึง
1: คือกฎหมายเขาบอกว่าทั้งคู
0: ่ค่ะ
1: ต้องอายุ17ปีและมีผู้ปกครองก็คือมีพ่อแม่ให้ความยินยอมนะครับฝ่ายชายเนี่ยเขามีไม่ต้องแล้วเพราะบรรลุนิติภาวะไปแล้วแต่ในฝ่ายหญิงเนี่ยยังคงจำเป็นจะต้องมีผู้ปกครองเนี่ยหรือพ่อแม่เนี่ยมาให้การยินยอมอยู่ดีนะครับ
0: ยังไงก็ต้องยินยอมอยู่ดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นกรณีแบบนี้แอบไปแต่งงานกันเลยฝ่ายชายทนไม่ไหวละจดทะเบียนไม่ได้ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: จะไปแต่งงานที่บ้านเลย
1: ครับ
0: อย่างนี้ถ้าเกิดพ่อแม่ฝ่ายหญิงมารู้ในภายหลังตรงนี้แจ้งความเอาผิดกับฝ่ายชายได้ไหมคะ
1: ได้ครับได้เลย
0: ถึงแม้ฝ่ายชายจะอายุ17เท่ากันก็ตามหรอคะ
1: จริงๆแล้วการที่พาผู้หญิงไปในอายุ17เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในความปกครองของพ่อแม่อยู่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการพาผู้เยาว์หรือว่าอะไรต่างๆนานาก็ยังมีความผิดอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ทางที่ดีเนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำของผมเนี่ยคือถ้าเกิดรักชอบกันเนี่ยก็ลองคบกันไปก่อนนะครับยังไม่ถึงขั้นว่าต้องตามกันไปอะไรเงี้ยนะครับมีหลายประเด็นนะครับผมเคยมีอยู่คดีนึงเป็นเรื่องที่ว่าเด็กเนี่ยผู้ชายของลูกความผมเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีอายุ17นะครับแล้วก็มีฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยอยากที่จะมาอยู่กับฝ่ายชายนะครับจะจดทะเบียนหรือไม่ได้ก็ได้ทั้งหมดนะครับ แกก็ไม่อยู่ครับมาอยู่พ่อแม่ของฝ่ายชายเนี่ยก็ถามว่าลูกได้ถามพ่อแม่ยังว่ามาอยู่ที่นี
0: ่ ค
1: ือลูกผู้หญิงเขาอยากมาอยู่กับฝ่ายชายเขาโกหกไปว่าอ๋อขออนุญาตแล้วพ่อแม่ยินยอมนะครับก็มาอยู่กัน
0: มาอยู่เหมือนบ้านเลยค่ะอยู่กินเลย
1: อยู่กันแบบ
0: สามีภรรยา
1: ใช่ปรากฏว่าพอสักพักนึงสักอาทิตย์นึงเนี่ยทางพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเขาหาไม่เจ
0: อ
1: นะครับเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับก็เลยโดนข้อหาพรากผู้เยาว
0: ์
1: นะครับก็เป็นคดีกันไป
0: แล้วตอนนี้จะเอามาอ้างอิงได้ไหมคะเวลาถึงชั้นศาลหรือว่าระดับที่แจ้งความกันไปให้การกับตำรวจตรงนี้อ้างอิงได้ไหมว่าเด็กผู้หญิงมาโกหกเราว่าบอกพ่อแม่แล้ว
1: ในส่วนตรงนี้ก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าความผิดฐานพรากผู้เยาว์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แม้ว่าเด็กจะยอมหรือเด็กจะโกหกเพื่ออะไรก็ตามเนี่ยคนที่พามาหรือว่ามาให้เขา อยู่ด้วยเนี่ยก็มีความผิดอยู่แล้วนะครับผม
0: ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้กรณีแบบนี้ก็คือน้องคนผู้ชายอะค่ะก
1: ็
0: เป็นผู้เยาว์เหมือนกันตรงนี้เขาจะได้รับโทษในส่วนของภาคผู้เยาว์ได้ยังไงคะในเมื่อเขาก็เป็นผู้เยาว์เหมือนกัน
1: คือในกฎหมายไทยเนี่ยเขาเชื่อว่านะครับคนที่จะสามารถพรากได้คือเป็นผู้ชายพรากผู้หญิงมานะครับ

0: เชื่อเองแต่ปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปนะครับก็อาจจะเป็นผู้หญิงภาคผู้ชายก็ได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าในความเชื่อยังคงเหมือนเดิมคือว่าเป็นลักษณะผู้ชายเนี่ยภาคผู้หญิงนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยยังเป็นเด็กเนี่ยเนื่องจากว่าคดีลักษณะนี้ก็จะขึ้นเป็นคดีเด็กนะครับผลก็คือว่าศาลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโทษให้เหมาะสมกับเด็กไม่ใช่ว่าในกรณีโทษจำคุก 10-20 ปีเนี่ยเด็กจะต้องลงโทษทั้งหมดไม่ใช่นะครับศาลก็จะพิจารณาให้รับโทษอย่างเช่นสามารถที่จะไปเข้าการอบรมฟื้นฟูอะไรต่าง
1: ๆ
0: นะครับไม่ถึงขั้นต้องติดคุกนะครับ
1: ก็คือระดับอายุก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทลงโทษที่จะได้รับด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะในกรณีนี้ถ้าสมมติน้องเขาอายุสัก 25-26 แล้วบรรลุนิติภาวะแล้วโทษก็จะเป็นอีกระดับนึง
0: ใช่ครับก็เป็นบทโทษผู้ใหญ่ครับ
1: อันนี้ร้ายแรงมากไหมคะโทษผู้ใหญ่
0: ก็ร้ายก็พอสมควรนะครับเป็นก็เป็นโทษจำคุกอะครับเพียงแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยแนะนำเลยคือว่าถ้าเราจะคบกันก็ควรจะอยู่ในสายตาหรือว่าทางที่ดีเนี่ยผมแนะนำเลยว่าอายุ20ไปแล้ว
1: นะ
0: ครับ20ไปแล้วเนี่ยคุณจะทำอะไรก็คงไม่มีใครว่าคุณ
1: ได้ตอนนี้ก็คือต้องอดทนไปก่อนเลย
0: ต้องคบกันไปก่อนนะครับ
1: ค่ะตรงนี้นี่พ่อแม่ของน้องผู้หญิงถ้าเกิดอาการโกรธมากนะคะไปแจ้งความน้องผู้ชายไม่พอแจ้งความถึงผู้ปกครองด้วยตรงนี้สามารถทำได้ไหมครับพี่วิราช
0: คือก็แจ้งได้ครับเพียงแต่ว่าพ่อแม่ก็คงต้องออกตัวครับเพราะมันไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้สอบถามแล้วนะครับคงจะรอดไปนะครับ
1: ค่ะค่ะพี่วิราชเคยเจอกรณีอะไรที่มันยุ่งยากแบบนี้คะในเรื่องของการจะจดทะเบียนสมรสเรื่องของอายุอะไรมาเกี่ยวข้องตรงนี้คะ
0: มันก็มีประเด็นนะครับตรงที่ว่าเด็กอยากจะจดทะเบียนแต่ว่าบางทีพ่อแม่ก็ยังคือคนเป็นผู้ใหญ่เขาก็ยังต้องคิดก่อนนะครับว่าพอมันจดทะเบียนกันไปแล้วเนี่ยการจะเลิกก็ยากนะครับบางทีหายกันไปเนี่ยอาจจะต้องตามกันถึงขั้นฟ้องร้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกับใครเนี่ยผมแนะนำว่าต้องดูให้ดีให้รอบคอบนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นไม่ต้องรีบนะครับผมว่าค่อยๆดูกันไปได้นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมเป็นน้องๆนะคะที่ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะในเรื่องราวของความรักนะคะเราต้องให้เวลากับมันนิดนึงนะคะก็อย่าชิงสุกก่อนหามนะคะและในส่วนของคุณผู้ปกครองเองนะคะก็ต้องเข้าใจในเรื่องราวของความรักระหว่างวัยรุ่นด้วยนะคะเราถึงจะพูดจากันเข้าใจนะคะกับบุตรหลานเราจะไม่ก่อให้เกิดคดีความต่างๆกันขึ้นนะคะและสำหรับเรื่องราวนะคะของความยากค่ะก็ยังมีอีกนะคะไปติดตามรับชมละครในเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งเพื่อนสาวสองคนกำลังสนทนากันถึงยาลดความอ้วน
3: เนี่ยฉันไม่รู้ทำไมนะช่วงนี้รู้สึกฉันอ้วนอ้วนก็ทำไงหายาก่อนแล้วกินยาลดความอ้วนทุกยี่ห้อก็ไม่เห็นจะลดสักทีเธอมีวิธีแนะนำฉันไหมอะ
4: เรื่องเกี่ยวกับยาเราไม่ค่อยรู้หรอกแต่เรามีวิธีทำให้เธอกินยาลดความอ้วนแล้วได้ผลนะจริงไหม
3: วิธีอะไรแนะนำฉันหน่อยสิ
4: ก็เวลาไปซื้อยาใช่ไหมก็ไปซื้อยาแพงๆยาถูกๆไม่ได้ผลหรอกยิ่งแพงเท่าไหร่อ่ะยิ่งเห็นผลเร็ว
3: จริงแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะ
4: อ้าวก็เวลาเธอซื้อยาแพงๆใช่ไห
3: ม
4: มากินมากๆเงินเธอก็จะหมดพอเงินหมดเธอไม่มีเงินไปซื้ออาหารมากินแล้วก็ลดน้ำหนักได้เองแหละ
3: นึกว่าจะมีข้อเสนอแนะที่ดีกว่านี้แล้วเธอพอจะรู้ไห
4: ม
3: พวกยาทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาลดความอ้วนเนี่ยถ้าเกิดมันอ้างเกินสรรพคุณที่มันเป็นจริงเนี่ยเราจะไปหาร้องเรียนได้ที่ไหนล่ะ
4: ก็ไม่รู้สิก็บอกแล้วไม่เคยกิน
3: ช่วยอะไรไม่ได้เลย
1: ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความอยากขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปของผู้หญิงแล้วเลยอยากจะหุ่นดีอยากจะผอมนะคะแต่บังเอิญไปเจอยาที่ไม่มีสรรพคุณตามที่โฆษณาไว
0: ้
1: ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดเราสั่งซื้อยานะคะแล้วได้ยาที่ไม่ดีไม่ได้ช่วยในการรักษาอย่างที่บอกเลยบอกว่าลดความอ้วนน้ำหนักไม่ลดลงสักขีดอย่างนี้เราจะทำยังไงคะพี่วิรัตเราจะฟ้องร้องอะไรเขาได้ไหมคะ
0: คือโดยหลักแล้วเนี่ยพวกที่เป็นยาลดความอ้วนเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะไม่ใช้คำว่ายา
1: ค่ะ
0: เขาอาจจะใช้เป็นเรื่องของอะไรนะ
1: อาหารเสริม
0: อาหารเสริมอะไรต่างๆ
1: เคยได้ยินเป็นกาแฟบ้างเป็นโกโก้อะไรอย่างนี้บ้าง
0: แต่จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ต้องมีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบนะครับคือ อย.นะครับบางคนไปแปลว่าอย.แปลว่าอย่อย
1: ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเหรอคะ
0: ไม่ใช่ครับไม่เป็นหน่วยงานนะครับมันคือเป็นหน่วยงานที่เขาควบคุมดูแลนะครับแล้วพอเราต้องคือที่ผมเคยทำนะครับคือว่าลูกความผมเนี่ยเขาจะผลิตสินค้าขึ้นมาชนิดนึงเนี่ยอาหารเนี่ยเขาต้องส่งไปตรวจตรวจว่าอาหารและยาเขาก็รับรองว่าทานแล้วไม่มีอันตรายนะครับทานแล้วเป็นไปตามสรรพคุณนะครับแต่ปรากฏว่าอย่างที่คุณน้องสายว่าเนี่ยคือว่าพอไปทานแล้วไม่เป็นไปตามนั้นบางทีเขาใช้อย.ปลอมนึกไหมครับ
1: ค
0: ือไปหาอย.ที่ไหนมาแปะก็มี
1: อันนี้ถ้าไม่เป็นตามสรรพคุณยังไม่เท่าไหร่บางทีมีอาการแทรกซ้อนเข้ามา
0: เยอะครับก็เลยส่วนใหญ่เราวิธีการที่เขาทำกันนะครับคือแจ้งอย.
1: ะ
0: นะครับมันจะมีผมเข้าใจว่าจะมีสายด่วนของอย.นะไม่แน่ใจตรงนี้นะครับสามารถที่จะ เข้าไปเซิร์ชได้นะครับหรือว่าโทรไปที่โดยตรงได้เลยนะครับไปแจ้งความได
1: ้อันนี้ถ้าสมมติเกิดกรณีขึ้นมาแล้วสมมติว่าทานปุ๊บโหเกิดอาการอาเจียนหนักต้องเข้าโรงพยาบาลหาหมอนอนแอดมิดกันหลายคืนเลยตรงนี้นี่สามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจได้มั้ยคะ
0: ก็ได้ครับก็ยังได้ครับ
1: แล้วในส่วนนี้นี่เราต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
0: ก็ผมว่าก็คือควรจะเก็บพวกสลากพวกซองบรรจุอะไรต่างๆและที่สำคัญก็คือควรจะเก็บพวกที่เขาใบปลิวโฆษณาต่างๆนะครับก็มาดูครับมาเทียบว่าจริงๆสรรพคุณเป็นตามนั้นหรือไม
1: ่
0: นะครับ
1: ถ้าสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี่ต้องทำยังไงคะ
0: ถ้าสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ยิ่งดีครับมันจะมีเรื่องผิดเรื่องพรบ.คอมด้วย
1: โอ้ยโดนสอง
0: แล้วก็โดนเรื่องพรบ.ขายตรงนะครับจะมีหลากหลายถ้าเป็นการซื้อในทางคอมพิวเตอร์นะครับก็ผมว่าตอนนี้เนี่ยการซื้อก็คงต้องหาที่มันน่าเชื่อถือครับเว็บส่วนใหญ่ก็จะต้องมีเรื่องของการรับรองนะครับก็จะดีนะครับ
1: ค่ะแล้วตรงนี้ถ้าไปเกิดการฟ้องร้องกันละไปถึงเรื่องไปถึงอย.ละ
0: ครับ
1: หลังจากขั้นตอนกระบวนการนี้น้องเขาจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่ายาที่ซื้อไปแล้วคืนบ้างไหมคะ
0: คือโดยหลักแล้วเนี่ยพอมีคดีขึ้นมาเนี่ยทางตัวของผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะมาขอเจรจามาคุยนะครับก็อาจจะมาเคลียร์แล้วก็จ่ายพอสมควรนะครับแล้วก็อาจจะมีการเยียวยาบ้างบางส่วน
1: ไกล่เกลี่ยกันได้
0: ใช่ๆก็พอยกเว้นครับยกเว้นว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเขาขายแล้วหาตัวคนเป็นผู้ประกอบการไม่ได้นี่ก็แย่เลย
1: โดยมากในเว็บไซต์จะหาตัวผู้ประกอบการไม่ได
0: ้ยากมาก
1: ถ้าอย่างนั้นในตรงเนี้ยทางเว็บไซต์ต้องมีการโอนเงินจ่ายเงินซื้อทางเว็บไซต์ถ้าเรารู้ชื่อทราบชื่อแล้วว่าเราโอนเงินไปให้ใครตรงนี้เราไปแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของบัญชีที่เราโอนเงินไปได้ไหม
0: ก็ทำได้ครับแต่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับคือพิธีการมันแยบยลมากกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: คือทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาใช้วิธีการไปจ้างคนมาเปิดบัญชี
1: อ้าว
0: ไปจ้างตาศรีตาสาแถวต่างจังหวัดเนี่ยมาเปิดบัญชีแล้วก็ให้เงิน 2-3,000 บาทเพื่อเปิดบัญชีและขอบัตร ATM ไว
1: ้
0: นะครับเมื่อไหร่ที่มีคนโอนเงินเข้าไปเนี่ยนะครับทางคนร้ายเนี่ยนะครับแกก็ไปกดเงินทาง ATMพอเราไปแจ้งความก็แจ้งความกับคนแก่คนนี้นะครับที่เป็นคนรับเปิดบัญชีเนี่ยมันก็จะไม่ถึงตัวของผู้ตัวคนร้ายนะครับ
1: แต่อันนี้เขาจะโดนดำเนินคดีไปด้วยหรือเปล่าคะ
0: โดนด้วยครับถือว่าเป็นแนวคำตัดสินตอนนี้ที่เป็นคดีอื่นๆนะครับเป็นคดี call center ครับ
1: คดี call center ครับ
0: เขาจะดำเนินคดีกับคนที่รับจ้างด้วยถือว่าเป็นการร่วมกันช่อโกงผู้อื่นนะครับ
1: การช่อโกงนี่ขอนิยามคำว่าช่อโกงนิดนึงค่ะพี่ปรัชญ
0: าก็คือเป็นการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จขึ้นมาเพื่อหลอกเงินนะครับ
1: ค่ะคืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้เงินไปอันนี้ถ้าโดยไม่สมยอมถือว่าช่อโกงไหม
0: ก็เหมือนอย่างนี้นะครับเหมือนอย่าง call center เนี่ยเขาก็หลอกว่าเรามีหนี้เท่านั้นเท่านี
1: ้
0: นะครับถ้าเราโอนมาตอนนี้เขาจะลดหนี้ให้เรา
1: ค่ะ
0: นะครับอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับทนายเองก็โดนครับ
1: เคยโดนเหมือนกันเหรอคะ
0: โดนครับโดนทั้งครอบครัวเลย
1: พี่รัฐทำยังไง
0: เขาโทรศัพท์มาครับ
1: ค่ะ
0: เขาโทรศัพท์มาเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาทางผมเป็นหนี้บัตรเครดิตจำนวน 80,000 บาท
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ตกใจแต่จริงผมไม่ได้ตกใจหรอกทำเสียงตกใจเล่นๆครับ
1: ค่ะ
0: บอกเอาเป็นหนี้ 80,000 บาทเขาบอกว่าแต่ถ้าตอนนี้นะครับทางคุณพี่จะชำระเนี่ยชำระกับฝ่ายกฎหมายเรา
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะเหลือครึ่งเดียวคือ 40,000
1: โอ้ลดเยอะนะคะ 50% เลย
0: เราก็นึกฝ่ายกฎหมายคุณเดี๋ยวโอนสายได้ไหม
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าอ๋อแต่คุยกับผมก่อนได้ครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกว่าก็คุยกับผมก็ได้ผมก็ทนายความเท่านั้นเองครับ
1: วางสายเลยไหมคะ
0: ทันทีเลยครับเขาก็ทันทีเลยนะครับ
1: ถ้าอย่างนี้นี่น่าจะตรวจสอบเบอร์แล้วก็
0: ทีนี้ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการโทรจากต่างประเทศเข้ามา มันหลายขั้นตอนเหลือเกิน
1: นะครับสมัยนี้คือมิจฉาชีพนี่ก็มีช่องทาง
0: คือหลักง่ายๆจำไว้ก็คือผมว่า1คือไม่โอนเงินให้ใครอะครับด
1: ี
0: ที่สุดถ้าจะมาก็มาเก็บเงินกันเลยนะครับ
1: ถ้าจะเป็นความอะไรเราก็รอหมายเรียกดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: นะคะหมายเรียกจากตำรวจแน่นอนที่สุดนะคะตรงนี้มีเรื่องช่อโกงอะไรอีกไหมคะที่พี่วิรัตเคยเจอมาค่ะนอกจากนี
0: ้ผมก็มีจริงๆมันก็มีเยอะครับแต่ว่าถ้ามันเล่ามันก็คงเยอะครับ
1: เพราะว่าโน้ตในปัจจุบันนะคะ
0: ใช่เดี๋ยวนี้มีการโกหกหลอกลวงเยอะครับอย่างเช่นมีอันนึงที่ผมเคยเจอคือว่าเขาอ้างว่าคนที่บ้านผมโทรศัพท์มานะอ้างว่าบ้านผมมีคล้ายๆว่ารถชนอะไรต้องอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับ
1: โอ้ยนี่เล่นแรงนะคะ
0: ครับแล้วก็จะให้ผมโอนเงินไปเพื่อที่จะเอาเงินไปรักษาเขาแต่ตอนนี้ติดต่อกันไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดบางทีเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันบางทีถ้าเราไม่สามารถจะติดต่อคนในครอบครัวได้เนี่ยเราก็ต้องโอนเงินไปถูกไหมครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะคร
1: ับค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าเราจะมีความอยากความต้องการอะไรนะคะเราต้องใช้วิจารณญาณของเราควบคู่ไปด้วยนะคะโดยเฉพาะในการซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นตามใบปลิวนะคะตามแคตตาล็อกที่ส่งมาตามบ้านหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์นะคะต้องพิจารณาให้ดีอย่างที่พี่วิรัตบอกนะคะว่าจะต้องถ้าเป็นยาก็ต้องมีอย.กำกับด้วยนะคะเช็คข้อมูลให้ดีนะคะจากผู้ที่เคยใช้เลยก็จะดีค่ะเพื่อที่เราจะไม่ได้โดนหลอกนะคะแล้วเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เกี่ยวข้องกับความอยากนะคะจนเป็นเรื่องราวเข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ
2: ต้าคบกับฝ้ายมานานแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันอยู่มาวันหนึ่งทั้งคู่ก็แอบได้เสียกัน
3: ฮึฉันจะเอาหน้าไปมองพ่อกับแม่ได้ยังไงนี่มันทำผิดไปถึง2ครั้ง2คราว
5: เฮ้ยผมเพิ่งมีอะไรกับคุณไปครั้งเดียวไม่ใช่หรอ
6: yeah.
5: และครั้งหนึ่งเมื่อไหร่อ่ะ
3: ก็อีกสักครู่เราจะมีอะไรกันอีกครั้งไม่ใช่หร
2: อหลังจากวันนั้นต้าอยากที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ติดปัญหาที่ไม่มีเงินจัดงานและค่าสินสอดต้าไม่รู้ว่าควรจะต้องทำอย่างไร
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าน้องเขาก็มีความเป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะคะแต่ว่าไม่มีเงินค่ะ
0: ครับ
1: มีความเป็นสุภาพบุรุษพอแต่เงินไม่พอทำยังไงดีคะพี่วิรัตคะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเราสองคนเนี่ยจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยกฎหมายเขาบอกไว้ว่าการที่จะสมรสกันเนี่ยมันมีอยู่วิธีเดียวนั่นคือการไปจดทะเบียนนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปจัดงานใหญ่โตหรือไปสู่ขอพ่อแม่อะไรที่มัน
1: รูปพรีเวดดิ้งเหยียบแสน
0: ใช่แล้วมันกลายเป็นหลักที่ต้องทำกันซ
1: ึ่
0: งจริงๆแล้วเนี่ยผมมีพรรคพวกอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยแกบอกว่าแกจะเอาเงินจัดงานแต่งงานเนี่ยแกประมาณต้องเป็นหลายแสนนะครับ
1: ค่ะ
0: แกบอกว่าแกเอาไปต่างประเทศดีกว่าไปเที่ยว
1: อ
0: ย่าง
1: นั้น
0: ด
1: ี
0: กว
1: ่
0: าใช่แกก็เลยแค่จดทะเบียนสมรสกันนะคร
1: ับ
0: เพียงแต่ว่าเราจะตอบปัญหาไงกับทางผู้ปกครองได้เท่านั้นเองว่าทำไมไม่จัดนะครับแต่กฎหมายจริงๆเขามีหลักอยู่เพียงแค่ว่าการจดทะเบียนเนี่ยคือทำเป็นการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเลย
1: ค่ะก็คือไม่ต้องมีพิธีอะไรก็ได้แค่มีหลักฐานทางกฎหมายเป็นทะเบียนสมรสก็พอ
0: แล้วครับ
1: ค่ะแล้วพี่วิรัตพอจะมีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมไหมคะหากคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเริ่มคิดจะมีคู่ละจะแต่งงานกันละการที่เราจะมีคู่ครองแต่ละครั้งเราจะต้องมีอะไรบ้างมีหลักฐานอะไรบ้างนอกจากทะเบียนสมรสแล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
0: คือนอกจากการที่จะทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่จะจดทะเบียนกันเนี่ยนะครับมันควรที่จะถ้าบางฝ่ายอย่างฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะพ่อแม่เขาไม่ยอมอยากให้มีการจัดงานเนี่ยผมว่าก็ควรจะเริ่มที่จะสะสมเงินกันนะครับสะสมเงินกันเพื่ออาจจะเปิดบัญชีร่วมกันเพื่อที่จะจัดงานให้ได้นะครับตรงนี้น่าจะสามารถจะแก้ปัญหาได้นะครับผม
1: และในส่วนปัญหาของทรัพย์สินล่ะคะบางคนคิดมากอะอย่างผู้ชายรวยมากเลยไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตจะแต่งงานด้วยวางทรัพย์สินหรือเปล่าอย่างนี้จะต้องมีการจัดเตรียมปกป้องทรัพย์สินหรือว่าบริหารทรัพย์สินของตัวเองยังไงบ้างคะ
0: เป็นคำถามที่ดีนะครับคือจริงๆแล้วมันมีวิธีการนะแต่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยทำกันแต่ถ้าเป็นในชาวต่างประเทศเขาจะทำนะครับคือก่อนจะจดทะเบียนนะครับเขาจะทำเขาเรียกสัญญาก่อนสมรสนะครับเขาก็จะใช้วิธีการว่า ก่อนหน้านี้เขามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับและก็แนบไปกับ

0: ทะเบียนสมรสนะครับว่าตนเองมีอะไรบ้างนะครับเพราะพอหลังเลิกกันเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าก่อนหน้าฉันมีเท่าไหร
1: ่
0: ออกไปฉันมีเท่าไหร
1: ่
0: นะครับเพราะทีนี้ก็มีหลายฝ่ายครับมีทั้งผู้ชายที่มาหลอกเงินผู้หญิงก็
1: ม
0: ีนะครับในการเกิดปัญก็มีครับผู้หญิงก็ไปหลอกเงินผู้ชายก็มีนะครับในทางกฎหมายก็ถือว่าสามีภรรยาก็คือคนคนเดียวกันนะครับ
1: อย่างที่เคยเห็นในละครสังเกตเลยเนี่ยก่อนนอนที่เราดูกันเนี่ยมีคุณเจ้าบ่าวในงานแต่งงานเลยก็จะมีการบางงานเขาก็มีพิธีจดทะเบียนสมรสกันในวันที่แต่งงานเลยเอาทนายมาด้วยค่ะแล้วมาบอกว่าจะมาตรวจสอบทรัพย์สินกันตรงนี้ทำได้ไหมคะเอาทนายเข้ามาเลย
0: จริงๆก็ไม่ค่อยอยากทำกันในขนาดนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีการที่ไปตกลงกันก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสกันนะครับเช่นมาตรวจแล้วมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับมันสามารถตรวจเช็คจากพวกเอกสารต่างๆเช่นโฉนดที่ดินรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับบัญชีเงินฝากตรงนี้ทำข้างนอกได้คงไม่ถึงขั้นนั้นมาทำกันในงานแต่งงานนะครับผม
1: อันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของสมบัตินอกกายมาอีกส่วนหนึ่งค่ะที่ใส่อยากทราบเลยก็คือเรื่องสมบัติที่มีคุณค่าทางจิตใจมากคือบุตร
0: ครับ
1: นะคะคือถ้าแต่งงานกันเนี่ยแล้วไม่มีการจดทะเบียนสมรส
0: ครับ
1: นะคะในส่วนนี้เราจะจัดการกับบุตรยังไงได้บ้างคะ
0: คือถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสเนี่ยบุตรก็จะกลายเป็นบุตรที่ชอบโดยกฎหมายของฝ่ายหญิงเท่านั้นนะครับ
1: ถึงแม้จะมีรูปภาพมีพิธีว่าเขาแต่งงานกันนะคะ
0: ครับก็เป็นเรื่องหนึ่งไปแต่ว่าในกรณีที่มีการรับรองบุตรเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะลูกก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์สินของพ่อแม่เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องมานั่งดูเวทีนึงครับว่าจะมีการทำยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นบุตรแล้วเนี่ยแล้วพ่อแม่เกิดเลิกกันเลิกกันเนี่ยบุตรจะต้องฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูนะครับนี่ก็สามารถทำได้นะครับ
1: ค่ะอันนี้ใส่คิดไปในแง่มุมดราม่านิดนึงไปเป็นผู้จัดละครได้ละ
0: ครับ
1: ก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้หญิงเนี่ยแต่งงานอยู่กับคุณผู้ชายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
0: ครับ
1: ค่ะแต่อยู่มาวันดีคืนดีคุณผู้หญิงไม่พอใจคุณผู้ชายละก็คือจะไม่อยู่ด้วยละจะเอาบุตรไปด้วยโดยที่จะไม่ให้คุณผู้ชายเนี่ยมีสิทธิ์อะไรในตัวลูกเลยตรงนี้คุณผู้ชายสามารถไปฟ้องร้องอะไรได้ไหมคะที่จะมีสิทธิ์ในตัวบุตร
0: เขาจดทะเบียนใช่ไหมครับ
1: ไม่จดทะเบียนค่ะ
0: ถ้าไม่จดทะเบียนเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยก็ต้องฟ้องคือรับรองบุตรก่อนแล้วก็ไปเรียกที่จะขอใช้สิทธิ์ในการปกครองบุตรสามารถทำได้
1: แต่ตรงนี้
0: มันต้องขึ้นอยู่กับที่ว่าใครจะสามารถเลี้ยงได้ก็ดูเรื่องของความเป็นอยู่นะครับต้องดูว่าถ้าอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยบุตรจะมีประโยชน์มากที่สุดนะครับตรงนี้เป็นการพิจารณาของศาล
1: ตรงนี้ก็คือศาลจะพิจารณาไป
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้ดูที่การเลี้ยงดูหรอคะถ้าเกิดว่าคุณแม่ไปมีสามีใหม
0: ่
1: ตรงนี้คุณพ่อไม่ได้มีภรรยาใหม่ตรงนี้ในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสวัสดิภาพของเด็กตรงนี้ศาลพิจารณาไหมคะหรือว่าดูแค่มัน
0: ก็ดูส่วนใหญ่ก็ดูเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความเป็นอยู
1: ่
0: แล้วก็โอกาสของเด็กนะครับนี่ก็ดูละเอียดมากนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะไกล่เกลี่ยกันเบื้องต้นนะครับไกล่เกลี่ยว่าใครจะเป็นคนดูแลนะครับ
1: ตรงนี้ศาลจะเข้ามาสอบถามเด็กไหมคะต้องสอบถามความคิดเห็น
0: ก็จะมีนักจิตวิทยาครับเขาก็จะสอบถามเด็กต้องตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กพอพูดรู้เรื่องยังนะครับถ้ายังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็คงไปสอบถามไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของความอยากนะคะที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องมีว่าจะอยากมากหรืออยากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เมื่อเรามีความอยากแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือการรู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะแล้วก็รู้จักกรอบของกฎหมายแล้วก็กรอบของศีลธรรมด้วยนะคะเพียงเท่านี้นะคะความอยากก็จะไม่กลับมาทำร้ายเรานะคะจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวทางกฎหมายขึ้นค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายวิรัติของเราค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายค่ะก็สามารถสอบถามพี่วิรัติได้โดยตรงเลยนะคะโดยการแอด Twitter แล้วก็ LINE ของพี่วิรัตินะคะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะทรายและพี่วิรัตพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

หรือไม่การพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองจะถือหลักความเรียบง่ายเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถยื่นฟ้องคดีได้โดยง่ายสะดวกเช่นไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีทั่วๆไปเว้นแต่คดีที่มีทุนทรัพย์การให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องและดำเนินคดีได้เองโดยจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้หรือการให้ยื่นฟ้องณที่ทำการศาลหรือยื่นฟ้องโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรศัพท์ก็ได้เป็นต้นซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สอดคล้องกับการรับรองสิทธิให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยง่ายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องต้นรายการเช่นเคยนะครับเป็นหน้าที่ของผมเองที่จะหาประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือว่าเคยรู้แต่ไม่แน่ใจมาถามกับพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนซึ่งก็คือช่วงต่อไปนะครับแต่ว่าช่วงต้นรายการแบบนี้เนี่ยวันนี้ผมพาทุกคนมาที่นี่เลยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วนะครับภายในศูนย์แห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจให้เราได้ศึกษากันบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูด้านในกันเลยครับมาเลย

0: ุณผู้ชมครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในระบบกศน.นอกระบบรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปทั้งในจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงของภาคตะวันออกสามารถมาใช้บริการมาศึกษามาเรียนรู้ที่นี่ได้ทุกคนเลยนะครับและตอนนี้เองผมก็ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญแล้วคนแรกของเราจะมีข้อสงสัยเรื่องอะไรไปพบกับเขากันเลยครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้เวลามาคุยกับแขกรับเชิญคนแรกในช่วงตลอดหาเรื่องนะครับเป็นการคุยกันท่ามกลางบรรยากาศสายฝนเลยนะฮะป้าวันสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของป้าวันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย
2: ป้าวันอ่ะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการหางานทำต่างประเทศนี้มา5ครั้งหรือ5แท็กนะคะ
0: 5ครั้งเลย
2: ค่ะ5ครั้ง
0: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
2: ครั้งแรกไปประเทศไต้หวันนะคะอันนี้ทำสัญญาไป2ปีไม่มีปัญหาครั้งที่2ก็ไป2ปีอีกเหมือนกันในสัญญาแต่เขียนว่าให้ไปในงานอุตสาหกรรม
0: ไปที่ไหนครับครั้งที่2
2: ไต้หวันเหมือนเดิมอะค่ะจะเป็นภาคกลางของประเทศไต้หวัน
0: ไต้หวัน2ครั้งแรก
2: ครับครั้งที่3ไปฮ่องกงค่ะ
0: ครับ
2: ครั้งที่4ก็ไปฮ่องกงนะคะครั้งที่5ครั้งสุดท้ายกลับมาพ.ศ.50เมื่อกี้ไปไต้หวัน
0: สรุปว่าไปไต้หวันครั้งที่1 2และ5ฮ่องกงคือครั้งที่3และ4นะครับทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นตอนครั้งไหนฮะคุณป้า
2: ครั้งที่2ค่ะ
0: คือเรื่องอะไรครับ
2: ในใบสัญญาทำงานนี้ไปในฐานะเป็นคนงานทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
0: ครับไปเป็นสาวโรงงาน
2: ค่ะเป็นสาวโรงงานแต่พอไปจริงๆแล้วได้ไปขายของนะคะ
0: ขายของประเภทไหนฮะ
2: ขายเกี่ยวกับของกินถ้าเป็นบ้านเราก็ให้ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะ
0: เหมือนเป็นแม่ค้าเลย
2: เป็นรถเข็น
0: แล้วในโรงงานได้ทำด้วยไหม
2: ไม่ได้ทำค่ะ
0: ไม่ได้ทำเลย
2: ขายของกับทำงานบ้าน
0: อ๋อคือผิดจากข้อตกลงที่ระบุไว
2: ้
0: นะครับแล้วไปขายอยู่นานไหมครับไอ้ครั้งที่สองเนี่ยครับ
2: อ๋อไปทำได้อยู่4เดือนค่ะ
0: ตามข้อตกลงเขาต้องอยู่กี่เดือน
2: 2ปีค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแต่อยู่แค่4เดือนแล้วเราขอกลับ
2: ขอกลับค
0: ่
2: ะ
0: ขอกลับเพราะว่าไม่ตรงตามที่ระบุไว้เงี้ยหรอ
2: ค่ะไม่ตรงตามที่ระบุไว้แล้วก็สุขภาพร่างกายเรามันเคยแต่ทำตอนเช้าเลิกเย็นพักก่อนไม่เพียงพอค่ะนี้มันต้องเลิกตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ย
0: คือว่าง่ายมันทำไม่เป็นเวลาเหมือนระบบของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทีนี้อยากทราบว่าคุณป้าไปขอไงเขาถึงยอมให้กลับอ่ะ
2: อ๋อป้าบอกว่าพูดกับนายจ้างว่าพูดกับนายผู้หญิงว่าขอกลับบ้านนะไม่ไหวแล้วสุขภาพก็ไม่ไหวคือเรื่องเกี่ยวกับว่าขอกลับนี่ได้ไม่ได้คือว่ามันไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่เดี๋ยว3วันดีก็ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฝนตกฟ้าร้องเราก็ต้อง
0: ทำให้เลยเหรอครับ
2: เขาก็ไม่ให้เขาก็บอกว่าเธอยังเป็นหนี้อยู่นะยังกลับไม่ได้ต้องทำไป
0: นั่นสิแล้วทำยังไง
2: ทีนี้ก็บอกว่าเป็นหนี้เดี๋ยวฉันไปใช้เองให้ฉันกลับเธออยู่ก็ทำไม่ไหวหรอกสภาพแบบนี้คือรักสุขภาพตัวเองให้มันรอดถึงประเทศไทยก่อนค่อยว่ากันเรื่องหนี้สินทีหลังอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ที่สุดเรายอมจ่ายส่วนต่าง
2: เราบอกเขาว่ายอมจ่าย
0: เยอะไหมฮะจำนวนเงิน
2: จำนวนเงินทั้งหมดที่ไปนะคะเขาเรียกเอา 120,000 แต่ป้าขอต่อเขาว่าสัก 95,000 ตอนที่จะมาจะไปประเทศไต้หวันนะคะ
0: อันนั้นคือก่อนไปก่อนไปเราต้องจ่าย 95,000 แล้วตอนที่เราขอกลับตอน4เดือนไปแล้วเราต้องจ่ายส่วนที่เหลือเท่าไหร่ครับ
2: อีก 50,000 ลูก
0: อีก 50,000 นะฮะแล้วคุณป้าทยอยจ่ายหลังจากกลับมาแล้วเงี้ยแหละคร
2: ับ อ๋อหลังจากกลับมาแล้วก็ไปขอที่บริษัทอะค่ะบอกเขาว่าฉันอยู่ไม่ครบแล้วคุณก็ส่งงานไปส่งฉันไปทำงานในที่ที่ฉันไม่ถูกที่รับปากสมัครไว้คือจะไปในงานโรงงานแต่ให้ไปขายของเนี่ยจ่ายเรามาก็คือเงินเดือนเราค่ะ4เดือนก็ได้ 40,000 ประมาณนั้นนะคะที่เอามาใช้นี่ที่บ้าน
0: แล้วบริษัทเนี่ยเขาว่าไงบ้างตอนคุณป้าบอกว่าเฮ้ยเธอไปผิดประเภทนะฉันไม่ได้จะไปขายของฉันจะไปเป็นสาวโรงงานเขายอมให้เราไม่ต้องจ่าย 50,000 ที่เหลือไหม
2: เขาจ่ายเงินสดมาให้ป้าเขาอยากปิดเรื่องแบบเงียบไปเลย
0: แล้วคุณป้าก็ค่อยไปจ่ายต่อ
2: คือป้าบอกว่าขอแค่นี้ไม่เอาเกินนี้ไม่เอาน้อยกว่านี้ถ้าได้แค่นี้ก็จะจบพอทีนี้บริษัทเขาจ่ายเรามาสด 50,000 แล้วก็เอาไปคืน
0: เอาไปโปะว่าง่าย
2: จบทีนี้
0: ครั้งที่2ผ่านไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาครั้งที่4มีปัญหามั้ย
2: ครั้งที่4มีค่ะครั้งที่4
0: ปัญหาอะไรครับครั้งนี
2: ้อันนี้มีปัญหาตรงที่ขาไปนะคะเจอปัญหาแปลกๆคือระหว่างที่รอเช็คอินอยู่ข้างนอกได้มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก40ต้นๆ นะคะแต่งชุดสูทอย่างรู้เลยเดินมาหาบอกป้าครับป้าจะไปไหนจะไปต่างประเทศเหรอ
0: เป็นคนไทยเหรอฮะ
2: ค่ะคนไทยค่ะแต่งตัวสุภาพหน้าตาดีผมนี่เรียบแป้เลยบอกว่าเดี๋ยวฝากของไปหน่อยเถอะเดี๋ยวจะมีคนมาเอา ันนี้ป้าก็มาคิดดูเอ๊ะญาติก็ไม่ใช่ไม่เคยเห็นหน้าแล้วเขาก็สุดรู้อย่างนี้จะมาฝากเราทำไมทำไมเขาไม่เสียค่าพัสดุหรืออะไรไปอย่างนี้ใช่ไหม
0: ไม่น่าไว้วางใจ
2: ใช่เราก็รู้สึกแปลกๆในใจแล้วว่าเออย่างนี้มันไม่เข้าท่าแล้ว
0: แล้วรับไหมครับ
2: ไม่รับ
0: ไม่รับฝากนะฮะโอ้โชคดีไปที่ไม่ได้รับเพราะเราไม่รู้ว่าในนั้นเป็นของผิดกฎหมายหรือเปล่าเนาะ
2: อ
0: ันนี้คือครั้งไหนครั้งที่3หรือที่4
2: ครั้งที่4
0: ครั้งที่4แปลว่าครั้งที่3ไปนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลย
2: ไม่มีปัญหา
0: แล้วครั้งที่3กับที่4ที่ไปฮ่องกงเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องนายจ้างแล้วนะฮ
2: ะ
0: ไม่ใช่เรื่องงานผิดประเภทแล้วแต่เป็นเรื่องแปลกๆในสนามบินนะครับครับมาถึงครั้งที่5แล้วครับมีปัญหาอะไรมั้ยครับ
2: ครั้งที่5ไม่มีอะไรค่ะสะดวกโยทินสบายเลย
0: ที่กลับไปที่ไต้หวันครั้งนี้เป็นงานอะไรที่ไปครั้งที่5
2: ก็ลงทออีกค่ะเพราะว่ารู้สึกจะเหมือนถูกชะตาแหละกับลงทอ
0: เหลือเกินอาจจะทำงานเป็นระบบเรื่องงานเป็นเวลาถนัดแบบนี้มากกว่า
2: ถนัดแบบนี
0: ้เป็นบริษัทเดิมมั้ยเนี่ยไอ้ 3-4 ครั้งหลังเน
2: ี่
0: ย
2: ไม่ค่ะไปแต่ละจังหวัดในประเทศนั้นแล้วก็คนละที
0: ่คนละ
2: บริษัทที่หางานด้วย
0: เป็นคนละบริษัทหมดเลยทีนี้ท้ายที่สุดนะฮะคุณป้าอยากรู้เรื่องอะไรที่จะถามทนายวิรัติจากประสบการณ์5ครั้งที่ผ่านมา
2: อ๋อค่ะคือป้าอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับว่าการเลือกงานหรือเลือกบริษัทที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนี้จะดูอย่างไรจะทำอย่างไรให้มันถูกต้องนะคะ
0: ให้ไว้ใจได้
2: ให้ไว้ใจได
0: ้ไม่ส่งเราไปทำอย่างอื่นที่เราไม่ได้อยากทำนะ
2: ใช
0: ่ๆครับมีเรื่องอื่นอีกไหมครับที่อยากรู
2: ้แล้วก็เรื่องให้ระวังเกี่ยวกับว่าสิ่งของที่แปลกปลอมที่เขาจะฝากหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: คืออยากจะรู้ว่านอกจากอันนี้มีอะไรอีกที่ให้ระวังเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับ
2: ไม่แล้วค่ะ
0: ไม่แล้วนะฮะ2 เรื่องที่คุณป้าวันอยากรู้นะฮะเดี๋ยวผมส่งต่อไปยังทนาย

0: ครั้งที่2ไปที่ไต้หวันอีกจึงทำสัญญาว่าไป2ปีในโรงงานอุตสาหกรรมแต่จะต้องจ่ายค่ามัดจำ 90,000 บาทโดยยืมญาติมาก่อนแต่เมื่อไปถึงกลับให้ไปขายของในเวลากลางคืนทำได้4เดือนป้าวันก็ขอกลับเนื่องจากงานเลิกดึกทำให้ป่วยป้าวันจึงไปคุยกับนายจ้างเพื่อขอกลับเลยได้รับค่าแรงที่ทำงาน4เดือนจำนวน 40,000 บาทแต่เนื่องจากกลับก่อนหมดสัญญาจึงต้องหาเงินไปใช้ญาติอีก 50,000 บาทเพื่อให้ครบ 90,000 พอป้าวันกลับมาถึงก็ไปวุ่นวายกับบริษัทที่จัดส่งและขอเงินคืน 50,000 บาทไม่งั้นจะเอาเรื่องไปฟ้องสื่อมวลชนบริษัทจึงยอมจ่ายคืนให้ตามจำนวนไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาอะไรพอครั้งที่4ไปฮ่องกงเพื่อไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กระหว่างที่อยู่ที่สนามบินมีชายไทยใส่สูทแต่นี้มาฝากของให้ไปให้คนที่ปลายทางแต่ป้าวันรู้สึกไม่ดีจึงไม่รับฝากพอมาถึงด่านตรวจก็ถูกตรวจค้นอย่างละเอียดทุกครั้งที่ไปจะเป็นคนละบริษัทจึงสงสัยว่าการเลือกงานหรือบริษัทที่จัดเราจะมีวิธีการดูอย่างไรให้ไว้ใจได้และมีข้อควรระวังในการไปต่างประเทศอย่างไรบ้าง
1: ช่วงทนายคลายฉงน
2: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนาชูชัยค่ะแล้วทรายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
3: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
2: ค่ะพี่วิรัติค่ะเรื่องราวของป้าวันถามพี่วิรัติก่อนเลยค่ะว่าวิธีการที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนะคะมีวิธีคัดกรองที่รับสมัครงานยังไงที่ทำงานยังไงให้เราไม่โดนหลอกแบบป้าวันนะคะ
3: คือจริงๆต้องชื่นชมป้าวันนะครับที่มาเปิดเผยความเป็นจริงให้นะครับส่วนใหญ่เราไปทำงานเมืองนอกเนี่ยตอนที่ผมไปอยู่จะทราบดีนะครับคือว่าเวลาที่คนที่ไปทำงานเมืองนอกเนี่ยเขากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าผู้สบายดีมากนะครับ
2: ร่ำรวย
3: ร่ำรวยนะครับจริงๆแล้วการไปทำงานในต่างประเทศต้องยอมรับจริงๆยิ่งถ้าเราไม่มีเรื่องภาษาที่ดีนะครับเราไม่มีวิชาชีพนะครับเราไปแบบมันคือจบปริญญาตรีในเมืองไทยด้วยซ้ำแต่เราไม่มีวิชาชีพอะไรเลยนะครับทำงานหนักมากนะครับแล้วก็เงินเดือนมันไม่ได้พอจะแบบเยอะแยะมากมาย
2: คือเราต้องเก่งวิชาชีพเฉพาะที่เป็นทักษะแบบให้แรงงานของประเทศเขามาทำแทนเราได้
3: อย่างเช่นถ้าเราสามารถเป็นเชฟทำอาหารหรือว่าเราเป็นดีไซเนอร์ตัดเสื้อผ้านะครับอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างพี่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพี่เป็นวิชาชีพกฎหมายในประเทศไทยเป็นทนายความแต่พอไปพี่นู่นพี่ใช้ไม่ได้ใช้กฎหมายเขาจริงๆพี่ก็แค่เป็นใครสักคนหนึ่งซึ่ง
2: เราสามารถประกอบอาชีพทนายความได้
3: ไหมไม่ได้ไม่ได้เขาจะต้องมีกฎหมายเฉพาะเขาเขาก็เหมือนของเราครับเขาเองก็ไม่สามารถที่จะมาประกอบอาชีพทนายความที่บ้านเราได
2: ้ใช่เพิ่งทราบส่วนใหญ่เราไม่เห็นทนายความที่เป็นชาวต่างชาติเนาะ
3: ครับก็จะไม่มีครับเพราะว่าเป็นอาชีพสงวนตรงนี้มันก็จะไม่มีทางที่จะให้ฝรั่งเข้ามาทำได้แล้วก็เช่นกันครับเราก็ไปทำเขาไม่ได้เหมือนกัน
2: พูดถึงอาชีพสงวนออกนอกเรื่องนิดนึงอาชีพสงวนนี่คืออาชีพยังไงคะ
3: ก็มันมีตามกฎหมายเอาไว้นะครับอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างง่ายๆคือตัดผมทนายความเงี้ยนะครับเป็นอาชีพที่เขาสงวนเอาไว้คือมันเป็นอาชีพที่ต้องสงวนไว้ไม่งั้นหรือมักกุเทศเนี่ยเขาก็สงวนนะครับ คือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้คนอื่นเข้ามาทำนะครับคนในประเทศก็ไม่ต้องทำกันพอดีนะครับ
2: ก็เลยต้องมีอาชีพสงวน
3: ใช่อย่างคุณป้าเนี่ยเขายอมรับว่าร้อยฟังมันงานเป็นยังไงแต่ว่าวิธีการที่เราจะคัดเลือกคนที่จะไปทำงานด้วยเนี่ยผมว่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าเวลาที่ไปจะไปจริงๆเนี่ยต้องเช็คก่อนนะครับเช็คกับทางราชการนะครับเรื่องสวัสดิการเรื่องการจัดหางานในต่างประเทศเนี่ยนะครับว่าบริษัทที่เราจะไปเนี่ยมีการลงทะเบียนไว้กับประเทศไทยหรือเปล่า
2: เราเช็คได้ที่ไหนคะ
3: ก็ที่ที่งานในกระทรวงต่างประเทศก็ได้ครับเขาก็จะมีระบบที่เช็คว่าบริษัทนี้เป็นยังไงบ้างนะครับกรมการจัดหางานก็อันนี้ก็สามารถได้นะครับตรงนี้เขาจะมาดูเรื่องมันมีความน่าเชื่อถือยังไงนะครับและก่อนที่เราจะไปเนี่ยผมแนะนำก่อนก็คือควรจะหาข้อมูลก่อนนะครับเหมือนอย่างถ้าสมมติน้องทรายจะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเราก็ควรเช็คก่อนว่าคนที่ไปก่อนหน้าเราเป็นไงบ้างนะครับอย่างมีช่วงนึงที่คนจะชอบไปเขาเรียกไปเก็บผลไม้ในประเทศในยุโรปอะไรเงี้ยนะครับดูเหมือนง่ายแต่จริงไม่ใช่ครับเหนื่อยมาก
2: แค่ไปใส่ซอยอย่างนี้เหมือนซอยมะม่วงบ้านเราหรือเปล่า

0: แต่มันจริงไม่ใช่มันมีทำอะไรหลายอย่างแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ได้เงินไม่คุ
1: ้ม
0: หรือถ้าได้เงินคุ้มเนี่ยต้องบอกว่าเอาง่ายๆเราไปทำงานที่นู่นสมมติว่าวันหนึ่งสัก30-40 เหรียญเนี่ยเราทานอาหารก็พอๆนะครับเพราะของเขาเนี่ยแค่เขาเรียกนะแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งเน
1: ี่
0: ยก็เกือบ200 บาท
1: ก็เป็นเรื่องของค่าครองชีพไปอีก
0: ใช่ซึ่งไม่หมายความว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วมันจะทำให้ร่ำรวยไม่ใช่นะครับ
1: ค
0: ือเราไปอยู่ที่นู่นเขามีให้รายได้ก็จริงมากกว่าประเทศเราแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงพอสมควรเหมือนกันนะครับ
1: ป้าวันเนี่ยได้ทำสัญญาเหมือนว่าจะไปประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนสาวโรงงานบ้านเราอย่างเงี้ยซึ่งการทำงานเนี่ยเป็นเวลาทำเช้าเลิกค่ำอะไรปกติแต่พอไปถึงจริงๆถูกหลอกให้ไปอยู่ร้านอาหารร้านอาหารกลางคืนด้วยนะคะกว่าจะได้นอน1-2แบบนี้นายจ้างมีความผิดไหมคะ
0: ก็คืออาจจะผิดสัญญากันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถึงที่บอกครับว่า เราอาจจะต้องตรวจสอบจริงๆนะครับว่าไม่ใช่เราไปแล้วเรามันไม่สะดวกสบายนะครับการไปอย่างนี้ก็คงต้องเอาเรื่องกับทางคนที่พาไปส่วนใหญ่จะเป็นเอเจนต์นะครับเป็นเอเจนต์ในการหางานนะครับตรงนี้เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับ
1: ค่ะก็คือเรียกร้องค่าเสียหายกับตัวเอเจนต์เลย
0: ใช
1: ่ในส่วนนี้ป้าวันได้คืนมาก็คือแค่เป็นเงินก้อนหนึ่งเพื่อให้ป้าวันนำไปคืนเจ้าของกิจการที่ป้าวันทำงานอยู่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วอันนี้ป้าวันทำผิดขั้นตอนไหมคะพี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำไหมถ้าเป็นกรณีแบบป้าวันว่าป้าวันควรจะทำยังไงดี
0: ก็ทำอย่างนั้นก็คือเรียกร้องเขาก็คืนได้นะครับแต่ว่าก็จริงๆแล้วเรามันคือปลายเหตุละจริงๆควรจะก็คือตั้งแต่แรกแล้วควรที่จะคัดเลือกคนที่จะเป็นเอเจนต์ให้เราอ่ะคนที่พาเราไปทำงานเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเราทำโดยไม่รู้เนี่ยหรือว่าผมเชื่อว่าทีนี้ข้อมูลมันหาง่ายครับว่าเขาเคยมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับ
1: แล้วป้าวันอยู่ดีๆเนี่ยจะกลัวว่านายจ้างจะมาเอาเรื่องย้อนหลังอันนี้นายจ้างป้าวันมีสิทธิ์มาเอาเรื่องป้าวันย้อนหลังในกรณีนี้ได้ไหมคะ
0: คือถ้ามันมีความผิดอะไรก็ว่าอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีฟังจากตัวนี้คือป้าวันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจป้าวันมากกว่า
1: ป้าวันก็หมดกังวลเรื่องนี้ไปได้เพราะว่าไม่น่าจะเอาผิดป้าวันได้แล้วในตัวของเอเจนต์เองเนี่ยใส่สงสัยอยู่ในเรื่องของการชำระเงินคือเราต้องมีค่าในหน้าให้เหรอคะตรงนี้ค่าในหน้านี่ถือว่าเป็นเงินที่ถูกกฎหมายไหมคะที่รับจาก
0: ก็ถูกครับคือเขาก็หักจากเวลาที่เราไปทำงานต่างประเทศเราบางทีเขาก็จะเป็นแค่ว่าคล้ายๆเป็นจัดหางานแบบระหว่างประเทศนะครับพวกนี้เขาก็จะมีเส้นสายหรือว่าเขาจะมีเขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วครับ
1: ก็คือไม่ถือว่าบริษัททำผิดกฎหมาย
0: ยังไ
1: งเพราะว่ารายได้ของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้หรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ใช่เป็นรายได้หลักเขาเลยแหละนะครับ
1: แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะพี่วิรัตคะที่ป้าวันโดนแต่ว่าคือไม่ได้พลาดท่าเสียทีไปซะทีเดียวมีคนฝากของขึ้นเครื่องบินค่ะ
0: ครับ
1: ตรงนี้พี่วิรัตมีข้อคิดเห็นยังไงบ้างคะ
0: คือไม่ว่าจะฝากของเครื่องบินหรือว่าฝากของให้ไปให้คนที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นประเด็นตลอดมาเลยนะครับคือมันมีคนหนึ่งคือเขาเคยไปต่างประเทศคือเป็นประเทศฮ่องกงแล้วกันคนไทยนี่แหละ นะครับไปรับฝากของ
1: ไปเที่ยวเฉย
0: ๆแล้วพอดีมีคนฝากจะเข้าห้องน้ำ
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ได้ฝากขึ้นเครื่องนะฝากถือเฉย
0: ๆถือเฉยๆเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำไอ้นี่ก็ถือครับ
1: เป็นคนดีไง
0: เป็นคนดีครับพอถือเสร็จปั๊บปรากฏว่ามีทางตำรวจของที่ฮ่องกงมาคุมตัวเปิดออกมาสลบเลยครับทั้งกระเป๋านี่เป็นยาเสพติดทั้งกระเป๋าเลยทั้งยังไม่ออกจากคุกเลยครับ
1: ตายไม่ได้ทำเองด้วย
0: ไม่ได้ทำตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยเวลาต่างประเทศเนี่ยต้องฝากใครจะฝากผมไปที่อเมริกาหรือฝากไปที่ไหนผมบอกไม่ต้องฝากผมไม่รับฝากทั้งรวมทั้งครอบครัวเลยน
1: ะ
0: ผมไม่ต้องฝากไม่รับฝากใครเพราะผมจะไม่รับฝากเลยจริงๆเพราะอันตรายครับอย่างเช่นในบางอย่างเข้าในประเทศอเมริกาเนี่ยบางอย่างเขาห้ามเอาเข้าเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นมีอะไรนะมีรถหมู
1: อ้าวทำไม
0: ห้ามเอาเข้านะครับเราพกไปอันตรายเข้าไม่ได้ครับเพราะนั้นเราคงต้องระมัดระวังนะครับบางทีไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องต่างๆเพราะเราไม่รู้ว่าแม้เขาจะสอดไส้อะไรหรือเปล่าเรากลับจะต้องมาเดือดร้อน
1: ถึงแม้จะเป็นญาติสนิทกันฝากก็
0: ใช่ผมจะไม่รับฝากใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเราไม่รู้เราอยู่เมืองต่างประเทศเราไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะครับกฎหมายเราหยุดหน้าสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิเท่านั้นถูกไหมครับ
1: ถ้าจะไปต่างประเทศหรือว่ารับฝากของใครตรงนี้ต้องดูให้ดีเลยนะคะปฏิเสธอย่างเดียวเลยนะคะไม่รับฝากเท่านั้นนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองด้วยนะคะและส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตด้วยนะครับเรื่องของการจ้างงานผ่านไปแล้วแขกคนที่2เรามีปัญหาเรื่องการทำงานเหมือนกันเป็นการทำงานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook

0: บุ๊กนะครับเรื่องราวของเขาเป็นยังไงมาคุยกับเขาเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
1: จันทิมาซับมั่นค่ะ
0: ชื่อเล่น
1: กระแตค่ะ
0: กระแตอ่ะปัญหาของกระแตเป็นยังไงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย
1: มาชักชวนในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีบริษัทตั้ง
0: ชักชวนยังไงฮะเล่าขั้นตอนการชักชวนของเขาให้เราฟังหน่อยครับ
1: มาผ่านทางแชทอะค่ะมาชักชวนไป
0: ในอินบ็อกซ์เราเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะมาทำงานแล้วได้เงินเดือนเยอะแต่ไม่ระบุว่าเงินเดือนเท่าไหร
0: ่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไปข้างนอกด้วยค่ะ
0: ข้างนอกคืออะไรฮะไปทำอะไร
1: ไปเดินตามจุดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไปเพื่ออะไรลองเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อย
1: ไปแนะนำสินค้า
0: ขายด้วยไหมหรือแค่แนะนำ
1: ขายแนะนำด้วยแค่ขายด้วยค่ะ
0: สินค้าประเภทอะไรบ้างครับยกตัวอย่างหน่อยครับ
1: พวกอาหารเสริมค่ะแล้วก็ยาขาวกินแล้วขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋ออาจจะไม่ได้ผ่านอย.อะไรพวกนี
1: ้
0: ยาลดความอ้วนลดน้ำหนักผิวขาววัยที่เราเห็นโฆษณาเยอะๆใน Facebook เนี่ยนะก็คือเชิญชวนมาแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยรายได้มันน่าจะเยอะนะเห็นบอกว่าค่าตอบแทนสูงก็เลยตัดสินใจไปทำกับเขา
1: ใช่ค่ะ
0: พอไปจริงๆเนี่ยเขาให้กระแตทำอะไรบ้างเราอยากรู้มานานแล้วไอ้ชักชวนทำงานผ่าน Facebook มีรายได้เพิ่มมหาศาลเนี่ย
1: แนะนำพูดคุยกับลูกค้าว่ากินแล้วมันดีนะ
0: แล้วอยู่ๆสมมุติอ่ะผมเดินผ่านไปผ่านมาในที่แหล่งชุมชนอย่างเงี้ยกระแตเดินมาหาผมจะเชื่อได้ไงเนี่ยเมื่ออยู่ๆเป็นใครก็ไม่รู้มาแนะนำหรือแบบอยู่ๆมีคนมาแนะนำเนี่ยกระแตจะเชื่อเหรอ
1: ไม่เชื่อค่ะ
0: ใช่ไหมเรายังไม่เชื่อเลยแล้วเรามีคนเชื่อเราไหม
1: มีอยู่ค่ะ
0: ก็มีด้วย
1: ใช่
0: ตัดสินใจควักเงินซื้อก็มี
1: ค่ะ
0: อ๋อแล้วทำงานในรูปแบบไหนฮะเขามีออฟฟิศมีอะไรไหม
1: ไม่มีค่ะเหมือนว่าเขาเป็นบ้านมีบ้านส่วนตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วไงฮะเราทำอะไรยังไง
1: แล้วคือเหมือนว่ามีคนมาซื้อเขาก็เอาสินค้าให
0: ้คือมีสต็อกสินค้าอยู่ในบ้านนั่งทำงานก็เล่นเฟซในบ้านเขา
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาจะออกข้างนอกก็ไปกับเขาอย่างเงี้ยเหรออ๋อทำอยู่กี่เดือนได้ครับ
1: 2เดือนค่ะ
0: เดือนแรกผ่านไปไม่ได้ตังค
1: ์ใช่
0: เขาระบุไหมว่าเอ้ยกระแตเราจะจ้างให้เดือนละ 20,000 ถ้าขายได้เท่านี้จะให้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายมีการบอกอะไรแบบนี้ไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมยอมทำอ่ะตอนแรกในเมื่อเขาไม่ได้บอกอะไรไว้เลย
1: ก็คิดว่ารายได้เยอะก็เลยอยากไปทำ
0: อยากรู้ว่าไอ้ชั่วเยอะมันเท่าไหร่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็อยู่เปล่านะไม่ได้ตังค์ใช้แล้วพอผ่านไปเดือนแรกเนี่ยพี่ถามจริงกระแตเอะใจไหมว่าเฮ้ยทำไมไม่จ่ายเงินเราวะ
1: เอะใจค่ะ
0: แล้วไม่ทำต่ออ่ะ
1: ก็คิดว่าเดือนที่2เขาน่าจะให้
0: อาจจะแบบหมุนเงินอยู่นะนี่มองโลกในแง่ดีโลกสวยอาจจะหาเงินมาไม่ทันเดี๋ยวเดือนที่2ให้แน่ปรากฏว่าผ่านไปอีกเดือนนึง
1: ไม่ได
0: ้ก็ไม่ได้อีกนะครับทำไมไม่ทนต่ออีกเดือนนะคราวนี
1: ้ไม่แล้วค่ะ
0: ไม่ไหวแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไงฮะตัดสินใจ
1: หนีค่ะ
0: หนีมาเลย
1: ค่ะ
0: คือเหมือนออกบ้านหลังนั้นมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นั่นอยู่ที่ไหนกรุงเทพหรือ
1: กรุงเทพค่ะ
0: กรุงเทพอ๋อจริงๆเราอยู่ที่สระแก้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปทำงานที่กรุงเทพเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ารถค่าหออะไรเขาดูแลให้บ้างไหม
1: ของเราเองค่ะ
0: เราออกเองด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โหนี่โดนหลอกอย่างแท้จริงนะฮะสองเดือนผ่านไปตัดสินใจไม่ไหวแล้วกลับสระแก้วดีกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วได้เขามีการตามตัวเราไหมฮะ
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ตามด้วย
1: ค่ะ
0: เหมือนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพอเรารู้ทันก็แยกย้ายกันไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไปหลอกคนอื่นต่ออย่างนี
1: ้
0: นะครับสิ่งที่กระแตอยากรู้วันนี้อะไรดีครับ
1: ทำยังไงถึงทำงานยังไงถึงปลอดภัยแล้วถูกวิธี
0: ถูกวิธีก็คือไม่ถูกหลอก
1: ใช่
0: แล้วไม่ให้เราไปหลอกคนอื่นต่อด้วยนะเพราะบางทีเฮ้ยเราตกเป็นเครื่องมือแล้วเราไปหลอกคนอื่นก็จะมีคนแบบกระแตเนี่ยโดนหลอกนับไม่ถ้วนตามมานะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เป็นภัยสังคมมากๆเลยนะฮะอยากรู้เรื่องนี้เลย
1: ค่ะ
0: ขอบคุณน้องกระแตมากๆสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
2: กระแตถูกชวนทำงานในอินเทอร์เน็ตผ่านช่องแชทของทาง Facebook ซึ่งบอกว่ารายได้ดีแต่ไม่บอกจำนวนกระแตก็หลงเชื่อเมื่อเริ่มทำงานก็ให้ขายสินค้าพวกอาหารเสริมที่ไม่มีอย.และให้กระแตชักชวนลูกค้าว่าสินค้าดีมีประโยชน์โดยบางคนก็หลงเชื่อซื้อไปโดยใช้ที่บ้านเป็นที่สต็อกสินค้าผ่านไป1เดือนกระแตก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้างแถมยังต้องควักเงินส่วนตัวเพื่อจ่ายค่าเช่าห้องค่าเดินทางและค่ากินซึ่งข้อตกลงหรือสัญญาก็ไม่มีพอเข้าเดือนที่2 กระแตก็ยังไม่ได้รับเงินกระแตจึงตัดสินใจหนีกลับบ้านซึ่งทางคนที่ชักชวนก็ไม่ได้มีการตามกระแตจึงอยากรู้ว่าจะมีวิธีการเลือกงานอย่างไรไม่ให้ถูกหลอกและเราไม่ต้องไปหลอกคนอื่นต
1: ่อพี่วิรัติคะเรื่องราวของคุณกระแต
3: ครับ
1: คือนอกจากต้องเสียแรงไปขายของแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้ค่ะพี่วิรัติตรงนี้นี่บริษัทที่ให้น้องกระแตทำงานนี่มีความผิดไหมคะถ้าทำแบบนี
3: ้คือต้องดูก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยมีการจ้างงานจริงๆไหม อันที่หนึ่งก่อนนะครับถ้าไม่กรณีที่ไม่มีการจ้างงานจริงๆอาจจะเข้าข่ายช่อโกงหรือว่าอาจจะเข้าข่ายหลอกลวง
1: ดูยังไงว่ามีการจ้างงานจริงหรือเปล่า
3: คืออาจจะมีงานจริงๆทำแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างนะครับแต่ในกรณีที่มีงานให้ทำแต่ว่าไม่เขาเรียกไม่จ่ายค่าจ้างเนี่ยตัวนี้ก็จะผิดสัญญาทางแพ่งคือผิดสัญญาเรื่องแรงงานไปนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเวลาที่เราจะไปสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องยอมรับจริงๆทนายเองก็เคยโดนนะนะครับก็คือผมก็เขาเรียกมีคนแบบเรียกไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไปก็จริงๆแล้วก็บางทีก็ไม่มีอะไรนะครับบางทีเดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะนะครับแบบโพสต์ว่าเป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ย
1: ขนาดนั้นเลยนะ
3: ไปจริงก็ขายประกัน
1: ถ้าไม่ตรงกับที่เขาโฆษณาปุ๊บเรามีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ไหมคะเมื่อเราไปสมัครแล้วอ้าวบอกจะให้เราไปเป็นผู้บริหาร
3: ครับ
1: สุดท้ายให้เราไปขายประกันชีวิตตรงนี้ฟ้องร้องเขาเลยได้ไหมคะ
3: ก็ไม่ถึงกับฟ้องร้องได้เพราะว่าก็เขาบอกบริหารกันนะบริหารหน่วยประกันนะครับคือตัวนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้คนหางานยากขึ้นนะครับและเดี๋ยวนี้เราเจอเขาเรียกอะไรนะหนังสือเจอคลิปต่างๆเดี๋ยวนี้รวยเร็วรวยชาติหน้ารวยกันอย่างเดียว
1: รวยกันใหญ่เลย
3: คือลงทุนโดยไม่ต้องพึ่งเงินตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ตอนนี้ไม่อยากทำงานยากๆแล้วอยากทำงานเร็วๆได้เงินเร็วๆไม่มีหรอกนะครับมีแต่ต้องเริ่มต้นแล้วก็ต้องศึกษาเรียนรู้ก็เลยไปสมัครไอ้แนวเนี้ยพวกนี้ก็ฉลาดครับก็มาโพสกันใหญ่เลยว่า
1: ขายฝัน
3: ได้เงินเร็วได้เงินมีเขาเรียกภาษาอังกฤษ passive income ก็คือมีรายได้ตลอดชาติตลอด
1: โดยที่ไม่ต้องออกแรง
3: เดี๋ยวนี้หลอกกันเยอะมากจนผมว่าเดี๋ยวนี้มันเยอะมากจริง
1: กว่าเราจะไป passive income ได้เราต้อง active income ก่อน
3: ใช่จนถึงขั้นเราสร้างเขาเรียกสร้างทรัพย์สินละให้ทรัพย์สินมันดูแลตัวมันเองจะทำได้นะครับ
1: ค่ะน้องๆที่จบใหม่ก็ระวังให้ดีอย่าไปหวังกับโฆษณาพวกนี้มากนะคะเพราะว่ายังไงงานเราก็ต้องทำเพื่อแลกกับเงินไม่มีอะไรที่สบายๆแล้วได้มาได้เลยเนาะตรงนี้ในส่วนของคุณกระแตเนี่ยไปขายเครื่องสำอางพี่วิรัติคะแล้วถ้ามีคนซื้อน้องกระแตไปซื้อคุณกระแตไปปุ๊บใช้เครื่องสำอางแล้วแพ้ค่ะผื่นขึ้นอย่างที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตหน้าพังเสียโฉมอย่างนี้คนผู้บริโภคเนี่ยมาฟ้องน้องกระแตได้ไหมคะ
3: ก็อาจจะมีส่วนร่วมได้แล้วก็คือเราเองเนี่ยจะไปทำงานก็ตรวจสอบนะครับเพราะว่าเราเป็นคนเสนอขายแต่ว่าบริษัทไม่ได้มาอยู่กับเราด้วยไงฮ
1: ะ
3: มันก็คือคนขายเนี่ยเขาดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีกับน้องเขาก่อนแหละครับเพราะบางทีลักษณะพวกขายเครื่องสำอางอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่มียี่ห้อบ้างมันเป็นแบบลักษณะว่าผลิตจากโรงงานแล้วมาขายเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังครับ
1: อันนี้ยังดีหน่อยไม่จ่ายเงินเดือนแต่ว่าก็ไม่ได้เรียกเงินจากน้องจากคุณกระแตไปอย่างที่ท
3: ร
1: ายเคยเจอตอนเรียนจบใหม่ๆนะคะมีการเรียกเก็บเงินด้วยในการสมัครงานตรงนี้บริษัทมีความผิดไหมคะ
3: คือโดยปกติแล้วเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าห้ามให้บริษัทเนี่ยเรียกเงินจากลูกจ้างหรือว่าคนมาสมัครงานห้ามเลย
1: มีสัญญาด้วยนะว่าถ้าทำงานไม่ครบปีแล้วลาออกก่อนยึดเงินตรงนั้นเลยค่ะพี่วิรัติ
3: ครับมันทำไม่ได้ครับมันทำไม่ได้เลยเพราะว่าคุณจะไปยึดเงินหรือคุณจะไปให้เขาค้ำประกันอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับห้ามทำยกเว้นว่าเป็นหน้าที่ที่ตำแหน่งสำคัญเช่นบัญชีการเงิน
1: ใช่เขาอ้างว่าเราต้องทำงานที่สัมผัสกับเงินตลอด
3: ก็ต้องมาดูนะครับแต่โดยหลักแล้วคือห้ามเหมือนค้ำประกันหรือว่าเรียกเงินไม่ได
1: ้แต่สัญญาในสัญญาไม่ได้บอกว่าค้ำประกันนะเป็นบอกว่าค่าตัดชุดค่าตัดแบบฟอร์มแต่จริงๆแล้วพูดกับเราอีกแบบนึงนะคะ
3: ใช่ก็ตรงนี้ถ้ามันไม่ถูกต้องเราสามารถร้องเรียนได
1: ้
3: สวัสดิการแรงงาน
1: ตรงนี้ผ่านมา10กว่าปีแล้วใส่จะสามารถกลับไปฟ้องได้ไหม
3: ผมไม่ต้องร้องแล้วครับผ่านมานานละ
1: ค่าเงินนี่เปลี่ยนเป็นครึ่งต่อครึ่งไปแล้วนะคะก็คือทำบุญให้เขาไปแล้วกันเนาะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัติเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัติ
3: ครับ
1: ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะถ้ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัติได้เลยค่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะ
4: และรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะ

0: อ่ากับข้าวมื้อนี้เป็นแต่แซ่บแท้โอ้แกงเห็ด
1: สิ่งใดลูกแยกจบมาแล้วแต่สมัครง่ายอย่างนั่นเป็นเหมือนหนึ่งไม่แยกหาอยากเลยลูกแยกจบกฎหมายมากจะเอาไปสมัครอย่างใดแล้วลูก
0: ผมว่าสิลองไปสมัครง่ายกับการเบื้องหลังแม่เพราะซูเมอร์เนี่ยมันเพื่อของเขาไงก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ยิ่งข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยเกิดเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งเลยครับแม
1: ่เออซูเมอร์นี่บ้านเมืองเฮาประกาศจะกินกันมันเลยบ่จะเลื่อนจักเทื่อบ้านเฮาแบบนี้มีในบ้านว่าที่โครงการนี้แปลเรื่องรัฐภายในอำเภอการค้าการขายที่จะเริ่มมีเรื่องจริงจริงแต่พออายุก็จะดีใจลูกลูกได้เห็นงานราชการต้องแท่นแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
0: ครับแม่

0: สวัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หร
0: ออ
1: ืมแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยได้มีการมีงานทำสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มแบบหัวหน้าทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมนะครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จัดการต่อเองมา
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอานิว
0: ครับผม
2: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซเนตสมัครงานราชการนะครับผม
2: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านที่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
2: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
2: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
2: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาละพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเชิญครับผม
2: ไม
3: ่ได้อะ
4: เสียเวลาเนี่ย
5: เสียเวลา
4: เ
5: มื่อ
4: เส
5: ีย
4: เวลา
2: เส
4: ีย
2: ความรู้สึกมาก
6: เอกสารเรียบร้อยแล้วครับตักเชิญครับ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
6: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
6: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
6: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเอาเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
8: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเนี่ยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
2: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งจากจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
4: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะถ้าลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกว่าเขาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู
8: ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
2: ใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
4: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
0: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
2: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
0: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังกันก่อน
8: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะโอเค
9: แต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามีแล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
2: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
9: แต่ที่คิดดูเราน่าจะลองสู้ดูดีไหมว่าอย่างน้อยเราก็มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
10: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งาน
9: แต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือกันแล้วล่ะ
10: งั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่ม
9: เราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้นแหละ
2: อะไรอ่ะ
10: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: จะนี่แม่ลูกไปสมัครงานมือไหนมีปัญหาอย่างบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องใหญ่อยู่บ่แม่ไปบอกใกล้บ้านเพิ่นว่าลูกไปสมัครงานข้าราช

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุทธิพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานศาลปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอาร์มเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: เรียบร้อยแล้วครับผม
3: ตำแหน่งอะไรครับ
4: นักพัฒนาชุมชนครับ
5: มาตำแหน่งอะไรคะ
6: ตำแหน่งวิทยากรครับผม
5: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ

0: เดี๋ยวเซ็นตรงนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ชาติพี่ชาติ
2: น้องครับ
3: ครับ
2: สุทธิพงศ์สุขสร้อยใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: ได้มีเอกสารหรือเปล่าครับ

0: สวัสดีจ้าเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วี
1: พออยู่ได้ในนี้สีลุง
2: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้าเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
2: ดูกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเขาเข้า
1: จ้ะ
2: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเขาสีลูก
3: ขอบคุณ
2: ขอบใจ
4: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไม่อยู่นะซ้อมเริ่มจะนัดทิพย์ไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
3: จ้าแม
4: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ใครกล้าทำมาจะเด็ดเฮ้ย
1: เองชื่ออะไรวะแต่งตัวนี้จะไปไหน
0: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณนี่มีเหตุผลคำพูดคุณได้ถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์จะไม่พูด
2: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม
1: ่อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสีนี้แม่หนูเกลียดสีนี
1: ้สีรุ้งน้องคือรู้น้องหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละนอนซะ

0: อะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพวกนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวกันจ่ายอดจ่ายอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ้าอ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายอดไปใจเย็น
2: นะเจ๊
0: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันจ่ายอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
2: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
0: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
2: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกตอนสิ้นเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่นะจ้า
0: จ้าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมหมดแล้วนะ
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุง
3: ไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปกันนะลูกเร็ว
4: แม่หนูลืมถุงลูกอม
3: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: าไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
1: สีลุงสีลุงออกมาสีลุงออกมาไอ้สีลุง
0: สีลุง
1: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกูล่ะ
0: สีลุง
1: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
0: อย่าก
1: ูบอกให้วางไม่วางใช่ไหม

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น. ถึงเวลา 12:00 น. และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูป

รรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

Ha ha.

0: ดีครับซีรีส์วิถีคนเรายังอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาสุขสันต์ไกด์คนเดิมคนนี้ครับ
1: งานแต่งงานเป็นงานที่สำคัญที่สุดของคนกัมพูชานะครับซึ่งเป็นงานที่จะต้องจัดแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานสำคัญของครอบครัวของตระกูลเขาด้วย
0: และลงไปที่โตนเลสาบสถานที่ที่เป็นแหล่งหาปลาที่สำคัญของชาวกัมพูชาไปดูว่าหน้าน้ำกับหน้าแล้งนั้นชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างไร
1: มันเป็นพื้นที่กว้างมากที่เป็นแม่น้ำที่อยู่กลางประเทศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดหลวงนะครับวันนี้เราจะมาดูการเตรียมงานแต่งงานนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราตั้งแต่ก่อนมาว่าอยากพาไปงานแต่งงานของที่นี่เจ้าสาวชื่อว่าไวฟงเจ้าบ่าวชื่อว่าไซลา
2: สถาบองกับปีเนี่ยนั้นบานจุเพียนกับไรนา
3: เนี่ยโดนตาม
2: ไอ้บองไอ้ก็ตัวแอดกับเพลียหม
0: อทั้งสองคนอยู่กันคนละอำเภอนะครับเราเจอเขาทั้งสองก่อนพิธีแต่งงาน1วันสุขสันต์บอกกับเราว่าวิถีของชาวกัมพูชางานแต่งงานถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากที่สุดนะครับจะมีการจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ตามฐานะของครอบครัวที่บ้านเจ้าสาวก็จะเตรียมทำขนมและจัดสถานที่เหมือนกับเจ้าสาวของไทยเรานะครับ
1: นี่คือข้าวต้มมัดนะครับ
4: นี่เขาเรียกว่าขนมอะไรคะ
1: นมออนซอมจะมีไส้หมูข้างในที่เป็นหมู3ชั้นหมักเครื่องเทศนะครับถั่วอันนี้นมทำไมใส่ถั่วแล้วก็มะพร้าวขูดนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวข้าวต้มมัดเหมือนกับผู้ชายส่วนตัวขนมเทียนเนี่ยนะก็เหมือนกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับการทำพิธีที่นี่นะครับแม้กระทั่งพวกนักดนตรีคนที่มาทำพิธีให้เนี่ยเขาก็จะมีของไหว้แบบนี้ให้นะครับซึ่งจะมีอันนี้คือของสำหรับวงดนตรีนะก็จะมีกล้วยมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเหมือนมีใบสีนะครับแล้วก็จะมีหมากภูมีข้าวสารอย่างเงี้ยครับมีธูปมีเทียนแล้วก็มีสตังค์

0: ภาษากัมพูชาจะเรียกว่าโจม
1: โจมที่ทำมาจากใบตองนี้ก็คือพานเครื่องเส้นไหว้บูชาของแต่ละอาชีพที่มาช่วยในงานนะครับ
2: แล้วเจ้าสาวอะคะ
3: เจ้าก็มองเลยนะ
4: เจ้าก็มองมากมอง
3: กระทาแล้วนี่ก็สมรีแต่สั้นใจนั่นก็จะมาจูบร้องเตีย
5: นสวัสดีค่ะ
3: คนมาคนมาคน

0: วันนี้เป็นวันแต่งงานบรรยากาศงานแต่งวันนี้คึกคักกันตั้งแต่เช้ามืดเลยล่ะครับถึงแม้จะมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับงานแห่งความรักนี้เลยนะครับ
1: งานเนี่ยเป็นงานที่เขาพยายามที่จะจำกัดในเรื่องของพิธีของเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เนื่องจากบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในตลาดด้วยก็เลยต้องทำพิธีแค่ครึ่งวันซึ่งปกติแล้วเนี่ยพิธีของเราจะทำอยู่2วันนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราว่าพิธีแรกนั้นเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
1: เขาเรียกว่าพิธีไหว้พระอาทิตย์ตอนเช้าน
2: ะโมยมุตยาเอมังสปริตังกัตวาโมรุเวสัมปกัมปะยี
0: ที่นี่มีพิธีเยอะนะครับแต่ละพิธีนั้นคู่บ่าวสาวก็ต้องเปลี่ยนชุดกันด้วยครับ
1: นะครับตอนนี้เจ้าสาวกำลังจะเปลี่ยนชุดอยู่เป็นชุดใหม่สำหรับพิธีงานขันหมากนะครับ
0: วันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเปลี่ยนชุดกันมากถึง7ชุดทีเดียว
1: ว่าเขาจะให้ความสำคัญกับพิธีเขามากเขาก็เลยมีการเปลี่ยนชุดให้เข้ากับพิธีของเขานะครับ
3: เขาเคยเปลี่ยนเยอะสุดกี่ชุด
4: ครับพี่ชอบของพี่ตัง
0: รวมถึงเพื่อนของบ่าวสาวก็ต้องทำแบบนั้นด้วยนะครับ
1: เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งหมดมีเพื่อนเจ้าสาว3คนเพื่อนเจ้าบ่าว3คนทั้งหมดเป็น6คนนะครับแล้วก็จะแต่งตัวเหมือนกันอย่างนี้ทั้ง6คนเลยนะครับแต่ละพิธีก็จะเปลี่ยนในชุดของตามสีของเขาตามที่เจ้าสาวเปลี่ยนนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมเนียมเราว่าคนที่จะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้จะต้องเป็นโสดคนที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวได้จะต้องเป็นโสดเท่านั้นนะครับ
2: จีสุสบสุมเรียนสมยุทธสมรักตะโกนขบุญเปียบานกรุงเปลกรุงเวลี
0: รวมถึงท่านมหาที่ทำหน้าที่พิธีกรและเป็นผู้ที่ทำพิธีการก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยเช่นกัน
1: นี่คือท่านมหานะครับหรือผู้ที่ดำเนินการของรายการทุกรายการทุกพิธีของงานแต่งงานนะครับซึ่งท่านมหาเนี่ยจะต้องผ่านคอร์สของรัฐบาลมาจากกระทรวงมานะครับ10วันที่พนมเปญแล้วก็มีใบเซอร์ถึงจะสามารถมาดำเนินขั้นตอนของพิธีแต่ละพิธีให้ถูกต้องได้แต่ละคนก็จะแต่งตัวสวยวันนี้ก็คือจะมีชุดใหม่ก็คือจะสั่งตัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเตรียมสำหรับงานนี้เราเห็นงานในตอนเช้าจะเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมครับพิธีต่อไปก็มีบางคนก็ไปเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นญาติสนิทแล้วก็มีพิธีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเหมือนกัน
5: นะอันนี้คือเปลี่ยนชุดอีกรอบนึง
1: เปลี่ยนชุดอีกรอบนึงสำหรับพิธีต่อไปกัน
5: โอ้โห
1: อันนี้เพื่อนเจ้าสาวอันนี้ของเจ้าสาวจะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากเพื่อนนิดหน่อยมาสู่คือ12ชุดมันจะอยู่ที่งานนะครับอากาธาหมายไปจับไอวันนั่งดาวลีดะไอมอเจราอนมองไปไหน
6: บ้า
7: บ้าบ้า
1: หนึ่งคันรถ
0: เช้านี้เจ้าสาวเปลี่ยนชุดไปทั้งหมดแล้ว4ชุดด้วยกันนะครับและงานเลี้ยงช่วงเย็นอีก3ชุดรวมเป็น7ชุดด้วยกันแต่7ชุดที่ว่าเยอะแล้วนั้นแขกบางคู่ที่มาร่วมงานบอกกับเราว่าสมัยที่ทั้งคู่แต่งงานนั้นเปลี่ยนชุดมากกว่านี้อีกนะครับ
1: การจำมาให้ทานโดชุดประมาณชุดใดเด
8: ้
1: อกระทาบอกเพราะกระโดดับปีชุดใดเด้อเหมือนกันครับเหมือนกันเปลี่ยนกันเหมือนกัน
9: การเนาะยุ่งแป้งหรือเย็บจันเลย
10: เมียนจันพอ
1: พี่น้องตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมในเรื่องของชุดแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะเข้าพิธีอย่างเดียวนะครับ

ราดีใจที่ได้มีประสบการณ์ร่วมในงานมงคลที่ประเทศกัมพูชานะครับสุขสันต์บอกกับเราว่าถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าก็ยังคง

0: ไม่ได้ตัดจริงครับตัดแค่ทำพิธีเฉยๆแล้วก็ส่องกระจกให้ดูว่าสวยหรือยังนะครับแล้วก็จะมีการฉีดน้ำหอมให้เป็นการชำระร่างกายของเขานะครับสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเขาเนี่ยให้มันล่วงลู่ออกไปนะครับและเอาแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นมงคลเข้ามาในตัวเขาแล้วก็จะอยู่ด้วยกันนะครับตลอดกาลบองยัวอย่างนาได้ทาหนึ่งการรถนึงหนึ่งจีกูหนึ่งคันนี้ยังไงเตอร์ประกันจบเงาไปได จะเป็นแต่ยังนกขี้ยิมโรลุยเนี่ยไม่ยอมอ่อยกวดอยู่ไอ้ของการตุกดะกระทากับกระเจรุนตรีอพง
1: เราขอให้ทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับออกจากบ้านงานแต่งเดินทางต่อไปที่โตนเลสาบซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับโตนเลสาบนั้นอาจจะพูดได้ว่าเป็นเหมือนด่างเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านเพราะว่าความกว้างใหญ่ไพศาลที่ครอบคลุมถึง5จังหวัดด้วยกันทำให้ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรการประมงก็ล้วนต้องอาศัยน้ำที่มาจากที่นี่นะครับและที่นี่มีหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมโบราณอยู่หลายพื้นที่หนึ่งที่เรากำลังเดินทางไปก็คือกำปงครบที่นี่ทำประมงในทะเลสาบเป็นหลักนะครับ
0: โอเลสาบจะมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งเวลาเราเข้ามาที่โตเลสาบเนี่ยนะครับเราอยู่แค่ส่วนหนึ่งของโตเลสาบแต่เราจะมีความรู้สึกว่าโตเลสาบนี่เหมือนทะเลครับกว้างมากนะครับเรือลำข้างหน้านี่เป็นเรือที่หลังจากที่ปล่อยอวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนอนรอนะครับเพื่อจะเก็บขึ้นอีกรอบนึงในช่วงค่ำนะครับพี่ขวัญเนี่ยมาปล่อยตั้งแต่เที่ยงแล้วก็จะเก็บขึ้นประมาณ5โมงเย็นหรือ6โมงเย็น
2: ก็นอนรออยู่ที่
0: แล้วก็จะนอนรออยู่นี่กับคุณศรีภรรยาเห็นไหมครับ
1: ชาวบ้านทุกคนที่นี่ผูกพันกับโตเลสาเป็นอย่างมากและมีข้อปฏิบัติที่น่ารักนั่นก็คือวันพระจะไม่ออกหาปลาครับ
0: พวกไหวเราใครของมันชนะมาด้วย
3: เราตั้งการม้าตั้งไรเรา
0: ตั้งไรเรา
3: ค่ะแล้วออกหาปลาทุกวันไหมคะแต่เมียนเปลเราแม่ต่อไงสลต้มจะเป็นสลปันตื่น
0: อ๋อไงสล
3: เตียงช่อเราเตารู้ว่าจะปันเฉิน
0: ครับประมงก็บอกว่าวันพระเนี่ยเขาจะไม่ออกไปหาปลากันทุกบ้านนะครับก็จะไม่ไป
1: นักคงพาเราเข้ามาในหมู่บ้านของเขาที่มีชื่อว่ากำปงพลกหมู่บ้านแห่งนี้มีความพิเศษครับที่ปรับตัวกันไปตามสภาพของน้ำที่มีในทะเลสาบนั่นก็คือทุกบ้านต้องมีเสาสูง
0: ก็จะเก็บดูนะครับทุกบ้านเนี่ยจะเป็นเสาสูงไปเลยนะครับพี่กุ้งบอกว่าเสานี่จะสูงเริ่มจาก6เมตรขึ้นไปนะครับข้างล่างเห็นไหมก็จะมีอุปกรณ์การประมงอยู่ตรงใต้ถุนบ้านนะครับจะแขวนอยู่ที่เสานะครับนายกุ้งก็บอกว่าที่ทำเสาสูงเนี่ยข้อหนึ่งสาเหตุเพราะน้ำท่วมนะครับเวลาก็ทำสูงอย่างเงี้ยเวลาน้ำท่วมท่วมไม่ถึงถ้าเขาไม่ทำบ้านให้มีเสาสูงมันจะเป็นปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวันนะหนึ่งก็คืออาชีพหาปลาก็ต้องไปหาปลาแต่ว่าไหนก็บ้านน้ำท่วมกลับมาก็อยู่ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องทำเป็นบ้านเสาสูงไปมันจะได้ช่วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็การดำรงชีวิตประจำวันของเขาด้วยครับผม
2: จากนี้ไปจนถึงหลังคานี่โดยส่วนใหญ่ประมาณกี่เมตรครับ
4: ได้แล้วเราหมอหนึ่งตัว
2: ดอกบัวมาแล้วเวลาท่วมมันท่วมถึงไหนคะอ
0: ยู่ที่ระดับน้ำในตัวเลสาบว่าจะท่วมขึ้นมากี่เมตรบางปีก็ท่วม3เมตรบางปีก็5เมตรนะครับ
1: เสาสูงที่เราเห็นนี้

0: ้องเลือกมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าต้องรับกับหน้าฝนที่น้ำจะท่วมเหมือนกับถูกน้ำล้อมรอบ
1: ไม้ที่ต้องออกมาทำบ้านไม้เนี่ยทำไมต้องเลือกกลมๆคะ
2: ตีมอยยังเราหยดซอมมูลและนำไปหยดคลำเนี่ยหยดคลำหยดกระน
3: ี
2: ่กระนำไปดักปีเลยยังดักน้อยยังดักน้อยกูย้อนเลทองบ้านทอง
3: แล้วสงสัยไหมครับว่าทำไมบ้านที่นี่ก็ต้องมีการเอาไม้มาค้ำอย่างนี้ด้วยกันลมเวลาลมแรงมาเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยยึดไม่ให้บ้านเนี่ยเอียงบ้านเนี้ยจะเป็นระดับบ้านเหมือนกับ3ชั้นเลยนะครับ1ชั้น2และก็ชั้น3เลยนะครับเพราะเป็นบ้านที่มีเสาสูงมาก
0: บ้านเสาสูงของที่นี่เมื่อมองไกลๆเหมือนมีถึง3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นล่างชั้นกลางและชั้นบนซึ่งภูมิปัญญาการสร้างบ้านเสาสูงแบบนี้จะมีการทำชานบ้านขั้นแต่ละชั้นแบบนี้นะครับในชั้นที่1ของบ้านเสาสูงที่นี่ยังมีการสร้างชั้นลอยขึ้นมาอีกเพื่อห้อยของเช่นอุปกรณ์ประมงรวมถึงการเก็บฟืนด้วยนะครับ
3: นี่คือตัวบ้านนะครับเวลาเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมีพระภูมิน่าจะเป็นศาลพระภูมิอยู่หน้าบ้านถ้าไว้พระภูมิข้างล่างก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ำท่วมหมดก็ยกระดับขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนก็ใช้ชีวิตอยู่บนนี้หมดเลยทุกบ้านจะเป็นสไตล์ประมาณนี้หมดเวลาเราเข้ามานะฮะหลังบ้านปุ๊บเราจะเห็นมีพื้นที่วางของส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีการแบ่งส่วนนะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวประกอบอาหารตรงนี้เขาจะใช้เป็นเตาฟืนสามารถมองเห็นบ้านหลังนู้นได้เลยมีอะไรก็คุยกันระหว่างนี้ได้เลยนะครับ
0: นะคงพาเราเดินไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีความพิเศษครับ
3: หลังนี้ครับหลังนี้จะมีความพิเศษกว่าหลังอื่นเนื่องจากว่าหลังนี้จะเป็น3หลังติดกันซึ่งเป็นพี่น้องกันสังเกตดูนะครับความพิเศษนอกจากความสูงแล้วก็คือในเรื่องของสะพานเชื่อมระหว่างบ้านทั้ง3หลังนะครับนะคงบอกว่าบ้านที่อยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่หลังที่สร้างสะพานข้ามเชื่อมกันระหว่างนะฮะอันนี้หลังที่1ที่เราเดินผ่านมานี่คือหลังที่2นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกนะครับนี่คือสะพานเข้ามาบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านหลังที่3นะครับ
1: ใจไม้กับใจมาพร้อม
3: อ๋อที่เนี่ยแม่แบ่งให้คนละแปลงคนละแปลง
1: oh.
3: ก็เลยทำติดกันเลยบ้านพี่หลังเนี้ยบ้านแค่สร้างตั้งแต่ปี2003ส่วนพี่คนนู้นเขาจะสร้างหมดประมาณ200,000กว่าบาทครับ
0: แม้จะสร้างบ้านสูงขนาดนี้แล้วแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนทุกปีเลยนะครับ
3: นี่คือระดับน้ำนะครับที่ท่วมเข้ามาเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมานะครับค่อนข้างจะท่วมสูงน้าบอกว่าให้ดูบ้านหลังโน้นด้านนู้นประมาณ4เมตรกว่า
4: หรือจะเรียกน้ำเต็ม
3: นะครับก็ประมาณส่วนให้ดูรอยน้ำท่วมที่เสาไฟนะครับก็ประมาณ4เมตรกว่าเขาบอกว่าอยู่ที่นี่จะต้องมีเรือ1ลำเพื่อเดินทางไม่อย่างนั้นในช่วงหน้าฝนจะต้องอยู่บนบ้านตลอดจะเอาไปไหนไม่ได้เพราะมันคือน้ำอย่างเดียว
5: ก็เตรียมมังกาเตะโตมังกาชูโจเตียบกเกิดก็ตัวเชรงโดยเนบังปันยุยเตเจก็จะเพื่อการเลิกเนื้อเลิกอ้อยดำใบนี่เนี่ยเรียนยี่เจ้าดำใบก็เรียบจองได้วันในตรึกจ่าดำใบก็โยยวันเตอร์เตอร์เอาเลยพอดเตอร
3: ์
5: จ่า
1: หลงริดในจองริดบ่เปลี่ยนเปลี่ยนมองริดยัง
3: เขาบอกว่าในช่วงที่น้ำท่วมมากๆเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะดูแต่ทิศลมแล้วก็จะดูคลื่นเพราะว่าเวลาลมแรงเนี่ยคลื่นมันจะสูงมาใช่ไหมครับจะกลัว
0: นะคงบอกกับเราว่าคนที่นี่อยู่กับธาตุพึ่งพาธรรมชาติจึงต้องปรับตัวนะครับดังนั้นบ้านแทบทุกหลังในโตนเลสาบไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลดคนที่นี่ก็ต้องพยายามปรับตัวโดยหาพื้นที่ปลูกผักในยามที่น้ำลดรวมทั้งการเก็บฟืนก็เช่นกันเราอยู่ที่หมู่บ้านกำปงพลก2วันในตอนเช้าของอีกวันนั้นเราได้เห็นวิถีชีวิตอีกแบบ

0: ับ
1: เราออกจากวัดก็ได้เจอว่าชาวบ้านบางส่วนกำลังกลับจากการหาปลาอย่างที่บอกนะครับว่าคนที่นี่พึ่งพาการหาปลาในโตเลสาบมาขายเป็นอาชีพที่ทำกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ
2: เรือนี้เป็นเรือที่หลังจากที่กลับมาหาปลานะครับขับจากมาหาปลาก็จะเป็นเรือที่ขนปลาเข้ามาแล้วเพื่อจะเข้าไปในเครื่องสะบัดปลาออก
1: เราเจอทั้งปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กๆการแกะปลาตัวเล็กออกจากอวนนั้นน่าสนใจทีเดียว
2: ซึ่งตรงนี้หลังจากที่ปลาได้มาถึงบ้านแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มที่จะมีการเอาอวนเนี่ยเข้าไปในเครื่องตัวเครื่องเนี่ยมันจะหมุนนะครับโดยข้างในมันจะเป็นท่อนะครับแล้วมันก็จะตามแรงของเครื่องนะครับเพื่อจะสะบัดให้ปลาออกจากตัวอวนนี้ไปนะครับและปลาก็ต้องไปข้างล่างเห็นไหมครับที่มีที่กรองอยู่ข้างล่างในน้ำนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกั้นไว้ทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะกระเด็นออกมานะครับนางก็บอกว่าเขาคิดมาเพื่อที่จะช่วยตัดเวลาเพราะสมัยก่อนถ้าใช้ไม้ตีมันต้องใช้เวลา4ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกวันนี้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ
1: อย่างที่บอกนะครับว่าโตเลสาบนั้นมีขนาดที่กว้างใหญ่มากและเป็นที่รวมของปลาหลากหลายชนิดดังนั้นจึงไม่แปลกที่พ่อค้ามากมายจะมาดักซื้อปลาจากเรือที่กำลังวิ่งกลับจากการหาปลา
2: พี่เขาออกไปหาปลาตั้งแต่ตีสองอ่ะนี่เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ได้ปลามาแล้วก็เอามาขายประมาณ40กิโลพี่ก็บอกนะครับประมาณ40กิโลยิ่งค่ำยิ่งมืดเนี่ยเรือก็ยิ่งทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พ่อค้าก็จะรับซื้อปลาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงลูกค้าประจำที่เอามานะครับขายให้เขาเนี่ยหมดนะครับพี่สำนางซื้อปลามา17ปีสมัยก่อนพี่สำนางไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลางแบบนี้นะครับอัปเกรดจากคนที่หาปลาแล้วก็มารับซื้อขาย
1: ปลาจากโตเลสาบนั้นเป็นที่ต้องการของคนกัมพูชาครับไม่ว่าตลาดที่ไหนก็ต้องมีปลาจากที่นี่มาขายนักคงให้ข้อมูลเรามาอย่างนั้นนะครับ
2: น้าบอกว่าปลาที่เลี้ยงตามวอต่างๆเขาใช้อาหารในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนื้อปลาจะมีจะไม่มีความเหนียวพอส่วนปลาที่ตัวเลสาบเป็นปลาธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะมีความเหนียวมีความหวานแล้วก็อาหารจะเป็นธรรมชาติโดยตรงนะครับแล้วก็อร่อย
1: สิ่งที่เราเจอมากกว่าปลาที่นี่นั่นก็คือการทำกุ้งแห้งนะครับที่นี่จะใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านทำกุ้งแห้งกัน
2: กิโมนบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีจะอยู่ที่ไฟจะต้องดูแลไฟแล้วก็มันค้นให้มันสุกทั่วนะครับไม่อย่างนั้นแล้วไปตากแล้วเนื้อมันจะเน่ามันจะไม่อร่อยจะเก็บไม่ได้นานนะครับกระทะนี้ใช้กุ้งประมาณ20กิโล1กิโลกุ้งแห้งเนี่ยต้องใช้กุ้งสด10กิโลได้แค่9ขีดกุ้งแห้ง
3: โอ้โหที่กุ้งที่เอามาทำนี่เป็นกุ้งที่ไปหาเองไหมคะ
4: ซิงเกตอ๋อ
2: เดี๋ยวมีเธอขายเครื่องมังงายเธอบ้านไฮบีมากับโลได้มี
4: เครื่องมังงายเธอบ้านมีรับกับเรา
2: เป็นกุ้งน้ำจืดแล้วก็เนื้อเหนียว
3: อร่อยไหม
4: เลือดมือ
1: นอกจากการทำกุ้งแห้งที่เราสนใจแล้วเราก็ยังสนใจวิธีการใช้พื้นที่เท่าที่มีของพวกเขาในการตากกุ้งด้วยนะครับคือจะต้องดึงเชือกตะกร้าใส่กุ้งขึ้นมาเพื่อนำมาตากบนบ้านที่สูงสูงแบบนี้ครับสถานที่ตากกุ้งของพวกเขามีวิวที่สวยทีเดียวด้วยความสำคัญของโตเลสาบที่มีต่อวิถีการทำกินทำให้ชาวบ้านที่นี่เองก็ช่วยกันดูแลแหล่งน้ำ

0: แห่งนี้ด้วยนะครับ
1: อย่างเงี้ยยาวเป็นร้อยกิโลไปเลยนะครับก็จะเป็นปลาน้ำท่วมนะครับที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ปลาวางไข่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีปลาเหมือนกันเพราะไม่รู้จะไปวางไข่ที่ไหนนะครับ
0: เราดีใจที่ได้มาที่นี่และขอขอบคุณชาวกัมพูชาทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เรานำเสนอเรื่องราวดีๆของพวกเขาและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

จากคดีปกครองตอนครึ่งหนึ่งที่พึงได้คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางนกซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์แปลงหนึ่งที่อยู่ในเขตที่จะทำการก่อสร้างโครงการชลประทานต่อมาสำนักงานก่อสร้างชลประทานได้มีหนังสือแจ้งว่านางนกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหรือย้ายเนื้อที่2ไร่3ตารางวาเนื่องจากนางนกไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนางนกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้หน่วยงานจ่ายเงินค่าทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11กรกฎาคม2532ได้อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตก่อสร้างโครงการชลประทานเมื่อนางนกเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในเขตก่อสร้างโครงการชลประทานจึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้โดยนางนกจะต้องครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่กรมชลประทานจะทำการก่อสร้างซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนได้กำหนดให้วันที่29กุมภาพันธ์2551เป็นวันให้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหากนางนกเข้าครอบครองที่ดินหรือได้มีการทำประโยชน์ภายหลังจากวันกำหนดให้สิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนเมื่อปรากฏว่าที่ดินของนางนกซึ่งมีเนื้อที่4ไร่6ตารางวานั้นมีการแผ้วถางร้อยละ50และปล่อยรกร้างร้อยละ50ดังนั้นจึงรับฟังได้ว่าที่ดินเนื้อที่ครึ่งหนึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์มาก่อนแม้นางนกจะได้ครอบครองที่ดินนั้นมาก่อนวันที่ให้สิทธิ์ได้รับเงินทดแทนก็ตามแต่เมื่อไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองนั้นก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนดังนั้นนางนกจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินในส่วนเนื้อที่2ไร่3ตารางวาที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์กรมชลประทานจึงไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทให้แก่นางนกผีพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดี

กับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างมามากมายนะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันของเ
0: ฮ้ย
1: มารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของมาก
0: เลยเจ้าของชุนข้างในเลยว่ะนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งเหมือนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลย
3: ครับ
0: มันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากเพราะเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่คร
0: ับคัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล
0: ้
3: วแต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
3: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
0: ได้ความเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
2: สไตล์ใหม่ๆ
3: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
3: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
3: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
3: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
3: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ตอนมันจะเข้มขึ้นเอง
3: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
3: ใช่ครับ
0: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
3: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
3: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี้
3: ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
3: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
3: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้สร้างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
0: ครับ
3: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้

0: เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
1: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเกิน
0: ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
1: อะไรอย่าง
0: เงี้ยใช่ครับทั้งสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลยหรอ
0: รับฟอกไปพร้อมกันครับ
1: ใช่แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
0: ่
1: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
0: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
1: แต่เราก็ยอมไง
0: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
1: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
2: เขาเน้นค
1: ุ
2: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: หันไปมองแจแจบอกไม่ยอม
2: ใช่
0: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
0: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่าง
1: เงี้ย
0: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
1: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
0: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
1: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
0: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
1: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะ
1: อ่ะลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดเชื้อโหด
0: ใช่ครับให้มันอ่อน
1: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
2: ใช่คร
1: ับตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: นี่เคลือบด้านเฉย
0: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมาก
0: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
1: ครับ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลลาโบเรทกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเออ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
1: ไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะแจวไม่ยอม
0: ใช่ครับ
2: ไม่ยอมอ
0: ัน
2: นี้เป็นคนควบคุมนะว่า
1: ไม่ยอมเ
2: ป็นคิวซี
0: ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สร้างครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่ใช
2: ่ใช
0: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเก่านี่ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลา
0: ใช่
1: บางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบลายมันเข้ากันอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช่
1: ครับคัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
2: เ
0: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
1: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ใช่ครับ
1: มีศักยภาพมากกว่านี
0: ้
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีนะครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่2คนสามีภรรยา
1: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กำกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะทั้งวันสีทั้งวันเลย
2: กินแล้วบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือเปล่า
1: ไม่ใช่น่ารักกันแหละ
0: ใช่ครับ
1: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทํากับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็ เพื่อเก็บตำหนิอะไร

0: ครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช
2: ่ยอมเลยว่ะ
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
2: ยอมความอดทนว่ะเออจริงๆๆคุณผู้ชมคือทําเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี่ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทําเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถู
2: กมั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมquality ของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
2: ่ตอนนี้เราดู product กันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
0: ครับ
2: ไปอยากเจอสามีภรรยาคู่นั้นมากเลย
0: ครับ
2: อยู่ป่ะวะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทําหน่อย
1: ก็ได้
2: เชิญนําหน่อยครับเชิญครับ

0: เอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
1: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ๆ
0: เป็นบ้านช่างอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหที่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
0: ครับแล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่นึงเนาะ
3: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือเป็นประกอบต
3: ั
0: ดประกอบตัวนี้ใช่มั้ยฮะ
3: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
3: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
3: ใช่ครับ
0: เกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
3: ใช่
0: หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
2: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกมั้ยคะ
3: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกครับเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น 50-60 ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
0: จริงจริง
4: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
5: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
4: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
6: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
4: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
7: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันหรือเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้กำหนดแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะกาว

มีค่ะมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกี๊ยวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการตอกกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดา

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะอยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรอย่างเงี้ยตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ขึ้นชิ้นใหม่
2: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่ม
3: ั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วไปเจอคนทําสีกันบ้าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: ได้ครับ
0: นําต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เ
0: ดี๋ยวเ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งท
0: ี
1: นี้บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮารี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป
0: ้
2: การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของใช่
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว
2: ้เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: นี่คือรอยตะปูด้วยนะที่แบบว่า
0: ชาว
1: บ้านแบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่ไหม
1: เออนี่คือลายไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอันนี้ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี้หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีก็ต่างกันอันนี้คือสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
0: เคลือบอย่างเดียว

0: ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
1: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
0: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
1: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
0: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
1: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
0: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
1: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
0: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
1: ใช้เทคนิคอะไรคะแม่ฟอก
0: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
2: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมเป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
3: อันนี้โป้เดิมหรือโป้ใหม
2: ่โป้เดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
3: ที่เราซื้อมานะ
2: สีนี่เราแต่งลายหามไม่ได
3: ้ครับ
2: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวนัสสีโอ๊กแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหาไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
3: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไปครับ

0: วันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมาแล้ว 2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอ

0: จะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอบทหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัพโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ
1: รู้หรือไม่
0: หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับพร้อมที่จะมอบสาระที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายนะครับทั่วๆไปนะครับที่เราใช้สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่อง
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เหมือนเดิมค่ะ
1: ที่เดิมนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
1: แค่ไหนเรียกว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่กฎหมายก็จะมีเกณฑ์มีกติกาต่างๆเหล่านั้นว่ากรณีไหนบ้างที่สามารถทำได้กรณีไหนบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเอาไม้ไปตีสุนัขอันนี้ถึงเข้าขั้นไหมเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เนาะนะครับต้องตีกี่ทีถึงจะเข้าขั้นทารุณกรรมนะครับหรือแค่บางครั้งเห็นนะครับว่าเราฝึกสุนัขก็จริงแต่ว่าสุนัขไปยืนหลบมุมเคยดูในคลิปนะแล้วก็ทำท่าจะตีโอ้น่าสงสารนะครับอันนั้นถือว่าทารุณกรรมไหมหรือเป็นการสอนนะครับงั้นตรงนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างในวันนี้นะครับท่านวิทยากรเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จริงๆอาจารย์เคยดูใช่ไหมคลิปที่เขาสอนให้สุนัขไปยืนแล้วก็หลบเวลาเขาขู่ตีทารุณกรรมไหมเดี๋ยวถามอาจารย์อีกทีนะครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ดอยครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณไพศิษฐ์ถุงทองค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณอินทิราพรหมจารีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: นั่นคือเลี้ยงสุนัขบ้างไหมครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมฮะ
3: เลี้ยงครับ
1: แล้วเคยตีมันไหมเคยตี
3: ไม่เคย
1: ไม่เคยเคยตีไหมครับ
4: ก็เคยตีเหมือนกัน
1: ตีกี่ทีครับ
4: เหมือนตีทีเดียวเหมือนแบบสั่งสอนเวลาแบบดื้อเกินไปครับ
1: เราเชื่อไหมครับ
4: ไม่เชื่อไม่เชื่อครับ
1: ตีครั้งละทีใช่ไหมสรุปรวมแล้วพักเดียวนะครับ20กว่าหนเนี่ย
0: ตีไม่หยุด
1: ตีไม่หยุดดูสาระนะครับว่าวันนี้จะสะท้อนมุมมองต่างๆเหล่านั้นให้เห็นอะไรบ้างเชิญครับ
5: ทำงานที
6: ่
5: สั่งมาส่งค่ะ
6: เออดีจ้ะดีจ้ะเออนาย
5: เดี๋ยวจ้าลองตรวจดูนะคะเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค่ะ
6: จ้าขอดูหน่อยสิ
5: ดีจ้ะเลขเงินผู้จัดการโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ย
6: ขอบใจจ้า
5: ดูกันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนเลยแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะจันจะชวนทำบุญนะคะทำบุญทอดกฐินพอดีปีนี้บ้านจันเป็นเจ้าภาพงานกฐินค่ะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะ
6: ขอบใจนะที่ชวนพี่ทำบุญนะ
7: สร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนมานั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญดีนะ
8: ถ้าสร้างเสร็จอ่ะโดนอยากไปปฏิบัติธรรมที่บ้านจันก็ดีเหมือนกันนะถือโอกาสไปเที่ยวบ้านจันด้วย
5: ก็ไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จสิก็เนี่ยไปเที่ยวบ้านจันวันทอดกฐินเลยไหม
6: ดีดีดี

0: พวกเราไปกันเลยไหม
1: เออดีนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนานแล้ว
2: ใช่
1: นี่แต่พี่อ่ะเวลาไปงานบุญที่วัดต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านน่ะพี่อ่ะเวลาเห็นเขาฆ่าหมูฆ่าไก่มาเลี้ยงแขกที่มางานนะเห็นแล้วเนี่ยสงสาร
2: คงไม่เป็นไรมั้งคะฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นอาหารไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่คะ
0: อืมใช่เขาฆ่ากันเยอะแยะถ้าเขาไม่ฆ่าแล้วที่ตลาดอ่ะจะมีขายให้พวกเราเหรออื
3: มใช่พี่ยุพูดถูก
4: จากกรณีดังกล่าวการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารในงานต่างๆถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ก็เป็นขอไม่เป็น
5: นะครับก่อนตอบฟังกติกานะครับก็คือเอามือวางที่แป้นนะครับมือวางที่แป้นแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนนะครับถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณอินทิราครับเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ข้อกอเป็นข้อขอไม่เป็น
6: ตอบข้อขอคร
5: ับ ข้อขอทำไมคิดว่าไม่เป็นนะครับ
6: เหมือนมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
5: ของเขานะ
6: ใช่ครับ
5: นะครับงั้นไม่น่าจะผิด
6: ใช่ครับ
5: นะครับไม่น่าจะถือว่าเป็นการทารุณครับขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะครับ
7: คิดว่าไม่ผิดเหมือนกันครับ
5: ไม่ผิดเหมือนกันทำไมคิดว่าไม่ผิดฮะ
7: เหมือนกับว่าน่าจะมีการระบุไว้แล้วว่าเหมือนเป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าเพื่อบริโภคได้ครับ
5: นะครับแม้จะไปฆ่าเป็นเส้นอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต
7: ่
5: นั้นก็ถือว่าน่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วได้ครับมีข้อยกเว้นไหมอาจารย์
8: ค่ะคือในส่วนของมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะกำหนดห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรนะคะอย่างเช่นการที่เรามันสับสุมักจะมากัดเราก็เตะป้องกันตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้อยู่ตีป้องกันตัวได้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีเหตุสมควรถึงจะมีความผิดตามมาตรา20นะคะแต่ว่าในมาตรา20ก็มีข้อเว้นอยู่ในมาตรา21เช่นเดียวกันกำหนดว่ากรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา20กรณีแรกคือการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะสำหรับทั้งนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะแล้วก็กรณี2คือการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะคือฆ่าเพื่อการบริโภคเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา21นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517เป็นข้อยกเว้นของกฎหมายค่ะสามารถทำได้ค่ะ
5: นั่นก็คือกรณีที่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอะไรไว้เนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารได้
8: ใช่ค่ะ
5: แล้วกรณีที่ฆ่าเป็นอะไรฮะเป็นโรงฆ่าสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์หรือยกเว้น
8: ใช่ค่ะสามารถกระทำได้คือฆ่านอกบ้านอย่างเช่นการฆ่าเพื่อบริโภคตัวนึงอย่างเช่นเชือดไก่หรือว่ามีการฆ่าหมูหรือว่าล้มวัวในงานต่างๆในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถกระทำได้ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เข้าข้อเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะก็สามารถกระทำได้หรือว่าถ้าเป็นนำสัตว์ไปเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างเช่นการฆ่าไก่ฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์นะคะที่ดูแล้วไม่ทารุณนะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการฆ่าที่ได้รับข้อเว้นตามมาตรา21อนุ2สามารถกระทำได้ค่ะ
5: ทีนี้ถามลึกไปนิดนึงว่าการฆ่าเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะเราควบคุมดูแลไหมฮะเช่นสมัยก่อนเคยดูว่าฆ่าวัวหรือฆ่าหมูในการใช้ค้อนทุบไปที่ศีรษะปัจจุบันมีการเข้าไปดูแลตรงนี้ไหมอาจารย์
8: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายเรื่องของการควบคุมการฆ่าสัตว์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยก็จะกำหนดรายละเอียดว่าการที่จะฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ทำให้สัตว์สลบก่อนอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะหรือว่าการทำให้สลบด้วยวิธีการที่ไม่ทารุณโหดร้ายนะคะแล้วก็ถึงจะทำการฆ่าอย่างเช่นถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำให้ไก่สลบด้วยคือเอาไก่เนี่ยหัวจุ่มน้ำก็คือทำให้ไก่เนี่ยหัวเปียกนิดนึงแล้วก็ทำให้ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วก็ส

0: ื่อใช้เป็นอาหารนะคะ
1: แต่ดูท่าทางน่าสงสารเหมือนกันนะ
0: คือมันต้องบาลานซ์ระหว่างชีวิตคนชีวิตมนุษย์กับสัตว์ด้วยต้องบาลานซ์คือต้องไม่คุ้มครองสัตว์จนคนเดือดร้อนด้วยค่ะ
1: อีกคำถามอาจารย์สมัยก่อนจะพกผู้ชายจะพกหนังสติ๊กไปนะฮะแล้วก็ยิงนกลงมาอันนี้ทารุณกรรมไหมฮะ
0: อันนี้ต้องย้อนไปในมาตรา20ค่ะห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงเล่นเนี่ยยิงแบบเอามาดูเล่นหรือว่าแบบยิงเพื่อประลองฝีมืออย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรายิงเพื่อมาใช้เป็นอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสมควรหรือไม่นะคะอย่างเช่นสุนัขจะมากัดเนี่ยเราก็เตะป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่ๆเนี่ยอารมณ์เสียเราไปเตะสุนัขเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงคือการกระทำมันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเจตนารมณ์ต่างกันเนี่ยก็จะเป็นความผิดนะคะอีกอันนึงก็มีผิดอย่างเช่นเตะสุนัขเพื่อป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอารมณ์เสียเราไปเตะมันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็ผิดทารุณกรรมเนี่ยค่ะ
1: ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในแต่ละกรณีไปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นกฎหมายก็เข้ามาดูแลอยู่ในกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับก็คงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
1: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
3: นั่งกันข้างในกันก่อนรัดน่ะก็ยังแต่งตัวกันไม่เสร็จเลยพอดีเมื่อเช้ามีคนมาหาว่ะนะก็เลยทำให้ล่าช้าขอโทษตีด้วยนะ
4: มันมาขอโทษขอโพยอะไรเราพี่แหมเรื่องแค่นี้เองรอมาตั้ง 8-9 ชั่วโมงแล้วจะรออีกนิดนึงทำไมรอไม่ได้ล่ะ
3: เนี่ยพูดเหมือนประชด
4: น้องหยอกน้องหยอกรอได้นะพี่เราขับรถไปเองอ่ะถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
5: พี่ธนาเขาเกรงใจพี่ชาตินะคะ
3: งั้นเดี๋ยวทานกาแฟกันก่อนเดี๋ยวให้เด็กชงมาให้
4: ครับ
3: แจ๋วแจ๋วแขกมาเดี๋ยวขอกาแฟ2ที่นะ
6: ได้ค่ะคุณผู้ชาย
4: มีคนใช้ด้วยเหรอพี
3: ่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก
4: แล้วไปชลบุรีเนี่ยพี่จากบ้านพี่ธนาไปชลบุรีไปทางไหนถึงจะใกล้อ่ะพี
3: ่เดี๋ยวออกทางหลังหมู่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีทางถนนไปขึ้นขึ้นนวลได้เลยง่ายๆมันต้องกลัว
6: กาแฟมาแล้วค่ะ
5: ขอบใจจ้าเสียงเหมือนหมามันร้องไหมนะคะ
3: อ๋อหมาคนข้างบ้านน่ะ
6: ผู้หญิงข้างบ้านเขาตีหมาตัวเองอะค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะ
4: อ
6: ้
4: าวแล้วเขาตีทำไมอะครับมันทำอะไรผิดเหรอครับคนอื่นตีมันอะพี
5: ่นั่นน่ะสิคะ
3: ก็ทะเลาะกับสามีทีไรก็ไม่รู้จะไปลงที่ใครไงพอสามีออกนอกบ้านก็เลยต้องตีหมาตัวเองเพื่อระบายอารมณ
4: ์มีอย่างนี้ด้วยเหรอพี่
5: ทำได้ยังไงล่ะคะแล้วหมามันจะไปรู้อีโหน่อีเหน่อะไรกับคนด้วยเลี้ยงเขาอ่ะก็ต้องรักและก็ดูแลเขาให้ดีถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได
3: ้น้องอาไทยเนี่ยพูดถูกบาปกรรมมีตั้งหากแต่ก็คงเป็นเวรกรรมของหมามันละมั้งแต่ที่แน่ๆเจ้าของหมาเนี่ยต้องใช้นี่เวรนี่กรรมที่ไปตีหมา
4: โอ้โหแน่นอนเลยพี่ยังไงก็ต้องใช้นี่เวรนี่กรรมหมาแน่นอนไม่ต้องถึงจะชาติหน้าเลยนะการตีหมาตัวเองเนี่ยนะพี่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์รู้ไหมว่าผิดกฎหมายนะพี
5: ่ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะตีหมาตัวเองเนี่ยนะ
3: ใช่แต่ถ้าผิดกฎหมายจริงนะก็ต้องมีบทลงโทษสิ
4: ก็คงจะต้องมีอะครับแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะลงโทษเรื่องนี้อย่างไร
6: มาแล้วสวัสดีค่ะพี่อาทัยพี่ชาติต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานเลย
3: อ่ะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเนาะ
4: ครับพี่
3: ไป
2: จากกรณีดังกล่าวโทษสำหรับผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรคือข้อใดก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: นะครับกติกาเดิมนะครับแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมแล้วกดครับครับคุณอินทิราครับข้อกจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อก

0: จำคุกไม่เกิน4ปีก็คือต้องเลือกระหว่าง2ปีกับ4ปีข้อกอ2ปีข้อคอ4ปี
1: ตอบข้อกอไก่ครับ
0: 2ปีนะครับ
1: ครับผม
0: ทำไมคิดว่าแค่2ปีครับ
1: มันน่าจะไม่เวลานานขนาดนั้นนะครับ
0: ทารุณกรรมจัดนะเอาแค่2ปี
1: ครับผม
0: ขอบคุณไพศาลนะฮะ
2: ตอบข้อกอไก่เหมือนกันครับ
0: 2ปีเหมือนกัน
2: 2ปี
0: ทำไมคิดว่า2ปีครับ
2: คิดว่า4ปีมันนานเกินไปครับสำหรับโทษที่แบบทำร้ายสัตว์ตัวเองอะ
0: ก็หนักเกินไปเหมือนกันเนาะ
2: ครับ
0: เอาละครับขอบคุณครับงั้นจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่าอาจารย์ฮะ
3: ค่ะคือตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557นะคะกำหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา20คือกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยมีเหตุอันสมควรเนี่ยค่ะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
0: ครับงั้นก็มีโทษแค่2ปีนะครับ
3: ค่ะ2ปี 40,000
0: ทีนี้ในส่วนของกรณีที่ถ้าเราไปพบอย่างเงี้ยนะครับว่าข้างบ้านอย่างกรณีเมื่อสักครู่ว่าข้างบ้านเนี่ยตีสุนัขอยู่เป็นประจำเรามีสิทธิ์ไปแจ้งความไหมฮะหรือว่าใครจะเป็นคนหยิบเรื่องราวขึ้นร้องเรียนยังไงครับ
3: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะใครก็ได้สามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกับทางตำรวจได้ค่ะ
0: กับคนที่กระทำนี้ได้เลย
3: ใช่ค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
0: นะครับอันนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ากรณีที่เราพบเห็นพวกนี้นะครับว่าบุคคลที่ทำร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็ตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ฮะข้อนี้
4: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยนะครับถูกทั้ง2ข้อและทั้ง2ท่านด้วยนะครับอันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่รายการของเรานำเสนอนะครับสาระในเรื่องกับการทารุณกรรมสัตว์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะครับเพราะนั้นขณะที่รักก็รักมากขณะที่มีอารมณ์นั้นจะไประบายกับสัตว์เลี้ยงนั้นก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับนั้นต้องพึงระวังนะครับนั้นเราจะมีสาระนะครับที่สำคัญรออยู่คือในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
4: ค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอนโดค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอนะคะคือไปซื้อคอนโดซื้อตั้งแต่ตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะผ่อนจนครบงวดอ้าวปรากฏว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จ
0: ผ่อนเสร็จแต่คอนโดไม่เสร็จ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: นะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วันชัยและอาจารย์สุจินตนาก็รอที่จะไขความกระจ่างในช่วง
4: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
6: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
5: สบายจริงๆอาจารย์คะ
6: อ้าววันนี้มีเรื่องอะไรที่อย่าให้หนักอกหนักใจท่านผู้ชมนะ
5: เป็นเรื่องที่คลายความกังวลของท่านผู้ชมได้ด้วยนะคะรายการเรา
6: ว่ามาเลยอาจารย์
5: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์เคยคิดจะซื้อคอนโดให้น้องๆหนูๆของอาจารย์อยู่สักห้อง2ห้องมั้ยคะเนี่ย
6: ไม่เคย
5: เสียงสูงอย่างนี้แปลว่าเคยใช่ไหมคะเนี่ย
6: ไม่มีน้องๆหนูๆ นี่ผมไม่มีอาจารย์
5: เหรอคะ
6: แต่ก็พอจะมีกิ๊กสักคนสองคน
5: โอ้โหแหมนึกว่าไม่มีเลยมีสักหน่อยค่ะอาจารย
6: ์วันนี้มีใครไปซื้อคอนโดให้ใครแล้วมีปัญหาอะไรมาถามหรือยังไง
5: มีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็ท่านผู้ชมทางบ้านสิคะ
6: มันเกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กไหม
5: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจารย์เพียงแต่บอกว่าไปซื้อคอนโดนะคะ
6: เอามา
5: ท่านผู้ชมบอกอย่างนี้ค่ะบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยไปติดต่อซื้อคอนโดไว้นานแล้วหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จอะค่ะคอนโดส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยสร้างยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดส่งมอบกันนะคะ
6: ครับ
5: พอถึงกำหนดส่งมอบเจ้าของโครงการมาบอกว่ายังไม่เสร็จขอต่อไปอีกสักเดือนนึง2เดือน3เดือนจนโอ้โหไม่รู้กี่เดือนแล้วจนท่านผู้ชมบอกอุ๊ยไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยผู้ซื้อทั้งหมดหลายคนเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของโครงการว่าขอเงินคืนเงินมัดจำอ่ะไม่ซื้อแล้วเพราะดูท่าแล้วมันจะไม่เสร็จนะคะอาจารย์ปรากฏว่าเจ้าของโครงการบอกโนไม่คื
6: น
5: อ
6: ้
5: อยเข้าปากช้างแล้
6: ว
5: รับเงินมัดจำมาแล้วเรื่องอะไรจะคืนไม่ยอมค่ะอาจารย์เลยผู้ซื้อก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ซื้อคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นแจ้งความแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงต่อไปต้องดำเนินการอะไรยังไงต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย
6: ์เป็นบทเรียนของผู้บริโภค
5: นั่นแหละค่ะอาจารย์ค่ะ
6: ซื้อบ้านซื้อคอนโด
5: ค่ะ
6: ซื้อหมู่บ้านจัดสรร
5: ค่ะ
6: อันเนี้ยโดนกันมาอยู่บ่อย
5: ๆค่ะ
6: จึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับ
5: ค่ะ
6: ว่าเวลาจะซื้อบ้าน ซื้อคอนโดเนี่ยศึกษาหาข้อมูลดูประวัติไอ้บริษัทที่ทำโครงการนี้ให้ดี
5: ค่ะ
6: อย่าเห็นแก่ถูกอย่าเห็นแก่แรงโฆษณา
5: ใช่ค่ะ
6: แล้วก็จะต้องมาผิดหวังอย่างกรณีที่ถามมา
5: ค่ะอาจารย
6: ์เรื่องนี้ชัดเจนอาจารย
5: ์ค่ะ
6: เบื้องต้นสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปฟ้องร้องทำอะไรเลยเนี่ย
5: ค่ะ
6: เขาก็มีหน่วยงานภาครัฐ
5: ค่ะ
6: คือสคบอยู่ที่ศูนย์ราชการถ้าต่างจังหวัดเขาก็มีอะไรสารกลางจังหวัด
5: ค่ะ
6: ก็ไปร้องเรียนได
5: ้
6: เขาก็จะเรียกคู่กรณีมาทำการเจรจาตกลงพูดคุยกันแปลว่าเป็นการบริการของภาครัฐส่วนหนึ่ง
5: โอ้ยดีนะคะเนี่ย
6: และถ้ายังเห็นว่าเฮ้ยเบี้ยวเขาอยู่ไม่ยอมเจรจาผิดสัญญาจริง
5: ค่ะ
6: ภาครัฐคือสคบ
5: ค่ะ
6: เขาก็จะมีทนายความในการฟ้องร้องแทนประชาชนนี่เป็นกรณีหนึ่ง
5: ค่ะ
6: แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกบางทีมันช้าไม่ทันอกทันใจ
5: ค่ะ
6: ก็มีคำแนะนำครับอาจารย
5: ์
6: กรณีนี้ชัดเจนเลยว่าไอ้คอนโดหรือเจ้าของโครงการเนี้ยผิดสัญญาต่อพวกเราผิดสัญญาต่อผู้บริโภ
5: ค
6: ดังนั้นไม่ครบกำหนดระยะเวลาอะไรขอโทษครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
5: ค่ะ
6: เฮ้ย
5: ไม่เสร็จ
6: ไม่ส่งมอบ
5: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
6: แกผิดสัญญากับฉันนี่
5: ใช่ค่ะอาจารย
6: ์ให้โอกาสก็แล้ว
5: ใช่
6: ให้เวลาก็แล้วยังเบี้ยวอยู่อีก
5: ใช่ค่ะอาจารย
6: ์ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อบอกกล่าวบอกเลิกสัญญาขอเงินคืนเสร็จเรียบร้อยอย่างที่อาจารย์บอกฟ้องอะไรขอก็แล้วทวงก็แล้ว
5: ใช่ค่ะ
6: ยังเบี้ยวอีก
5: ยังเบี้ยวอีกอาจ
6: ารย์มีคำแนะนำครับหาทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกเงินคืนหนึ่งเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดต้องคืน
5: ค่ะ
6: เพราะเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจารย์เห็นไหมสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไปตามสัญญา
5: ค่ะ
6: สองดอกเบี้ยต้องจ่ายให้เราสาม
5: ค่ะ
6: ค่าเสียหาย
5: ค่ะ
6: อาจารย์รอแล้วรออีกรอโอกาสเสียโอกาสเสียเวลา
5: ใช่
6: เหล่านี้เป็นความเสียหายทั้งสิ้น
5: เรียกได้
6: เรียก
5: ได้ได้เลย
6: แนะนำเลยครับจัดการรวมตัวรวมหัวกันฟ้องร้องเล่นงานกับไอ้ผู้ประกอบการที่โกงทุจริตแบบนี้เอามันเสียให้เข็ด
5: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงเสียเนี่ยเราต้องเรียกค่าเสียหายเรียกอะไรนะคะเราจะไปปล่อยให้คนโกงมาแหมเอารัดเอาเปรียบได้ยังไงนะคะลองคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมกันซื้อของโครงการนี
6: ้
5: แล้วก็แบนไปเลย
6: เออ
5: หลังไม่บอกคนอื่นว่
6: า
5: อย่าไปซื้อของโครงการนี้อีกนะคะจ้านะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: ครับคงได้รับความกระจ่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับและถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะมี
4: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยนะอยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะในช่องทาง Facebook ค่ะที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
0: ทันสมัยขึ้นนะครับนั้นจดหมายไปรษณีย์ถ้าใครยังเขียนอยู่ก็มาเถอะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วก็ไปช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับรายการในวันนี้ต้องขอพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณอินทิราและคุณไพศิษฐ์ครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
4: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้หรือการกระทำ
7: ล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
8: ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่

0: ยอมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้ผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
1: ไอ้เบนซ์ไปศาลเดี๋ยวนี้

0: ใช่ไหมครับ
1: ครับคือผมจะมา
0: ครับ
1: เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไวมากๆเลยนะครับเนี่ยสุดยอดแล้วเลยขอบคุณ
2: อ้าวไปไหนแล้ว
1: โ
3: อ้ไวใช่ปะเพราะระบบบริการข้อมูลคดีสารยุติธรรมแค่สแกนตรวจสอบได้ง่ายนิดเดียวคลิกเลยไม่ต้องรอเรื่องที่คุณคิดว่ายากอาจจะไม่ยากอีกต่อไป
2: อุ้ยอะไรนี่หัวหน้า
4: ก็เอกสารไงเอกสารที่ต้องเตรียมไปส่งศาลไงนะครับ
2: โหแล้วทำไมมันเยอะขนาดนี้ครับ
4: ใช่ไปทั้งวันอ่ะคนเยอะด้วยนะที่ศาลอ่ะเรื่องมันเยอะคดีนั้นคดีเนี้ยขาวๆอวบๆนะเลยอ่ะ
2: เหร
4: อด่วนพี่รีบ
5: ตัวเอง
2: อู้จ๋า
5: อะไรขาวๆอวบๆอ่ะ
2: เปล่าเมื่อกี้ผู้หัวหน้าแกรีบพูดอ่ะแกอาจจะพูดผิดพูดถูกไปนะ
5: แล้วเย็นเนี้ยดินเนอร์ที่ตัวเองนัดเขาไว้อ่ะลืมใช่ไหม
2: ไม่ลืมจ้าแต่แบบหัวหน้าสั่งงานแล้วอ่ะคงจะไปไม่ได้แล้วอ่ะตัวเองไปนู่นงานก็เยอะคนก็เยอะเดี๋ยวต้องเดินเมื่อยปวดหัวปวดทั้งตัวเลยอ่ะ
5: โอ้ยสงสารแฟนเขาจังเลย
2: จริงเหรอจ๊ะ
5: จ้ะแต่ว่าถ้าตัวเองไปอ่ะตัวเองต้องตั้งใจทำงานนะ
2: ได้จ้ะ
5: แล้วถ้าเกิดว่าเขาโทรหาก็ต้องรับสายเขาด้วย
2: จะรับทุกสายเลยจ้ะ
5: น่ารัก
6: หัวหน้าครับทางศาลโทรมาแจ้งว่าเอกสารที่ยื่นฟ้องออนไลน์เรียบร้อยแล้วครับอันนี้สำเนาครับ
5: รัชดาที่ไหน
2: ก็ไปศาลไงตัวเอง
3: เตรียมกันก่อนไหมเดี๋ยวนี้ศาลเขามี e-filing ระบบยื่นฟ้องออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้แค่ลงทะเบียนยื่นคำฟ้องชำระเงินไม่ต้องไปแล้วศาลไปโรงพยาบาลดีกว่า e-filing ที่ศาลอาญาธนบุรีเร็วๆนี้คลิกเลยไม่ต้องเสี่ยงมีอะไรง่ายกว่านี้อีกไหม
2: ตัวเอง
5: จ๋า
2: ไปเที่ยวกับเขาครั้งแรกตื่นเต้นไหมอ่ะ
5: ครั้งแรกกับตัวเอง2คนตื่นเต้นสิแต่ตอนนี้เขาแบบพร้อมเวอร์
2: จริงเหรอ งั้นก่อนเดินทางอ่ะเขาขอรางวัลก่อนเดินทางได้ไหม
5: ขออะไรอ่ะตัวเอง
2: ไม่บอกหรอกตัวเองหันหน้าไปทางนู้นก่อน
5: อะไรอ่ะตัวเองมาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
2: ไม่มีใครเห็นหรอก
5: ว่าตัวเองจะทำอะไรอ่ะ
2: ตัวเองหลับตาแล้วหันไปทางนู้นสิอยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆนะ
6: ห้าม
2: เฮ้ยโอ้โหมากไงครับนี่หัวหน้าลงไปเลยครับผมจะไปกัน2คน
7: ขอไปด้วยนะต้องขอไปด้วยอ่ะ
5: หัวหน้าจะไปไหนวันนี้หัวหน้ามีไปศาลขัดถ่าย13เรื่องหัวหน้าไปไม่ได้หรอกใช่ไหมตัวเอง
2: ใช่งานยังไม่เสร็จเลยกลับไปทำงาน
7: จะไปไหนก็คัดถ่ายได้ด้วยระบบซีออสขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนออนไลน์24ชั่วโมงแค่คลิกอ้าวลองดูครับ
2: คิดว่าคิดบอยตอนนี้
4: เฮ้ยส่งได้แล้วอ่ะ
7: น่าเก่งมาก
2: เที่ยวได
4: ้เย้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกัน
7: เย้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกัน
3: กดเลย
7: ไปเที่ยวทะเลกันเย
3: ้ก็ตอนนี้ศาลเขามีบริการคัดถ่ายเอกสารออนไลน์ผ่านระบบ CEOS ไม่ต้องมาศาลให้เสียเวลาทั้งสะดวกรวดเร็วไม่วุ่นวายอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้24ชั่วโมงคลิกเลยเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยน
8: ไปไปไป
2: เฮ้ยโอ้โห
5: ตัวเองได้ดูประกาศหน้าศาลให้เขาไหมเนี่ย
2: ไม่ได้ดู
5: ลืมใช่ไหม
2: ไม่ได้ลืมแต่จำไม่ได
5: ้ลืมนั่นแหละเขาเรียกว่าลืมแล้วเนี่ยทำอะไรเนี่ย
2: อย่ามายุ่งนะ
5: มาดูดิทำไมสนใจนี่มันเกมนี่นะ
2: อย่าเดี๋ยวใต้โทร
5: ปล่อยเลย
2: ปล่อยเดี๋ยวนี้เลย
7: ว่าไงคะ
5: หัวหน้าคะเบนเขาไม่ทำงานอ่ะหนูสั่งให้เขาดูประกาศเขาไม่ดูประกาศแล้วเนี่ยเล่นแต่เกม
7: พี่บอกแล้ว

0: ถ้าคนแบบนี้ไว้ใจไม่ได้ไม่น่าไปไว้ใจเลย
1: ไปไปดูกัน2คนเลยไป
2: ตัวเองไล่เขาเหรอ
1: ใช่
2: ตัวเองเปลี่ยนไปอ่ะ
1: โอ้อย่านะเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไปเลยร้อยร้อย
0: ไปกันดีกว่า
3: เปลี่ยนไปใช้ระบบอินโนติสตรวจประกาศสารผ่านมือถือได้ง่ายๆทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมง
1: เอ้าโถ่ตายจุดได้ตัวเองเขาหิวแล้วอ่ะไปกินข้าวเถอะ
2: กินเกมไปเลยทุกคนไป
4: สองขวดไม่ต้องกินมันหรอกข้าวยังไม่รวยดิอีโนติสระบบตรวจสอบประกาศสารออนไลน์รู้ทุกข่าวเข้าถึงทุกประกาศลดขั้นตอนลดเวลาลดค่าใช้จ่ายแอปเดียวจบครบทุกดราม่าคลิกเลย
5: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตั้งอยู่ที่อาคารศาลแขวงชลบุรีชั้น7ถนนพระยาสัจจาตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีมีเขตอำนาจรับผิดชอบศาลยุติธรรมในสังกัดซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออก8จังหวัดจำนวน27ศาลได้แก่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีจังหวัดตราดจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดสระแก้วมีนายสืบพงศ์ศรีพงกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ข้าราชการตุลาการ12ท่านมีนางสมพรศรีประเสริฐดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค2ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างรวม35อัตราแบ่งเป็น6สายงานรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา14ประกอบมาตรา11ได้กำหนดให้อธิบดีผู้พิพากษาภาครับผิดชอบราชการศาลในภาคโดยมีอำนาจนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีใดๆของศาลในภาคหรือเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้การให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในศาลในปัญหาข้อขัดข้องเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาและการจัดวางระเบียบและการดำเนินงานส่วนธุรการของศาลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเป็นต้นโดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค2เป็นผู้มีหน้าที่ช่วยงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตามที่ได้รับมอบเนื่องจากปัญหาปริมาณคดีและความยุ่งยากซับซ้อนของคดีที่เพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอดปริมาณสถิติคดีของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ย้อนหลัง3ปีที่เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้ดำเนินการบริหารราชการศาลในเขตอำนาจภายใต้นโยบายของนายชีพจุลมนประธานศาลฎีกาและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมโดยแบ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มี3ด้านดังนี้ 1. ด้านการอำนวยความยุติธรรมด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติแบ่งเป็นการปรับระบบการตรวจร่างคำพิพากษาของศาลในสังกัดโดยปรับระบบการรายงานคดีและการตรวจร่างคำพิพากษาให้กระชับลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นและนำระบบการรายงานคดีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังสถิติการตรวจสำนวนและร่างคำพิพากษาการปรับปรุงระบบการนัดพิจารณาคดีในระบบพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะในศาลแขวง

งและศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีศาลแขวงโดยกำหนดให้ศาลแขวงชลบุรีศาลแขวงพัทยาศาลจังหวัดชลบุรีและศาลจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศาลนำร่องทำให้นัดการพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วขึ้น 2. ด้านการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ2561จำนวน8หลักสูตรอาทิเช่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีผู้บริโภคเรื่องการพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาและการใช้มาตรการแทนการพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมป้องกันการทุจริตและปรามผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 3. ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลนำร่องในโครงการเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้นออนไลน์พัฒนาระบบการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดีพัฒนาระบบจ่ายสำนวนคดีต่อเนื่องระบบอุทธรณ์ฎีกาการตรวจสอบและรายงานสำนวนคดีค้างระบบเบิกจ่ายพัสดุและการชำระเงินค่าประกันตัวและเงินค่าปรับด้วย QR Code เป็นต้นทำให้การบริหารจัดการคดีของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถตรวจสอบและทราบข้อมูลคดีของศาลในสังกัดได้แบบเรียลไทม์และออกคำสั่งหรือให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้สอดคล้องกับข้อมูลคดีในศาลนั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารราชการศาลในด้านต่างๆดังกล่าวทำให้ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจดังต่อไปนี้ 1. นัดพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วมากขึ้นศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้อย่างรวดขึ้นโดยศาลสามารถกำหนดวันนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้ไม่เกิน2เดือนนับแต่วันรับฟ้อง 2. ปริมาณคดีแล้วเสร็จเพิ่มมากขึ้นการพิจารณาคดีในรอบปี2561ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2561จำนวน 132,331 คดีเสร็จการพิจารณาไปทั้งสิ้น 111,700 คดีคิดเป็นร้อยละ 84.41 3. คดีที่ค้างพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นเกินกว่า2ปีหมดไปจากศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2พิจารณาคดีค้างเกินกว่า2ปีขึ้นไปเสร็จไประหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน2561จำนวน85คดีท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้มอบหมายให้ท่านรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ไปร่วมนั่งพิจารณาคดีจำนวน53คดีทำให้คดีต่างๆได้รับการพิจารณาคดีโดยได้รับคำปรึกษาแนวทางการพิจารณาคดีและการบริหารจัดการคดีจากผู้บริหารศาลอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ไม่มีคดีค้างพิจารณานานเกินกว่า2ปีขึ้นไปในศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2อีกต่อไปจากการบริหารงานราชการศาลที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มีผลการดำเนินงานดีเด่นที่สำคัญดังนี้ 1. ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลที่มีระยะเวลารอการพิจารณาคดีน้อยที่สุดโดยมีคดีจัดการพิเศษและคดีสามัญพิเศษไม่เกิน3เดือนและมีจำเลยต้องขังรอการพิจารณาคดีจัดการพิเศษไม่เกิน3เดือน 2.ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของศาลแขวงพัทยามีผลการประชาสัมพันธ์และดำเนินการดีเด่นติดอันดับ1ใน5อันดับแรกจากทั้งหมด166ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 3. ศาลจังหวัดระยองและศาลจังหวัดพัทยาเป็นศาลที่บริหารงบประมาณในการเปิดทำการนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีได้คุ้มค่าที่สุดส่วนศาลจังหวัดกบิลบุรีบริหารจัดการคดีนอกเวลาราชการสำเร็จร้อยละ 97

1.18 แล้วเสร็จมากที่สุดจากศาลยุติธรรมทั่วประเทศนับเป็นความภูมิใจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ที่ได้อำนวยความยุติธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มีอรรถคดีในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศและเราพร้อมที่จะพัฒนาด้านการอำนวยความยุติธรรมสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2

การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการคืออะไรการอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทวิธีหนึ่งซึ่งเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาทตกลงกันให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันโดยคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตามสัญญาใดบ้างที่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการการทำสัญญากันไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่เกิดจากการค้าการลงทุนตลอดจนสัญญาทางแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าสัญญารับเหมาก่อสร้างสัญญาประกันภัยสัญญารับขนสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทสัญญาแฟรนไชส์สัญญาให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าเป็นต้นหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นคู่สัญญาสามารถตกลงระงับข้อพิพาทด้วยการอนุตุลาการโดยอาจทำเป็นข้อสัญญาหนึ่งในสัญญาหลักหรือเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกต่างหากก็ได้เมื่อมีข้อสัญญาแล้วคู่พิพาทอาจดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจ ad hoc arbitrationหรืออาจให้สถาบันอนุญาโตตุลาการดำเนินการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการก็ได้ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมได้ก่อตั้งและดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่พร้อมจะให้บริการด้านการอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างดีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่สัญญาให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วเริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรล่ะคู่พิพาทที่ประสงค์จะระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการผ่านทางสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถยื่นข้อเรียกร้องต่อสถาบันด้วยตัวเองณสำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ก็ได้โดยทำเป็นคำเสนอข้อพิพาทที่ระบุถึงสภาพแห่งข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการจำนวนอนุญาโตตุลาการและคำขอซึ่งคล้ายกับคำฟ้องในคดีแพ่งนั่นเองเมื่อสถาบันได้รับคำเสนอแล้วก็จะดำเนินการส่งสำเนาไปให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้คัดค้านเพื่อให้ทราบและดำเนินการยื่นคำคัดค้านและเข้าเรียกร้องแย้งภายใน15วันแล้วเราจะมีคณะอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545มาตรา17กำหนดให้มีคณะอนุญาโตตุลาการเป็นจำนวนเลขคี่โดยส่วนมากจะกำหนดให้มีจำนวน1หรือ3คนโดยอาจมีการระบุจำนวนอนุญาโตตุลาการไว้ในข้อสัญญาหรือมาตกลงกำหนดจำนวนกันในภายหลังก็ได้หากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะเสนอรายชื่ออนุญาโตตุลาการจำนวน3รายชื่อส่งมายังสถาบันหากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนผู้เรียกร้องจะยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการและหนังสือแสดงความยินยอมโดยยื่นมาพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทส่วนผู้คัดค้านจะยื่นมาพร้อมกับคำคัดค้านอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งนี้ต้องมีความอิสระและเป็นกลางรวมถึงมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยแล้วกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างไรล่ะสถาบันจะประสานวันนัดพร้อมเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทภาระการพิสูจน์และกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการกับคณะอนุญาโตตุลาการและคู่พิพาททั้งสองฝ่ายในวันนัดพิจารณาคณะอนุญาโตตุลาการจะกำหนดประเด็นข้อพิพาทและกระบวนพิจารณา

ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดภาษาที่จะใช้ในกระบวนพิจารณาหรือกำหนดกรอบระยะเวลาเบื้องต้นในการพิจารณา procedural timetable เช่นระยะเวลาในการยื่นพยานเอกสารรวมตลอดถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโดยมีกำหนดไม่เกิน180วันซึ่งกระบวนการส่วนใหญ่จะคล้ายกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแต่จะมีความยืดหยุ่นและไม่เคร่งครัดเหมือนในศาลเมื่อมีคำชี้ขาดแล้วจะมีผลอย่างไรคณะอนุญาโตตุลาการจะต้องทำคำชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันเสร็จการพิจารณาหรือครบกำหนดยื่นแถลงการปิดคดีคำชี้ขาดเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่พิพาทตั้งแต่วันที่สำเนาคำชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้นคู่พิพาทสามารถนำคำชี้ขาดไปร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดได้และเนื่องจากประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญากรุงนิวยอร์กทำให้คำชี้ขาดไม่ได้มีผลผูกพันเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังสามารถนำคำชี้ขาดไปบังคับในต่างประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวได้อีกด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมอาคารศาลอาญาชั้น5ถนนรัชดาภิเษกเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครอง

0: องสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับอันนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
2: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: รู้หรือไม่การดำเนินคดีปกครองนั้นผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้โดยเริ่มต้นจากการยื่นฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องได้4วิธีคือ 1. ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ณสำนักงานศาลปกครองที่มีเขตอำนาจตามที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่หรือที่มูลคดีเกิดขึ้น 2. ยื่นส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งจะถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์นั้นเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง3. ยื่นฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ยื่นฟ้องทางโทรสารข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะทีน่าพาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะคะว่าบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายเขาก็เริ่มมีไอเดียจากเพนพอยต์หรือว่าความเจ็บปวดของบรรดาผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอามาต่อยอดกลายเป็นไอเดียในการนำเสนอ

0: เสนอผลิตภัณฑ์และก็บริการต่างๆนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยทีน่าได้รับเกียรติมาร่วมพูดคุยกันกับ1เจ้าสตาร์ทอัพนะคะที่เอาไอเดียมาจากเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่อย่างเราอย่างเรื่องของการซักผ้านั่นเองนะคะหลายคนค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบซักผ้าเลยฝนตกเก็บผ้าไม่ทันบ้างนะคะจะส่งซักก็ไม่ค่อยสะดวกกลับมาทีก็ร้านปิดไปแล้วเนี่ยนะคะเชื่อว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ที่มีลักษณะเพนพอยต์แบบนี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับ Watchbox 24นั่นเองWatchBox 24เขาแปลงไอเดียเหล่านั้นมากลายเป็นตู้รับการซักผ้าแล้วก็เอาระบบออนไลน์เอาเทคโนโลยีมาเริ่มให้บริการกันได้อย่างไรกันบ้างนั้นลองไปติดตามรายละเอียดตรงนี้กับน้องแนนค่ะ
1: ถ้าพูดถึง Tech Startup ที่เข้ามาตอบปัญหาต่างๆในสังคมภาพแวบแรกที่หลายๆคนเข้ามาในหัวเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแต่วันนี้ค่ะเราจะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้อยู่เพียงแค่ในมือถือเท่านั้นแต่สามารถลงไปได้ถึงฮาร์ดแวร์ที่เป็นตู้เหล็กแล้วก็ทำให้เป็นตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะจนได้รับรางวัลมาแล้วทั่วโลกด้วยไอเดียตั้งต้นที่อยากจะแก้ปัญหาเรื่องการซักอบรีเท่านั้นเองค่ะ
2: Watchbox 24เป็นสตาร์ทอัพที่เกิดจากไอเดียของคุณนิติพลที่อยากทำผลิตภัณฑ์มาเพื่อตอบโจทย์ระบบการซักรีดในเมืองให้ง่ายขึ้นด้วยแนวคิดการแก้ไขปัญหาแบบเซอร์วิสดีไซน์หรือการออกแบบบริการให้ตรงใจกับผู้บริโภคทำให้การพัฒนาของคุณบอลลงลึกไปถึงการพัฒนาและทดสอบในทุกลำดับขั้นโดยคำนึงถึงการตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้หรือ UX ที่จะทำให้เอื้อกับผู้ใช้งานโดยมีการพัฒนาในขั้นตอนการใช้งานให้น้อยที่สุดด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดจากการทดสอบและทำผลิตภัณฑ์มากว่า2ปีทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใครหลายๆคนก็ให้การยกย่องในการออกแบบเมื่อได้ลงมือปฏิบัติจนเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงก็ทำให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์อะไรบ้างและนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจได้จับมือกับคู่ค้าที่ Watchbox 24สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างการรับส่งพัสดุไปรษณีย์เป็นต้นค่ะ
1: โดยไอเดียตั้งต้นง่ายๆที่ต้องการจะทำให้ตู้ล็อกเกอร์เป็นเหมือนตู้วิเศษเพียงใส่เสื้อที่ต้องการจะซักเอาใส่เข้าไปในตู้ซึ่งกว่าจะได้ตู้เจ๋งๆแบบนี้นะคะคุณบอลก็ได้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ตู้อินฟราสตรัคเจอร์ที่แข็งแรงทนทานแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าการสั่งทำจนถึง10เท่าค่ะมีเท่านี้แล้วก็ได้เสื้อใหม่ที่หอมมาใส่แล้วค่ะ

วคิดในการใส่ใจแล้วก็นำเอานวัตกรรมมาผสมผสานของพี่บอลจนเกิดเป็นบ็อกซ์24จะเป็นยังไงบ้างวันนี้พี่ทีน่าพร้อมพูดคุยอยู่แล้วค่ะ

พาผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับพี่บอลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในฟาวเดอร์ของ Watchbox 24จากจุดเริ่มต้นนะคะที่ได้ไอเดียมาจากเรื่องของพฤติกรรมชาวกรุงอย่างเราๆที่ไม่ค่อยชอบการซักผ้าหรือว่าส่งผ้าไปซักตามร้านสักเท่าไหร่จะแปลงมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็มีระบบการติดตามเสื้อผ้าของเราที่ส่งซักด้วยระบบออนไลน์ได้อย่างไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวตามทีหน้าเข้าไปร่วมพูดคุยกับพี่บอลด้านในกันเลยค่ะ

0: จริงๆแล้วสำหรับ Watchbox 24เนี่ยนะคะต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรียกได้ว่าโดนใจกับบรรดาผู้บริโภคในบ้านเราที่รู้สึกว่าการซักผ้าเป็นเรื่องยากจังเลยแต่ว่าย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทางพี่บอลเองเนี่ยเห็นว่ามันมีเพนพอยต์เหล่านี้อยู่มีไอเดียละเรามาเริ่มต้นพัฒนามาเป็นล็อกเกอร์เหล่านี้ยังไงอะคะขั้นตอนตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างพี่บอล
1: ก็จริงๆเราอยากจะแก้ปัญหาที่มัน

0: เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องของการซักอบรีดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่แล้วนะครับปัญหาของธุรกิจซักอบรีดมันมี2เรื่องก็คือเรื่องของความไม่สะดวกสบายของการที่จะไปใช้บริการการเปิดปิดในเวลาที่เราอาจจะไม่สะดวกครับไปรับไปส่งไม่ได้แล้วก็เรื่องของการทำผ้าหายเรื่องของการไม่รับผิดชอบเรื่องของการไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนความสามารถในการ track มันไม่มี watch box เกิดขึ้นเพราะเราอยากจะแก้2 pain point เนี่ยนะครับเรื่องของ convenience แล้วก็ transparency ให้เกิดขึ้นก็เลยเริ่มที่จะประดิษฐ์ตัวตู้ล็อกเกอร์ให้เกิดขึ้นนะครับ
1: ซึ่งปกติแล้วมันจะแตกต่างจากสตาร์ทอัพอื่น
0: ๆ
1: ที่เขาเน้นเป็นในด้านของซอฟต์แวร์เป็นหลักทำมาเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็ว่าไปแต่ว่า Watchbox 24เนี่ยมันมาเป็นตู้เลยแล้วขั้นตอนในการที่คืออย่างสมมติเวลาถ้าเป็นแอปพลิเคชันมันก็มีการทดลองทดสอบกับยูเซอร์อะไรก็ว่าไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามาเป็นล็อกเกอร์แบบนี้พี่ค่อยๆสร้าง MVP ขึ้นมายังไง
0: ตอนที่เราเริ่มที่โอเคพอเรามีคอนเซ็ปต์เรามีไอเดียว่าจะทำตู้ล็อกเกอร์เนี่ยเราก็ซอร์ซิ่งนะครับดูว่า best practice ในโลกนี้มันเป็นยังไงเราไปที่ญี่ปุ่นก็มีตู้ล็อกเกอร์เต็มทุกสถานีไปหมดแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ใช้กับการซักอบรีดแล้วราคาต่อเซ็ตเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงทำให้เราก็ยังใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องไปหาที่เมืองจีนเมืองจีนก็มีตู้ล็อกเกอร์ราคาก็ไม่แพงแต่ว่ามันอาจจะอย่างที่บอกมันไม่ได้ถูกสร้างมาสำหรับการซักรีดก็คือตู้ที่ตั้งที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ผลิตในจีนแล้วก็ส่งไปที่นั่นนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายว่าเราอาจจะต้องไปสร้างโปรโตไทป์ของเราเองนะครับงั้นการสร้างโปรโตไทป์ของธุรกิจฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็จะมีแน่นอนโดยธรรมชาติเมื่อเทียบกับแอปเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีองค์ประกอบเยอะหน่อยทั้งในเรื่องของการซอร์ซิ่งทุนนะครับแ
1: ม
0: ทเทียลต่างๆที่เราใช้นะครับแล้วก็เรื่องของโลจิสติกต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามันเป็นของมันต้องขนนะครับดังนั้นธุรกิจฮาร์ดแวร์จึงเป็นธุรกิจที่อาจจะมี higher barrier to entry ที่สูงกว่าธุรกิจซอฟต์แวร
1: ์
0: งั้นเราจะสังเกตว่าธุรกิจฮาร์ดแวร์ในบ้านเราที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร
1: ่
0: นะครับแต่ถามว่าเราทำไมถึงเลือกเพราะเราคิดว่าการซักอบรีดมันเป็นธุรกิจที่มีฟิสิกอลมันมีกายภาพมันไม่สามารถเอาผ้าใส่มือถือแล้วซักได้มันต้องไปส่งสักที่มันก็ต้องมีการเอาผ้าไปซักนะครับนั้นด้วยลักษณะทางกายภาพมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ Watchbox เนี่ยเราโจทย์ของผู้บริโภคเป็นที่ตั้งแล้วสร้างโซลูชันที่เหมาะสมเข้าไปครอบอีกที
1: ก็เลยกลายมาว่ามันต้องมีล็อกเกอ
0: ร
1: ์พอที่บอกว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าผ่านกระบวนการซอร์ซิ่งอะไรหลายๆอย่างมาแล้วเนี่ยนะคะหลายครั้งเวลาที่คนทำธุรกิจอะเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กระหว่างนั้นพี่มีการเทสยังไงบ้าง
0: ครับก็อย่างเราตั้งตู้2ตู้แรกเนี่ยครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่เราจะตั้งตู้เราต้องมีรีเสิร์ชก่
1: อ
0: นเราก็รีเสิร์ชว่าเอ้ยคนไอ้เพนพอที่เรารู้สึกมันถูกวาลิเดตด้วยคนในกลุ่มที่เราต้องการใช้เขาเป็นลูกค้าหรือไม่คือคนที่เชื่อคัสโตเมอร์เขารู้สึกเพนพอยต์นั้นหรือเปล่าคนอยู่คอนโดนะมีปัญหาเรื่องการซักผ้าไหม
1: ค
0: นที่อยู่ในเมืองมีเวลามีปัญหาเรื่องการไปเอาผ้าไม่ได้เพราะร้านมันปิดไห
1: ม
0: การทำรีเสิร์ชทั้ง qualitative และ quantitative user survey เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำ
1: อันนี้คือไปพูดคุย
0: ถ้าเป็น qualitative เนี่ยเราก็พูดคุยทั้งในส่วนของ end user เองทั้งในส่วนของโรงงานเองทั้งในส่วนของอินดัสทรีเองเพราะเราอยากจะเข้าใจว่าอินดัสทรีนี้ทำไ
1: ม
0: มันถึงสเกลไม่ได
1: ้
0: มันติดตรงไหนร้านซักรีดก็กำลังระมังอันนึงเครื่องซักผ้าหนึ่งก็น่าจะทำธุรกิจกันได้และมันทุกคนก็ซักผ้ากันหมดทำไมมันมีแต่เจ้าเล็กเจ้าน้อยเต็มไปหมดงั้นโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มันมีผู้เล่นรายเล็กรายน้อยที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fragmentation เนี่ยสูงเนี่ยนะอะไรเป็นจุดอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่เกิดไซส์ที่ใหญ่ขึ้นคนบางคนอยู่ในธุรกิจ

0: หรือไม่มีใครที่สามารถจะเสิร์ฟคนทั้งกรุงเทพได้ทำไมพิซซ่ามามีกินกันทั้งประเทศไทยทำไมร้านซักรีดไม่มีแบรนด์ที่มันใหญ่โตสักแบรนด์หนึ่งคำตอบก็คือมันไม่มีเทคโนโลยีมันไม่มีวิธีการบริหารต้นทุนที่ดีครับงั้นด้วยรีเสิร์ชที่เราพบเนี่ย
1: ที่บอกไงว่าอย่างช่วงแรกๆเนี่ยเชื่อว่าสำหรับคนในกรุงเทพที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่บอลเองเนี่ยนะคะอาจจะยังนึกไม่ออกเพราะเราไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนถูกต้องไหมคะมันเป็น experience ใหม่ของบรรดาผู้ใช้เหมือนกันไปอธิบายเขายังไงว่าเอ้ยเรากำลังจะมีล็อกเกอร์นะเดี๋ยวคุณจะส่งซักผ้าคนมาที่นี่นะคือมันคงต้องอธิบายกันเยอะพอสมควรในช่วงเฟสแรกใช่ไหมคะ
0: ถูกครับก็ดังนั้นเราไล่ปัญหามาจากเรื่องของการที่เราเจอมีไฮโปทีซิสละนะครับมีสมมติฐานไป validate ไปทำ resurvey ไปทำอะไรละทำ prototype มา sourcing เสร็จละครับตู้ไปตั้งคำถามที่เกิดขึ้นอันแรกคือตู้อะไรวะ
1: ถูกตอนแรกนี่จริงเพราะว่าอันนี้หนูน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่อยู่หนูยังนี่คืออะไร
0: นี่คืออะไรนั้นการที่เรา acquire user เนี่ยภาษา startup เขาเรียก user acquisition เนี่ยถ้าเป็นแอปพี่ก็โฆษณาไปดิ Facebook Ad ไปดิ Google Analytics ไปดินะครับ Universal App Campaign อะไรก็ว่าไปแต่พอมันเป็นตู้อย่างเงี้ยแล้วมันเดินผ่านทุกวันการใช้ออฟไลน์หรือ traditional marketing เนี่ยซึ่งก็สำคัญก็ต้องนำกลับมาใช้เราพบว่า channel ที่เรามีโดยเฉพาะตัวตู้ล็อกเกอร์วิธีการ acquire user ที่ดีที่สุดคือการส่งน้องๆพิตตี้ไปอธิบายไปสอน
1: ต้องพิตตี้ด้วยนะเดี๋ยวไม่อยากคุยนาน
0: ธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: กดอย่างนี้นะส่งอย่างนี้น
1: ะ
0: ช่วยได้เยอะมากเขามีความรู้สึกเฮ้ยไอ้ตู้นี่มันมีฮิวแมนทัช
1: มันก็ไม่ได้ใช้ยากอย่างนั้นนะคะแต่ว่าระหว่างการใช้งานแน่นอนว่าเนื่องจากมันเป็นสิ่งใหม่เพิ่งเกิดขึ้นมันต้องมีการเรียนรู้การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคจริง
0: ๆ
1: ระหว่างทางตรงนั้นเนี่ยWatchBox 24มีการ adjust ตัวเองยังไงบ้าง
0: แน่นอนครับเราพูดถึงพอเราถึง consumer การเปลี่ยนแปลงของตัวเราต่อ consumer เรามักจะพูดถึง 2-3 คำขึ้นมา UX UI user experience user interface ที่เหมาะส
1: ม
0: นะครับบอกเลยตู้ล็อกเกอร์เวอร์ชันแรกของเราเนี่ยเป็นจอสีน้ำเงิน คือแหมดอทเมทริกกันมาเลยนะครับก็เป็นแบบจอแบบค่อนข้างแบบเนิร์ดๆหน่อยไม่มีสีไม่เฟรนลี
1: ่
0: สติ๊กเกอร์ก็มีแต่ภาษาอังกฤษอันนี้คือเปลี่ยนแล้วนะก็จะมีเป็นภาษาไทยเขียนชัดเจนขึ้นซักอบรีอะไรพวกนี
1: ้
0: ตอนแรกไม่ใช่อย่างนั้นก็ปรับนะจากภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็มีภาษาไทยเกิดขึ้นก็เขียนเลยซักอบรีเนี่ยเข้าใจไหมซักอบรีตู้เนี่ย
1: ชัดขนาดนั้นแล้วนะ
0: ชัดมากนะครับงั้นก็เรียนรู้จากเขาเทคฟีดแบ็กจากเขาก็ปรับให้สีสันมันดูน่าใช้ให้มันตรงๆมากขึ้นไม่ต้องไปอะไรแบบโอ้โหฝรั่งมากอะไรอย่างเงี้ยนะเอาแบบเข้าถึงนะครับหน้าจอถ้าสังเกตรุ่นอย่างใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับ response มันก็จะดีขึ้นการกดง่ายขึ้นฮาร์ดแวร์ก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นตามฟีดแบคที่เราได้ครับ
1: แต่เนื่องจากมันเป็นฮาร์ดแวร์นะเพราะฉะนั้นการปรับปรุงแต่ละครั้งมันต้องใช้ต้นทุนมันต้องใช้เงินทุนที่มากขึ้นด้วย
0: ถูกต้อง
1: เราบริหารจัดการตรงนี้ยังไงอะคะ
0: ครับก็เราต้องบอกงี้ครับโดยตัวตู้น่ะจริงๆอ่ะมันไม่ได้ต้องการบำรุงรักษาเยอะการที่เราปรับปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเราปรับปรุงกับเรื่องของการโปรแกรมมิ่ง
1: ค่ะ
0: โฟลว์ของการใช้งานถ้าจะมีฮาร์ดแวร์ปรับปรุงบ้างก็แค่จอถ้าใครสังเกตในตู้เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยคือปัจจุบัน WatchBox เรามีประมาณ52สาขาละ
1: ค่ะ
0: ตู้เวอร์ชัน40กว่าเนี่ยเราเริ่มที่อัปเกรดซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ให้มันดีขึ้นนะครับวิธีการบริหารต้นทุนก็คือเราเนี่ยจริงๆต้องบอกตั้งแต่ตู้แรกๆเราใช้วิธีการแฟรนไชส์ตู
1: ้
0: การแฟรนไชส์หมายถึงว่าก็มีคนทั่วไปเนี่ยนะครับมาซื้อตู้เราในราคา 120,000 บาทนะครับแล้วเขาก็ไปตั้งตามคอนโดตามสถานที่ต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งเราก็จะมีทีมไปสำรวจโอเคเฮ้ยโง่เฮ้งมันได้นะแบบเซอร์เวย
1: ผมจุ้ยดี
0: ผมจุ้ยดีอะไรเพราะผมจุ้ยใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยไอ้ใครเฉลี่ยมันได้อย่างน้อย200ห้องแนวรถไฟฟ้าเอ้ยคนมันดูมีตังคนเมื
1: อง
0: ก็ไปตั้งแล้วเขาก็จะได้ส่วนแบ่ง 30% จากผ้าซักแห้ง 15% จากซักอบรีดและ 15% จากบริการอื่นของเราเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรทุกเดือนนะครับงั้นก็จะมีคนที่มาช่วยเราขยายธุรกิจในขณะเดียวกันเรื่องของผู้ใช้บริการเนี่ยเราก็มีเรื่องของแพ็กเกจต่างๆการมีแพ็กเกจซักผ้าก็หมายถึงว่าเขาจ่ายเงินเราก่อนเราก็สามารถบริหารแคชโฟลว์ได้ดีขึ้นนะครับ
1: ก็เลยเลือกใช้วิธีในการที่จะเข้า

0: กลุ่มทั้งกลุ่มที่สนใจอยากเป็นเจ้าของตู้เลยโดยตรงกับเข้าหากลุ่มผู้บริโภคโดยการเข้าไปดูซิว่าเขาต้องการอะไรกันบ้างนะคะเชื่อว่าแนวคิดเหล่านี้รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของเราหรือว่าบริการของเราให้มันสอดรับกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเลยเป็นที่มาของการแตกลายเพิ่มเติมอย่างไอตัวนี้คือ Curry Express Move Box ใช่ไหมคะอันนี้มาเป็นตัวที่2
1: อันนี้เป็นตัวที่2
0: มันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงเกิดเป็นไอเดียตัวนี้ขึ้นมาคะพี
1: ่พอเราเริ่มทำธุรกิจซักอบรีดไปเราเริ่มมีไอเดียเราเริ่มมี relationship กับลูกค้าเนี่ยนะครับเราเริ่มมี frequency เนี่ยคนก็ถามว่าเอ๊ะตู้นี่มันควรจะใช้อย่างอื่นได้อีกหรือเปล่าถ้ามันส่งผ้าได
0: ้
1: ทำไมมันส่งพัสดุไม่ได
0: ้
1: มันส่งของไม่ได้แล้วอุตสาหกรรมซักรีดมันมีลักษณะเหมือนกันกับอุตสาหกรรมการส่งพัสดุเนี่ยก
0: ็
1: คือมันเปิดปิดในเวลาที่ฉันไม่สะดวกอ่ะทำไมฉันอยากจะส่ง
0: จะไปไปสนีหรืออะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ฉันอยากไปไปสนีตอน4ทุ่มมีอะไรป่ะทำไมมันทำไม่ได
0: ้
1: ทำไมไปเซเว่นเขาเปิด24ชั่วโมงไม่มีไงใช่ไหมอันนี้เขาต้องสร้างตัวตู้ให้มันสามารถส่งพัสดุได
0: ้
1: ผมกลับไปเรื่องเดิมผมต้องการแก้ปัญหา2เรื่องคือ convenience และ transparency งั้นทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยกลับไป2คำเนี้ย
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็24ชั่วโมง
0: อ
1: ันนี้ก็ track ได
0: ้
1: ก็ไม่ต้องไปเข้าแถวอะไรใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่โยนของคุณอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มีพาร์ทเนอร์อันนี้เราก็เลือกที่จะไปพาร์ทเนอร์เลยกับ Curry Express
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าธุรกิจนี้ไม่ได้มาตั้งแต่ day 1
1: ไม่
0: มันเป็นการต่อยอดที่เราเห็นโอกาสแล้วก็เป็นการรับฟีดแบคมาจากคนใช้จริง
1: ๆถูกครับ
0: นะคะอันนี้เป็นอันที่2ก็ว่าน่าสนใจแล้วนะคะอันต่อมาคือตัวนี้Shopbox
1: ครับ
0: อันนี้คือยังไงมาได้ยังไงคะพี
1: ่ก็เป็นการต่อยอดนะครับเพราะว่าถ้าเรามีการส่งพัสดุขึ้นด้วยเชิงของ e-commerce ที่มันมาทุกวันนี้นะครับก็เราก็เลยปล่อย Shopbox ขึ้นมา Shopbox ก็เป็นบริการซื้อของออนไลน์
0: ค่ะ
1: จากเจ้าไหนก็ตามที่เราซื้อเขาเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถจะมารับได้ที่ตู้ล็อกเกอร์ปัจจุบันเนี่ยเรามีแคมเปญร่วมกับทาง Tesco Lotus ในการที่คุณสามารถซื้อของผ่านทางแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะเห็นสินค้าของ Tesco Lotus เลยเลือกซื้อปุ๊บก็เขาจะมาส่งที่ตู
0: ้
1: ส่ง SMS บอกเราแล้วเราก็มารับกี่โมงก็ได้
0: อย่างไอ้ตัวเนี้ยจริงๆเราต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเราเป็นการนำเสนอถูกไหมคะบอกว่าลองมาใช้อันนี้เถอะซึ่งจริงๆแล้วสำหรับคนไทยเองก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าการเปลี่ยนวิธีการซื้อของซูเปอร์จากในห้างมาเป็นซื้อออนไลน์แล้วมาส่งแบบนี้มันแอบยากอยู่เหมือนกันพี่สื่อสารออกไปยังไงบ้าง
1: เราก็เหมือนเดิมนะครับมันก็เหมือนกับซักอบรีดก็คือผมคิดว่ามันก็จะมีลูกค้าคือนิดมันมีอยู่ละ
0: ค่ะ
1: วิธีการสื่อนะครับวิธีการที่จะดึงเขาเข้ามาเนี่ยทำยังไงมากกว่าผมพูดถึงเรื่องของการที่มี human interaction มี pity มีส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการทำให้มัน3ไม่มีอยู่3คำนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการทำให้ better faster และ cheaper นะครับแต่สังเกตไม่ว่าจะเป็นซักอบรีดเนี่ยเราก็พยายามทำให้มัน better นะครับในเรื่องของ user experience ต่างๆfaster อย่างทุกอย่างที่เราทำก็เป็น24ชั่วโมงหมดซักอบรีดพรุ่งนี้ได
0: ้
1: ส่งพัสดุก็พรุ่งนี้ถึงนะครับส่งซื้อของออนไลน์พรุ่งนี้ก็มางั้นทุกอย่างก็จะเป็น next day ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเราก็ไม่ได้คิดค่าขนส่งด้วยอย่างถ้าเราซื้อของออนไลน์เขาอาจจะต้องขอให้เราซื้ออย่างน้อย500มื้อพันนึง
0: อ
1: ันนี้ก็มีขั้นต่ำไม่มีค่าจัดส่งส่งพัสดุก็ไม่มีขั้นต่ำนะครับก็จ่ายเฉพาะค่าส่งพัสดุปกติผมก็ไม่ได้ชาร์จเพิ่มอะไรหรือซักอบรีดผมก็ไม่ได้คิดค่าบริการใช้ตู้ล็อกเกอร
0: ์
1: นั้นผมต้องการทำให้ experience มันไม่มี friction ที่สปานอัชเรียกว่า frictionless experience เนี่ยก็คือดูแล้วมันแบบเฮ้ยมันไม่เยอะอ่ะคือมันน่าใช้อ่ะนะครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือเฟสแรกที่ในมุมของคนที่ทำธุรกิจเองอาจจะต้องยอมให้ user สร้าง experience กับสินค้าและบริการของเราด้วยตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นด้วยเรื่องของกำไรหรือเม็ดเงินที่เข้ามามันอาจจะต้องเอามาเวทบริหารจัดการกันตรงนี้ด้วยนะคะแต่ทีนี้หลังจากที่เราได้ยินได้ฟังตรงนี้มาแล้วเนี่ยไอเดียต่างๆมันต่อยอดกันขึ้นมาได้มันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันต้องเรียนรู้ด้วยว่าเราจะฟังจากลูกค้าในมุมไหนอย่างไรกันบ้างหลังจากคะมองว่า Watch Box 24ตอนนี้กลายเป็น Box 24แล้วใช่มั้ยคะเพราะว่าเรามี3บริการที่อยู่ under locker เหล่านี้เนี่ยนะคะหลังจากนี้เรามีการพัฒนาไอเดียต่อยอดยังไงบ้างคะ
1: ครับก็จะมี2บริการนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือ Dropbox 24และ Paybox 24นะครับJobbox 24ก็จะเป็นการรับฝากพัสดุนะครับ

0: คือตู้นี้เราก็จะเห็นไปตามที่ต่างๆคืออย่างเช่นออฟฟิศห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือแม้แต่รถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนนะครับก็จะเหมือนญี่ปุ่นที่เขามีตู้เนี่ยสำหรับให้บริการฝากของได้เราเรียกมันว่า Dropbox 24นะครับหลักสุดท้ายคือ Paybox 24
1: ค
0: ่ะ Paybox ก็คือบริการ Bill Payment จ่ายบิลต่างๆเพราะว่าลูกค้าที่ใช้บริการเราเนี่ยนะครับเขาอาจจะมาส่งผ้าอยู่แล้วถ้าเขามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ตู้ได
1: ้
0: ก็เรียกว่าสะดวกสำหรับเขา
1: อ๋อเพราะว่ามันก็มีตัวสแกนบาร์โค้ดอยู่แล้ว
0: ถูกต้องคร
1: ับอย่างใกล้เคียงกัน
0: ถูกต้องคร
1: ับก็จะเกิดการทำทรานแซคชั่นที่ครบวงจรมากขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: สำหรับชีวิตคนในเมืองนะคะที่อยากได้ความสะดวกสบาย24ชั่วโมงแต่ว่าตรวจสอบได้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำถามสุดท้ายอยากให้พี่บอลเนี่ยช่วยแชร์นิดนึงว่าจริงๆแล้วอีน่าเชื่อว่าไอเดียเหล่านี้หลายๆคนเริ่มที่จะเห็นโอกาสมากขึ้นจากวิถีชีวิตของคนรอบๆตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่มันเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าการที่เราจะเอาไอเดียที่มันฟุ้งๆอยู่ตรงนี้มาตบๆให้มันเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่มันเป็นโอกาสทำเงินได้จริงๆเนี่ยมันต้องมีอะไรกันบ้างบอล
0: ผมว่ามันต้องลงมือทำคือผมว่าไอเดียเนี่ยมีหลายๆท่านพูดในวงการสตาร์ทอัพว่าไอเดีย is cheap execution is key นะครับก็คือไอเดียเนี่ยมันหาที่ไหนก็ได้ครับ Google ไปก็เต็มไปหมดแล้วครับแต่คนที่ลงมือทำนะฮะที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับงั้นยิ่งลงมือทำเร็วนะครับแล้วก็มี passion กับสิ่งที่เราทำก็จะเป็นวิธีการดีที่สุดในการที่จะ validate ไอเดียของเราเพราะมันใช่ไห
1: ม
0: ถ้าเราผิดพลาดเราก็จะได้รู้ว่าเออเฮ้ยมันไม่ work เพราะอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือเลยมันก็ไม่ถึงไหนหรอกครับ
1: เพราะฉะนั้นเริ่มต้นลงมือนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ก็ตามแต่ว่ากระบวนการทั้งการสร้างให้มันเกิดขึ้นแล้วก็วัดผล measurement ให้มันเกิดขึ้นอันนี้มันก็ยังเหมือนปกติที่เราจะต้องทำอยู่เรื่อยๆถูกไหมคะแล้วเราก็มาเรียนรู้ในการพัฒนาให้เป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้าของเราต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะได้เห็นไอเดียดีๆนะคะจากพี่บอลที่มาแชร์ให้ฟังกันว่า Box 24ณปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรขอบคุณพี่บอลมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ

0: ลับเข้ามาติดตามกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในวันนี้หลังจากที่เราได้คุยกับพี่บอลนิติพลไทยานุรักษ์ Founder ของ Watchbox 24กันไปแล้วนะคะถึงวิธีในการแปลงไอเดียที่มีให้ออกมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็ไปส่งซักนะคะรวมไปถึงวิธีสร้างธุรกิจโลจิสติกแบบออนไลน์แบบนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยล่าสุดเอง Watchbox 24ก็ได้มีการปรับตัวเองนะคะโดยใช้ตู้ล็อกเกอร์ต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะมาต่อยอดเป็นบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับของช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าส่งพัสดุต่างๆด้วยนะคะไอเดียต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถแปลงมาเป็นบริการให้กับพวกเราได้ใช้กันแบบนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนกระบวนการกันอย่างไรบ้างทีน่าว่าเราไปดูสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้กันเลยค่ะ
1: และวันนี้นะคะบทเรียนที่สำคัญที่เราได้เรียนรู้จาก Box 24คำแรกเลยค่ะ Product Prototype หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่แปลงมาจากแนวความคิดให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และสามารถนำเสนอแนวคิดของผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจได้ง่ายเพื่อ นำไปทดสอบตลาดอย่างเช่นตู้ล็อกเกอร์ของ Box 24เนี่ยแหละค่ะUI หรือ User Interface คือส่วนที่ประสานกับผู้ใช้เช่นไอคอนสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถใช้ได้สะดวกคล่องตัวอย่างตัวอย่างของ Box 24ที่ออกแบบหน้าจอตู้ล็อกเกอร์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นจากเดิมเนี่ยเป็นจอสีฟ้าแล้วก็มาปรับเป็นจอสีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็กดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะUX หรือ User Experience คือประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสินค้าและบริการซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเพราะความรู้สึกของ User นั้นจะเป็นตัวตัดสินใจค่ะว่าสินค้าและบริการของเรามีคุณค่าพอที่ User จะเลือกใช้งานต่อหรือไม่และเพื่ออธิบายเรื่องของ UX ให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจะขอสรุปขั้นตอนการทำ UX แบบสั้นๆดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะ UX นั้นเริ่มจากการออกแบบสินค้าหรือบริการโดยเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ใช้งานคือ Design Experience ไม่ใช่ Design ตัว Product ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็ต้องทำการทดลองสิ่งที่ออกแบบเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาเพื่อหาว่าแบบไหนจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับ User ของเรามากที่สุดขั้นตอนที่3นะคะเราต้องศึกษา user ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสัมภาษณ์แบบ1ต่อ1ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะว่าคนเข้าใจแล้วก็รู้สึกกับสิ่งที่เราออกแบบมาอย่างไรขั้นตอนที่4นะคะนำของที่ได้ออกแบบไปทดสอบกับกลุ่ม persona หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่ะซึ่งเป็นวิธีเดียวนะคะที่จะทำให้เรารู้ว่า user นั้นสามารถรู้เข้าใจแล้วก็ใช้งานได้อย่างที่ไม่ต้องมีคนมาบอกให้ทำได้หรือไม่หาก user สามารถใช้งานมันได้และชอบ product ของเรานั้นมันหมายความว่างานออกแบบเนี่ยมาถูกทางแล้วและข้อสุดท้ายนะคะเราต้องจำไว้ให้แม่นเลยค่ะว่า UX หรือ User Experience ไม่ใช่ UI หรือ User Interface นั่นเองยังมีสตาร์ทอัพหลายคนนะคะมักจะเข้าใจว่าการออกแบบ UX ก็คือหน้าจอหรือสกรีนแต่ในความเป็นจริงแล้วการออกแบบ User Experience เกี่ยวข้องกับหน้าจอน้อยมากๆสิ่งที่สำคัญก็คือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานกับขั้นตอนหรือระบบต่างหากที่แสดงความเป็น User Experience มากกว่าสรุปง่ายๆนะคะว่า UX ต้องออกแบบมาแล้วสามารถตอบโจทย์ได้ใน3เรื่องดังนี้ 1. ความสามารถว่า product หรือการบริการของเราทำอะไรได้บ้าง 2. การทำงานต้องใช้ดีและใช้ง่าย 3. ความพึงพอใจ User นั้นต้องใช้แล้วรู้สึกพึงพอใจและอยากจะกลับมาใช้ซ้ำอีก
0: เห็นไหมคะว่าการแปลงไอเดียมาสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายๆคนเคยคิดกันไว้ค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะไอเดียที่จะแปลงนำมาสู่เป็นบริการที่ถูกใจกับกลุ่มลูกค้าแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองระหว่างนี้นะคะถ้าใครอยากจะไปหาไอเดียเพิ่มเติมในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่เว็บไซต์ set.or.th ค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็เซิร์ชหามุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็บทความรวมไปถึงเนื้อหาดีๆนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจที่จะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เปิดโลกในการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมกันด้วยค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ก็จริงๆช่วงเวลาการแข่งขันนะคะก็ถือว่าแบบซ้อมหนักมากเพราะว่าหลายๆคนก็คิดว่าทําไม่ได้เพราะตัดสินเราจากภายนอกเฮ้ยเราเบาบางเราแบบไม่ได้หรอกอดทนไม่ได้หรอกซึ่งมันก็ทําให้ไปอยากทําให้ดูว่าไปทําได้คือคุณพ่อกับคุณแม่จะไม่ค่อยเหมือนกันคุณพ่อก็จะทํางานดูเหมือนไม่ได้ทํางานแต่จริงๆคือทํางานก็คือชิลเอนเตอร์เทนลูกค้า
1: คุณพ่อสายเอนเตอร์เทนใช่มั้ยครับไว้เราไปเอนเตอร์เทนด้วยกันนะครับคุณพ่อ

0: ซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่ได้ยินว่าคุณได้วิชาจากคุณแม่มา
1: ค่ะ
0: นั่นคือเป็นวิชาศาสตร์ลึกลับในการที่อ่านหน้าตาคนรู้เลยว่าเขาเป็นคนแบบไหนเด็กๆผมเป็นแบบไหนครับ
1: เด็กๆก็โอ้ยมีกาพูด
0: เจ้าชู้ไหมครับ
1: อันนี้ไม่เจ้าชู้ค่ะ
0: ไม่เจ้าชู้ผมล่ะ
1: เจ้าชู้กว่าค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เบื้องหลังความสำเร็จของบุคคลที่ประสบความสำเร็จล่ะครับว่ากว่าเขาจะเดินทางมาถึงวันนี้เขาเติบโตมาอย่างไรนะครับกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยในด้านของการประกอบอาหารหรือว่าทำอาหารนั่นเองพูดง่ายๆว่าเป็นเชฟแหละครับที่เพิ่งผ่านการแข่งขันแล้วก็ชนะเลิศในเวทีการประกวดแข่งขันทำอาหารระดับประเทศนะครับกับ Master Chef All Star คนแรกแหละครับจะเป็นใครไปไม่ได้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเจสสิก้าหวังครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: กับตำแหน่งของการเป็น Master Chef All Star คนแรก
1: ใช่ค่ะ
0: เล่าบรรยากาศของการแข่งขันให้ฟังหน่อยสิครับว่าเราเห็นแต่ในทีวีแต่ว่าเวลาเขาแข่งกันจริงๆแล้วมันดูเดือดขนาดไหนครับ
1: โหคือในทีวีน่าจะถือว่าเป็นแค่ 10% ของความจริงในการแข่งขันค่ะเพราะว่าดูเดือดมากแล้วก็เข้มข้นมากค่ะแล้วแต่ว่าคือถูกตัดต่อแบบกระชับมากๆก็เลยเห็นแค่นิดหน่อยค่ะ
0: แต่ที่เขาตัดต่อมาผมเห็นคุณเป่าเป้ร้องไห้บ่อยมากเลยนะครับ
1: ไม่บ่อยนะคะแค่ดูเครียดบ่อยมากค่ะใ
0: ช่นะมันกดดันใช่ไหมครับ
1: กดดันมากค่ะด้วยการที่ว่าทุกคนเป็นคนเก่งมากๆหมดเลยมีความสามารถมากแล้วก็กรรมการดุมากก็จะมีความกดดันมากค
0: ่
1: ะ
0: แต่ในที่สุดก็ผ่านมาได้แล้วก็เป็นเชฟที่หลายๆคนนั้นให้ความนิยมชมชอบกันมากเพราะว่านอกจากจะมีฝีมือในการทำอาหารดีแล้วยังหน้าตาดีอีกด้วย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมถามนิดนึงครับในมุมของคุณเป่าเป้นะครับเชฟที่คิดว่าเป็นเชฟในอุดมคติหรือเชฟที่ประสบความสำเร็จเนี่ยในมุมของคุณเป่าเป้ต้องเป็นยังไงครับ
1: คือจริงๆเป้คิดว่าการเป็นเชฟที่ประสบความสำเร็จอะค่ะไม่ได้จำเป็นจะต้องมีมิชลินหรือว่าจะเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่เป็นเชฟที่สามารถสร้างความสุขให้กับหลายๆคนได้ผ่านอาหารของตัวเองก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างนึงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เน้นย้ำคือต้องผ่านอาหารนะไม่ใช่ออกมาเต้นสร้างความสุขไม่
1: ใช่ค่ะอันนั้นคงไม่ใช่เชฟค่ะ
0: อันนั้นคงไม่ใช่เชฟนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามีหลายเรื่องที่ต้องคุยกันเชิญคุณเป่าเป้นั่งครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันหลายคนอาจจะเห็นคุณเป่าเป้เป็นลูกสาวสวยหวานแต่ว่าผมทราบว่าจริงๆแล้วคาแรคเตอร์จริงๆไม่ได้เหมือนกับที่เห็นภายในภายนอกเห็นคุณเป็นคนชอบท่องเที่ยวชอบลุยชอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะจริงเป็นคนที่ชอบอะไรท้าทายอะค่ะก็เลยเป็นเหตุผลนึงที่เข้าไปแข่งขันรายการ Master Chef เหมือนกันค่ะใช่ก็จะชอบอะไรที่เป็นกิจกรรมแล้วก็มีความแบบค่อนข้างแตกต่างกับลุคภายนอกที่คนอื่นรับรู้ค่ะ
0: เช่น
1: ดริฟต์รถขับรถ
0: ดริฟต์รถด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: คุณเป็นนักดริฟต์รถเหรอ
1: ก็แบบสนุกๆค่ะไม่ได้แบบถือว่ามืออาชีพแต่ว่าก็เป็นคนที่ชอบขับรถจริงๆก็เป็นกิจกรรมถือว่าเป็นคล้ายๆฮ็อบบี้อย่างนึง
0: เ
1: ป็
0: นอดิเรกอย่างนึงนี่เห็นภาพแบบนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่กลัวเหรอครับ
1: เป็นคนที่ชอบอะไรมันๆแบบนี้นะใช่ก็จะแบบรู้สึกสนุกดีค่ะ
0: นอกจากการดริฟต์รถแล้วมีกิจกรรมอย่างอื่นไหมที่คุณชอบทำ
1: ก็จริงๆ
0: ที่ไม่นับทำอาหารนะ
1: ไม่นับทำอาหารมันก็คือชอบไปกิจกรรมต่างๆอะค่ะท่องเที่ยวใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบน
0: ี
1: ้แคมปิ้งจริงๆยังไม่ค่อยใช่ทางเพราะที่บ้านก็จะไม่ค่อยแบบไว้วางใจอยากให้ไปแคมปิ้งแต่ว่าก็จะเป็นแบบลุยๆหน่อยแบบขี่ม้าอะไรแบบนี้
0: ขี่ม้าและนอกจากกิจกรรมที่คุณทำแล้วเนี่ยเห็นว่ามี YouTube channel
1: ใช่
0: เป็นของตัวเองด้วย
1: ค่ะ
0: ชื่อช่องว่าอะไรนะคร
1: ับ ชื่อช่อง Jessie Escape ค่ะก็จะเป็น Jessie Escape ก็เหมือนแบบพาทุกคนหนีไปแต่ละที่ค่ะก
0: ็มันมีอะไรที่แบบอึดอัดมากถึงต้องหนีไปหรอครับ
1: ค่ะก็คือแบบบางทีคิดว่าคนที่ดู YouTube อะค่ะก็อยากที่จะผ่อนคลายเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับยาทุกคนผ่อนคลายออกไปจากโลกที่เครียดค่ะก็ผ่านคลิปของเป้อะไรแบบนี้
0: ทำมากี่ปีแล้วครับ
1: ทำมาประมาณ3ปีกว่าแล้วค่ะ
0: 3ปีกว่าใน3ปีกว่านี่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารด้วยไหมในคล
1: ิปค่ะจริงๆจุดเริ่มต้นคือเพราะว่าอยากจะแบ่งปันการทำอาหารเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะทำอาหารเป็นนะคะคือเป็นคนที่ไม่เคยเข้าครัวเลยคือเพิ่งมาทำอาหารก็แค่ 3-4 ปีนี้ค่ะก็เหมือนกับอยากจะแบบเอ้ยบอกกับคนที่อาจจะเคยเหมือนเราคิดว่าเฮ้ยจะทำอาหารได้หรอแต่จริงๆก็คือสามารถที่จะทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องปลูกฝังจากตอนเด็กๆอะค่ะ
0: เดี๋ยวนะฮะ 3-4 ปี
1: ค่ะ
0: แต่คุณคว้าแชมป์ All Star เป็นคนแรกแปลว่าคุณต้องหมกมุ่นหรือว่าคลุกคลีอยู่กับมันแบบมากเลยนะ
1: ค่ะก็จริงๆช่วงเวลาการแข่งขันนะคะก็ถือว่าแบบซ้อมหนักมากเพราะว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่เราอยากจะไปให้ถึงค่ะก็เลยแบบตั้งใจมากๆค่ะใช่แต่ว่าคือไม่คิดว่าไปเป็นบทพิสูจน์ที่ว่าเวลามันไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าคุณอยากจะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะไม่ได้จำเป็นจะต้องเอ้ยเก่งทำอาหารตั้งแต่เด็กแต่คุณสามารถที่จะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะ
0: ขอแค่จริงจัง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ขอแค่ฝึกฝนแล้วก็ทำมันแบบสม่ำเสมอ
1: ใช่และที่สำคัญคือจะต้องมีใจรักจริงๆอะค่ะเพราะว่าคือไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรไปรู้สึกว่ามันจะต้องเจอกับอุปสรรคหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าคุณมีใจรักมันก็จะทำให้คุณสามารถที่จะอดทนได้ใช่ค่ะ
0: เบื้องหลังความสำเร็จของคุณก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายจริงๆทั้ง3คนมีส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จของคุณมากน้อยขนาดไหนครับ
1: จริงๆคือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทั้งหมดของชีวิตคือต้องมาจากทั้ง3คนค่ะใช่ถ้าขาดคนใดคนนึงไปก็จะไม่มีเป้ในวันนี้ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้คุณพ่อของคุณเป่าเป้นะครับเป็นตัวแทนของครอบครัวเพราะว่าอีก2คนติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมได้วันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณไส้หลินหวังครับมาแล้วสวัสดีครับเชิญนั่งครับคุณพ่อครับคุณพ่อยังหนุ่มอยู่เลยหล่อมากเชิญครับคือที่คุณผู้ชมเห็นว่าชื่อดูเหมือนเป็นภาษาจีนจริงๆคุณพ่อเป็นชาวไต้หวันใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ แล้วมาอยู่เมืองไทยได้ไงครับ
2: ทีแรกก็พี่สาวนะฮะแต่งงานกับคนไทยนะครับแล้วก็
0: พี่สาวของคุณพ่อ
2: ครับ
0: ก็คือคุณป้าแต่งงานกับคนไทยก่อน
2: ครับแล้วผมก็มาเมืองไทยมาเยี่ยมพี่สาว
0: ครับ
2: แล้วเสร็จแล้วก็ติดใจเลยนะฮะ
0: ติดใจอะไรครับ
2: คนไทยใจดีฮะ
0: ติดใจคนไทย
2: ลองมาแล้วก็พาไปกินข้าวนะฮะผมเจอข้าวผัดปู
0: ข้าวผัดปู
2: กินแล้วก็หูหอมจังอร่อยมากนะฮะ
0: หอมจังอร่อยมากครับ
2: ครับแล้วก็ตัดสินใจก็อยู่เมืองไทยทั้งหลายหลายวันก็คิดว่าคนไทยใจดีนะฮะเหมือนสมัยก่อนผมอยู่ที่ไต้หวันตรงเด็กๆนะฮะหมู่บ้านข้างซ้ายข้างขวาทุกคนคุยกันได้รู้จักกันดีช่วยเหลือกันดี
0: คือคุณรวมๆคือคุณพ่อชอบบรรยากาศ
1: ค่ะชอบความอบอุ่นของคนไทยแล้วก็ประเทศไทย
0: ครับคุณพ่ออยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วครับ
2: ตอนนี้ก็30กว่าปีนะครับ
0: 30กว่าปี
1: ข้าวผัดปูที่เปลี่ยนชีวิตค
0: ่
1: ะ
0: หลงรักข้าวผัดปูเมืองไทยเลยอยู่เมืองไทยมา30ปีเลยแต่ว่าได้ข่าวว่าก็แต่งงานกับคุณแม่ของคุณเป่าเป้ซึ่งก็เป็นชาวไต้หวันเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามาเจอที่นี
2: ่ครับแฟนผมก็ชอบเมืองไทยด้วยเหมือนกันนะฮะ
0: ก็เลยตัดสินใจตั้งรกรากอยู่ที่นี่ใช่มั้ยครับแล้วคุณพ่อประกอบธุรกิจอะไรอยู่ที่นี่ครับ
2: ผมตอนนี้ก็เปิดบริษัททัวร์ท่องเที่ยวอยู่เมืองไทยก็รับคนไต้หวันฮ่องกงชาวจีนมาเที่ยวเมืองไทยนะคร
0: ับอินบาว
2: เข้ามาอินบาวนะครับช่วยเมืองไทยด้วยฮะ
0: ช่วย
2: ให้คนต่างชาติมาใช้เงินที่เมือง

0: ไทยนะครับ
1: ช่วงนี้แย่เลยไหมครับ
0: เหมือนกับว่าช่วงนี้ท่องเที่ยวเกี่ยวเรื่องท่องเที่ยวทุกอย่างนะครับมันก็ตรงตรงเลยฮะ100%ตอนนี้ก็จะได้เป็นผู้ช่วยลูกสาวฮะ
2: ในการทำอาหาร
1: ทำอาหารแทนซึ่งแต่คุณเป่าเป้เกิดและโตที่เมืองไทย
2: ใช่ค่ะก็เกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่ค่ะ
1: ที่เมื่อสักครู่เราคุยกันบอกว่าที่บ้านใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่และพี่ชายมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้คนนั้นได้ค้นพบกับเส้นทางของการทำอาหารแบบนี้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าอย่างตัวคุณพ่อเองท่านมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างครับ
2: ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะถ้าคนที่รู้จักกับครอบครัวเปย์ค่ะก็จะนึกภาพไม่ค่อยออกว่าที่บ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับเส้นทางอาหารเพราะว่าไม่มีใครทำอาหารเป็นเลยค่ะ
1: คุณพ่อทำอาหารเป็นไหมฮะ
0: กินเป็นอย่างเดียว
2: ค่ะก็คือไม่มีใครทำเป็นเลยไม่มีใครแบบเข้าครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเขาจะเป็นการที่สนับสนุนว่าตั้งแต่เด็กๆอะค่ะถ้าอยากจะทำอะไรก็จะบอกว่าให้คือก็จะสอนลูกว่าต้องให้ 100% แล้วก็ทำอะไรก็ได้ขอแค่เป็นสิ่งที่ดีคุณพ่อคุณแม่ก็จะซัพพอร์ตเขาก็จะแสดงให้เห็นแล้วก็ชี้เส้นทางแต่ว่าไม่เคยบังคับว่าเราจะต้องไปทางไหนแต่ว่าเหมือนสุดท้ายแล้วพี่ชายค่ะก็ช่วยไกด์แล้วก็พี่ชายก็ได้เรียนเลือกเป็นการบริหารโรงแรมเป้ก็เลยเกิดความสนใจว่าเอ้ยดูสนุกดีก็เลยตามเส้นทางของพี่ชายอะค่ะก็ไปเรียนการบริหารโรงแรมด้วยการที่สวิตเซอร์แลนด์พอเรียนแล้วเนี่ยการบริหารโรงแรมก็มีส่วนของF&B หรือ Food and Beverage ก็คือด้านอาหารมาเกี่ยวข้องก็รู้สึกว่าเอ้ยดูน่าสนใจดีนะคะก็เริ่มทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็เป็นคนชอบกินก็เลยอยากที่จะเรียนรู้วิธีการทำแล้วก็เกิดการที่ว่าคุยกับพี่ชายไว้ว่าเราอยากจะเปิดร้านอาหารด้วยกันพอเปิดร้านอาหารเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเราทำอาหารไม่เป็นเราจะเปิดร้านอาหารได้ยังไงก็เลยได้รับการสนับสนุนค่ะที่บ้านบอกเอ้ยงั้นไปเรียนเลยแบบผู้หญิงนะทำอาหารเป็นก็ดูดีเหมือนกันก็เลยไปเรียนเลยค่ะใช่ก็เลยทำให้เส้นทางนี้ก็คือเกิดขึ้นในที่บ้านค่ะ
1: คือพูดง่ายๆคือเกิดจากการตามไปเรียนตามคณะที่พี่ชายเรียนในสาขาวิชาเดียวกันแต่ไปค้นพบเอาระหว่างทางที่ไปเรียนว่าเราอยากที่จะได้ทำสิ่งนี้เพื่อที่จะมาสานต่อธุรกิจครอบครัวหรือขยายธุรกิจครอบครัว
2: ใช
1: ่ไหมครับทีนี้ทำไมพี่ชายถึงไปเรียนโรงแรมที่บ้านทำโรงแรมด้วยป่ะครับ
2: ที่บ้านก็คือจริงๆคุณพ่อคุณแม่ทำท่องเที่ยวก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีเป็นบูติกโฮเทลที่พัทยาเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยโรงแรมกับท่องเที่ยวมันก็เชื่อมโยงกันและคนที่มาเที่ยวก็จะต้องทานอาหารก็เลยนึกถึงร้านอาหารค่ะใช
1: ่ก็เรียกได้ว่าตอนที่คุณพ่อทำดูแลนักท่องเที่ยวนะครับจนสานต่อมากิจการของครอบครัวจนมามีโรงแรมมามีร้านอาหารเนี่ยเป้ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการมาตั้งแต่เด็กป่ะ
2: ใช่
1: มีโอกาสได้ช่วยงานตอนเด็กๆไหมครับ
2: ก็จริงๆแล้วคือก็เห็นนะคะว่าการบริการต้องทำอะไรบ้างการท่องเที่ยวแบบเขา operate กัน
1: ต้องทำอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้าง
2: คือจริงๆมันเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเลยค่ะ
1: เวลาเห็นคุณพ่อทำงานก็คุณพ่อทำยังไงทำงานอะไรให้เราเห็นบ้าง
2: คือคุณพ่อกับคุณแม่จะไม่ค่อยเหมือนกันคุณพ่อก็จะทำงานดูเหมือนไม่ได้ทำงานแต่จริงๆคือทำงานก็คือชิลเอนเตอร์เทนลูกค้า
1: ดูเหมือนไม่ได้ทำงาน
2: ใช่พูดคุยแบบสไตล์เขาอะค่ะตลกตลกก็เลยทำให้ไปแบบโตขึ้นมาชอบคุยกับคนชอบแบบ
1: ต้องมีมนุษยสัมพันธ
2: ์ใช่
1: คือได้มนุษยสัมพันธ์มาจากคุณพ่อเลย
2: ใช่ค่ะก็เห็นตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ร่าเริงเราก็เลยได้ส่วนหนึ่งมาด้วยก็เป็นคนที่ถือได้ว่าบางทีก็พูดมากมากค่ะใช่หมายถึงเป้นะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับคุณพ่อก็อาจจะได้แค่นิดเดียว
1: ได้มาจากคุณพ่อ
2: ใช่ได้มาจากคุณพ่อ
1: ฉะนั้นคุณพ่อต้องเป็นนอกจากทำบริษัทแล้วคุณพ่อเป็นไกด์ด้วยป่ะครับ
0: ก
1: ็ต้องดูแล
0: ไหมก็มีไกด์มีคนหน้าทัวร์ที่มาจากชาวต่างประเทศเราก็ต้องรู้ว่าต้องคุยกับพวกลูกน้องยังไงนะคะว่าการท่องเที่ยวมามีหลายอย่างมันก็ลูกค้าชาวลูกค้าคนรวยไม่รวยเขาก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ก็เราก็ต้องเหมือนคล้ายๆต้องฝึกไกด์แล้วก็ว่าเราต้องดูแลลูกค้ายังไงนะครับ
1: เวลาชาวไต้หวันมาเที่ยวคุณพ่อพาไปเที่ยวไหนบ้างครับ
0: ก็ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพนะคะพวกวัดพระเกี้ยวตลาดน้ำแล้วก็อยุธยากัญจนบุรีแล้วก็หนักๆก็คือพัทยาเพราะคนชาวต่างชาติเขาชอบทะเล
1: ชอบ
0: ทุกอย่างเป็นธรรมชาติ
1: ถ้าเป็นผู้ชายคุณพ่อจะพาไปเที่ยวไหน
0: ผู้ชายกับผู้หญิงก็พาไปเที่ยวก็เที่ยวได้เหมือนกันหมดยกเว้นกลางคืน
1: กลางคืนจะไปเที่ยวไหน
0: ใครจะชอบคาราโอเค
1: แล้ว
0: ก็ออเจนนอใครบางทีจะชอบนวดเราก็ต้องจับไปนวด
1: แล้วถ้าเป็นผู้หญิง

0: นะครับ
1: ถ้าเป็นผู้หญิงก็ส่วนใหญ่เขาชอบช้อปปิ้งเลือกซื้อของเราก็ต้องเหมือนกับว่าต้องให้เขาเราก็นึกถึงว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนกับว่าเราก็อยากได้อะไรเราก็ส่วนใหญ่ก็สอนไกด์สอนหัวหน้าทัวร์เราต้องให้ลูกค้าพอใจทุกอย่าง
0: เด็กๆครับเด็กๆเด็ก
1: ๆก็ไปกินไอศกรีม
0: อะไรต่างๆ
2: สนุก
1: ชอบ
0: คุณพ่อสายเอนเตอร์เทนใช่ไหมครับไว้เราไปเอนเตอร์เทนด้วยกันนะครับคุณพ่ออันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อทำคุณแม่คุณแม่เป็นยังไง
2: ตรงกันข้ามเลยค่ะคุณแม่ก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยกับคนเท่าไหร่เพราะว่าหมายถึงว่าเขาจะอยู่โฟกัสกับสิ่งที่เขาทำมากๆเพราะว่าเขาจะดูเรื่องบัญชีจะดูเรื่องตัวเลขเขาก็จะแบบช่วยดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะคุณพ่อหน้าที่ของคุณพ่อก็คือพูดคุยเอนเตอร์เทนทำให้คุยกันแฮปปี้แต่เบื้องหลังความแฮปปี้อ่ะมันจะมีการลงทุนซึ่งทุกอย่างก็คือคุณแม่จะเป็นคนรับผิดชอบค่ะ
0: ทีนี้คุณแม่ดูเรื่องการเงินใช่ไหมครับดูเรื่องบัญชี
2: ค่ะ
0: ดุไหมครับ
2: ดุค่ะแต่ว่าจะเป็นคนที่แบบยังไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็ดุแล้วค่ะเขาจะเป็นคนที่หน้านิ่งค่ะแล้วเขาก็จะมีออร่าบางอย่างหนูว่าถ้าทั้งโลกนี้ถ้าคนเจอเขาอะค่ะก็จะกลัวแต่ยกเว้นหนูค่ะ
0: คือทุกคนเห็นคาแรคเตอร์ของคุณแม่เนี่ยกลัวหมดแต่เราไม่กลัว
2: สาวไม่กลัวใช่ค่ะ
0: แสดงว่าคุณเถียงสิ
2: ไม่เถียงค่ะแต่ว่าเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงเรารู้วิธีการว่าเราจะต้องดีลกับเขายังไงอันนี้เทคนิคได้จากคุณพ
0: ่อพี่ชายล่ะครับ
2: พี่ชายเป็นเหมือนคุณแม่เลยค่ะพี่ชายก็เป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยชอบพูดน้อยมาก
0: ดุเหมือนกัน
2: ไม่ดุค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ก็เงียบๆอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ทุกคนชอบอยู่ด้วยเพราะเขาเป็นคนที่สบายอะไรก็ได้ไม่ค่อยมีความคิดเห็นในด้านที่ว่าอยากจะเสนออะไรค่ะแต่ว่าก็เป็นเพราะว่าเขาปกติเขาไม่ค่อยเสนอเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเสนอจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเราต้องฟัง
0: เพราะฉะนั้นก็คือเงียบเงียบแต่เวลาพูดอะไรแล้วฟังดูมีน้ำหนักเหมือนกับคุณแม่
2: ใช่ค่ะ
0: คุณได้ความรื่นเริงความเอนเตอร์เทนมาจากคุณพ
2: ่
0: อ
2: ใช
0: ่แล้วสิ่งที่ได้จากคุณแม่ล่ะครับ
2: สิ่งที่ได้จากคุณแม่ไปคิดว่าเป็นบุคลิกโดยภาพรวมแบบว่าเขาก็จะสอนว่าผู้หญิงเราจะต้องวางตัวยังไงจะต้องมีความรู้ด้านไหนคือการทำอาหารไปคิดว่าก็เป็นคุณแม่ก็เป็นหนึ่งในแรงผลักดันค่ะเพราะว่าคุณแม่ทำอาหารไม่เป็นแต่คุณแม่จะเก่งเรื่องด้านดนตรีเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าผู้หญิงมีความสามารถพิเศษอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราบุคลิกดีขึ้นแล้วก็ดูมีคือเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สวยแต่เราจะต้องเป็นคนที่มีเสน่ห์สิ่งที่สำคัญคือเขาบอกว่าผู้หญิงเราอะค่ะจะต้องมีเสน่ห์โดยการที่เรามีความสามารถและที่สำคัญคือเขาไม่ได้คิดว่าอยากจะให้ลูกสาวแค่ดูดีนะคะแต่เขาบอกว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถหมายถึงความสามารถคือไม่ใช่แค่ด้านแบบงานอดิเรกแต่เขาบอกว่าเราจะต้องสามารถที่จะเลี้ยงดูซัพพอร์ตตัวเองได้ก็คือการที่สอนให้ไปว่าเราอย่าคิดว่าเราจะไปพึ่งใครไม่ว่าเราจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานแต่เราต้องพึ่งตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าตัวเองคือเราไม่หนีไปไหนอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปพึ่งใครเขามีสิทธิ์ที่จะทิ้งเราไปได้เพราะฉะนั้นคือการที่เราอยากจะมีชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปอยากจะแต่งงานมีครอบครัวที่สมบูรณ์เนี่ยเราจะต้องมีความสามารถด้วยตัวเองอย่าพึ่งไปพึ่งว่าจะพึ่งใครทั้งเพราะคนนั้นเขายังไม่รู้เลยว่าจะเป็นใครอะค่ะใช่เขาก็จะปลุกฝังว่าเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้หญิงที่สวยแต่ว่าเราจะต้องเป็นผู้หญิงที่ซอฟต์แต่ในความซอฟต์เราต้องมีความอดทนแล้วก็อึดแล้วก็มีความสามารถค่ะเป็นแบบสตรองค่ะ
0: ซึ่งมีสิ่งนึงที่ได้ยินว่าคุณได้วิชาจากคุณแม่มา
2: ค่ะ
0: นั่นคือเป็นวิชาศาสตร์ลึกลับในการที่อ่านหน้าตาคน รู้เลยว่าเขาเป็นคนแบบไหน เรียกว่าโง่เฮงใช่ไหม
2: โง่เฮงค่ะ
0: คุณแม่สอนมาหรือว่ายังไงครับ
2: คือจริงๆคุณแม่คือเชื่อพวกเรื่องโง่เฮงฮงจุ้ยตั้งแต่ตอนที่เป้ยังไม่ได้เกิดอะค่ะใช่ยังไม่ได้เกิดก็เขาก็เชื่อเรื่องพวกนี้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆว่าที่บ้านเนี่ยก็ต้องดูฮงจุ้ยเวลาเราออกไปเจอคนนะเราก็ไม่ได้ดูว่าแบบเอ้ยเขาแบบเป็นยังไงแต่คือแค่ดูว่าเขาเป็นคนดีหรือคนที่อาจจะเราต้อง keep a distance อะค่ะก็จะมีความรู้บ้าง
0: คุณพ่อดูเป็นไหมครับ
1: ไม่คือผมก็เป็นตัวอย่างเขาจะหาไม่เจอก็เปรียบเทียบก็เปรียบเทียบบนหน้าตาคุณพ่อไม่หาเก่งไง
0: เขารู้แล้วรู้แล้ว
1: เข้าใจแล้ว
0: เริ่มเข้าใจคุณพ่อแล้วคุณพ่อเราจะบอกว่าวิธีการถ้าลูกดูไม่ออกว่าโง่เฮงแบบไหนที่ดูว่าดีเนี่ยเอาให้ดูคิ้วเหมือนพ่อจมูกเหมือนพ่อปากเหมือนพ่อเป็นพ่อเพราะนี่คือแม่เลือกโง่เฮงแบบนี
2: ้คือเขาไม่ได้เขาจริงๆเขาชมตัวเองแต่เขาเหมือนชมคุณแม่ว่าอุ้ยคุณแม่เนี่ยดูโง่เฮงเก่งนะ
0: งั้นถามอ่ะผมให้ลองสมมติว่าให้ลองสาธิตด้วยกันดู

0: ้งผมหน่อยพอจะทายลักษณะนิสัยได้ไหมครับว่าเป็นยังไง
1: โอ้ยนิสัยนี่ยาก
0: มันดูอะไรได้บ้าง
1: โง่เฮงแล้วเนี่ยมันก็คือจะบอกว่าโดยภาพรวมแล้วชีวิตตั้งแต่เด็กจนถึงแก่เนี่ยจะประมาณไหนแต่ว่าโง่เฮงเนี่ยมันเปลี่ยนได้คือตั้งแต่หน้าผากจนถึงคางอะค่ะมันจะเป็นไล่อายุตอนเด็กๆถ้าดูโง่เฮงเด็กเราจะต้องดูตรงช่วงหน้าผากถ้าหน้าผากกว้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเด็กที่สบาย
0: เด็กๆผมเป็นแบบไหนครับ
1: เด็กๆก็โอ้ยไม่กล้าพูดค่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเอางี้ดีกว่าชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆ
0: พวกเราจะบอกหัวผมกำลังจะล้านเงี้ยหรอไม่มันกว้างขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมพ่อ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นคือพออายุยิ่งเยอะเราจะดูตรงส่วนคางอายุประมาณ30 40เราจะดูตรงส่วนตากับจมูกไล่ๆลงมาแล้วก็ดูตรงคางจะเป็นส่วนของชีวิตช่วงอายุ
0: ในคนทำนายหน่อยผมไม่ถือสาอะไรผมอยากรู้แล้วลองทำนายจับ
1: โมเมนต์เริ่มดีกว่า
2: จะเพอร์เฟคที่สุดแล้ว
1: เพอร์เฟค
2: จะไม่วันนี้นั่งที่นี่ได้ยังไงใช่มั้ยฮะ
0: ทำไมนะฮะ
1: หมายถึงว่าโง่เฮงดีค่ะเพราะว่าไม่นั้นก็คงไม่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าชีวิตเพอร์เฟค
2: จะไม่ที่นั่งมั้ย
0: ขอทีมงานสัก1คนที่นั่นแหละที่ใส่เสื้ออังกฤษที่มานี่มานี่มาเลยมานี่นี่นั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่เนี่ยครับนั่งๆลองดูโง่เฮงของทีมงานของรายการกว่าจะโตคนนี้ให้หน่อยครับว่าเป็นยังไง
1: ค่ะก็เก็บเงินเก่งมั้ยคะน่าจะไม่ค่อยเก็บแต่ว่าใช้เก่งหรือเปล่า
0: ดูตรงไหนอ่ะ
1: จมูกค่ะจมูกจะเป็นจุดที่คนจีนเขาบอกว่าเก็บทรัพย์อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจมูกยิ่งกลม
0: ทับตรงปลายจมูกใช่มั้ย
1: ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ยิ่งกลมเนี่ยก็จะเป็นคนที่เก็บเก่งแล้วก็อาจจะแบบมีฐานะหน่อย
0: แบบป๊า
1: แล้วก็ป๊ายังไม่ค่อยเพราะว่าป๊าไม่ได้เป็นคนเก็บอยู่ที่ม้าหมดเลยค่ะมันคือโง่เฮงของชีวิตมันขึ้นอยู่กับคู่ที่เราจะอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะใช่ค่ะ
0: ไงอีก
1: ค่ะก็แต่ว่าเป็นคนที่นิสัยดีไม่คิดร้ายอะค่ะใช่เพราะ
0: ใครนิสัยไม่ดีมานั่งนี่คุณจะกล้าบอกไหม
1: แต่ยังไม่มีค่ะ
0: ยังไม่มีเลยแล้วไงนิสัยดีไม่คิดร้ายแล้วไงอีก
1: แนะนำว่าต้องเก็บเงินเยอะๆเพราะว
0: ่
1: าเพื่อชีวิตตอนแก่ใช่ค่ะ
0: มีอะไรอีกครับ
1: หลักๆจะดูเรื่องอะเงินทองเก็บได้ไหมแล้วก็เป็นคนที่เจ้าชู้หรือเปล่า
0: เจ้าชู้ไหมครับ
1: อันนี้ไม่เจ้าชู้ค่ะ
0: ไม่เจ้าชู้ผมล่ะ
1: เจ้าชู้กว่าค่ะ
0: ผมเจ้าชู้กว่าโอเคขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับขอบคุณครับเป็นคนรักเดียวใจเดียว
1: ค่ะ
0: ของผมแค่เจ้าชู้กับเขาหน่อยนึง
2: จริงๆผมไม่เจ้าชู้หรอก
1: มากกว่าหน่อยนึง
0: มากกว่าหน่อยนึงเมื่อกี้โง่เฮงได้มาจากคุณแม่ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้โง่เฮงในการดูคนว่าคนนี้ลักษณะท่าทางเป็นยังไงมันเอาศาสตร์นี้ไปเกี่ยวข้องในการทําอาหารด้วยมั้ยครับ
1: จริงๆก็
0: มีการเดาทางมั้ยว่าเฮ้ยเชฟคนนี้จะต้องทําอาหารแบบนี้แน่ๆเลยฉันจะต้องเอาชนะเขาด้วยวิธีการทำแบบนี้อะไรอย่างนี
1: ้ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเราจะรู้ว่าเชฟคนนี้เขาเห็นเราเป็นคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนเขาเป็นคนที่อยากจะเอาชนะสูงมากน้อยแค่ไหนค่ะใช่เป็นทางนี้มากกว่าถ้าคนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยดูจากโง่เฮงแล้วเขาดูเป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนอื่นอ่ะโอเคงั้นเราสามารถที่จะแบ่งปันประสบการณ์ได้เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ได้ค่ะจะเป็นในแนวทางนี้มากกว่า
0: พี่ชายล่ะครับ
1: ค่ะ
0: คุณได้อะไรมาจากพี่ชายบ้าง
1: คือได้ความที่รู้สึกว่ามันมีคนคนนึงอยู่ในโลกจริงๆที่เขาสามารถที่จะชิลแล้วก็ไม่คิดที่จะแข่งกันกับคนอื่น
0: คือมันมีคนแบบนี้ในโลกจริงๆ
1: ใช่คือไม่เคยคิดว่าจะมีคนที่แบบจิตใจดีขนาดนี้เอางี้ดีกว่าแบบคือให้ได้ให้คือเขาไม่เคยเปรียบเทียบว่าแบบน้องสาวดีกว่าทำไมเขาจะไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะคือหลังจากที่เขาเรียนจบอะค่ะเขาต้องกลับมาทำงานที่บ้านเลยเพราะว่าก็ที่บ้านมีลูกอยู่แค่สองคนคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะให้ลูกกลับมาช่วยแต่ตอนที่เป้เรียนจบเนี่ยเป้มีโอกาสที่จะไปเรียนทำอาหารต่อได้ซึ่งเขาไม่เคยเอ่ยปากพูดว่าเขาก็อยากไปใช้ชีวิตเมืองนอกนะเขาก็อยากที่จะยังเอนจอยในความที่เขายังเป็นอายุ20ต้นๆแต่ว่าเขาก็คือกลับมาแล้วก็รับผิดชอบกับงานของที่บ้านค่ะ

0: ก็เลยทําให้รู้สึกว่าเนี่ยเขาเป็นพี่ชายที่ไม่คิดจะแบบจะต้องเท่าเทียมกับน้องคือน้องได้เขาก็ดีใจกับน้องค่ะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาเลือกได้เขาไม่อยากกลับมาเลยคือหมายถึงเขาต้องอยากใช้ชีวิต20ต้นๆผู้ชาย20ต้นๆอยากก็อยากจะไปชิลอยู่ที่เมืองนอกยังไม่อยากจะกลับมาทํางานจริงจังขนาดนี้แต่ว่าเขากลับมาคือมันทําให้เรารู้สึกว่าเขายอมที่จะเสียสละเพื่อการที่น้องสาวสามารถที่จะทําตามในสิ่งที่น้องสาวอยากทําได้ค
1: ่
0: ะ
1: ในแง่ของการศึกษานะครับตอนที่วางรากฐานการศึกษาให้กับลูกๆทั้ง2คน
2: ค
1: ุณพ่อวางรากฐานการศึกษาไว้ยังไงบ้างครับ
3: ก็เหมือนเป็นพี่ชายเป็นผู้ชายใช่มั้ยฮะเราก็คือว่า
1: พี่ชายเป็นผู้ชายครับครับ
3: ครับก็เป็นผู้ชายก็คือว่าต้องเหมือนจะทําอะไรผมว่ามันให้พี่ชายเขาไปก่อนมันก็ว่าไปตั้งแต่เด็กๆเหมือนเมืองไทยเรียนอนุบาลปิดเทอมผมก็ส่งเขาไปสิงคโปร์
1: ตั้งแต่อนุบาล
3: ครับตั้งแต่อนุบาลนะ
1: ให้ไปอยู่กับใครครับ
3: ปิดเทอมแล้วก็สิงคโปร์มีครอบครัวฮะ
1: เราก็ไปฝากอย่างเงี้ยฮะ
3: ไปฝากครอบครัว
1: พี่ถูกส่งไปเรียนซัมเมอร
0: ์
1: ตั้งแต่อนุบาล
3: ครับ
1: ไปคนเดียวด้วยไปอยู่กับโฮสต์ที่ต่างประเทศ
3: ครับให้เปรียบเทียบเฟมิลี่มึงนอกเป็นยังไงอะไรต่างๆเป็นยังไง
1: ให้เปรียบเทียบครอบครัวเฮ้ยวิธีคิดดีจังเลยอ่ะไม่เคยคิดแบบนี้เลยว่าสมมุติว่าเราเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเราพ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่แท้ๆเลี้ยงดูเราแบบนี้นะแล้วเราส่งไปอยู่กับพ่อแม่ที่ไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆบ้างให้รู้ว่าเขาเลี้ยงดูเธอยังไงเธอจะได้รู้สึกว่ามันแตกต่างกันยังไงเออ
3: ก็ไปแค่เดือนเดียว2เดือนนะคะแล้วถึงเวลาเขา
1: คุณพ่อไม่กลัวว่าเขาชอบพ่อแม่ที่อยู่ที่นู่นมากกว่าพ่อแม่ที่อยู่ที่น
3: ี่มั่นใจไง
1: มั่นใจ
3: เราดูงอเฮงฝั่งนู้นกับดู
1: แล้วดูงอเฮงของเขาเสร็จแล้วว่ายังไงเนี่ยมันต้องดูลูกเราหรือดูแลลูกเราไม่ดีเท่ากับเราแน่นอน
3: แล้วเราก็ดูว่าประมาณกี่ปีกี่ปีหมกที่เขาไปเมืองนอกจริงๆแล้วเหมือนพี่ชัยก็ส่งไปป.4เรียนที่เมืองไทยจบแล้วก็ต่อที่เมืองนอกแต่เป้ก็ป.6เรียนที่เมืองไทยแล้วเสร็จแล้วค่อยต่อเหมือนพี่ชายไปต่อสิงคโปร์เป้ก็ต่อที่สิงคโปร์มันก็ว่ายังมีพี่ชายดูเล็ก
0: เป็นหนูทดลอง
1: ทำไมถึงเลือกสิงคโปร์ครับ
3: ใกล้ภาษานะฮะแล้วก็ใกล้บ้านเรานะฮะแล้วก็ตั้งแต่เช้าเมื่อไหร่เราจะถึงครึ่งมาวันเสาร์เราอยากจะไปสิงคโปร์เราก็บินไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันได้ละแล้วจะกลับก็เหมือนกับว่าทุกเวลามีไฟฮะเราก็บินกลับมาได้เหมือนคล้ายๆมันกรุงเทพพัทยานะครับพูดง่ายๆนะฮะ
1: แต่นั่งเปลี่ยนจากรถเป็นเครื่องบิน
3: ครับ
1: คือประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมลูกเราได
3: ้ครับ
1: คุณถูกส่งไปตั้งแต่ป.6 หรือว่าถูกส่งมาตั้งแต่ซัมเมอร์ตอนอนุบาลเหมือนกัน
0: ไปตอนประถมค่ะใช่จะเป็นไปตอนประถมช่วงซัมเมอร์ค่ะแต่ว่าไปเรียนแบบจริงๆเลยจะเป็นหลังจากจบป.6 ครับ
1: ตอนไปแรกๆตอนไปตั้งแต่ประถมเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงครับ
0: โอ้ยทรมานมากค่ะก็ร้องไห้
1: ไปอยู่ในกับโฮสแบบที่คุณพ่อบอกไหมครับ
0: ใช่ค่ะก็ไปอยู่กับพี่ชายแล้วก็โฮสค่ะก็เด็กน้อยอายุ12อ่ะใช่ถูกไปส่งก็ร้องไห้ค่ะมีดราม่าเยอะค่ะก็ไม่อยากอยู่ใช่เรารู้สึกว่าเราต้องอยู่กับครอบครัวเราจะต้องอยู่ที่ไทยทำไมเราต้องมาอยู่ที่นี่แล้วก็ชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยอะค่ะมันไม่ได้เหมือนวิธีการที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่
1: คุณได้รู้สึกเปรียบเทียบครอบครัวของคุณเองที่เมืองไทยกับครอบครัวที่คุณไปอยู่ที่นู่นแบบที่คุณพ่อตั้งใจไว้ไหม
0: ก็เปรียบเทียบค่ะ
1: ยังไงเขาแตกต่างจากการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่ของเรายังไงบ้าง
0: ก็เบ้คิดว่าสุดท้ายแล้วคุณพ่อคุณแม่เองอ่ะมันบางอย่างคือพูดไม่ได้สมมติว่าบังคับให้ลูกทำอย่างนี้แต่ลูกไม่อยากก็บังคับอีกมันก็จะทำให้เสียความรู้สึกแต่วันนี้เป็นโฮสเขาก็จะบังคับเราเขาไม่ได้แคร์ว่าเราจะเสียความรู้สึกมากน้อยแค่ไหนซึ่งมันเป็นเรื่องดีและมันก็เป็นเรื่องไม่ดีในเวลาเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือมีข้อเปรียบเทียบว่าพ่อแม่สอนเองอ่ะบางทีก็ลำบากใจก็ให้คนอื่นสอนจริงๆบางทีมันไม่ได้ลำบากใจขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะทำให้การที่เราไปเจอโฮสต์และเขาไม่เข้าใจเราเท่าที่พ่อแม่เข้าใจเราหรือว่าไม่ได้ใจดีกว่าพ่อแม่เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีอะไรเราก็อยากจะไปบอกพ่อแม่มันก็ทำให้มีconversation เกิดขึ้นมากขึ้นระหว่างพ่อแม่กับลูก
1: แต่ว่าการที่ฟังแล้วชอบอ่ะตอนแรกฟังดูตอนแรกคนที่ยังไม่เคยส่งลูกไปไกลบ้านอย่างเงี้ยครับ คือจริงๆมันไม่จําเป็นนะแล้วแต่ทุนทรัพย์ของคนที่แตกต่างกันบางคนมีปัญญาหน่อยก็สามารถส่งลูกไปเรียนต่างประเทศได้แต่บางคนที่อาจจะน้อยหน่อยเนี่ยยังสามารถพาลูกเนี่ยไปอยู่กับอาก็ได้ ป้าก็ได้ในช่วงปิดเทอมให้เขาได้ลองไปอยู่กับผู้ใหญ่คนอื่นบ้างใช่ไหมครับหรือเพื่อนก็ได้ที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยให้เขาได้ลองไปใช้ชีวิตที่มันแตกต่างดูบ้างเพราะเมื่อกี้ฟังดูแล้วเนี่ยมุมมองที่ถูกเลี้ยงดูจากพ่อแม่เนี่ยบางทีพ่อแม่ใจอ่อน
0: คร
3: ับ ใช่ใช่
1: ยกตัวอย่างเช่นบังคับให้ลูกล้างจานหรือต้องรับประทานอาหารให้หมดจานนะพ่อแม่บังคับแล้วลูกไม่ทำตามอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะปล่อย
3: ใช่
1: ไหมแต่ไปที่อื่นเขาไม่ปล่อยเพราะเขาถือว่านี่คือสิ่งที่ต้องทำ
0: ใช่
1: ไหมแล้วคุณก็เถียงเขาไม่ได้ด้วยเพราะเขาไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆของคุณ
0: มันก็แล้วมันก็จะทำให้รู้สึกว่าเวลาที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่มันมีค่ามากขึ้นอ่ะเหมือนปกติเราไปถ้าทานอาหารอยู่ที่กับโฮสค่ะอันนี้ไม่ชอบกินอันนั้นไม่ชอบกินคุณเลือกไม่ได้คุณก็ต้องกินแล้วคุณก็ต้องกินให้หมดแต่ว่าพออยู่กับป้ามันก็อยากกินอันอะไรอ่ะโอเคสั่งกินอันนี้กินนี่มันดูแบบมีความสุขมากขึ้นจากตอนแรกที่แบบอ่ะก็เลือกได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้มันมีข้อเปรียบเทียบมันเลยทำให้สิ่งที่ดีมันมีคุณค่ามากขึ้นค่ะ
3: เราส่งเข้าไปอยู่สิงคโปร์เราก็อยากให้เขาดูจากพื้นที่จริงๆเป็นยังไงนะฮะเหมือนยกตัวอย่างผมก็ไปที่สิงคโปร์สองคนก็ช่วยคิดละไปรับที่สนามบินนะฮะไปรับสนามบินเซอูลเมืองไทยพ่อแม่ต้องช่วยหิ้วกระเป๋าเราไปถึงสิงคโปร์แล้วสองคนพี่น้องช่วยเราหิ้วกระเป๋า
1: เออ
3: มันไม่เหมือนกันนะแล้วก็เขาคิดตรงนี้เรา4คนนะเขาก็บอกแม่ว่าเราต้องนั่งแท็กซี่นะพวก BTS เราแต่4คนเราต้องเท่าไหร่เราแต่ครึ่งแท็กซี่เราหาร4คนเราคุ้มค่ากว่าอะไรเหมือนกับว่าตะกงอยู่เมืองไทย
1: ทุกอย่างพ่อแม่ทำให้หมด
3: ครับ
1: ร้องไห้หนักไหมครับตอนไปตอนแรก
0: ดราม่ามากค่ะหนักมากค่ะก็คือจะหาทุกวิธีทางในการกลับมาที่นี่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่เป็นเด็กเราก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ส่งเรามาเพื่อให้เราเรียนหนังสือต่อไปเพื่ออนาคตอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามีครั้งนึงก็แบบร้องไห้บอกว่างั้นขอกลับมาขายดอกไม้ที่นี่แล้วกันข้างถนนก็คือไม่อยากอยู่จริงๆค่ะ
1: พยายามดราม่า
0: ใช่
1: ให้พ่อแม่เห็นใจ
0: ใช
1: ่ได้ผลไหมครับ
0: ไม่ได้ผลโดนลงโทษด้วยค่ะใช่คือจริงๆตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะถูกสอนมาว่าถ้าทำดีก็จะมีรางวัลแต่ถ้าทำไม่ดีคุณก็ต้องโดนบทลงโทษมันก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้สติอะค่ะตอนนั้น
1: ได้ข่าวว่าคุณถึงขั้นกับหนีออกจากบ้านของโฮสเพื่อต้องการจะประชดพ่อแม่เรียกร้องความสนใจ
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไงครับ
0: เพราะว่าตอนนั้นเพิ่งไปอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้บินไปบ่อยขนาดนั้นเพราะว่าอยากจะให้เราชินกับบรรยากาศอยู่ที่นั่นแต่เราก็รู้สึกว่าเราคิดถึงแล้วเราก็อยากที่จะกลับไทยเราไม่ชอบชีวิตอยู่ที่นี่เพราะว่าเราไม่คุ้นชินค่ะจากปกติแล้วเรามีคนขับรถรับส่งมีแม่บ้านพาไปโรงเรียนแต่ตอนนี้เราจะต้องนั่งรถบัสเองเราจะต้องนั่ง BTS เองเพื่อไปเรียนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเลยอะค่ะเรารู้สึกว่าเรามันเปลี่ยนไปเร็วไปและอายุเรายังน้อยเรายังปรับตัวไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าจะกลับจะต้องหาวิธีให้ปามามาได้ในเมื่อที่โทรไม่ได้ผลก็คิดว่าต้องทำยังไงดีนะอ๋องั้นเดินหนีออกจากบ้านให้เขาหาไม่เจอเขาก็คงบินมาแล้วเราค่อยกลับมา
1: ปรากฏว่า
0: ก็
1: แล้วคุณหนีออกไปยังไงคุณวางแผนคืออยู่ดีคุณก็เดินออกมาจากบ้านที่คุณอยู่อย่างเงี้ยเหรอฮะ
0: ค่ะก็ตื่น
1: แล้วจะไปไหน
0: ไม่รู้ค่ะ
1: ตื่นตีห้า
0: ตอนที่ทุกคนยังไม่ตื่น
1: แต่พี่ชายคุณอยู่ด้วย
0: ใช่ค่ะพี่ชายอยู่ด้วยค่ะแต่พี่ชายก็ไปเรียนนะคะแล้วก็ตื่นตีห้าวางแผนจะหนีออกจากบ้านแต่ไม่รู้จะไปไหนนะคะแต่ก็รู้สึกว่าอ่ะหาที่ไปก่อนคือตอนเด็กๆเราก็คงไม่ได้คิดอะไรมากก็อยากทำก็ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอสุดท้ายแล้วออกไปเนี่ยไม่รู้จะไปไหนมือถือก็ไม่มีก็ไปไหนไม่ได้
1: แล้วมีกังวลไหมว่าเขารู้ไหมเนี่ยว่าเราหนีออกจากบ้าน
0: รู้ค่ะเพราะว่าแม่บ้านนะคะที่อยู่ที่นู่นนะคะเขาพยายามที่จะดึงไม่ให้ออกไปแต่ว่าเราแบบเราจะไปให้ได้ค่ะแม่บ้านก็คงไปฟ้องเรียบร้อยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นรู้สึกดีใจค่ะ
1: เป็นไปตามแผนเรา
0: ใช่ค่ะ
1: คือมันมีการหนีออกจากบ้านแบบที่ตัวเจ้าของบ้านเขายังไม่รู้ว่าหนีออกไปกับต้องทำยังไงให้เจ้าของบ้านเขารู้ว่าแล้วนี่เรากำลังจะหนีออกจากบ้านนะ
0: ใช่ค่ะก็เลยไปพอรู้ว่าแม่บ้านรู้แล้วอ่ะแฮปปี้ละแต่ว่าพอออกไปแป๊บนึงเฮ้ยจะไปไหนใช่มือถือก็ไม่มีสุดท้ายก็เลยเฮ้ยเหมือนจำได้ว่าพี่ชายบอกว่าทุกๆวันพุธยังจำได้เลยเป็นวันพุธค่ะวันที่หนีออกจากบ้านทุกๆวันพุธเขาจะไปซื้ออาหารเช้าที่นี่ก่อนไปนั่งกับเพื่อนก่อนที่จะไปเรียนสุดท้ายไม่รู้ว่าจะไปไหนจริงๆก็เลยไปหาพี่ชายซึ่งพี่ชายก็ตกใจค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเพิ่งไปใหม่ๆยังไม่ได้ออกจากบ้านแบบคนเดียวก็จะมีคนดูแลออกไปด้วย
1: ทีนี้กลับมาโดนลงโทษยังไงครับ
0: ก็ไม่ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ประมาณหลายอาทิตย์เลยอะค่ะเขาก็โทรหาพี่ชายแต่เขาก็จะล็อกอยู่ในห้องคุยโทรศัพท์ ต้องปล่อยหนูอยู่นอกห้องไม่ให้คุยด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นบทลงโทษ
1: ไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยเพราะว่าไม่เชื่อฟังแล้วทำตัวเป็นปัญหาเรียกร้องความสนใจ
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อสักครู่คุณบอกว่าบ้านนี้เวลาทำผิดต้องโดนลงโทษเวลาทำดีต้องได้ให้รางวัลเป็นคำชื่นชมใช่ไหมครับอย่างรางวัลที่เห็นอยู่นี่คืออันนี้ Master Chef ใช่ไหม
0: ทั
1: วร์ฟรีแล้วมันมีตุ๊กตา2ตัวอ๋ออยู่อยู่นี่อยู่นี่เลยตุ๊กตา2ตัวนี้ใช่ตุ๊กตาที่คุณได้รับรางวัลมาด้วยหรือเปล่าจากการทำอะไรบางอย่าง
0: ก็ด้วยค่ะ
1: ทั้ง2ตัวเลยป่ะครับ
0: ค่ะ
1: มันมีความสำคัญยังไงครับ
0: จริงๆแล้วก็คือตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะถ้าทำดีก็จะมีเงิน
1: มันมีอันนึงของพี่ชายคุณใช่มั้ย
0: คืออ๋อด้วยการซื้อด้วยกัน
1: อ๋อซื้อด้วยกัน
0: ถ้าทําดีก็จะอ่ะอยากซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้อยากจะทําอะไรดีๆ
1: ทําดีหมายความเช่น
0: ได้เกียรติเฉลี่ยดีหรือว่าได้ทําอะไรที่ให้คนอื่นชื่นชมคือจริงๆตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะค่ะ
1: รู้สึกคุณพ่อคุณจะมีปัญหากับตุ๊กตาตอนแรกมันก็ตั้งของมันอยู่ดีๆแหละหลังจากที่ผมพูดถึงเนี่ยแกไม่รู้จะเอาตุ๊กตาไว้ไหนละตุ๊กตาดูเป็น
3: ไหนได้บ้างยังดียังอยู
0: ่
1: ทุกครั้งที่ทำดีเช่นโทษทีครับ
0: สมมติว่าได้เกรดดีหรือว่ามีอาจารย์ชมอะไรแบบนี้อันนี้คือจะเป็นช่วงของการเรียนค่ะระหว่างช่วงการเรียนแล้วก็ถ้าตอนที่อยู่สิงคโปร์ก็คือไม่ร้องไห้ระยะนั้นแค่ไหนอ่ะก็จะมีรางวัล
1: ในมุมของคุณในฐานะที่เคยผ่านจุดนั้นมาถ้ามองย้อนกลับไปตอนเป็นเด็กเนี่ยคิดว่าการที่คุณพ่อคุณแม่มีรางวัลมาเป็นเป้าหมายให้ลูกนั้นทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้อยากทำหรือไม่อยากทำก็ไม่รู้น
0: ะ
1: แต่ถ้าทำแล้วคุณจะได้รางวัลสิ่งนี้คิดว่ามันดีหรือไม่ดียังไง
0: คือรู้สึกว่ามันดีและก็ไม่ดีค่ะถ้าการที่มีแต่รางวัลเนี่ยไปคิดว่ามันไม่ดีแต่การที่มันมีรางวัลแต่มันมีบทลงโทษด้วยเนี่ยมันถึงจะรู้สึกถึงความแบลนซ์ความพอดีค่ะเพราะว่าถ้าการที่มันมีรางวัลนะคะมันจะทําให้เด็กที่อาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบสิ่งนี้มันอยากที่จะทําแต่ว่าถ้ามีรางวัลแล้วเนี่ยก็ยังไม่อยากทําอ่ะแปลว่าลูกคุณไม่ชอบสิ่งนี้จริงๆนั่นคือความคิดของเป้นะคะใช่แต่ว่าถ้ามีรางวัลแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาชอบด้วยมันก็จะยิ่งเห็นว่าเอ้ยจริงๆเขาชอบสิ่งนี้นะมันทําให้เข้าใจลูกได้มากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้ามันมีแต่รางวัลเนี่ยมันไม่ได้มีบทลงโทษมันจะไม่สามารถที่จะทําให้เด็กอายุน้อยๆรู้ได้ว่าอันนี้คือทําผิดนะไม่ควรจะทําแล้วบทลงโทษเป็นสิ่งที่ทําให้เป้กับพี่ชายจําได้ว่านี่คือสิ่งที่ไม่ควรทําแล้วค่ะ
1: บทลงโทษที่คุณรู้สึกว่าคุณจําได้ไม่ลืมเลยนอกจากเรื่องของไม่คุยโทรศัพท์ด้วย1เดือนมีเรื่องอื่นอีกมั้ยครับ
0: ก็จะมีโดนคุกเข่าเป็นแบบ 3-4 ชั่วโมงสําหรับตัวเด็กอะค่ะในห้องพระแล้วก็มีโดนคุกเข่าบนเก้าอี้ที่เป็นสตูอะค่ะเป็นเก้าอี้ที่แบบมีร่องๆเพราะฉะนั้นคุกเข่าลงไปมันก็จะเจ็บ
1: ๆใครลงโทษคุณครับเนี่ย
0: อันนี้เป็นโฮสค่ะ
1: อ
0: ๋อใช่แต่คุณพ
1: ่อผมกําลังฟังอยู่เลยว่า
0: คุณพ่อก็จะแบบคุกเข่าให้คุกเข่าแล้วก็มีตีบ้าง
1: มีตีด้วย
0: มีตีอะ
1: คุณพ่อเหรอ
0: ค่ะ
1: จริง
0: ตอนเด็กๆค่ะเด็ก
3: ๆผมมันไม่ตามเวลาปลูกไม่บ้านไอ้พี่เลี้ยงปลูกยังไงก็ตื่นแล้วตื่นแล้วไม่ยอมเป็นฟ้าไม่ยอมไปล้างหน้าแล้วคุณจะปล่อยเขาไหมหรือว่าเราต้องขึ้นไปปลูกเขาพ่อแม่ทำยังไงครับ
1: ยังไม่มีลูกครับ
3: ผมมาขึ้นไปบอกไม่เป็นไรพี่เลี้ยงไม่ต้องปลูกเดี๋ยวผมปลูกให้แล้วก็เอาผ้าห่มขึ้นก็ตีก้อนผมไม่ตกใจอ่ะผมยังจำได้เลยผ้านี้เขามองทำไมพี่เลี้ยงตีเขาเลยอ่ะเขาเปิดทีนึงเห็นเป็นป้าใช่ไหมลุกขึ้นวิ่งขึ้นเป็นฟันก็ไม่มีครั้งต่อไปละ
1: เขาจำ
3: ถึงปัจจุบันนี้ก็ไปรักใครทำอะไรทุกอย่างต้องตรงเวลาเป๊ะข้างเหนียวก็ดูละ
1: คือคุณพ่อก็เชื่อว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องให้บทเรียนบางอย่างเพื่อให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็จดจำว่าอันนี้คือสิ่งที่ควรต้องทำใช่ไหมครับทีนี้เมื่อสักครู่เราคุยเรื่องรางวัลเราคุยเรื่องของบทลงโทษไปอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ทราบมาเหมือนกันว่าคุณเป่าเป้นั้นการที่ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนชีวิตคุณเป่าเป้อย่างมากเลยยังไงบ้างครับ
0: ก็จริงๆเราตั้งแต่เด็กอะค่ะตอนเรียนอยู่ที่นี่อะค่ะเรียนไม่ค่อยเก่งถ้าเทียบกับพี่ชายแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่เรียนไม่ดีเลยแต่ว่าพอไปอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยเนื่องจากว่า การที่ป้าป๋ามาส่งไปที่สิงคโปร์ค่ะได้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนกลางค่ะซึ่งตอนที่อยู่เมืองไทยค่ะก็จะถนัดภาษาไทยมากๆก็จะพูดแต่ภาษาไทยแต่พอไปอยู่ที่นู่นคือยังสื่อสารไม่ได้เลยค่ะก็คือคุยกับคนอื่นไม่ค่อยได้อ่ะภาษาจีนพอได้แต่ว่าหลักๆแล้วเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษกันก็เลยทำให้รู้สึก

เราต้องช่วยตัวเองแล้วในการอยู่รอดแล้วพอเรียนไปเรื่อยๆค่ะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากที่จะแบบทำอะไรอย่างเต็มที่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาที่เราได้โดนชมหรือว่าการที่เราได้ทำดีในสิ่งแวดล้อมที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้อะมันรู้สึกดีค่ะมันรู้สึกภูมิใจและพอเราพยายามแล้วเนี่ยบางทีแบบ

0: จะบอกว่าเอ้ยคุณจบแล้วคุณจะต้องเรียนด้านไหนนะจะต้องเลือกวิชาอะไรแต่เขาบอกว่าแต่ขอให้เลือกแล้วเนี่ยทำอย่าง 100% ผลก็จะได้ดีอะค่ะก็เป็นสิ่งที่ปามาทำให้เห็นด้วยค่ะว่าเขาทำอะไรเขาทำ 100% แต่ว่าหลักๆเป้รู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้เป้แบบอยากที่จะทำได้แล้วก็ทำได้อะค่ะมันคือการที่คนอื่นคิดว่าเราทำไม่ได้คือเป็นคนที่ชอบเอาชนะอยู่แล้วเพราะคนอื่นคิดว่าเราทำไม่ได้ปุ๊บอะมันยิ่งทำให้เราอยากทำได้คือโฮสต์เขาจะรู้สึกว่าชอบเอาเป้มาเปรียบเทียบกับพี่ชายเนี่ยพี่ชายเรียนเก่งมากเรียนไม่เก่งเลยแบบโง่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราอยากเรียนอยากเต็มร้อยอะค่ะใช
1: ่
0: คือมันความสำเร็จมันก็เกี่ยวข้องกับนิสัยด้วยว่าอ่ะบางคนอาจจะอ่ะโดนว่าว่าโง่แล้วโอเคงั้นไม่เรียนแล้วเออโง่ก็โง่อะไรอย่างเงี้ยใช่มันขึ้นอยู่กับว่าเราคิดยังไงกับคอมเมนต์ของคนอื่นนะคะ
1: คือทัศนคติที่เราตอบโต้กับสิ่งที่เรารับมาเป็นผลกระทบเนี่ยถ้าเรามีทัศนคติที่ถูกต้องมันจะกลายเป็นแรงผลักดัน
0: ให้
1: เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้คำสบประมาทเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจริงอย่างที่เขาว่าเมื่อไหร่คำสบประมาทนั้นก็ไม่ได้ช่วยทำให้เราพัฒนาตัวเองเลยเพราะฉะนั้นจริงๆบางครั้งก็ต้องขอบคุณคำสบประมาทคำติชมคำดูถูกของคนอื่นเพราะมันช่วยผลักเราขึ้นไปในอีกสเต็ปหนึ่ง
0: มันก็เป็นเหตุผลที่ได้ตำแหน่งมาสเตอร์เชฟด้วยค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็คิดว่าทำไม่ได้เขาตัดสินเราจากภายนอกเฮ้ยเราเบาบางเราแบบไม่ได้หรอกอดทนไม่ได้หรอกเพราะว่าจริงๆบททดสอบแต่ละอย่างในรายการการแข่งขันนะคะมันก็ค่อนข้างโหดร้ายคนอื่นก็จะรู้สึกว่าเราทำไม่ได้ซึ่งมันก็ทำให้ไปอยากทำให้ดูว่าไปทำได
1: ้แต่ทีนี้หลังจากที่เรียนที่สิงคโปร์ได้ช่วงหนึ่งพี่ชายก็ตัดสินใจไปต่อที่อีกประเทศหนึ่งใช่ไหมครับที่สวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: คุณตามไปแล้วเมื่อกี้คุณก็เล่าแล้วด้วยว่าพี่ชายเรียนโรงแรมจะกลับมาช่วยสานต่อธุรกิจของคุณพ่อที่บ้านน้องสาวก็เลยเลือกเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ F&B แทนเป็นยังไงครับมันเปิดโลกของคุณอีกโลกนึงเลยมั้ยครับ
0: ใช่ค่ะก็คือเปลี่ยนแปลงเลยค่ะ F&B เนี่ยก็จะมีส่วนของการทำงานหน้าบ้านกับหลังบ้านหน้าบ้านเนี่ยก็คือเซอร์วิสให้บริการลูกค้าโดยตรงถ้าหลังบ้านก็เป็นครัวซึ่งทั้ง2อย่างไม่คุ้นเคยค่ะคือเรารู้ถึงการท่องเที่ยวว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนแต่ว่าสุดท้ายการบริการในโรงแรมในร้านอาหารมันไม่เหมือนกันลูกค้าถูกต้องเสมอเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเถียงอะไรเพราะฉะนั้นมันคือการอดทนและเรารู้ว่าเราต้องอดทนในสายอาชีพนี้และอย่างที่สองคือหลังครัวมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เรื่องเลยเราไม่คุ้นเคยเลยที่บ้านไม่มีใครทำเป็นเลยและร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยแผลก็
1: ม
0: ีทุกอย่างคือการปรับตัวหมดเลยค่ะเหมือนเริ่มต้นด้วยศูนย์ใหม
1: ่แต่นี่เป็นการเริ่มต้นโดยที่ไม่มีพี่เลี้ยงคอยชี้แนะแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะแต่เดิมทีคุณเดินทางตามสายพี่ชายมีพี่ชายยังคอยช่วยได้แต่ F&B นี่พี่ชายก็ช่วยไม่ได้
0: ใหม่เลยค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกเติบโตท้าทายมากขึ้นเอ้ยเราใหม่นะไม่มีคนมีประสบการณ์ที่จะบอกเราแล้วเราต้องคิดเองเป็นและเราต้องตัดสินใจเองเป็นแล้วค่ะ
1: แล้วคุณไปต่อทางด้านทำอาหารเพิ่มอีกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็ไปต่อทางด้านทำอาหารที่ประเทศอังกฤษค่ะ
1: ทีนี้กลับมาเมืองไทยคุณก็มาเรียนต่อทางด้านทำอาหารเพิ่มอีกใช่ไหมคร
0: ับ ใช่เรียนอาหารไทย
1: ที่ประเทศอังกฤษคุณไปเรียนเลอกรองดองเบอร์
0: ใช่ค่ะเรียนเลอกรองดองเบอร์ลอนดอนเรียนเป็นอาหารฝรั่งเศสกับpastry เป็นขนมหวานพอกลับมาเป็นคนที่ชอบทานอาหารไทยอยู่แล้วรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยเราจะต้องเรียนรู้อาหารไทยถ้าเราทำเป็นแต่อาหารฝรั่งมันก็ดูยังไม่สมบูรณ์แบ
1: บ
0: ก็เลยกลับมาเรียนเป็นเลอกรองเบอร์ที่ดูสิทธ์อะค่ะ
1: คุณพ่อครับวันนี้ลูกสาวเป็นแชมป์All Star ของ MasterChef คนแรกของประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่เขาเติบโตมาจนเขาพบเส้นทางของตัวเองซึ่งเขากำลังเอาดีทางด้านการทำอาหารเนี่ยนะครับวันนี้เขาประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแล้วมีเรื่องอะไรที่คุณพ่ออยากจะให้ลูกสาวนั้นต้องระมัดระวังหรือว่าที่จะต้องเดินทางต่อไปในเส้นทางอนาคตของเขาได้เป็นห่วงเรื่องอะไรต่อไปไหมครับ
2: ก็หวังว่าถึงปัจจุบันนี้เขาถึงเป็นเชมที่หนึ่งใช่ไหมก็ตอนนี้ทุกวันนี้ก็บอกเขานะคะข้อมูลที่หนึ่งก็คือว่าข้อมูลไม่มีใครใช่ไหมเราต้องอินอยู่ที่นี่ระยะอยู่ที่เท่าไหร่ก็อยู่ที่เราต้องอัปเดตตัวเองไม่ใช่ว่าไปถึงสุดละไม่ทำอะไรก็เหมือนกับว่ามันก็ต้องลงทันทีนะคะ
1: มันไม่มีทางให้ไปต่อ
2: ครับ
1: มันมีแต่ทางที่จะเดินลงอย่างเดียว
2: ใช่ก็ทำว่าเขาก็ต้องทุกอย่างก็ต้องปรับตัวใหม่คือว่าก็ต้องเตรียมตัวลงต้องทำใจได
1: ้
2: ทำใจยังไงปรับใจยังไงปรับตัวยังไงนะครับ
1: คือเตรียมพร้อม

0: ้อมเขาเรียกว่าอะไรฟูกเอาไว้ให้ลูกด้วยว่าจะแลนดิ้งยังไงในอนาคตเพราะว่าทุกชีวิตมีขึ้นมีลงเหมือนกันทุกคนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับไปถึงสุดแล้วก็ต้องลองจะทำยังไงดี
0: ตัวคุณเองมีเป้าหมายยังไงกับชีวิตต่อไปครับเพราะนี่มันเพิ่งจะเบญจเพสเองเพิ่งจะ25ใช่ไหมคร
2: ับ ก็ตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะรู้สึกว่าเรายังอยู่ในอายุที่ยังมีคนที่เก่งกว่าเราเยอะมากเราต้องหาประสบการณ์เยอะๆไม่นั้นเราจะเราด้วยการที่อยู่ในสายอาหารนะคะมันมีอะไรใหม่ๆมาตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องตามให้ทันเราต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราจะต้องปรับความคิดอะค่ะว่าแบบอะไรมันจะมาเมื่อไหร่แล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงมากกว่าค่ะแล้วก็มีแพลนที่จะเปิดร้านอาหารปีหน้าเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงการเปิดร้านอาหารเนี่ยก็อยากที่จะเทเบิลไปเรื่อยๆเพื่อจะเจอกับลูกค้ามากขึ้นแล้วก็เพื่อแสดงความสามารถของตัวเองว่าเราไม่ได้แค่เหมือนที่คุณเห็นในทีวีนะแต่ว่าเราทำได้จริงๆ
0: เมื่อก่อนคุณพ่อคุณแม่คอยตั้งเป้าหมายให้และให้ลูกทำเพื่อที่จะพิชิตเป้าหมายให้ได้จากการเรียนจากการอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อไปได้รางวัลวันนี้เราโตขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีชีวิตเป็นของตัวเองที่คุณพ่อคุณแม่มอบอิสระให้เรามีการตั้งเป้าหมายให้ตัวเองไหมครับมันวิธีการตั้งเป้าหมายด้วยตัวเองมันยากแตกต่างจากการที่มีเป้าหมายเขามอบให้ไหม
2: ค่ะคือสำหรับเป้ไม่นะคะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะคือถึงแม้เขาจะตัดสินใจที่จะส่งไปเมืองนอกให้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะเขาให้เราตัดสินใจเองว่าอ่ะแล้วคุณจะยังไงคุณจะไม่ไปต่อหรอหรือคุณจะยังไงคือสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับเป้เองทุกอย่างคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราตัดสินใจที่จะทำตามไหมและสุดท้ายคือเขาก็ให้เรามีสิทธิในการเลือกเองอย่างเลือกไปการโรงแรมเองอ่ะโอเคเขาฟังดูแล้วเขาซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป้จะต้องตั้งเป้าหมายเองในชีวิตมันไม่ใช่เรื่องยากแต่เป้รู้สึกว่าคือการที่พิสูจน์อะค่ะมันใช้เวลาที่อ่ะรู้สึกว่าเราจะต้องมีความพยายามอย่างสูงค่ะ
0: ได้เลยนะครับ
3: คืออยากจะถามคุณเป่าเป้นะคะว่าถ้าไม่ใช่การโรงแรมหรือทำอาหารอย่างเงี้ยค่ะมีอาชีพอะไรบ้างคะที่คุณเป่าเป้คิดจะทำอะค่ะ
0: อันนี้คำถามนี้ดีเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดธุรกิจที่บ้านไม่ได้เกี่ยวข้องทางด้านทำทัวร์ทำโรงแรมทำร้านอาหารจริงๆมีความฝันอย่างอื่นไหมครับ
2: อยากจะเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าค่ะใช่เพราะเป็นคนที่ชอบเครื่องประดับชอบเสื้อผ้าชอบแฟชั่นเทรนด์เพราะฉะนั้นก็จะแบบดูเยอะอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็อยากจะเป็นนักออกแบบดีไซเนอร์แต่ว่ารู้ว่าเส้นทางเนี้ยก็มีปรึกษากับคุณแม่ด้วยแต่คุณแม่ไม่รู้สึกว่าเส้นทางเนี้ยมันจะค่อนข้างลำบากเพราะว่าถ้าไม่สูงเลยก็คือมันไม่มีตรงกลางใช่ค่ะก็อยากมีโอกาสทำแฟชั่นเป็นแฟชั่นดีไซเนอร
0: ์จริงๆแล้วอยากเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์แต่ว่าคุณแม่แอบไกด์มาว่า
2: คือ
0: ผมชอบว่าการที่ลูกอยากจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งมีความฝันอะไรแล้วก็ไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเนี
2: ่
0: ยแล้วคุณพ่อคุณแม่มีทัศนะยังไงคือไม่ได้หมายความว่าห้ามเป็นนะแต่ว่ามีทัศนะให้คำแนะนำว่าถ้าเป็นแล้วมันก็จะมี1 2 3 4อย่างนี้นะแล้วลูกยังอยากที่จะทำแบบนั้นอย่างนี้ต่อหรือเปล่าแต่เป็นอันนี้พ่อแม่เห็นโอกาสว่าได้เปรียบกว่านะลูกก็แล้วแต่ลูกจะเลือกเอาอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: มีอีกไหมครับคำถาม
4: ค่ะขอถามคุณพ่อนะคะเมนูจากฝีมือคุณเป่าเป้ที่คุณพ่อชอบรับประทานมากที่สุดคือเมนูอะไรคะ
1: นี่ก็เวลลิงตัน
2: บีฟเวลลิงตัน
1: บีฟเวลลิงตันครับ
0: บีฟเวลลิงตัน
1: ครับ
0: มันเป็นยังไงครับ
1: ข้างในเป็นบีฟข้างนอกเป็นแป้งแล้วมันก็ว่าคออยู่ในข้างในนะครับผมนึกถึงว่าทำได้ยังไงรู้ว่าสุกขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์เพราะผมเป็นคนที่ชอบยิงแป้งชอบยิงขนมปังแล้วก็ห่อบีฟอยู่ในข้างในพวกอันนี้ก็กำลังจะบอกเอาสุก60ออกมาก็60เอา50ก็เป็น50ว่าไอ้นี่อยู่อินไซด์อ่ะเรารู้ได้ยังไง
0: คือหมายความว่าเป็นแป้งห่อเนื้อเหรอคร
2: ับ ค่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเชฟกอร์ดอนแรมเซ่อ่ะค่ะใช่ซึ่งจะเป็นเนื้อแล้วก็จะรอบนอกจะมีส่วนของเห็ดแล้วก็มีพาร์มาแฮมแล้วก็เป็นแป้งพัฟเพสตรีซึ่งก็ส่วนมากเขาก็จะกินเนื้อความสุกประมาณมีเดียมแรร์ก็จะแบบสีชมพูมีเลือดเนาะนิดนึงแต่แบบพอคือด้วยความที่มันห่ออยู่ในแป้งเข้าเตาอบเราก็จะไม่รู้ว่าข้างในเนื้อสุกเกินหรือยังหรืออะไรใช่แต่ว่าเขาก็จะมีรีเควสต์วันนี้ขอมีเดียมแรร์นะวันนี้ขอมีเดียมแต่ออกมาก็จะ
0: เป็นแบบนั้นแล้วความ

0: อัศจรรย์คือเนื้อจะเปลี่ยนเป็นสุกระดับไหนก็แล้วแต่เนี่ยแป้งข้างนอกเนี่ยมันต้องไม่ไหม้ต้องไหม้นี่ด้วยใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่คุณพ่อบอก
1: ครับ
0: โอ้โหสุดยอดมากฮะงั้นสุดท้ายครับให้คุณเป่าเป้ฝากสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านน้องๆคนไหนก็ตามที่ดูอยู่ในฐานะของคนที่เป็นลูกนะครับว่ากว่าเขาจะพบกับความสำเร็จของเขาเองชีวิตมันจะต้องเตรียมพร้อมหรือจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้ค้นพบความสำเร็จของตัวเขาเองครับ
1: ค่ะเป้นรู้สึกว่าชีวิตของทุกๆคนนะคะมันไม่ได้สวยงามมาตลอดอยู่แล้วมันมีขึ้นมีลงและที่สําคัญคือดูชีวิตคนอื่นเราอาจจะรู้สึกว่าเขาสมบูรณ์แบบมากมันดูดีมากแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องราวข้างหลังที่คุณไม่รู้เพราะฉะนั้นคือทุกๆคนทุกๆชีวิตมันมีอุปสรรคที่เราจะต้องเจอแต่มันคือความพยายามความอดทนที่มันจะพาเราไปสู่ความสําเร็จค่ะเราสามารถที่จะอดทนได้มั้ยกับบททดสอบต่างๆไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรหรือว่าคุณกําลังเรียนหนังสือหรือคุณทําอะไรมันมีอุปสรรคหมดมีคนที่เก่งกว่าคุณอยู่ตลอดเวลาแต่คุณเลือกที่จะมองมันยังไงคุณเลือกที่จะพัฒนาไปถึงจุดที่คนที่คุณเห็นว่าเขาดีกว่าเป็นอย่างนั้นหรือว่าคุณเลือกที่จะหยุดแล้วก็ท้อสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมุมมองที่เราให้กับตัวเองมันสำคัญมากคนอื่นอาจจะไม่เห็นความดีของเราแต่เราต้องเห็นความดีของเราก่อนและถึงวันนี้เราไม่เห็นความดีของเขาเราก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นความดีของเราเพราะฉะนั้นคือมันคือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือความอดทนความพยายามแล้วก็ไม่ give up ในตัวเองค่ะ
0: ผมว่าการที่ได้ฟังเรื่องราวของคุณเป่าเป้แล้วก็ครอบครัวแล้วก็วันนี้ที่คุณพ่อมาเล่าให้ฟังเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับเต็มๆเลยและเชื่อคุณผู้ชมหลายๆคนน่าจะได้รับเหมือนกันนั่นก็คือความสำคัญของเรื่องของทัศนคติคนเราถ้าเรามีทัศนคติที่ดีนะครับไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือมีเรื่องอะไรที่ทำให้เราเกิดความทุกข์เข้ามาในชีวิตของเราก็ตามเราจะแปรเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นแรงผลักดันให้กับตัวเราในการก้าวต่อขึ้นไปในอีกขั้นหนึ่งของชีวิตได้แล้วก็อาจจะใกล้เข้าสู่ความสำเร็จของชีวิตของคุณเองมากยิ่งขึ้นนะครับต่อให้ไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นคำติชมสิ่งที่มันเป็นคำสบประมาทเอามาใช้เป็นข้อในการพัฒนาตัวเองและพิสูจน์ให้คนอื่นรู้เนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของตัวเราเองได้นะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือว่าการที่ถูกสนับสนุนจากครอบครัวที่ดีในที่นี้ไม่ใช่แง่ในเรื่องของทุนทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือการที่จะเปิดอิสระให้กับลูกของคุณเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเติบโตในเส้นทางที่เขาชอบในแบบที่เขาอยากจะทำแล้วคุณก็ซัพพอร์ตเขาและให้เขารู้ว่าที่บ้านเนี่ยภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเขาเป็นมันเป็นตัวการสำคัญเป็นอย่างมากที่ทำให้คนคนหนึ่งนั้นมีแรงผลักดันที่อยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อสุดท้ายเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้คุณเป้ก็บอกเราเองว่ามันคือเพื่อความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ลูกนั้นมีความสุขมากที่สุดแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อไส้หลินหวังนะครับแล้วก็คุณเจสสิก้าหวังด้วยนะครับที่ให้เกียรติกับกว่าจะโตขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับและสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาของกว่าจะโตแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องของครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติของเราต่อไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับผมขอพาทุกท่านย้อนวัยกันมาสักนิดนึงมาอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กนักเรียนเล็กๆกันนะครับพอจะจำได้ไหมครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยเราเช็คชื่อเข้าออกในโรงเรียนกันอย่างไรได้รับเงินมาโรงเรียนวันละเท่าไหร่ใช้หมดไหมแล้วก็มีเงินหายบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาของเด็กนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่ไม่แน่ใจว่าลูกของเรานั้นเดินทางถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยแล้วหรือยังสิ่งเหล่านี้นะครับนำมาสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งผมจะพาทุกท่านมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น Education Tech ที่จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องต่างๆของโรงเรียนนะฮะให้ง่ายมากยิ่งขึ้นทั้งในตัวของคุณครูเองผู้ปกครองรวมถึงเด็กนักเรียนด้วยผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ครับ

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาหรือ Education Tech นะครับถือว่าเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้การศึกษาของประเทศไทยเข้าไปสู่ยุคดิจิตอล 4.0 ได้นะครับซึ่งวันนี้ครับมีตัวอย่างของนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะมาตอบโจทย์ของโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองและเด็กๆให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นกับทุกระบบการจัดการที่โรงเรียนควรจะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการบันทึกเวลาเข้าออกโรงเรียนระบบการชำระเงินระบบการบ้านหรือระบบอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งทั้งหมดนี้ทำผ่านแอปพลิเคชันและก็อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ที่มีชื่อว่าจับจ่าย for school ครับแต่จะสะดวกขนาดไหนและน่าสนใจอย่างไรในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณนรินทร์ คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและในช่วงนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่เขาเน้นพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียนนะครับกับคุณนรินทร์คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับคุณนรินทร์ครับจับจ่าย For School คืออะไรครับ
1: ระบบจับจ่าย For School นะครับมันคือระบบบริหารโรงเรียนแบบดิจิตอลซึ่งหัวใจหลักของเราแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันคือระบบที่เชื่อมต่อระหว่างนักเรียนโรงเรียนและผู้ปกครองเข้าด้วยกันผ่านหนึ่งแพลตฟอร์มซึ่งไอตัวแพลตฟอร์มตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างมันมีตั้งแต่ดูว่านักเรียนเนี่ยซื้อขายของอะไรในโรงเรียนบ้างผู้ปกครองรู้เลยวันนี้เขากินอะไรไปเท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่ทางโรงเรียนเองก็สามารถรู้สต็อกสินค้าพวกนี้การมาเรียนของนักเรียนตารางเรียนตารางสอนการบ้านคะแนนพฤติกรรมหรือข้อมูลข่าวสารหรือการบ้านในโรงเรียนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองสามารถที่จะรับรู้ได้ง่ายๆทันทีผ่านโมบายแอปพลิเคชันครับผม
0: คือมันเด้งเตือนทุก
1: อย่างทุกอย่างทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนผู้ปกครองรู้ทันทีก็คือว่าเราเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเข้าง่ายๆผ่านสื่อดิจิตอลที่เราเรียกว่าโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยครับผม
0: ครับผมแล้วก็เป็นตัวฮาร์ดแวร์ด้วยที่ใช้สำหรับสแกนนิ้ว
1: ถูกต้องครับผมหนึ่งในสิ่งที่เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบซื้อของหรือระบบของ attendance ที่ว่าดูนักเรียนมาไม่มาเรียนเนี่ยสามารถเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องใช้แบบคุณครูเช็คชื่อด้วยกระดาษใช้ด้วยเงินสดหรือบางทีใช้ด้วยบัตรแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มักจะแบบทำหายบ้างแหละโดนแบบเพื่อนยืมเงินบ้างหรือแบบมีไถเงินบ้างโรงเรียนก็ยังมีแต่ของเราเนี่ยกลายเป็นว่าใช้ตัวตนในการยืนยันทั้งหมดก็คือใช้เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแล้วเราพัฒนาเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือของเราเองเนี่ยก็ต่างจากเจ้าอื่นนิดนึงเพราะว่าจริงๆเราพัฒนาในรูปแบบของแท็บเล็ตแล้วมีเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือในตัวนั้นใช้งานในโรงเรียนได้แบบง่ายๆเลยครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าแท็บเล็ตนี้ก็คืออยู่ในทั้งห้องอยู่ในห้องเรียนอยู่ในร้านอาหาร
1: ได้หมดเลยอยู่ในรถตู้ก็ยังได้เลยถ้าในอนาคตต่อยอดไปใช่ไหมจะอยู่ในรถตู้ในห้องเรียนห้องอาหารไปทัศนศึกษาพามันออกไปใช้งานด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเลยว่าลูกเขาจะไปอยู่ที่ไหนเพราะมันสามารถแทร็กได้ตลอดเวลาครับผม
0: โอ้ดีมากฮะเรียกได้ว่าทำได้เกือบทุกอย่างเลยทีเดียว
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้ที่มาของจับจ่ายครับคือเราเห็นเนี่ยเพนพอยต์หรือว่าโอกาสอะไรเราถึงมาทำไอตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ผสมกับแอปพลิเคชันในการยืนยันตัวตนในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือ
1: คือต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับจริงๆก่อนที่มันจะเป็นจับจ่าย for school เหมือนทุกวันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จับจ่ายแล้วถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพกอะไรติดตัวเยอะๆไม่ว่าจะเป็นกุญแจกระเป๋าตังเงินสดอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือถ้ายิ่งไม่ต้องพกได้ยิ่งดีคือชอบไปตัวเปล่าเพราะเวลาบางทีเคยไหมครับใส่กางเกงใส่เงินใส่กระเป๋าตังแต่กางเกงยีนแล้วมันรัดแล้วมันแน่นแล้วเมื่อก่อนชอบใส่เดฟอะไรแบบนี้แล้วแบบแล้วมันไม่ชอบมากๆก็เลยพยายามที่จะหาโซลูชันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเพื่อไม่ต้องพกเหล่านี้เลยนึกถึงระบบการชำระเงินด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกส์ซึ่งไบโอเมตริกส์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นม่านตาไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นใบหน้าหรือเป็นลายนิ้วมือแต่ในเคสเนี่ยเราเลือกใช้ลายนิ้วมือพอเราเริ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราต้องการเดิมทีต้องการทำแค่ระบบชำระเงินด้วยลายนิ้วมือเองครับแต่อยู่ๆเนี่ยเด็กวัยอายุ21 22ในอดีตเนี่ยจะไปตุ้มตามไปสเกลใหญ่ๆกับห้างดังๆเนี่ยมันไม่มีใครเริ่มต้นกับผมอยู่แล้วซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเราก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราเริ่มในโรงเรียนก่อนเพราะโรงเรียนมันยัง close loop มันยังทดลองได้มี case study เราก็เลยโปรเจกต์ของเราเนี่ยไปเริ่มในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนแรกเลยตอนนั้นที่ให้โอกาสเราเมื่อ3ปีที่แล้วคือโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา อยู่ที่จังหวัดสงขลานะเขาเริ่มกับเรามาตั้งแต่วันนั้นพอเราเริ่มเข้าไปเนี่ยเราเริ่มได้ศึกษาว่าคือณวันนั้นเนี่ยระบบซื้อขายของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อแล้วนะมันเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเรียบร้อย

0: คือเขาสามารถที่จะเห็นแล้วว่าลูกเขากินอะไรบ้างทําอะไรบ้างแต่พอเราเริ่มเข้าโรงเรียนเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีปัญหาอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยคิดถึงด้วยนะครับว่าแค่นักเรียนมาเรียนเนี่ยผู้ปกครองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเขาถึงโรงเรียนหรือเปล่าตารางเรียนตารางสอนของเขาเป็นยังไงคะแนนพฤติกรรมของเขาโดนตัดหรือเปล่าหรือหนีเรียนหรือเปล่าหรือทำความดียังไงบ้างเพราะคะแนนพฤติกรรมมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องการบ้านข้อมูลข่าวสารพวกนี้ผมเห็นแบบคือจริงๆเรื่องพวกนี้เราเรียนรู้มาจากลูกค้าหรือคุณครูหรือผู้ปกครองเป็นคนบอกเรามาผมก็เลยปิ๊งขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะไหนๆเราทำระบบซื้อขายแล้วอ่ะแล้วเราต่อยอดระบบอื่นๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยระบบจับจ่ายจึงไม่ใช่แค่โรงอาหารแล้วเรากลายเป็นว่าเราครอบคลุมบ้านหนึ่งหลังของโรงเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องวิชาการห้องอาหารห้องผู้ปกครองห้องนักเรียนห้องฝ่ายกิจการเราพยายามด้วยเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าในหนึ่งแพลตฟอร์มตรงนี้ครับผม
1: เรียกได้ว่าครบทุกอย่างในโรงเรียนเลยฮะ
0: วันนี้เราอาจจะยังไม่ครบ 100% นะครับแต่ว่าในอนาคตเราครบแน่นอนวันนี้เรา 60-70% ของโรงเรียนเนี่ยเราค่อนข้างจะครอบคลุมเรียบร้อยแล้วครับ
1: จากแค่ตอนแรกเริ่มต้นจากการเรื่องของการจับจ่ายซื้อของแล้วก็มาเทสในโรงเรียนก่อนแต่ปรากฏว่าเห็นปัญหาจากของในโรงเรียนเนี่ยว่ามันมีเรื่องที่เราสามารถแก้ไขได้เราก็เลยกระโดดเข้าไปทำในเรื่องของตรงนั้น
0: ถูกต้องครับผม
1: แล้วเห็นว่าไปประกวดรางวัลมาด้วยนะฮะหลายเวทีเลยทีเดียวมีอะไรบ้างเล่าให้เรา
0: คือปีที่แล้วนะครับก่อนที่จับจ่ายจะเปิดตัวเลยเราประกวดโครงการยังเทคโนเพรเนอร์ที่จัดโดยบริษัทสามารถสวทช.แล้วก็ซอฟต์แวร์พาร์คณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการประกวดแบบแผนธุรกิจยังเป็นแค่ไอเดียเลยนะแล้วเราโชคดีมากๆคือไม่เรียกว่าโชคดีกว่าคือเราทำงานหนักมากๆเราได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งกัน6เดือนประกวดแผนธุรกิจเพื่อดูว่าทำได้จริง6เดือนเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1นะครับผมและหลังจากนั้นเองเราก็ไปประกวดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไปประกวดที่งาน iTex International Invention Fair ที่ประเทศมาเลเซียผลงานไทยเราเนี่ยนะเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองที่ประเทศมาเลเซียด้วยเช่นกันครับผม
1: น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวอยากจะให้คุณนลินเนี่ยช่วยไปรีวิวนะฮะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่น่าสนใจให้เราดูหน่อยรวมถึงฟีดแบคจากของคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะฮะ
0: ได้เลยครับงั้นตามผมไปเลยครับ
1: ได้ครับผม

0: ตอนนี้ครับเรามารีวิวเจ้าเครื่องจับจ่าย For School ตัวนี้นะครับซึ่งต้องใช้งานกับแอปพลิเคชันในมือถือด้วยเดี๋ยวคุณนรินทร์จะสาธิตให้ดูนะครับว่ามันทำงานฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับเอาในมุมของผู้ปกครองก่อน
1: ได้เลยครับผมคือในมุมแรกเนี่ยเวลานักเรียนเข้าโรงเรียนนะครับเขาก็ใช้วิธีของการสแกนด้วยมือบนเครื่องตัวนี้ซึ่งเครื่องตัวนี้มันพกไปที่ไหนก็ได้นะครับวิธีก็คือผมก็คือวางนิ้วให้ราบเข้ากับตัวแท็บเล็ตเข้าไปเลยหลังผมสแกนเสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่าชื่อผมขึ้นมาถ้าผมใส่รูปไปด้วยในรูปมันก็จะขึ้นมาแล้วนี่จะเห็นว่าผมออกก่อนเวลาด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะเราตั้งไว้ว่าเราควรจะออกตอน4โมงผมมาสแกนตอนบ่าย3กว่าณเวลาเนี้ยมันก็จะขึ้นเลยว่าเราออกก่อนเวลาทีนี้ในมุมกับขออนุญาตนะครับในมุมกับกันเนี่ยคือผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านเมื่อสักครู่ดังตึ๊กๆพอได้ยินมั้ยฮะมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยว่าเราออกโรงเรียนเวลากี่โมงสถานะอะไรผู้ปกครองก็จะทราบทันทีแบบเรียลไทม์เลยตรงนี้ครับผม
0: ก็เป็นสถานะออกก่อนเวลา
1: ครับนี่คือตัวของการเช็คเครื่องนะครับแต่นอกจากนี้แล้วครับในตัวแอปมันทำได้มากกว่าแค่นั้นในตัวแอปเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาอยากจะดูเรื่องของรายงานการซื้อขายสินค้าในโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยก็สามารถเข้าไปในเมนูรายงานการซื้อสินค้าผมย้อนกลับไปวันที่เขามีการซื้อขายนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าเรามีเมนูการซื้อขายอะไรบ้างแล้วราคาเท่าไหร่
0: เรียกว่าตรวจสอบได้เลยว่าลูกของเรานั้นซื้ออะไรได้บ้าง
1: ถูกต้องไม่ใช่แค่นี้แต่ว่าเรื่องของตารางเรียนตารางสอนก็อยู่ในเมนูของตารางเรียนตารางสอนเรื่องของการเติมเงินพวกนี้ก็จะอยู่ในเมนูนี้ทั้งหมดเลยครับผม
0: ครับแล้วเงินนี่ไปอยู่ในไหนครับสมมุติว่าจะให้ลูกไว้ใช้500ในแอปพลิเคชันอย่างเงี้ย
1: วิธีการเติมเงินนะฮะตอนนี้ให้ผมอยากให้นึกถึงภาพมันมี2วิธีในการเติมเงินในโรงเรียนวิธีแรกเนี่ยคือวิธีการเติมเงินเหมือนกับฟู้ดคอร์ทในเวลาเราเจอในห้างโลตัสบิ๊กซีใช่มั้ยเด็กก็เอาเงินมาฝากในโรงเรียนอาจจะมีในโรงเรียนที่คอยรับแต่แทนที่มันจะเป็นบัตรมันฟู้ดคอร์ทเนี่ยคือเด็กก็ใช้นิ้วมือฝากเข้าไปเลยแล้วไอ้เงินนั้นก็จะอยู่ในนิ้วมือพอเด็กไปซื้อของก็มาสแกนในเจ้าตัวนี้เลยครับผู้ปกครองก็จะได้รับ alert เหมือนที่ทึ่งทำให้ดูเมื่อกี้ว่าก็ alert ทันทีว่าเขาซื้ออะไรไปบ้าง
0: ผมจะซื้ออะไรเนี้ยผมก็นิ้วไปสแกนได้เลย
1: ถูกต้อง
0: เงินก็จะตัดจากในระบบเหมือนผมมี ID ของผมเอง
1: ถูกต้องแต่เราสร้าง account แล้วผูกเข้ากับบัญชีไว้เรียบร้อยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับส่วนวิธีที่2ซึ่งเรากำลังจะเปิดใช้ในเทอม2เดือนตุลานี่แหละครับก็คือผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันจากนอกบ้านได้เลยคือไม่ต้องให้ลูกมาเติมเงินในโรงเรียนละ
0: เติมให้ได้เลย
1: ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเติมมาให้ลูกได้เลยแต่พี่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเติมมาให้ลูกทีเดียว500บาทพันนึงเนี่ยกลัวลูกจะใช้กระจุยหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะจริงๆเราก็มีฟีเจอร์ที่จะเรียกว่าฟีเจอร์ในการจำกัดวงเงินการใช้ต่อวัน
0: เช่นใส่เข้าไป1,000
1: อาจจะให้ลูกใช้วันละ50บาท60บาทมันก็จะใช้ได้เพียงแค่50 60บาทมากกว่าแค่ฟีเจอร์การจำกัดวงเงินนะเรายังมีฟีเจอร์นึงที่เราเรียกว่าblacklist
0: blacklist ไม่ให้ซื้อ
1: ถูกต้องบางทีลูกเราเนี่ยพอทราบมั้ยครับว่าจริงๆฟีเจอร์ blacklist เนี่ยมีที่มานิดนึงต้องขอเท้าความไปนิดนึงเราพอทราบมาว่ากว่า 30% ของเด็กไทยเป็นโรคอ้วนครับใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เค้าไม่รู้ว่ากินของหวานมากเกินไปหรือเปล่าของทอดมากเกินไปหรือเปล่าก็เริ่มทํา blacklist พวกนี้ในการควบคุมการโภชนาเรื่องการโภชนาการในโรงเรียนของเค้าได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งจำกัดวงเงินได้หรือตั้งแบล็คลิสต์เขาก็ได้ว่าให้หรือไม่ให้กินสินค้าประเภทไหนครับผม
0: แล้วยังมีเรื่องของการบอกเกรดเด็กในนี้รายงานเรียบร้อยหมดเลย
1: ถูกต้องครับผมเรื่องของเกรดเนี่ยอาจจะต้องใช้คู่กันกับแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์ทางโรงเรียนเองจะต้องแบบแจ้งเกรด import เข้ามาในเว็บทางผู้ปกครองอยู่ที่บ้านก็จะรับรู้เหมือนกันว่าเกรดของเขานั้นมีอะไรบ้างติดรอไหมมีต้องส่งงานไหมต้องซ่อมไหมซ่อมมันก็แจ้งได้นะว่าต้องซ่อมอะไรบ้างก็ผู้ปกครองก็จะทราบตรงนี้เหมือนกัน
0: ทีนี้ลูกๆนี่ซ่อนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ละเห็นจากรายงานนี้ทันทีเลย
1: จริงๆเรียกว่าเรากำลังฝึกนิสัยตั้งแต่เด็กๆให้ลูกดีกว่า
0: ทีนี้ในมุมของคุณครูบ้างครับการจัดการของคุณครูเนี่ยมีอะไรที่มาช่วยบ้าง
1: จริงๆไอ้ตัวนี้มันจะช่วยลดภาระครูได้มหาศาลเลยครับผมเอาแต่ฟีเจอร์ง่ายๆเลยนะครับซึ่งคุณครูสามารถที่จะทำการซื้อขายของได้เหมือนเด็กเด็กๆเลยครับคุณครูสามารถที่จะทำการเข้าโรงเรียนได้เหมือนเด็กเมื่อสักครู่เหมือนกันทางโรงเรียนทางผู้บริหารก็จะเห็นสถิติรายงานมาแล้ววันนี้เนี่ยเรามีนักเรียนบุคลากรเข้ากี่คนแบบเดียวกันกับนักเรียนเลยนะครับซื้อขายของเป็นเท่าไหร่เหมือนกันแต่ทีนี้คุณครูมีฟีเจอร์ที่แตกต่างก็คือว่าคุณครูสามารถที่จะเช็คชื่อรายคาบของนักเรียนได้เลยเป็นรายวิชาว่าเราจะไปเช็คชื่อสมมติผมต้องการที่จะเช็คชื่อผมเลือกเลยว่าผมเช็คชื่อวิชาอะไรหรือผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมสามารถที่จะตัดคะแนนเดี๋ยวผมทำให้ดูนะถ้าผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมเลือกชั้นที่มีในโรงเรียนเช่นในเคสนี้อาจจะเป็นชั้นป.1ห้องอะไรผมก็เลือกเป็นห้อง1นะครับและมีรายชื่อนักเรียนทุกคนขึ้นมาในนี้เลยผมต้องการไปตัดเด็กหญิงชื่อยกตัวอย่างเป็นเด็กหญิงกอไก่แล้วกันนะฮะผมเลือกนางสาวคนนี้ปุ๊บข้อหาแต่งกายผิดระเบียบแต
0: ่ดู
1: ลบ3คะแนนแต่งกายผิดระเบียบปุ๊บแล้วผมกดยืนยันคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวดูนะครับได้ยินเสียงมั้ยครับ เสียใจด้วยค่ะมีรายงานตัดคะแนนพฤติกรรม3คะแนนเนื่องจากแต่งกายผิดระเบียบที่เราเลือกกันเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อคุณแม่ real time ตัดคะแนนปุ๊บคุณพ่อคุณแม่
0: กลับบ้านคุยเลย
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณครูเองจริงๆเนี่ยมีภาระในการทำรายงานทำรีพอร์ตพวกนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเกิดคุณครูใช้สื่อดิจิตอลโมบายแอปที่ทุกคนถือโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วในปัจจุบันนะครับก็จะได้รายงานการเข้าเรียนของนักเรียนทุกคนคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนการส่งการบ้านหรือตารางเรียนตารางสอนเนี่ยได้ด้วยเช่นกัน
0: นอกจากนี้มีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจสำหรับคุณครูบ้างไหมครับ
1: ผมคิดว่าผู้บริหารของทุกๆโรงเรียนจะต้องชอบฟีเจอร์นี้มากๆครับเพราะมันคือฟีเจอร์รายงานผู้บริหารไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ที่ไหนในบนโลกนี้นะครับเขาสามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าโรงเรียนของเขากำลังเกิดอะไรขึ้นที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่อันนี้คือตัวอย่างนะครับถึงเวลาประมาณ 10:30 เนี่ยเราจะยิง notification ไปหามือถือของผู้บริหารทุกวันเลยครับ 10:30 ทุกวัน
0: ว่าสรุปผล
1: เป็นสรุปผลมาเลยว่าเรียนท่านผู้บริหารประจำวันที่เท่าไหร่สถิติการมาเรียนนักเรียนขาดลามาสายกี่คน อาจารย์กี่คนพนักงานกี่คนแต่ไม่ใช่แค่นี้นะฮะถ้าเราดูรายละเอียดแบบเชิงละเอียดเนี่ยเราสามารถเห็นเป็นชื่อแล้วรวมเป็นเปอร์เซ็นต์รวมมาให้เลยถ้าเกิดบุคลากรสักคนหนึ่งหรือคุณครูสักคนหนึ่งไม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีชื่อทุกคนขึ้นมาทันทีเลยครับว่าใครขาดใครสายใครทุกคนแบบเรียลไทม์และเรากำลังต่อยอดขึ้นไปจนถึงเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินค่าเทอมการซื้อของในโรงเรียนเนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปอยู่ในรายงานผู้บริหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฟีเจอร์เนี่ยผู้บริหารที่ไหนสามารถที่จะหายห่วงสบายใจได้เลยว่าเราอยู่ไม่อยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะอย่างน้อยเข้าใจถึงสภาพของโรงเรียนณวันนั้นได้เหมือนกันครับ

0: ครับตั้งแต่มีระบบจับจ่าย For School เข้ามาใช้งานในโรงเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็สะดวกดีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นก็คือใช้วิธีมาถึงโรงเรียนปุ๊บก็ต้องเซ็นชื่อดูเวลาแล้วก็เซ็นชื่อก็ต้องลงในกระดาษเนาะค่ะแต่พอมีเครื่องเข้ามาก็คือใช้วิธีสแกนนิ้วก็ง่ายดีรวดเร็วรู้เวลาแล้วเราไม่ต้องมาแบบนั่งรอก็สะดวกดี
0: อันนั้นก็เป็นในมุมของคุณครูแถมว่านอกจากเป็นคุณครูแล้วเห็นทราบมาว่าคุณครูก็ยังเป็นผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใช้งานในมุมผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างครับ
1: มุมผู้ปกครองนะคะก็ถ้าสมมุติลูกเรามาถึงโรงเรียนใช่ไหมคะเขาสแกนเนี่ยก็คื

0: ะเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์เราว่าลูกเราเข้าโรงเรียนกี่โมงแล้วก็ออกกี่โมงค่ะก็คือโรงเรียนไม่ต้องแบบโทรศัพท์มาบอกแม่แล้วนะว่าลูกออกจากโรงเรียนไปแล้วแล้วหายไปไหนเพราะรู้เลยว่าลูกกลับเวลานี้ผู้ปกครองต้องกะได้แล้วว่าลูกต้องถึงบ้านกี่โมงก็จะรู้ตรงนี้ค่ะแต่ ถ้ามากกว่านั้นออกจากโรงเรียนเวลานี้ถ้าเกินไปอย่างนั้นแสดงว่าลูกคุณไปที่อื่นก็คือสามารถเช็คได้ค่ะจะมาโทษครูไม่ได้แล้ว
1: คุณครูครับแล้วมันใช้งานยังไงได้บ้างครับ
0: อ๋อใช้งานง่ายค่ะไม่ยากก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันจับจ่ายใช่ไหมคะเสร็จแล้วเข้ารหัสเราแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะคะก็จะมีรายงานบอกเราว่าในมุมของคุณครูก็ค่ะก็จะเป็นว่ามีการประชุมกี่โมงที่ห้องไหนเขาก็จะแจ้งมาในนี้ได้ถ้าสมมุติเรามาโรงเรียนเราสแกนนิ้วมันก็จะขึ้นค่ะว่าเราเข้ากี่โมงค่ะเนี่ยแล้วก็ออกกี่โมงค่ะถ้าเป็นในมุมถ้าเป็นในมุมของแม่นะก็จะขึ้นมาเหมือนกันว่าลูกเข้ากี่โมงออกกี่โมง
1: เด้งขึ้นชื่อมาเลยว่าใครเข้าโรงเรียนตอนกี่โมงครับหลังจากที่เราได้ไปดูรีวิวการใช้งานเครื่องจับจ่ายฟอร์สคูลมาแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะฮะถึงวิธีการสร้างนะฮะธุรกิจตัวนี้นะครับคุณนรินทร์ฮะกว่าที่มันจะมาให้เราเห็นนะวันนี้ที่มันเป็นเครื่องรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยฮะ
2: ครับ
1: มันผ่านอะไรมาบ้างครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมตัวนี
2: ้พี่บุญครับผมไม่รู้จะเริ่มเล่าตรงไหนเลยเพราะว่าต้องบอกว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีประสบปัญหาแทบจะทุกรอบด้านเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงเรื่องของการเงินและเรื่องของทีมที่มีประสิทธิภาพด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะมาเป็นจุดๆเนี้ยเราต้องค่อยๆแก้ทีละปัญหาไปครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความรู้เราศึกษาเยอะมากๆว่าศึกษาและทดลองเยอะมากๆว่าชิ้นไหนอุปกรณ์ชิ้นไหนพาร์ทเนอร์เจ้าไหนที่จะสามารถทำให้เราได้รูปแบบหรือต้นแบบที่เราต้องการจริงๆในเรื่องของการเงินเพราะการพัฒนาฮาร์ดแวร์เนี่ยมันใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อไปทำทดลองใช่ไหมฮะเราเองตอนนั้นผมเองก็วิ่งเต้นแบบหนักมากเพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ยมีคนเชื่อในคอนเซ็ปต์ไอเดียของเราแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ต้นแบบเพื่อที่จะหาเงินทุนต่อไปอันนี้คือปัญหาเบื้องต้นนะครับพี่มีส่วนไหนที่สนใจเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวจะเล่าส่วนนั้นด้วย
1: คือมันเหมือนกับว่าเรามีปัญหาหลายด้านแต่เราก็ผ่านมันมาได้
2: ถูกต้อง
1: แล้วจุดที่รู้สึกว่ามันยากที่สุดในการที่เราจะสร้างนวัตกรรมตัวนี้มันคืออะไร
2: คือหนึ่งเลยก็คือส่วนจุดที่ยากที่สุดเลยหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้ครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรารู้น้อยถ้าเปรียบผมเองตอนนั้นก็แค่22 23เวลาที่ผมเริ่มตอนนั้นนะแล้วผมเป็นคนชาวสมุยผมต้องเล่าให้พี่ฟังนะผมเป็นชาวสมุยทีนี้สมุยเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวมันไม่ใช่เมืองของ IT เท่าไหร่วันที่ผมจะเริ่มตอนนั้นเนี่ยมันมีคนเยอะแยะเลยที่บอกผมว่าเอ้ยแล้วขออนุญาตนะแล้วมึงจะไปทํายังไงมึงจะไปหาเงินที่ไหนไปหาทีมวิศวะมาจากไหนแต่ผมก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วค่อยฝ่ายหาความรู้แล้วทดลองลองผิดลองถูกทําไปแก้ไปแก้ไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยครับผมนั่นเป็นจุดที่ยากที่สุดเลยตอนนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาความรู้ทีนี้ผมก็คิดว่าในการแก้ปัญหาเหล่านี้คือเราต้องศึกษาให้มากจริงๆแล้วพร้อมที่จะทําผิดพร้อมที่จะพลาดกับมันแล้วลองใหม่ใช่ครับผม
1: เหมือนความรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเราไม่รู้อะไรเราอยากรู้อะไรเราก็ต้องไปหาให้ได้
2: ถูกต้องใช่ครับแล้วบางทีเนี่ยความรู้พวกเนี้ยเราไม่สามารถที่จะโดยเฉพาะถ้าเราทําสิ่งใหม่บางทีมันไม่มีความรู้ที่จะไป Google แล้ว Google แล้วเจอตรงๆได้เลยใช่มั้ยบางสิ่งที่เราไม่สามารถวิ่งชนตรงๆได้เนี่ยเราเองในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องหาวิธีซิกแซกในการได้มาซึ่งความรู้ตรงนั้นหรือ breakthrough ในเรื่องของสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆไอ้เรื่องพวกเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ช่วงเรียกว่าปีแรกทั้งปีเนี่ยพยายามฟอร์มเรื่องพวกนี้ให้เกิดเป็นรูปเป็นเรียกว่าเป็นสูตรสําเร็จที่อย่างน้อยๆเริ่มต้นได้จริงๆอ่ะครับผม
1: ก็เรียกได้ว่าพบอุปสรรคปัญหามากมายแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได
2: ้
1: นะฮะแล้วทั้งหมดนี้เราใช้เวลาในการทำเนี่ยให้มาเป็นณจุดๆเนี้ยจับจ่ายฟอร์สคูลเนี่ยใช้เวลานาน
2: จริงๆต้องบอกพี่ว่าทุกวันนี้จับจ่ายฟอร์สคูลมันก็ยังไม่ถึงสุดยอดในสิ่งที่แบบที่ผมคิดถึงนะวันนี้เราอาจจะถึงแค่ 2-3% ในสิ่งที่เราคิดถึงเองเพราะฉะนั้นวันนี้เองผมก็ยังศึกษาความรู้เราก็ยังน้อยถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราต้องการที่จะไปถึงเวลาผ่านมาเนี่ยปีครึ่งแล้วรวมตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทําเริ่มคิดเริ่มลองแล้วเริ่มออกสู่ตลาดออกสู่ตลาดจริงๆประมาณปีนึงแต่เราทํา6เดือนแรกเราก็เริ่มเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปทดลองตลาดเลยเพื่อบางทีเราก็กลัวว่าเราจะทําแบบคิดว่าตัวเองทําดีแล้วอ่ะแต่มันไปถึงมือผู้ใช้แล้วอาจจะมันไม่ดีก็ได้เราก็เลยทําไปแก้ไปทําไปลองไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับผม
1: ทําไปแก้ไปเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้ business model ของจับจ่ายเนี่ยเป็นยังไงฮะเราเอามาเครื่องมาให้ใช้ฟรีหรือว่าเก็บตังหรือว่าขายเครื่อง
2: โอเคคือจับจ่ายจริงๆเราขายเป็นทั้งระบบซึ่งระบบของเราเนี่ยมีทั้งตัวที่เป็นตัวเครื่องสแกนที่

0: ที่เราได้ดูกันไปใช่ไหมเป็นแท็บเล็ตมีทั้งตัวของแอปพลิเคชันแล้วก็มีตัวแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันในการเข้าดูรายงานเชิงลึกมากขึ้นนะครับเราขายทั้งระบบในราคาตั้งแต่200บาทจนถึง500บาท
1: ต่อ
0: นักเรียน1คนต่อ1ปี
1: 1ปี
0: ต่อ1ปีใช่ครับผมก็คือเป็นรายปีไปนะครับเหมือนเช่าระบบเราไปใช้ไม่ต้องลงทุนเซิร์ฟเวอร์เราจัดการให้ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์มาเขียนระบบเพราะกว่าจะเขียนได้ระบบครอบคลุมแบบที่เราเข้าใจเนี่ยไม่รู้โรงเรียนต้องเจ็บตัวเท่าไหร่เช่าเราใช้เรามันง่ายกว่าไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องเพราะเครื่องเราก็ติดตั้งให้ฟรีถ้าเครื่องมีปัญหาเครื่องใช้งานไม่ได้แบตเสื่อมเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเปลี่ยนแปลงให้ก็เป็นโมเดลเช่าใช้ในรายปีไปเลยอย่างนี้ครับผม
1: ฮะแล้วตอนนี้ไปได้กี่โรงเรียนจำนวนยูเซอร์ที่ใช้ประมาณกี่คน
0: โอเคเราเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้เรามีโรงเรียนที่ไซน์อัพเข้ามาแล้วเนี่ยประมาณ20โรงเรียนซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะครับประมาณ20โรงเรียนยูเซอร์รวมๆกันเนี่ยประมาณ 2-3 หมื่นคนเรียบร้อยแล้วครับผมรวมทั้งครูนักเรียนนะครับผม
1: เป้าหมายในอนาคตของจับจ่าย For School
0: เราตั้งเป้าไว้หนักมากเลยว่าภายใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องการที่จะครองตลาดไทยให้แข็งแรงที่สุดก็ปี2019ก็3ปีข้างหน้านี่เองใช่มั้ยครับโดยเราเริ่มต้นจากก็ทั่วประเทศนะครับก็ครองตลาดตรงนี้ให้ได้ให้เป็นเบอร์1ประเทศไทยให้ได้ครับ
1: เอาใจช่วยนะครับ
0: ขอบคุณ
1: สุดท้ายอยากให้คุณนรินทร์ฝากถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ฮะที่คิดจะสร้างนวัตกรรมดีๆอะไรอย่างที่คุณนรินทร์ทําครับ
0: ผมต้องถึงผู้ประกอบการทุกๆท่านเลยนะฮะว่าจริงๆอันนี้ไม่จำเป็นต้องเรื่องของการทำธุรกิจอย่างเดียวนะจริงๆมันสามารถใช้ได้กับทุกๆเรื่องที่เราทำจริงๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ช่างเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือความเชื่อในสิ่งที่คุณทำจริงๆนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งให้ฟังแล้วกันว่าตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจเนี่ยผมจะต้องเอาไอเดียหรือคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยไปเล่าให้นายคือหลายคนฟังมากๆเลยและหลายคนก็จะบอกผมหรือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเราเจอเขาจะพูดเหมือนกันเลยว่าเฮ้ยคุณช่วยทำให้ผมดูก่อนสิทำให้ฉันเห็นก่อนแล้วฉันถึงจะเชื่อคุณแต่ผมบอกว่าเปล่าไม่พวกเขาทุกคนคิดผิดจริงๆแล้วคุณต้องเชื่อก่
1: อ
0: นแล้วคุณถึงจะเห็นมันว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เชื่อมันเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะเห็นมันเลยเพราะฉะนั้นผมฝากว่าคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณทำมากพอและไม่ใช่แค่เชื่อวันสองวันนะเพราะว่าการทำแบบนี้คุณต้องทำเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีคุณต้องเชื่อนานพอด้วยกับสิ่งที่คุณทำเอาผมฝากเรื่องความเชื่อนี้ไว้เลยครับ
1: โอ้สุดยอดมากๆนะครับวันนี้ครับเราก็ได้มุมมองและไอเดียดีๆนะฮะรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมของจับจ่าย For School ที่คุณนรินทร์มาเล่าให้เราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนรินทร์มากๆครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ

ระบบจับจ่าย For School ถือเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างนี้ด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการวัยเพียง26ปีเท่านั้นเองฮะเพราะฉะนั้นเรื่องอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับขอแค่เรามีความเชื่อแล้วก็ตั้งใจทำมันให้อย่างเต็มที่เหมือนที่คุณนรินทร์ได้ให้คำแนะนำไว้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับอีกหนึ่งหนุ่มผู้ประกอบการซึ่งถือว่าเป็นเทคสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่เขาใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ Big Data แล้วก็ Machine Learning มาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรครับแต่จะน่าสนใจขนาดไหนคอยติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ www.set.or.th ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณโรงเรียนสันติรุณจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ

พนักงานขับรถของขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือบ่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถของขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งมือหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงผู้เดียวซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกหลายโดยบ่มีคนซอยบางทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะใส่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้โค้งเลี้ยวของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะต่อกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปดึงเอาเสาไฟฟ้าเฮ็ดให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงได้มีคำสั่งให้นายดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดถ้าละเมิดให้แก้กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30มื้อนับแต่มื้อที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำจึงได้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนซอยเบิ่งทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปหลั่งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งว่างผ่าข้ามถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันบ่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยความจงใจหรือประมาทเลื่อนเลออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมคิดว่าอาชีพไหนบ้างครับที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินครับหลายๆคนคิดว่าต้องเป็นแค่นักธุรกิจมหาเศรษฐีนักลงทุนเท่านั้นที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับสำหรับคนที่วางแผนทางด้านการเงินครับคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะหรือว่าจะเป็นคนทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่เว้นแต่ศิลปินดาราครับต้องวางแผนทางด้านการเงินทั้งสิ้นครับแล้ววันนี้ครับเราจะได้พบกับศิลปินนักร้องครับที่เราไม่ได้ยินเสียงเพลงเพราะๆของเขามานานแล้วครับจะเป็นใครไปเจอกับแขกรับเชิญของเราเลยครับ
1: ศิลปินที่เราไม่ได้ยินเสียงมานานนั่นก็คือคุณไอนั่นเองครับคุณไอมีชื่อจริงว่าพันนีวีรานุกูลนะครับปัจจุบันนี้คุณไอถือเป็นอดีตศิลปินที่ผันตัวเองมาทำอาชีพที่ตัวเองชอบครับเธอเริ่มต้นด้วยทุนจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานด้วยความคิดที่อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมก็เลยทำให้คุณไอตัดสินใจทำงานทางด้านสื่อบันเทิงซึ่งเป็นงานที่ตนเองนั้นถนัดเป็นทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าอย่างเช่นเป็นพิธีกรในรายการดนตรีกวีศิลป์รายการ By Finder และจัดรายการวิทยุที่ FM 106อีกด้วยเนื่องจากไม่ได้เรียนจบด้านนี้มาโดยตรงจึงทำให้คุณไอต้องศึกษาเยอะกว่าคนอื่นขยันให้มากและมองว่าการทำงานหนักเต็มที่กับชีวิตให้มากนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราจะได้ผลตอบแทนกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายที่สำคัญเราจะต้องพอใจกับสิ่งที่เราได้พบเจอพอเพียงกับสิ่งที่เรามีเท่านี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขได้ครับคุณไอเป็นคนชอบเดินทางนะฮะแต่ไม่ได้ร่ำรวยมาจากไหนเลยเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่จัดสรรเงินได้ดีมีวินัยในการใช้จ่ายด้วยการวางแผนในแบบฉบับที่คิดว่าดีที่สุดนำสินทรัพย์ที่มีมาเพิ่มค่าต่อยอดลงทุนกับสิ่งที่เรามีความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนี่แหละครับคุณไอของเราครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ไอแล้วนะครับไอครับก่อนอื่นเลยเราขอย้อนอดีตไปสักสองชั่วโมงก่อนดีกว่าไหมครับ
2: ได้เลย
0: นะฮะย้อนอดีตนิดนึงย้อนอดีตนิดนึงนะฮะเริ่มต้นนะฮะแน่นอนก็ทุกท่านก็รู้จักพี่ไอดีนะครับในเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับแล้วก็เป็นสาวสวย
2: เป๊ะเลยถูกเลย
0: นะครับผมย้อนอดีตนิดนึงครับตอนนั้นนี่ออกเทปมาจนถึงปัจจุบันนี่กี่ปีแล้ว
2: โอ้โหนี่ถ้าพูดว่าร
0: ุ่
2: นเทปเนี่ยต้องมี10อัพอ่ะ
0: ครับผม
2: ก็นานแล้วค่ะตั้งแต่ปีโอ้ย38 39
0: เอ๊ะตอนนั้นพี่ไอออกอัลบั้มเดี่ยวหรือว่าออกเป็น
2: อัลบั้มเดี่ยวเลยค่ะตอนนั้นออกเป็น EP ก่อนกับ Sony Music แล้วก็ออกเป็นอัลบั้มแล้วก็ค่อยๆทำขึ้นมาประมาณ 5-6 อัลบั้มค
0: ่
2: ะแล้วก็มีงานแจมกับคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: หลายๆคนอาจจะจำไม่ได้นะฮะเพลงฮะนิดนึงครับนิดนึงเอาให้แบบติดปุ๊บรู้เลย
2: เพลงที่คนแบบว่ารู้จักที่สุดแล้วกันนะคะที่เพลงบอกเขาว่าเจอฉันเป็นเพลงผู้หญิงใจร้ายมากๆไปแย่งแฟนชาวบ้าน
0: บอกเขาเจอฉันแล้วเรารักกันยังไง
2: น
0: ี่
2: เ
0: นี่ย
2: นี่หรือว่าทำกันบ้านดีมากแสดงหรือว่าเราอยู่รุ่นเดียวกันนะเต้
0: เอ้ยบ้านผมเกิดมาก็แบบว่าแบบยุคแบบ
2: บอดี้สแลม
0: วะนะครับผมนะฮะ
2: พี่ก็น้องๆบอดี้แสลมไม่กี่ปี
0: น้องนะครับก็มาน้องนะครับผม
2: ก็แหละเพลงนั้นแหละ
0: ครับผม
2: ก็ได้รู้จักกัน
0: โอ้แต่เพลงนี้ผมชอบมากครับผม
2: ขอบคุณค่ะ
0: นะฮะตอนนั้นเด็กๆเลยครับตอนนั้นเป็นเด็กชายนะครับหัดเล่นกีตาร
2: ์เด็กผู้ชายแล้วโตขึ้นมาล่ะ
0: โตขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เลือกไม่ถูกครับว่าจะเอาอะไรดีเอ้ยไม่ใช่ร้องเล่นนะครับผมอ่ะแล้วกลับเข้ามานะฮะตอนนี้ก็พอผ่านแล้วก็เล่นดนตรีก็ตอนจนถึงปัจจุบันนี
2: ้
0: ยังมีออกอัลบั้มอีกไหมฮะ
2: ก็ไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มแต่ว่าไปแจมๆคนนี้คนนี้แล้วก็มีเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดก็แอนิเมชันเรื่อง
0: เอ็กโค
2: ของจันตนาที่ทำ
0: เอ็กโคนี่ก็จะเป็นแบบเด็กชาวเขาใช่ไหมฮะ
2: ใช่ที่รักสิ่งแวดล้อมให้เราฟังเสียงสรรพสัตว์เสียงธรรมชาติทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผมนะฮะก็จะใครที่อยากจะได้ยินใจนะครับก็กลับไปดูแอนิเมชันเรื่องนี
2: ้
0: ก็จะได้ยินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าจะไปขอตามสถานีวิทยุด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: ได้ค่ะ
0: นะฮะอ่ะนอกจากทำอัลบั้มเพลงแล้วตอนนี้มีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างครับ
2: ก็มีก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นพิธีกรรายการดนตรีกวีศิลป์ทางช่องไทย PBS นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ทำรายการนางเอกทางช่อง9แล้วก็ผลิตรายการภาษาบาซาพาไปเที่ยวตลาดทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผม
2: แล้วก็จัดรายการวิทยุอยู่2รายการมีของวิทยุครอบครัวข่าว ทุกวันศุกร์กับเสาร์นะคะแล้วก็วิทยุลูกทุ่งอีซี่ 94.5
0: โอ้โหทำงานเยอะขนาดนี้มีเวลาพักผ่อนบ้างไหม
2: ก็มีค่ะก็มีแบ่งจัดสรรเวลาก็คือเวลาพักผ่อนเราก็คือขอลางานนั่นแหละ
0: ครับผม
2: คือขอลาง
0: านยืดเดียวแล้วกิจกรรมตอนที่ไปขอลางานส่วนใหญ่แล้วยายทำอะไรครับ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางเพราะเป็นคนชอบเดินทางแล้วก็บางทีเดินทางเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมต่างๆไปช่วยชาวบ้านไปช่วยชุมชนไปช่วยเด็กบ้างหรือว่าบางทีก็เดินทางไปแบบไปไกลเลยปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เริ่มแบ่งปันแล้ว
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็เห็นงานอดิเรกคือถีบจักรยานด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
2: ก็ปั่นอย่างตอนนี้ก็ฮิตกันเนี่ยก็สวนสุวรรณภูมินะคะ
0: ครับ
2: สนามสุวรรณภูมิ
0: สนามเขียว
2: ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะออกทริปกับเพื่อนๆในกลุ่มกวนกันสิ่ง

0: ที่ได้ก็คือเราได้พิสูจน์ตัวเราด้วยว
1: ่
0: าเฮ้ยจริงๆเราก็ทำได้นะเราปั่นจักรยานขนาดนี้ได้เพียงแต่ว่าเราแค่ต้องรู้ว่าปั่นอย่างไร
1: ครับ
0: ไม่ต้องแข่งกับใคร
1: ครับ
0: แค่ไปเท่าที่กำลังขาเรามีแล้วกับลมหายใจที่มันสัมพันธ์กันแค่นี้ก็ปั่นได้ยาว
1: นอกจากที่จะเห็นเธอนะครับผมในเรื่องของการร้องเพลงนะครับในเรื่องของอีกมุมมองนึงนั่นก็คืองานอดิเรกใหม่ๆเรียกว่าตอนนี้กลายเป็นเกือบงานหลักแล้วล่ะกับการปั่นจักรยานได้รับเสน่ห์ของเขาไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาดูกับอีกหนึ่งมุมมองครับนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนครับช่วงหน้าครับ

รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราไปคุยกับคุณไอครับอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเพลงของเธอนะฮะคุณไอเป็นผู้ที่เลือกทำงานจากความชอบและทำหลายๆงานพร้อมๆกันเชื่อว่าการเต็มที่กับชีวิตจะทำให้ได้ผลตอบแทนและกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายเราไปคุยกับคุณไอกันต่อครับ

0: ระหว่างที่พี่ร้องไปผมก็รีวิวประกอบเพลงไปนะครับผม
1: เข้ามาก
0: เข้า
2: บางสิ่งที่ตามหาจะไขว่คว้า
1: โอ้โหท่าได้เลย
0: โอ้โหไม่ได้ฟังนานมากเลยอ่ะเพลงเนี้ยโอ้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยคิดถึงเลยทีเดียว
1: ก็เพิ่งอัลบั้มใหม่ไม่กี่ปีนี้เอง
0: เรากลับมาพูดคุยกันดีกว่านะครับในเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะครับผมแอบทราบมาว่าพี่ไอมีการวางแผนทางด้านการลงทุนของตัวเองไว้ด้วยลงทุนด้านไหนไว้บ้างครับ
1: อุ้ยลงไว้หลายด้านเลย
0: ครับผม
1: เริ่มตั้งแต่แรกก็คือตั้งแต่สมัยเรียนคือเรื่องของเรื่องเราเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู
0: ่ครับ
1: คือหาเงินได้ตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าพอมีเงินอยู่กับตัวมันจะไปหายไปเร็วมาก
0: โอ้ไม่ใช่แค่พี่ไอคนเดียวหรอกครับผมด้วยครับผม
1: ก็เลยคิดว่าเราน่าจะซื้ออะไรเอาไว้ที่แบบมันไม่สามารถซื้อขายได้รวดเร็ว
0: ครับ
1: ก็เลยซื้อที่ดิน
0: อ๋อฮะซื้อที่ดินแต่มัธยมเหรอฮะตอนเรียน
1: อยู่ปีหนึ่ง
0: อ๋อปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งก็โอ้โหก็18ตอนนั้นอายุ18โดยประมาณ
1: ก็เนี่ยก็เราก็เลยไปซื้อที่ดินเอาไว้ค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆทำงานได้แล้วก็ผ่อนไปเรื่อยๆจนหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พอปีหนึ่งออกปีสองเราก็เริ่มแบบซื้อประกันชีวิตให้ตัวเองเนาะประกันชีวิตที่แบบสะสมเงินด้วยดูแลเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าพอหลังจากที่เราซื้อประกันชีวิตเนี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเก็บตังค์อีกเพราะเงินมีเท่าไหร่มันก็หมด
0: ครับ
1: ก็เลยดูก็คือเก็บตังค์กับซื้อเค้าเรียกออมทรัพย์กับประกันชีวิตอ
0: ี
1: กต่างหากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยแล้วก็เก็บเงินไว้กับแบงค์
0: ครับ
1: เอาเงินเข้าแบงค์โดยที่บัญชีนี้เนี่ยเราจะไม่มี ATM ไม่มีอะไรคือให้มันถอนยากที่สุดพอเริ่มโตขึ้นเราก็จะเริ่มซื้อเป็น LTF
0: ครับ
1: เอาไว้ด้วยค่อยๆ
0: ลงทุนกองทุนละ
1: ใช่เริ่มลงทุนกองทุนแล้วก็เริ่มลงทุนในเรื่องของซื้อคอนโด
0: ครับ
1: ให้คนเช่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงทุนในเรื่องของเปิดพอร์ตละแต่ว่ากว่าจะลงทุนหุ้นเนี่ยศึกษามาพอสมควร
0: ครับ
1: ก็ลงทุนมีความเสี่ยงอย่างเงี้ยคือฟังอย่างนี้มาเลยตลอดจริงเหรอเสียงจริงเหรอก็เลย

0: แปลว่าอะไรก็เลยดูไปเรื่อยๆเปิดดูเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอน
1: คือ
0: หลับตื่นมาพร้อมกับ Money Channel หลับไปพร้อมกับ Money Channel
1: จริงเหรอขนาดนั้นเลย
0: เป็นเวลา2ปีคือสิ่งแรกมันมีหลากหลายรายการเนี่ยค่ะม
1: ี
0: หลากหลายช่วงก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่มาพูดถึงผู้ลงทุนและเป็นศัพท์ที่แบบคือเหมือนเอาคำยากๆมาเล่าให้ฟัง
1: เทคนิคเชียลประมาณนั้นเลย
0: ใช่แล้วก็เอาคำยากๆมาพูดแบบเหมือนย่อยมาแล้วแล้วพี่รอกกืนอย่างเดียวอ่ะก็นั่งฟังไปเรื่อยๆพอนั่งฟังเสร็จปุ๊บเราไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเราก็ต้องลองดูแล้วก็ไปเปิดในเว็บไซต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองนั่งดูไปแล้วก็ลองซื้อขายในกระดาษก่อนที่บอกซื้อขายในกระดาษเราวิเคราะห์ตามที่เขาสอนแบบนี้หรือเขาพูดผู้รู้คนนั้นผู้นี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรคนที่ตัดสินใจได้เสียคือตัวเราเฮ้ยต้องลอง
1: ครับ
0: ถ้าบอกว่าเล่นหุ้นเนี่ยถ้าใช้คำว่าเล่นหุ้นเนี่ยคือในความคิดของไอ้นะ
1: ครับ
0: พี่คิดว่ามันเป็นการเล่นการพนัน
1: ครับ
0: พอแรกๆพี่เล่นการพนันเลยล่ะ
1: ครับผมนะ
0: คือแบบเปิดพอแรกๆคือเราเหมือนแบบมันเหมือนมันหลอกให้เราเข้ามานะไอ้วงการเนี้ยนะ
1: แล้วเข้าใจคำว่าเมาเลยใช่ไหมตอนเนี้ย
0: โอ้โหพี่เมาน้อยเลยล่ะ
1: ครับผมแล้วบินเข้าไปตอนแรกเป็นยังไง
0: อุ้ยแรกๆโลกนี้สวยงามสำหรับพี่มาก
1: ครับผม
0: โอ้กำไรเฮ้ยตายแล้วฉันจิ้มอะไรก็ถูกฉันซื้ออะไรก็ได้ได้เมาเริงระบำเลยทีนี
1: ้ครับ
0: เต็มที่ใส่แบบเฮ้ยอันนี้ชัวร์ชัวร์ชัวร์ชัวร์แล้วมีวันหนึ่งเมาลืมดู
1: ครับ
0: คือเมาไม่ทำกันบ้านไง
1: ครับ
0: เมาก็เริงกับแสงสีที่เขาให้มาปุ๊บ
1: ครับ
0: มันลงไม่ได้ดูโอ้โหเมาเจ็บตัวเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความโลภนั่นเองคือพี่ประเมินตัวเองได้เลยว่าถ้าคุณเล่นหุ้นคุณจะโลภ
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณลงทุนในหุ้นคุณจะศึกษาแล้วคุณจะรู้ว่าควรจะซื้อตัวนี้แล้วรอบมันคือแบบไหนหรือคุณคิดว่าธุรกิจนี้จะลงทุนกับเขาลงทุนกันเป็นหมื่นล้านพันล้าน
1: ค
0: ุณมีตังค์สักแบบ 5-6 แสนคุณอยากจะลงกับเขา
1: ค
0: ุณก็ไปลงแล้วก็อาศัยแบบสิ่งที่เขาทำให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วได้ตอบแทนกลับมาอะไรเง
1: ี้
0: ยสิ่งเหล่านี้พอเราเริ่มตั้งสติใหม
1: ่
0: เริ่มเข้าใจปุ๊บเฮ้ยเอาใหม่ไม่กลัวนะตอนแรกเจ็บตัวแล้วไม่เป็นไรกลับไปใหม่กลับไปแบบตั้งสติและอย่าโลภแล้วที่สำคัญอันนี้ต้องบอกไว้เลยค่ะว่าอย่านำเงินร้อนมาเล่นเงินร้อนคือเงินที่เรากินใช้ทุกวันพี่จะนำเงินไอ้ก้อนที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่เก็บตั้งแต่เด็กอ่ะ
1: อ๋อที่ไม่มี ATM
0: ไม่มี ATM แล้วพี่ไม่หยิบบัญชีนี้มาเลยอ่ะ
1: ครับผม18ล้านกว่า
0: ถูกเฮ้ย ไม่พี่ก็จะหยิบบัญชีนี้มาบอกว่าสมมุติว่าถ้าหุ้นมันลง
1: ครับ
0: เราไม่ได้ไปยืมใครเข้ามาเล่นนี
1: ่
0: ถ้าเราเก็บไว้ในแบงก์มันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าหุ้นลงแล้วถ้าเรายังไม่ขายเราก็ยังไม่ขาดทุนนะ
1: เทคนิคส่วนตัวว่ามีการวิเคราะห์ยังไงในการลงทุน
0: อย่างแรกพี่จะดูก่อนว่าเป็นคนชอบอะไรชอบแกดเจ็ตชอบแบบชอบทีวีชอบดูหนังชอบดูทีวีชอบเรื่องของอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: ก็จะเลือกหุ้นอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: เลือกหุ้นสื่อสารเลือกหุ้นพวก อะไรอะที่เกี่ยวกับการทำทีวีอะไรอย่างนี้เราก็จะเลือกหุ้นเหล่านี้เอาไว
1: ้
0: เมื่อคุณลงทุนนะ
1: ค
0: ุณควรจะดูแลสิ่งที่คุณลงทุนด้วยตัวเองด้วย
1: วันนี้มันก็จะมีในเรื่องของอายุไขของมันอยู่และแต่ที่สำคัญเลยเมื่อกี้ที่พี่ไอบอกก็คือในเรื่องของการลงทุนนั้นคุณจะต้องมอนิเตอร์มันด้วยไม่ใช่ว่าคิดว่าการซื้อไปแล้วมันจะอยู่กับคุณได้นาน
0: ไม่มี
1: นะฮะอันนี้คือปัจจัยหลักเลยนะครับจะทำอะไรศึกษาให้เต็มที่แล้วก็นะฮะรอคอยเวลารอจังหวะที่ใช่แล้วก็เริ่มลงมือทำนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาดูว่าอนาคตของพี่ไอครับพี่ไอจะวางแผนในการลงทุนด้านไหนอีกครับช่วงหน้าครับ

0: คิดในการลงทุนของคุณไอนะฮะอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่ในตัวนะครับเธอยังลงทุนในด้านอื่นๆอีกด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอกันต่อนะครับ
1: นอกจากจะมีการลงทุนด้านการลงทุนด้านหุ้นแล้วยังมีการลงทุนด้านไหนอีกนะครับที่ได้ฝากก็มีคอนโดถูกต้องไหมปล่อยคอนโดให้เช่า
2: ก็ไปซื้อคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: กี่ห้องครับอันนี้ที่มีอยู่ในครอบครอง
2: ตอนนี้มีอยู่ห้องเดียว
1: ครับ
2: เริ่มดูเหมือนเยอะนะ
1: ครับ
2: พูดถึงเรื่องของการซื้อคอนโดเนี่ยมันก็คือบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย
1: ์
2: แทนที่เป็นที่ดินเปล่าๆ

0: ถ้ามันมีแบบมีบ้านหรือมีอะไรเลยมันจะดีกว่าแล้วก็โอเคงั้นก็ลองไปดูในคอนโดไปเริ่มเปิดจองนะคะเริ่มโครงการเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยแต่ละโครงการมันเยอะมากให้เราค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆสบายๆแล้วก็คำแต่เราต้องคำนวณแล้วนะว่ารายได้รายรับของเรากับเงินที่เรามีเนี่ยเราจะผ่อนมันได้ไห
1: ม
0: เพราะไม่งั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราลงทุนแบบไม่ได้ดูเขาเรียกว่าไม่ได้ดู
1: ตำแหน่งไม่ได้ดูทำเลไม่ได้ดูเงินของเราด้วย
0: ถูกเราก็จะลงทุนแบบเสียเปล่ามากๆแล้วก็ที่สำคัญมันก็จะมากลายเป็นบีบรัดเราในเรื่องของการใช้เงินอีก
1: ครับ
0: ก็เลยคิดว่าลงทุนในอันนี้แหละในเรื่องของคอนโดแล้วก็เรื่องของที่ดินที่ซื้อเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะปล่อยให้ที่ดินให้คนเช่า
1: ครับผมก็ที่ดินซื้อตั้งแต่ตอนนั้นนี่ก็คืออายุยังเป็นนักศึกษาอยู่ถูกต้องไหมฮะจนถึงณปัจจุบันนี
0: ่
1: ก็มีการพัฒนาเรื่องของที่ดินมาด้วยมีใครแนะนำบ้างครับในเรื่องของการซื้อทำลงทำเลอะไรเงี้ยครับ
0: ไม่เลยคือเกิดจากตอนนั้นไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกในชีวิตไปครอบสุดว่าเอ้ยที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินที่น่าสนใจเราก็เลยโอเคก็ลองถามมันเป็นที่ดินจัดสรรเนาะเราก็เลยถามเขาก็บอกว่าโอเคที่ดินมันในขณะนั้นเราก็คำนวณกับรายได้ในที่เรามีตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถผ่อนได
1: ้ครับ
0: ก็ซื้อเอาไว้ตอนแรกซื้อไว้ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรคิดว่าจะไปปลูกบ้านอยู่ที่นู่นเลยก็คือซื้อไว้เพื่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยพอเราซื้อไว้แล้วพอมันหมดแล้วผ่อนหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่สักทีแล้วมูลค่าที่ดินก็เพิ่มขึ้น
1: ครับโอ้โหนอกจากจะมีที่ดินแล้วนะฮะนอกจากจะมีคอนโดแล้วยังมีการลงทุนกองทุน LTF ด้วย
0: ใช
1: ่ลงทุนไว้เยอะไหมฮะตรงนี
0: ้ก็ลงทุนมา6ปีแล้วค่ะ
1: ครับ
0: 7ปีแล้วก็
1: 6ปีแล้ว
0: ใช่ก็คือ
1: ทำไมถึงเลือกการลงทุน LTF ครับ
0: ครั้งแรกเลยคือว่าลดหย่อนภาษี
1: ครับ
0: นี่แหละ เราก็เลยคิดว่าเออก็ดีเหมือนกันพอเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเหมือนบีบบังคับให้เราต้องเก็บเงิน
1: ครับ
0: ว่าแต่ละปีเราต้องเอาเงินไปซื้ออันเนี้ยทุกปีแล้วก็เงินเนี้ยเขาก็จะคือเราเหมือนกันซื้อแล้วก็ไม่ได้สนใจเขาก็จะมีให้สมุดบัญชีเรามา1เล่
1: ม
0: แล้วคอยไปอัพเอาเราก็จะดูว่าช่วงไหนที่หุ้นลงให้ควรไปซื้อ LTF เอาไว้เพราะราคาก็จะถูกลงได้จำนวนหุ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็เราก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็เก็บเงินไว้ตามอะไรที่มันถอนยาก
1: ครับ
0: ในความเป็นพี่เนาะเป็นคนใช้เงินเก่งใช้เงินเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เงินที่แบบลงทุนในสิ่งที่มันถอนออกมายากแล้วมูลค่ามันจะเพิ่มไปเรื่อยๆ
1: พี่ไอเนี่ยนะฮะนอกจากจะทำเป็นโปรดิวเซอร์เองผู้จัดเองแล้วนะฮะอีกมุมหนึ่งเธอก็เป็นนักลงทุนที่สุดยอดด้วยนะฮะขอให้เธอฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยละกันครับในฐานะที่เป็นแฟนของ Money Channel ครับ
0: แฟน ต้องบอกว่าคือสำหรับคนที่ต้องการลงทุนนะหรือว่าคนที่ยังไม่คิดว่าจะลงทุนหรืออะไรคือคิดว่าการลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรออายุเยอะคุณลงทุนได้คุณวางแผนชีวิตคุณเองได้ตั้งแต่เด็กๆ บางคนอาจจะบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนจะเอาเงินที่ไหนไปเก็บเงินได้เท่านี้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเก็บสักอย่าง
1: ครับ
0: สมมติได้เงินเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยคุณตัดออกไปเลย 30% ของเงินเดือนเก็บเอาไว
1: ้ครับ
0: เหลืออีก70ใช่ไหมคุณก็แบ่งกินใช้ประจำวันสิ่งหนึ่งให้พ่อแม่ด้วยมากน้อยแล้วแต่เราแต่เราต้องให้อีกสิ่งหนึ่งก็คือเอาไว้แบบว่าเปิดโอกาสให้ชีวิตเราดูเหมือนแบ่งเป็นหลายกองนะต่อให้มันกองเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละถ้าคุณทำให้มันเป็นนิสัยวันนึงเนี่ยคุณจะมีเงินโดยที่คุณไม่รู้บางคนมีล้านหนึ่งโหรวยมาก บางคนมี10ล้านยังไม่รวยเพราะนั้นเนี่ยแค่คุณคิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนตั้งเป้าเอาไว้แล้วคุณก็ทำไปค่อยๆทำไปเรามีเท่านี้โอเคเราพอแล้วเราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินถ้าเราไม่มีหนี้หรือมีหนี้น้อยที่สุดต่อให้เรามีเงินอยู่ไม่กี่แสนเราก็รวยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็เวลาใช้เงินเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนดี
1: ๆ
0: มีสติกับการใช้เงินก่อนที่จะลงทุนคุณควรจะต้องมีข้อมูลด้วย
1: ครับ
0: อันนี้สำคัญ
1: แล้วก็อย่าโลภด้วยนะฮะหลักๆเลยนะครับ
0: โลภเมื่อไหร่อ่ะดอยรอ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับ
0: แล้วต้องขอบคุณรายการด้วยที่สอนจากไม่รู้เรื่องเลย
1: ครับ
0: จนก็ยังไม่รู้เรื่องมาก
1: รู้เรื่องสิ
0: แต่ก็รู้เรื่องเข้าใจมากขึ้น
1: ครับผม
0: ก็เปิดช่องนี้ทิ้งไว้แล้วค่ะ
1: ครับ
2: Thank you. เส้นทางสู่ความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากคุณยังขาดแผนทางการเงินดังต่อไปนี้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นการวางแผนบริหารรายจ่ายรวมไปถึงการออมและการชำระหนี้สินแผนประกันเป็นการวางแผนเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางการเงินแผนเกษียณเป็นการวางแผนเพื่อให้มีเงินใช้อย่างสุขสบายตอนบั้นปลายชีวิตแผนลงทุนเป็นการวางแผนนำเงินออมมาลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้งอกเงยแผนภาษีเป็นการวางแผนเพื่อลดภาระภาษีของคุณให้น้อยลงมีเงินเหลือไปต่อยอดความมั่งคั่งมากขึ้นแผนมรดกเป็นการวางแผนเพื่อส่งมอบทรัพย์สินที่คุณสร้างมาให้แก่คนที่คุณรักรู้จักแผนการเงินต่างๆกันไปแล้วอย่ามองข้ามมันไปนะครับเพราะยิ่งเริ่มต้นวางแผนการเงินเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งใกล้ความมั่งคั่งเข้าไปทุกที

0: ผมก็พอเล่นได้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนะฮะศิลปินดาราเท่านั้นนะครับหรือว่านักร้องแบบคุณไอเท่านั้นนะครับที่จะต้องวางแผนทางด้านการเงินจริงๆแล้วนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอาชีพอะไรคุณสามารถทำได้หมดเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์การลงทุนกองทุน LTF นะครับเพียงแต่หลักง่ายๆและสำคัญมากนั่นก็คือคุณศึกษานะครับแล้วก็ทำให้คุณนะครับมั่นใจก่อนการลงทุนครับคุณสามารถทำได้แน่นอนนะครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่นะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก1ในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคย อยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกรู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: Feel Good
0: นี่คือการกลับไปครั้งหนึ่งของรายการครอบครัวเดียวกันค่ะรายการอุ่นๆที่จะมาพูดคุยกันเสมือนเป็นคนในครอบครัวรายการที่จะเป็นพื้นที่ในการเติมความรักสร้างความเข้าใจให้ Feel Good ไปด้วยกันเราเจอกันแบบนี้ค่ะพี่มิกทุกวันเสาร์1ทุ่ม5นาทีถึง2ทุ่มทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: ครับสำหรับครอบครัวเดียวกันในซีซั่นนี้นะครับแน่นอนครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของแต่ละครอบครัวบางเรื่องราวนะครับอาจจะเรียกหยดน้ำตาส่วนบางเรื่องราวก็สร้างรอยยิ้มได้อย่างแน่นอนแต่ที่สำคัญที่สุดเลยครับพี่หมวยทุกท่านจะต้องได้ข้อคิดดีๆกลับไปอย่างแน่นอนครับ
0: งั้นแทปแรกขอแบบเรียกหยดน้ำตาได้ไหมคะ
1: ถ้าพี่จะจัดหนักพี่ก็จัดเต็มไปให้สุดเลยครับ
0: งั้นต้องครอบตัวนี้ค่ะพี่มิกคะเขาเสียน้ำตามาเยอะจากความไม่เข้าใจกันพร้อมจะเจอเขาไหมคะ
1: พร้อมครับเรียกว่าพร้อมมากๆเลยดีกว่า
0: ถ้าอย่างนั้นพบกับน้องเซวิภาวิดามอริจิและคุณแม่สมเกียรติจันทร์ค่ะ
2: ซินวี่หรือภาวิดามอริจิเด็กสาวจากเมืองภูเก็ตกำพร้าพ่อผู้แสนอบอุ่นในวัยเพียง10ขวบเธอจึงเติบโตมากับแม่ที่เข้มงวดแม่ผู้ไม่เคยแสดงความรักความชื่นชมที่เธอมีต่อลูกซินวี่ในวัย15ปีเธอผ่านเวทีประกวดร้องเพลงระดับประเทศในนามเดอะสตาร์เธอได้เข้ารอบเป็น1ใน8คนสุดท้ายทำให้ทุกคนรู้จักเธอในชื่อซินวี่เดอะสตาร์เด็กสาวตัวคนเดียวกับความหวังที่จะมีอนาคตงดงามแต่เส้นทางกลับมืดลงเพราะยาเสพติดซินวี่ผู้เติบโตมาจากครอบครัวที่แวดล้อมไปด้วยความรักแต่สัมผัสไม่ได้เธอจะมีกำลังใจจากไหนฉุดให้หลุดพ้นจากเส้นทางที่มืดมนนั้นได้พบกับซินวี่และครอบครัวค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่และน้องซินวี่
3: สวัสดีค่ะ
0: ชีวิตของน้องซิวี่เนี่ยอยากย้อนไปตั้งแต่สมัยเด็กที่ภูเก็ตก่อนเลยว่าน้องซิวี่เติบโตมายังไงคุณแม่เลี้ยงมายังไง
3: เลี้ยงแบบเข้มงวดเลี้ยงไม่แสดงออกไม่กอดไม่หอมไม่ชม
4: แล้วก็คุณ อยู่กัน2คนเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเสียตั้งแต่ตอนหนูอายุ10ขวบ
0: ค่ะ
4: ใช่
0: เข้มงวดขนาดไหนคะน้องซิวี
4: ่ก็เข้มงวดขนาดที่กฎต้องเป็นกฎ
0: เช่น
4: เป๊ะมากอีกอย่างจริงๆเนี่ยเพิ่งจะมาเป๊ะตอนช่วงที่คุณพ่อเสียคุณแม่เครียดนะแล้วก็เหมือนแบบเราสูญเสียคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเขาก็จะเผลอแบบใช้อารมณ์แล้วก็ใช้วิธีการลงโทษของเราก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นการตีใช
1: ่แสดงว่าก่อนหน้านี้ที่คุณพ่อยังอยู่คือคุณแม่ไม่ค่อยเครียด
4: ไม่ค่อยเครียดค่ะ
1: แล้วก็จะไม่ได้ดุขนาดนี้หรือดุมาตั้งแต่แรกครับ
3: ดุแต่ว่า
4: ดุตั้งแต่แรกแต่ไม่ค่อยลงไม้ลงมือ
3: ไม่ค่อยลงไม้ลงมือก็จะไม่เข้มงวดและไม่เผด็จการเหมือนกับตอนที่คุณพ่อเสียไปแล้วเพราะว่าเวลาคุณตอนที่คุณพ่อเสียไปแล้วคุณแม่ทำงานคนเดียวแล้วคือเข้มงวดเรื่องการเวลาต้องตรงเวลาเพราะคุณแม่จะต้องรีบกลับมาทำงานเวลาไปส่งที่ไหนก็คือต้องแบบว่าให้เป๊ะเวลากลับก็ต้องให้เป๊ะ
4: มันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบจำขึ้นใจเนาะตอนเด็กๆอะไรเงี้ยฮะเราก็ไปเล่นบ้านเพื่อนตามภาษาแบบเด็กเล่นกับเพื่อนนะคะแล้วบ้านก็แบบเป็นบ้านถัดกันแค่แบบ 2-3 หลังอะไรอย่างงี้แล้วเราก็เวลานั้นเนี่ยเป็นดึกแล้วแล้วก็ปิดร้านแล้วคือที่บ้านจะทำเป็นร้านทัวร์กับร้านอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับที่ท่องเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็จะปิดประมาณสัก4ทุ่ม5ทุ่มก็จะปิดดึกหน่อยแต่วันนั้นเนี่ยหนูก็ยังอยู่ที่บ้านเพื่อนไม่ได้มาช่วยแม่ไม่ได้มาอะไรเลยแล้วก็เตือนให้กลับบ้านแล้วก็ยังไม่กลับ
0: ค่ะ
4: ค่ะแต่ว่าในใจหนูก็คือคิดแค่ว่าเรายังเล่นกับเพื่อนอยู่และอย่างเราถัดมาแค่แบบแค่2หลัง
0: มันไม่ไกล
4: ใช่มันไม่ไกลแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่รู้จักกันมาตั้งนานแล้วรู้จักกันมาคือสนิทกันนะคะแล้ว เขาก็เลยเดินมาแล้วก็พร้อมกับเหล็ก
3: เหล็กที่ ดึง
1: อะไรครับ
3: เหล็กดึงประตูปิดอะค่ะ
0: อ๋อ
1: ที่เวลาเราเห็นตามคูหาแล้วมีเหล็กเวลาเขาจะปิดร้านเขาเอาเหล็กตัวนี้ไปเกี่ยวเพื่อดึงลงมาแล้วเอาเท้าเหยียบแล้วค่อยล็อกกันเหรอ
3: ใช่
1: ไอเหล็กนั่นนะ
3: ใช่
1: คุณพระ
3: ดูความรู้สึกของแม่คือแบบว่า
0: ถือมาขู่เฉยๆ
3: ไม่คือแบบโกรธละแบบว่าทั้งวันแล้วคือเขาไปอยู่บ้านเพื่อนทั้งวันแล้วคือไปตาม2ครั้ง3ครั้งแล้วแบบโอ้มันเยอะแล้วแบบเหมือนท้าทายอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบว่าหวดเลย หวดแบ
4: บห
3: วด 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแบบ
0: มันเป็นรอยเลยมั้ยคะแม่
3: เป็นรอยเขียวช้ํา
4: เป็นรอยคือเป็นที่ก้นด้วยแล้วก็เป็นที่มือด้วยเพราะว่าเราเอามือไปกันก้นเราไงเราเจ็บ
1: ตอนนั้นเจ็บตัวหรือเจ็บใจมากกว่าม
4: ันเจ็บทั้งตัวแล้วก็ทั้งใจด้วยคือณตอนนั้นตอนที่เราโดนเนี่ยเราแน่นอนเราเจ็บตัวอยู่แล้วแต่ไอ้เจ็บใจเนี่ยเราเจ็บใจเราแค่รู้สึกว่าทำไมเราถึงโดนขนาดนี้แบบเราทำอะไรผิดขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างไปโรงเรียนวันรุ่งขึ้นก็มีแผลเพื่อนก็ถามไปทำอะไรมาเราก็ยิ่งอายไม่กล้าตอบไม่รู้จะตอบเขายังไงอะค่ะแบบก็ต้องสร้างเรื่องราวว่าแบบเราล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากไปบอกคนอื่นว่าอ๋อแม่ตีหรืออะไรเงี้ยแล้วก็กลัวเขาจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ย
0: ต้องถามแม่ว่าทำไมแม่ถึงต้องลงโทษหนักขนาดนั้นทำไมแม่ถึงต้องเข้มงวดขนาดนั้นทำไมถึงต้องไม่แสดงออกอย่างที่แม่บอกว่าแม่เลี้ยงแบบไม่กอดไม่หอมไม่แสดงความรักไม่ชมลูก
3: มันเป็นความเชื่อของครอบครัวของคุณแม่ที่เขาบอกมาว่าเวลาลูกไปกอดไปหอมลูกเนี่ยให้ถมน้ำลายใส่หน้าแล้วก็บอกว่ากูเกลียดมึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแก้เคล็ดอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเดี๋ยวนะฮะคือคนทั่วไปรู้เรื่องเคล็ดนี้หรือผมไปอยู่โลกไหนมา
0: ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะ
1: ไม่เคยได้ยิน
4: คือเหมือนแบบต้องตั้งแม่ไว้ที่สูงอะไรฟิลประมาณเนี้ยค่ะ
3: มันเป็นความเชื่อของครอบครัวของคุณแม่นะ
1: เฉพาะครอบครัวคุณแม่คนเดียวนะครับ
3: แต่คนอื่นไม่รู้
1: อ๋อโอเคอ่ะต่อฮะสรุปคือถ้าเกิดลูกเราอยากจะมากอดมาหอมเราอนุญาตแต่ว่าเราต้องถมน้ำลายกลับ
3: ใช่
1: เพื่อแก้เคล็ดแล้วก็บอกว่ากูเกลียดมึงซึ่งคุณแม่ของคุณแม่ก็ทำอย่างนั้นจากคุณแม่มา
3: ใช่ใช
0: ่อ๋อแล้วตอนที่คุณพ่ออยู่คุณพ่อกอดหอมน้องซิวี่ไหมคะ
4: ตลอดเวลาค่ะคือมันเหมือนจะมีความแตกต่างระหว่างกับแม่กับของพ่อของพ่อคือพ่อหนูเป็นคนอิตาเลียนใช่ไหมคะก็จะแบบรักกันมากกอดจูบแบบตลอดเวลาแบบพากันไปกินแค่นั่งมอเตอร์ไซค์ก็ซ้อนกันก็กอดกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กับแม่คือเราก็จะชินที่เราเคยไปหอมพ่อใช่ไหมแต่พอเวลาเรามาทำกับแม่เราก็จะได้รับการแบบ
3: เ
4: ร
3: ียกแบบว่าแบบเอ้ยยาอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนที่เสียคุณพ่อค่ะมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับครอบครัวมากขนาดไหนคะ
3: เปลี่ยนแปลงเยอะมากเพราะว่าคุณแม่เครียดวิตกกังวลเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างจะพาลูกเดินหน้าต่อไปได้ไหมจะมีอุปสรรคอะไรไหมก็เลยแบบว่าเข้มงวดกับเขามากเรื่องการเวลาต้องกลับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณแม่ไปรับที่หน้าโรงเรียนต้องเวลานี้เวลานี้อะไรแบบนี้ค่ะ
4: แล้วก็ต้องหาเงินเองคนเดียวด้วยค่ะ
3: คือ
4: หนูก็ยังเด็กหนูก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้
3: ตอนที่คุณพ่ออยู่คือถ้าเราออกไปไหนคุณพ่อยังอยู่คนหนึ่งร้านยังเปิดแต่ว่าพอคุณพ่อเสียเนี่ยคือเวลาเราไปเนี่ยเราต้องปิดร้านเราต้องแบบว่า
1: ขาดรายได้
3: ใช่เราก็เลยแบบว่าต้องรีบไปรับแล้วก็รีบกลับต้องให้เป๊ะถึงเวลาแล้วเขาจะขอต่อแล้วคุณแม่ก็จะเกิดอารมณ์หมายถึงว่า
4: ขอไปดูเอาศอก
3: ใช่คือเหมือนเขาได้แค่นี้แล้วเขาอยากจะไปอีก
1: ให้ไปแต่เวลาขอต่อนั่นแหละคือจะเป็นปัญหาหรือไม่ตรงกับคำพูดที่ให้ไว้ตอนแรก
3: ใช
4: ่มีอยู่ครั้งนึงที่หนูไปเที่ยวหนูขอแม่ไปดูหนังที่ห้างค่ะแล้วก็ก็ประมาณตั้งแต่ประมาณแบบเที่ยงถึง 6:00 น.อะไรเงี้ยก็อยู่แต่กับเพื่อนไปแล้วแล้วเพื่อนๆก็จะเป็นแบบสายเด็กภูเก็ตอะค่ะก็จะไปเที่ยวกันคืนกันต่อหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยเพื่อนๆไปกันได้แม่น่าจะไม่ว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโทรไปหาขอไปได้ไหมขอไปกับเพื่อนหน่อยเขาก็โมโหเลยแล้วก็รออยู่ตรงนั้นนะอะไรเงี้ยเขาก็ขับมอไซค์มาตามหนูเลยแล้วก็พอเจอหนูปุ๊บก็ฟาดไปเลยทีนึง
3: ต่อหน้าเพื่อนเลย
4: ใช่ยามเข้ามายามนึกว่าคนมีเรื่องกันนะ
0: คะเพื่อนไม่ตกใจอะคะที่ไปด้วยกัน
4: ตกใจหนูก็อายเหมือนกันหนูก็แบบเฮ้ยบ๊ายบายแบบลาก่อนทุกคนคืนแล้วก็ไปเคลียร์กันที่บ้านต่อ
3: ณตอนนั้นคือโมโหแล้วก็แบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้แต่กลับมาก็มาคุยกัน
1: แล้วคือคุยกันทุกครั้งก็คือเคลียร์กันได้ทุกครั้ง
4: ถ้าในมุมมองของหนูนะณตรงนั้นหนูรู้สึกว่าหนูไม่เคลียร์หนูรู้สึกว่าหนูได้รับแต่การตีการด่าด้วยแบบอารมณ์อย่างเดียวไม่มีการแบบคำสอนหรือคำบอกเพื่อที่จะให้หนูเอาไปปรับวิธีการใช้หรืออะไรเงี้ยค่ะหนูไม่ถ้าในมุมหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้รับตรงนั้นหนูได้รับแค่ แรงความรุนแรงอย่างเดียวใช่
1: แสดงว่าแล้วถ้าอย่างนั้นมาถามคุณแม่ในเมื่อที่ซิลวี่พูดอย่างนั้นตอนที่คุณแม่ลงโทษน้องเวลาน้องได้กระทำผิดทุกๆครั้งแม่บอกว่าแม่กลับมาเคลียร์แต่น้องรู้สึกอย่างนี้แม่สอนต่อไหมครับว่าทีหลังควรจะต้องทำยังไงเพื่อไม่ให้มันเกิดกรณีแบบนี้อีก
3: ไม่ได้สอนด้วย
1: คือบ่นตลอดทางอย่างเดียว
3: บ่นตลอด
1: หลังจากที่เราลงมือ
3: ใช่
1: อ๋อมวยถูกคู่ครับผม
0: หลายเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ทั้งแม่และน้องซิลวี่เห็นเหมือนกันก็คือเรื่องร้องเพลง
3: ใช่คุณแม่
0: น่าเห็นอะไรเรื่องการร้องเพลงในตัวน้องคะ
3: เห็นคือเขา2-3 ขวบเนี่ยเขาก็แบบ

0: ชอบเต้นชอบร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเขาเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วก็ประถมเขาก็ร้องแบบร้องเพลงได้ดีแล้วเราก็เลยแบบส่งเสริมเขาให้ไปเรียนร้องเพลงเขาเห็นเขาแบบมีพรสวรรค์ในตรงนี้เลยสนับสนุนเขา
1: ค่ะคือเหมือนหนูเป็นคนเป็นเด็กกิจกรรมประมาณนั้นแต่วิชาการคือไม่ อะไรอย่างนั้นหนูเป็นแบบเด็กดื้อๆนิดนึงเกเรหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ว่ามีอย่างนึงที่เราแบบทำแล้วทำไมเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีจังเลยคือร้องเพลงค่ะก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าทำแล้วเหมือนเราได้ปลดปล่อยสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในจิตใจผ่านเสียงเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเรื่องนึงที่พอถามแม่บอกอยากเรียนร้องเพลงแม่ก็สนับสนุนเต็มที่อยากมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นศิลปินแม่ก็คอยอยู่ข้างๆคอยพาไปตลอด
2: แล้ววันนึงความใฝ่ฝันนั้นก็มาถึง
1: ค่ะ
2: ได้เข้าประกวด
1: ใช่
2: ไหมครับ The Star
1: ใช่พอติดใน The Star แล้วเป็น1ใน8คนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเซ็นสัญญากับทาง The Star ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นหนูอายุ15ก็หนูก็รู้สึกว่าหนูอยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ต่อ
2: ครับ
1: ก็คือสิ่งเดียวที่จะได้ทำต่อเพราะว่ามันก็ยังมีทัวร์คอนเสิร์ตทัวร์นู่นทัวร์นี่อยู่หนูก็เลยขอแม่มาอยู่กรุงเทพ
3: โอ้โห
1: ขอมาอยู่กรุงเทพคนเดียวอายุ15
3: คิดว่าแม่ให้ไหมคะตอนนั้น
1: คิดว่าจะไฟจนกว่าจะให้เพราะเป็นเรื่องเดียวที่หนูรู้ว่าหนูทำแล้วหนูทำได้ดี
3: ก็คือร้องเพลง
1: ใช่หนูมุ่งมั่นมากว่ายังไงหนูก็จะทำหนูขอแบบหนูขอลองเรื่องนี้หนูขอลองก็ไปขอเขาสิ่งแรกที่ได้มาเลยก็คือไม่ได้จะไปได้ยังไงอยู่คนเดียว15ก็เหมือนเดิมค่ะแต่เขาอนุญาตมากขึ้นแล้วก็ฟังเรามากขึ้นเพราะเขาก็เหมือนพอเราพูดสิ่งที่เราต้องการซึ่งมันคือความฝันและบวกกับมันสามารถต่อยอดในหน้าที่การงานต่อไปได้พอเราพูดด้วยเหตุผลเนี่ยเขาก็ฟังเราเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่
3: แต่มันไม่ง่ายนะที่แม่คนนึงแล้วมีลูกสาวคนเดียวจะให้ลูกจากภูเก็ตมาอยู่กรุงเทพคนเดียว
0: ใช่ตอนแรกก็แบบเป็นคือที่ไม่ให้เขาเพราะว่าเป็นห่วงเขาคือเขาอายุ15ด้วยแบบยังเด็กอยู่แล้วมาอยู่คนเดียวแล้วเราตอนนั้นก็เราก็แบบเราทิ้งงานไม่ได้เพราะเราทำงานเราต้องยังทำงานอยู่ก็เลยไม่อนุญาตเขาแต่ว่าเขาก็มาบอกเหตุผลว่าเขาความฝันของเขานี่คือความฝันของเขาอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะเห็นใจแล้วเราก็อนุญาตเขาแต่ในใจลึกๆก็เป็นห่วง
3: พอแม่อนุญาตนี่มันได้บินเลยนะพี่
2: ใหญ่แค่เรียกว่าบินครับพี่เรียกว่าตีปีกกระพือเลยครับผมกระพุ้งกระพับกระพุ้งกระพับ
3: อิสระมากนะ
1: อิสระเสรีเลยค่ะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: พอเรามีเพื่อนใหม่แล้วก็กรุงเทพเป็นเมืองของแสงสีเสียงใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: แล้วเราไม่เคยได้ไปเจอเลยบวกกับเราเจอเพื่อนๆที่แบบเอาจริงๆแก๊งเด็กเรียนก็มีแก๊งเด็กเที่ยวก็มีแต่เราจะชอบเด็กเที่ยวเรารู้สึกว่าแบบเราอยากลองอ่ะเราไม่เคยได้ทำที่ภูเก็ตหรืออะไรเงี้ยพอเราได้ไปลองอ่ะก็กินเหล้าสูบบุหรี่อะไรเงี้ยค่ะก็ชอบก็กลายเป็นว่ายิ่งแล้วใหญ่เลยเราก็ใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีมากแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยหนูทำงานด้วยก็คือยังทำงานอยู่เล่นละครเวทีเป็นแบบเป็นองซอมเบิลอะค่ะก็ยังทำงานยังทำงานไม่เคยขาดไม่เคยไม่ตรงเวลาแต่จะไปแย่เอาเรื่องเรียนเพราะว่าไม่ค่อยรักเรียนเท่าไหร่ในขณะเดียวกันพอเริ่มกำลังจะม.6 อะค่ะหนูก็เหมือนรู้ตัวแล้วว่ามันกำลังจะเข้ามหาลัยแล้วหนูมีดีเรื่องร้องเพลงบวกกับมหาลัยจุฬามีเอก Voice เราก็เลยเฮ้ยอยากลองอะอยากลองเผื่อแบบไม่รู้อาจจะฟุกเข้าได้ไม่รู้เหมือนกันอยากลองดูก็เริ่มไปเรียนพิเศษร้องเพลงจนสอบตรงติดจุฬา
3: ใช่เพื่อให้เห็นบรรยากาศในวันนั้นนะคะวันลุ้นผล entrance วันที่โทรศัพท์ไปบอกแม่ครอบครัวเดียวกันฟิลซีซั่นนี้ค่ะเรามีละครเวทีให้ได้ชมด้วยนะคะไปชมกันค่ะเฮ้ยมิก
2: เฮ้ยว่าไง
3: เฮ้ย
2: อะไรวะ
3: เฮ้ยรู้ผลยังเออยังไม่รู้เหมือนกันว่ะยังไม่กล้าดูอ่ะทำไงดีว่าถึงจะกล้ามิก
2: ก็รวบรวมความกล้าแล้วก็ลองเปิดด
3: ู
2: ก
3: ันเนาะ
2: กูอยากไข่ว่ะ
3: โอเคเดี๋ยวจะไปเปิดดูแล้ว
4: โชคดีเว้ย
5: เออโชคดี
4: โชคดีเว้ย
5: โชคดีเต็มที่ทำไมวะ
4: ขนาดไหนหนูทั้งอ่านหนังสือทั้งติวทฤษฎีทั้งซ้อมร้องเพลงเนี่ยหนูตั้งใจกว่าตอนที่ไปออดิชั่นเข้ารายการอย่างเนี้ยพอรู้ใช่ปะว่าหนูตั้งใจขนาดเนี้ยหนูทำไปเพื่ออะไรโอเคโอเคพ่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะ

กูทำได้นะพ่อถ้าพ่ออยู่พ่อคงดีใจแย่เลยเนอะแม่เขาจะดีใจเหมือนกันใช่ไหมพ่อเขาคงมีความสุขมากเลยเนอะ

0: ฮัลโหล
1: แม่หนูมีข่าวดี
0: อะไรล่ะว่ามา
1: หนูสอบติดมหาลัยแล้วเทน
0: แล้วไงอ่ะ
1: ก็สอบติดอ่ะแม่ไม่ดีใจหรอ
0: ก็ดีใจแล้วไง
1: โหเนี่ยหนูอ่ะตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจติวทฤษฎีตั้งใจซ้อมร้องเพลงโอ๊ยแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องร้องเพลงเนี่ยหนูสบายมากเพราะว่าหนูร้องเพลงเก่งอยู่แล้วแม่ก็รู้ใช่ไหม
0: ปะโถเอ้ยเพิ่งได้แค่นี้มาอวดดีแกคงเรียนสำเร็จหรอก
1: โอ้ยแม่หนูแค่พูดขำๆเปล่าน
0: ี่แกแน่ใจเหรอว่าที่เขารับแกไม่ใช่แค่เพราะแกเคยประกวดรายการดังแล้วก็ที่เขารับไปเนี่ยแกคิดหรือว่าแกเก่งแล้วเขาอาจจะคิดก็ได้นะว่าเขาอยากได้ดาราไปประจำคณะสักคนนึงแล้วเขาก็คิดว่าผู้ใหญ่อาจจะยัดแกเข้ามาก็ได้เว้ย
1: แม
0: ่ฮะหุยเอาไงๆก็จับพัดจับผูสอบติดเข้ามาแล้วแกก็เรียนไปเถอะวะมหาลัยเขาดีๆแกอย่าทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเดี๋ยวมันจะเสียมาถึงผู้ใหญ่ฝ่ายเรานี่แหละเน้นเลยนะเว้ยแกต้องเรียนให้จบใน4ปีนะแกอย่าทำเหมือนพวกดาราอื่นที่เอาแต่ไปรับงาน7ปี8ปีก็เรียนไม่จบฉันน่ะไม่อยากไปงานรับปริญญาบัณฑิตที่แกงําเหงือกหรอกนะเว้ยอายเขา
1: ค่ะแม
0: ่แค่นี้นะฉันต้องไปทำงานต่อแล้วล่ะ
1: ค่ะเอ้ยเดี๋ยวแม
0: ่อะไรอีก
1: เปล่าค่ะ
0: แค่นี้

พ่อซิลวี่มันสอบเข้ามหาลัยได้แล้วนะพ่อดีใจกับมันใช่ไหมฉันน่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจกับลูกมากจริงๆเลย

0: ดูวันนี้ก็ยังมีน้ำตา
1: ค่ะมันแบบนึกถึงช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: วันนั้นนี่คือเป็นแบบนี้เลยไหมคะ
1: คือหนูพ่อหนูเห็นว่าซิวี่ก็หันมาที่ลูกพ่อเหมือนกันแล้วแม่ก็หันมาที่ลูกพ่อเหมือนกันมันเหมือนเราขาดตัวเชื่อมอะไรสักอย่างที่แบบ
2: กลางของครอบครัวเนาะ
1: ใช่แล้วเราทำที่ทำให้เราไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบ
3: จริงๆอ่ะเราก็คิดอยู่แล้วเวลาเราทำอะไรเราจะนึกถึงพ่อเขาเสมอเราก็นึกถึงแต่เรานึกถึงว่าเออเนี่ยซิมบี้ติดมหาลัยแล้วนะอะไรเงี้ยดีใจไหมอะไรประมาณนี้ก็บอกเขาว่าเออซิมบี้เข้าได้แล้วอะไรเงี้ยนึกอยู
0: ่ต้องถามซิมบี้ต่อว่าแล้ว4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยใช้ชีวิตยังไงเรียนยังไง
1: หนูก็เที่ยวเหมือนเดิมหนูเที่ยวเหมือนเดิมแต่ว่าหนูแค่ตั้งใจเรียนมากขึ้น
0: แต่เด็กจุฬาเขาขยันกัน
1: ใช่ก็เพราะว่าหนูอยู่ในรั้วจุฬานี่แหละเพื่อนดีขึ้นเพื่อนพากันไปติวหนังสือมากขึ้นเด็กดุริยางก็จะพากันสอนพากันติวเรื่องทฤษฎีดนตรีก็คือต้องแน่นรวมทั้งการร้องเพลงก็ต้องไปเรียนตลอดเพราะว่ามันคือการฝึกอะค่ะมันคือการฝึกสกิลของเราถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่ได้พัฒนามันก็เลยทำให้เราดีขึ้นไปโดยปริยายตั้งใจเรียนมากขึ้นไปโดยปริยายแต่เรื่องเที่ยวกลางคืนยังมีคือหนูก็พยายามแบบ work hard play hard อะไรประมาณนี้ คือก็ยังแบบยังใฝ่ทางนั้นอยู่อะไรอย่างนี้จนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ dark ไปเลยเพราะว่าเราไปอยู่กับสิ่งมึนเมาที่มากกินเหล้าสูบบุหรี
0: ่
1: ค่ะก็คือไปได้ลองยาเสพติดค่ะ
0: มันไปได้ยังไงเพราะว่าเท่าที่ฟังดูเหมือนสิ่งแวดล้อมมันก็ดีขึ้นมันน่าจะชวนกันไปในทางที่ดี
1: ค่ะมันมาจากเพื่อนข้างนอกมากกว่าใช่เป็นเพื่อนเที่ยวของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยเหมือนเป็นวันแรกที่รู้จักกับยาตัวนี้ก็คือยาไอซ์นะแล้วก็เพื่อนก็แนะนำอยากลองไหมเราด้วยความอยากรู้อยากลองก็ลองไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดว่ามันคือยาเสพติดหรืออะไรอย่างนี้คิดว่ามันคือคล้ายๆกับเหล้าหรือบุหรี่ที่เราทำ
2: คือด้วยความคึกขนอง
1: ใช่ใช
2: ่ล้วน
1: ๆค่ะล้วนๆเลยไม่ได้นึกถึงใครด้วยเพราะตอนนั้นหนูก็เรารู้สึกว่าไหนๆก็โดนมองว่าไม่ดีอยู่แล้วหนูก็ไม่ดีไปเลยก็เลยไม่แคร์ที่จะทำอะไรที่ถูกต้องแล้วณตอนนั้นหนูรู้แค่ว่าหนูใฝ่ทางนี้แล้วหนูจะเอาดีด้านนี
0: ้แบบหมายถึง
1: จริงหนูจะมีความสุขกับตรงนี้คือตอนแรกเนี่ยแค่ลองเฉยๆเนี่ยมันก็โอเคแค่เราลองให้รู้แต่ว่าเราไปลองแล้วเราชอบมันพาเราไปอยู่ในโลกที่เราสร้างขึ้นมาเองว่าฉันสนุกฉันสบายใจฉันไม่ต้องแคร์ใคร
0: คุณแม่รู้ไหมคะ
3: ตอนแรกๆไม่รู้ก็แต่ก็คิดแหละว่าเขาต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเวลาเรามาเยี่ยมอย่างเงี้ย
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ต่างจังหวัดมาอยู่อาทิตย์นึงเขาก็ไม่อยู่ห้องได้แต่วิตกกังวลว่าเฮ้ยลูกต้องมีอะไรสักอย่างนึงแต่วันนั้นน่ะที่คุณยายมากับคุณแม่มาเยี่ยมเขาแล้วเขาก็มานอนด้วยพอเห็นคุณยายมาแล้วเป็นวันแม่พอดีเขาก็มานอนด้วยแล้วเขาก็รีบลงไปซื้อพวงมาลัยแล้วตอนนี้เราก็นอนด้วยกันเราก็เลยมาเห็นที่นอนเขาเห็นเป็นซองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอ๊ะมันอะไรอ่ะเราก็เลยเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเลยว่ายาเสพติดอ่ะมีชนิดใดบ้างแล้วเราก็ไปเห็นตัวอย่างอ้าวมันตัวอย่างมันเหมือนกันตัวนี้เราก็พอเขากลับมาเราก็ถามเลยว่านี่มันอะไรอันนี้มันที่แม่ดูเนี่ยมันคือยาเสพติดชนิดนี้นะทำไมทำแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็ใส่กันใหญ่เลยกับ

0: ยายอ่ะทั้งคุณแม่ทั้งคุณยายลุมเขาใหญ่เลยลุมพูดสอนแล้วก็ด่าเขาอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: เขาก็เลยออกจากบ้านอีก
1: หนูหนีเลย
0: หนีออกจากห้องอีก
2: พวงมาลัยที่ซื้อมาล่ะ
1: เนี่ย
0: ไม่ได้
1: ถ้าในมุมหนูคืออ
3: ยากฟังมุมนี้ที่อุตส่าห์ตื่นตั้งแต่ตีห้าก็ตั้งใจใช่ไหมที่จะไปซื้อพวงมาลัยมากราบ
1: ตั้งใจเลยเพื่อที่จะอุ๊ยวันแม่อยากจะมีพวงมาลัยอุ๊ยยายก็อยู่ทั้งคู่อยากจะให้พอไปกลับมาถึงเจอเหตุการณ์ว่าแบบว่าเขามาเจอของของเราแล้วเขาก็ลุมด่าเราเนี่ยทำไมทำแบบนี้นู่นนี่เหมือนหนูก็รับแต่อารมณ์จนแบบโอเคไปดีกว่า
2: ความรู้สึกตอนที่แม่เจอสองยา
0: หัวใจสลายเลยหัวใจสลายแล้วแบบมีความรู้สึกเหมือนตัวเองล้มเหลวในชีวิตล้มเหลวในครอบครัวเราเลี้ยงลูกยังไงทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็แบบใจนึงก็โทษตัวเองกลับมาคิดแบบว่าเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เอามาคิดตัวเองแล้วก็โทษตัวเองว่าเขามาอยู่ไกลแล้วเราก็แบบว่าไม่ค่อยให้ความเข้าใจเขาแล้วก็แบบไม่ค่อยสนใจเขาอะไรเงี้ยเวลาเขาแบบอยากคุยด้วยหรือว่าอยากติดต่อเราก็ไม่ค่อยคุยกับเขาเพราะว่าเรากลัวเขาแบบว่ารำคาญเราอะไรเงี
3: ้
0: ย
3: แล้วแม่รู้สึกยังไงตอนนั้นที่ไอ้ภาพเก่าๆมันเริ่มย้อนกลับมา
0: ลูกกับงานเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เราก็บอกกับตัวเองว่าเราต้องเลือกลูก
2: ค่ะ
0: กลับพอกลับไปบ้านก็กลับไปภูเก็ตก็เริ่มวางแผนจะปล่อยบ้านเช่าปล่อยกิจการเช่าเราก็บอกว่าไม่ได้ฉันต้องเลือกลูกไว้ก่อนแล้วก็กลับมาอยู่กับเขาแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองครับแบบปรับเปลี่ยนจากที่เราแบบเคยเลี้ยงลูกด้วยอารมณ์ด้วยอำนาจด้วยเผด็จการเปลี่ยนตัวเองหมดเลยปรับเปลี่ยนตัวเอง
2: ค่ะ
0: แล้วก็แบบคุยกับลูกมากขึ้นแล้วก็เปิดใจคุยกันทุกเรื่อง
2: เหมือนทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อแม่มาอยู่กรุงเทพ
0: ใช
2: ่แต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมแม
0: ่ไม่ง่ายเพราะว่าเขาคิดว่าเรามายึดพื้นที่เขาแบบความส่วนตัวเขาพื้นที่ส่วนตัวเขาหายไปเขาก็ยิ่งไม่อยู่ห้องใหญ่เลยไม่กลับบ้านแบบว่ากลับมาก็แป๊บเดียวมาเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือไม่ก็อยู่แล้วก็ไม่กลับมา
1: คือพยายามไม่เจอเขาเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรปะทะกันนะ
3: แล้วมันเกิดไห
2: ม
1: ก็เกิดทุกครั้งเขาก็จะแบบดุแล้วก็ด่า
3: ตอนไหนแม่บอกว่าแม่เปลี่ยนพฤติกรรม
1: ไม่ตอนแรกยังดุยังด่าอยู่จนเขาก็ร้องมาหลายวิธีแล้วแหละคือร้องด่าก็แล้วร้องสอนด้วยหลักการแบบกฎหมายหรืออะไรอย่างงี้ก็แล้วหนูก็ไม่ฟังอ่ะพยายามหาหลายวิธีจนเขาเห็นว่าเราไม่กลับบ้านแล้วเราเขาอยากเห็นเราในสายตาเขาก็เลย
0: บอกว่าซินบี้กลับมาบ้านเถอะซินบี้อยากทำอะไรทำที่บ้านเลยแม่เป็นห่วงแม่อยากอยู่ข้างๆให้กลับมาบ้าน
1: ใช่
0: หลังจากนั้นเขาก็ได้มาอยู่ที่บ้าน
2: แสดงว่าแม่ยอมซินบี้แบบสุดๆเลยนะ
0: ใช่เพราะว่าอยากให้เขากลับมาอยู่อยากมาให้เขามาอยู่กับเราแล้วให้เห็นเขาในสายตาเรา
2: ที่บอกว่าอยากทำอะไรก็ได้ที่บ้านนั่นหมายความว่าซินบี้อาจจะเสพยาที่บ้านก็ได้
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: คือแม่ยอมขนาดนั้นเลย
0: แล้วก็บอกเขาให้กลับมาเหอะจะทำอะไรก็ทำที่บ้านเพราะแม่เป็นห่วง
3: ช่วงนั้นที่แม่มาแม่เปลี่ยนขึ้นจริงไหม
1: คือเขาไม่ได้บอกหนูว่าเขาจะเปลี่ยนอันนี้คือเขาไปคิดของเขาเองคนเดียวเขาไม่ได้บอกอะไรหนูแต่แค่หนูแค่รู้ว่าเขาจะย้ายมาอยู่แค่นั้นเอง
3: เราก็ยังตีกรอบเดิมว่าถ้าแม่มาแม่จะต้องดูจะต้องอย่างนั้นเราจะต้องโดนด่าแบบนี้ก็เลยเลือกที่จะหนี
1: ใช่
2: ความพิเศษของทอปทัวร์เดียวกันฟีลกู๊ดค่ะเรามีทอปทัวร์รับแชร์จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณแม่และน้องจะมีมุมมองในการแก้ไขปัญหาอย่างไรวันนี้ต้อนรับพี่ดีชนานาและน้องกิฟต์ปาริชาพี่ดีจะมาร่วมแชร์ในมุมของการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันจะต่างกันนิดนึงก็คือลูกของพี่ดีเป็นลูกชายแต่ซิวี่เป็นลูกสาวถ้าวันนึงพี่ดีอยู่ในเหตุการณ์แบบของคุณแม่น้องซิวี่ไปเจอซองยา พี่ดีจะจัดการวางแผนในชีวิตยังไงคะ
4: ถ้าเจอในเคสอย่างนี้นะคะถ้าเป็นพี่ดีที่ก็จะถามลูกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืออันนี้มันใช่ยาหรือเปล่าทำไมลูกถึงต้องใช้มันเพราะอะไรแล้วก็จะแบบว่าโอเคถ้าแม่มีส่วนทำให้ลูกเป็นอย่างนี้แม่ขอโทษสิ่งสำคัญในชีวิตคือสำหรับพี่ดีเนี่ยแม่ลูกขอโทษกันได้คำขอโทษเนี่ยจะทำให้เด็กเมลเลยอ่ะพี่ดีสำหรับพี่ดีคิดว่านะคะไม่ว่าผู้ใหญ่ที่ไหนมาขอโทษเรานะคะเราจะยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหแบบแม่เราอ่ะขอโทษอ่ะถ้าลูกอยากจะได้ความสุขอะไรจากแม่ขอให้ลูกบอกมาเราจะได้มาปรับกันอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมากกว่าค่ะ
5: คือพี่ดีเน้นเรื่องของการสื่อสาร
2: ขอโทษลูกใช่
5: ขอโทษลูกได้ไม่จำเป็นต้องมีทิฐิว่าเด็กต้องขอโทษผู้ใหญ่ตลอดผู้ใหญ่ขอโทษได้และเด็กก็จะละลายผมชอบคำพูดพี่ดีที่บอกว่าคนที่อาวุโสน้อยกว่าอายุน้อยกว่าเมื่อเจอผู้ใหญ่มาขอโทษเราเมลท์คือเราละลายเลยนะฟังของน้องกิฟต์บ้างซึ่งน้องกิฟต์ก็คือเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณแม่
6: ใช่ค่ะ
5: รู้สึกยังไงบ้างครับ
6: เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างห่างจากตัวกิฟต์พอสมควรเพราะแม่กิฟต์จะเป็นเหมือนพี่ดีเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆกลับจากโรงเรียนเขาจะถามแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างเราก็จะเริ่มเล่าสาธยายเลยค่ะตั้งแต่คาบ1ยันคาบ7เกิดอะไรขึ้นจนโตขึ้นมาก็จะกลายเป็นเจอเรื่องเล็กเรื่องน้อยหนูก็จะเล่าหมด
2: ถ้าวันนั้นกิฟต์อยู่ในสถานการณ์ของน้องซีวีบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยตั้งใจเอาพวงมาลัยมาไหว้แม่กับยายแต่ขึ้นมาแล้วว้าความแตกกิฟต์จะตัดสินใจแบบซีวีมั้ยคะ
6: กิฟคงไม่ไปไหนอะค่ะคงไม่กล้าที่จะออกไปไหนเลยคงคือเวลาทะเลาะกันหรืออะไรเราจะรู้สึกว่าเราอยากเคลียร์ให้มันได้เร็วที่สุดการที่เราอยู่กับความรู้สึกผิดหรือเรารู้ตัวว่าเราผิดแหละมันอยู่นานเกินไม่ได้ค่ะมันไม่ไหว
5: แต่ผมอยากฟังว่าแล้วถ้าเป็นแบบเขาอะ
6: ค่ะ
5: ซึ่งเขาไม่อบอุ่นเป็นเราออกไหม
6: ออกยอมคงถอยทับก่อนไปตั้งสติก่อน
5: จริงเนาะผมว่าจริงๆเมื่อกี้ผมนั่งคิดเพราะบ้านครอบครัวผมก็อบอุ่นแต่พอผมมานั่งคิดว่าถ้าเอาตัวเราไปอยู่ในความเป็นครอบครัวเนี้ยซึ่งแต่ละครอบครัวไม่มันเหมือนกัน
2: เรื่องราวของน้องเนี่ยยังไม่จบนะคะมันมีวันที่พีคมากแม้ว่าแม่จะเจอ2ยาแต่มันไม่พีคเท่ากับวันที่แม่ไปเจอเขาเสพให้ดูเหตุการณ์วันนั้นจากละครเวทีค่ะ

0: ดูสิแม่ซื้ออะไรแม่ซื้อแ
1: ม่ไม่มาแล้วพ่อไม่มาแล้วไม่มาแล้วพ่อแม่มาจริงๆด้วยแม่มาแล้ว
2: พ่อเห็นแล้วซิลวี่ดูสิเห็นไหมว่าแม่เอาอะไรมาให้ซิลวี่ด้วย
1: หูแม่แม่ให้หนูเหรอเรื่องแนวกาอะไรอ่ะ
0: ชดเชยทดแทนที่แม่ไม่เคยแสดงความยินดีกับลูกไม่เคยแสดงความชื่นชมลูกแล้วก็ทดแทนคำขอโทษจากใจแม่จ้ะ
1: แม่ขอโทษอะไรอ่ะแม่หนูไม่ได้โกรธแม่สักหน่อยหนูอ่ะรักแม่ที่สุดเลยนะแล้วแม่ก็มีค่าที่สุดด้วยฮะพ่อดูสิแม่เขาซื้อดอกไม้มาให้หนูด้วยนะสวยไหม
2: สวยสิลูกเหมาะกับคนเก่งของพ่อที่สุดพอบอกแล้วไงแม่รักซิลวี่มาได้โกรธหรือเกลียดอย่างที่หนูบอกพ่อทุกวันลูกเขาเข้าใจว่าคุณไม่รักนะ
0: ไม่จริงเลยไม่จริงนะลูกลูกคือที่สุดของแม
2: ่แม่เขารักซิลวี่ที่สุดเหมือนที่พ่อก็รักซิลวี่ที่สุด
1: หนูก็รักพ่อที่สุดเลยแม่มากอดกันเหมือนเมื่อก่อนไงแม่มาสิมากอดกันสามคนเราพ่อแม่ลูกเหมือนตอนที่หนูยังเป็นเด็กๆไงแม่มากอดกันดีกว่ามาม
0: านี่มา

0: ซิมาขอโทษ
1: ขอโทษเรื่องอะไรอ่ะแม
0: ่ขอโทษที่แม่ทิ้งซิวี่ไปนานนานเหลือเกิน
1: โอ้แม่ทิ้งหนูที่ไหนอ่ะแม่ไม่ได้ทิ้งหนูเลยแม่มาหาหนูออกจะบ่อยแล้วกอดหนูแน่นด้วยจริงๆค่ะแม่ไม่ต้องมาหาหนูบ่อยขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องกอดหนูแบบนั้นก็ได้นะหนูอึดอัด แม่แค่แล้วฟังความรู้สึกหนูบ้างโทรหาหนูบ้างแล้วก็ถ้าหนูมีความสุขใช่ไหมแม่แม่ก็ดีใจไปกับหนูถ้าหนูเศร้าเนี่ยแม่ก็ให้กำลังใจหนูแค่นี้เองแม่รู้เปล่าว่าที่หนูทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าหนูอยากให้แม่ภูมิใจในตัวหนูนะจริงๆนะแม่แม่ไม่เชื่อหรอกหนูพูดจริงๆนะ

0: จากละครเมื่อกี้สิ่งที่ซิลวี่รู้สึกเลยตอนเล่นยาคือพอเล่นยาปุ๊บแล้วมันเห็นภาพของครอบครัวใช่ไหมครับ
1: ไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าณตอนที่เล่นน่ะไอ้พวกความคิดที่ว่าคิดถึงตอนที่ครอบครัวเราแบบอบอุ่นพ่อกับแม่ที่อยู่ด้วยกันตอนที่ยังมีครอบครัวที่สุขสันต์อะไรเงี้ยมีในความรู้สึกหนูตอนนั้นจึกมากๆเลยเพราะว่าเหมือนเราเห็นเขาสตรองมาตลอดเขาเป็นสายแบบไม่ได้แข็งทุกอย่างแบบต้องเป๊ะแล้วก็แบบสายดุเราตลอดว่าเราตลอดตีเราตลอดแต่พอวันนึงที่แบบเขานั่งนิ่งๆเฉยๆแล้วเขาร้องไห้อย่างเดียวมันแบบมันเจ็บอะค่ะเป็นครั้งแรกที่เห็นเขาร้องไห้ข้างๆแล้วเขาไม่อายที่จะร้องกับเราอะไรเงี
0: ้ยแล้ววันนั้นแม่เป็นไงครับที่ละครที่เราได้ดูไปเหมือนอย่างนั้นเลยไหม
2: คล้ายๆเลยค่ะก็คล้ายๆเลยค่ะเราเห็นแล้วเราก็แบบโอ้หัวใจสลายเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกแบบยอมแพ้แล้วยอมแพ้ทุกอย่างจะทำอะไรแม่ก็จะยอมแพ้ยอมทุกอย่าง
3: หลังจากวันนั้นเลิกยังไงคะวิธีการของน้องกับแม
1: ่หลังจากวันนั้นเราก็ได้เปิดใจคุยกันอย่างที่บอกก็คือทีนี้มีอะไรก็เริ่มพูดกันตรงๆหนูก็หลังจากที่เล่าให้แม่ฟังว่าหนูเกิดปมปัญหาในใจอะไรต่างๆมากมายก็สาธยายให้เขาฟังเขาก็เริ่มฟังมากขึ้นแล้วเราก็เลยบอกเขาว่า

0: อยากเลิกยา
1: ช่วยอยู่ข้างๆหน่อย
0: อันนั้นเป็นวันแรกเพราะว่ากว่าหนูจะเลิกได้หนูใช้เวลานานมาก
2: กี่นานเท่าไหร่อ่ะ
0: ก็เป็นปีไหมอ่ะ
3: เป
0: ็
3: นป
0: ี
2: เป็นปีจากวันที่ตั้งใจว่าจะเลิก
0: ใช่เพราะว่าหนูไม่ได้เลิกได้แบบขาดทีเดียวไม่ใช่ว่าเจอเหตุการณ์นี้แล้วหนู

0: อีกแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีก
1: แล้วก็เริ่มใหม่อีก
0: แล้วก็เราก็ลองอีกอีกวิธีนึงหลายๆวิธีแล้วมันก็เริ่มต้นใหม่อีก
1: ใช่แต่เหมือนหลังจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเราเอาอุปกรณ์ไปทิ้งแล้วเราซื้อใหม่อะไรเงี้ยเราก็จะมาบอกเขาหรือไม่เขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะแบบไม่ค่อยลดค่อยๆมีจิตสำนึกมากขึ้นค่อยๆนึกถึงหน้าแม่มากขึ้นจากเคยเสพทุกวันลดเป็นอาทิตย์ละ1ครั้งเป็นเดือนละครั้งเป็น3เดือนครั้งจน5เดือนครั้งจนตอนนี้2ปีแล้วที่หนูเลิกแบบขาดเลย
2: ค่ะคือหลายคนเนี่ยเหมือนนับ1นับแล้วนับอีกจนเลิกนับแล้วก็อยู่กับมันนะคะแต่อะไรที่ทำให้ซิลวี่มีกำลังใจที่จะกลับมานับ1นับ1ทุกครั้งแล้วก็เป้าหมายคือทำให้ได้
1: ก็คือพอเขาอยู่ข้างๆนี่แหละใช่เพราะว่าเหมือนแบบนึงนะคะเหมือนก่อนหน้านี้หนูไม่รู้สึกว่าหนูมีคนข้างๆอ่ะแล้วหนูรู้สึกเหมือนหนูอยู่คนเดียวมาตลอดก็เลยไปหาความสุขจากเพื่อนหรือจากอะไรต่างๆอย่างนั้นน่ะจนวันที่เขาอยากอยู่ข้างๆเราจริงๆแล้วเราก็เห็นค่าตรงนั้นน่ะเรารู้สึกสัมผัสได้ว่าเขาอยากอยู่จริงๆแล้วเราสามารถพูดได้ทุกอย่างเขารับเราได้ทุกอย่างแล้วหนูก็เลยเห็นหน้าเขามากขึ้นในสิ่งต่างๆที่หนูอยากทำ
3: นั่นคือจุดเปลี่ยนของน้องคือน้องแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาขาดมาตลอดทั้งชีวิตปรากฏว่าอ้าวตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆเหมือนเสมือนว่าจับมือจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันละน้องถึงได้มีความพยายามอยากจะเลิกต่อให้ยากน้องพยายามเมื่อกี้บอกอะไรนะเอาอุปกรณ์ไปทิ้ง
1: ค่ะ
3: ซื้อใหม่
1: ใช่
3: แต่ก็ผมชอบนะประเด็นที่พูดว่าสุดท้ายแล้วแม่ก็รู้แต่แม่ก็มาจับแล้วบอกไม่เป็นไรเริ่มใหม่
1: ใช่
3: มันคือกำลังใจที่น้องต้องการมาตลอดทั้งชีวิตเลยแล้วช่วงนั้นเหมือนกันในมุมของแม่เป็นยังไงบ้างครับ
0: หลายๆครั้งที่แบบท้อหลายๆครั้งที่เราต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่แต่ท้อแต่ว่าก็ถอยไม่ได้บางครั้งหลายๆครั้งอยากปล่อยมือไม่ไหวแล้วแต่ก็ปล่อยไม่ได้เพราะเขาเป็นลูกเขามีค่าที่สุด
1: แล้วหนูสัมผัสได้เลยว่าเขาเปลี่ยนไปจากคนเป็นคนละคนเลยคือจากคนที่เคยใจร้อนมากๆเขาใจเย็นขึ้นมากสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยแบบช่วงนั้นแม่จะติดสวดมนต์หนักมากแล้วก็ใจเย็นรับฟังนิ่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราปรับเปลี่ยนแล้วและก็มันดีต่อลูกมันก็เป็นแรงฮึดสู้เป็นกำลังใจให้กับตัวเองแล้วเขาก็แบบว่าเราเห็นได้ว่าเขาอะพยายามแล้วเขาอยากที่จะทำอยากจะเป็นคนดีอยากจะแก้ไขเราก็ให้กำลังใจแก้ไขอยู่ข้างๆเขาตลอด
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่เก่งมากเนาะจากที่ติดมาหลายปีสุดท้ายแล้วหนูหยุดมาได้2ปีเต็มใช่ไหมขอเสียงปรบมือหน่อยครับ
2: มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันบ้าง
0: ก็เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนาะมันคือความผิดพลาดในอดีตเนาะแต่เราก็เปิดใจและจับมือกันแก้ไขแล้วก็ผ่านมันมาได้แล้วแม่ก็เห็นในความพยายามและความตั้งใจของซินวี่ที่อยากจะเป็นคนดีทำดีแล้วซินวี่ก็ทำและเป็นได้อยู่นะตอนนี้แม่ก็อยากให้ซินวี่เป็นคนดีและทำดีตั้งใจทำดีต่อไปและแม่ก็จะคอยอยู่ข้างๆแล้วก็รักและภูมิใจในตัวซินวี่ก็ภูมิใจและเป็นกำลังใจให้ตั้งใจทำดีต่อไปเป็นคนดีต่อไปแล้วแม่ก็ไม่เคยแบบว่าที่จะมาหอมลูกก่อนนะแต่ครั้งนี้แม่จะหอมลูกก่อน

0: บบ
1: จะเข้าไป
0: ใช่ใช่แล้วนี้รายการนี้แม่จะแสดงออกให้ลูกเขิน
2: ว
0: ่
2: าเขินไอ้ขาต้องรีบ
0: บอกเลยโอเคนะ
2: ขอให้ลูกหอมโดยที่ไม่ต้องถุยหนึ่งทีได้ไหมขอเลยอันนี้ผมขอขอหนึ่งทีน่ารักอ่ะ
1: ซิวี่ความรู้สึกที่แม่หอมเมื่อกี้ค่ะ
3: ก็ดีค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่คือแบบเหมือนเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะจริงๆสิ่งที่คือเหมือนทุกวันนี้หนูไม่มีความคาดหวังอะไรละหนูไม่ตั้งไว้ว่าแม่จะต้องเป็นแบบไหนหนูตั้งไว้แค่ว่าถ้าหนูต้องการอะไรหนูจะบอก คือหนูจะเข้าหาเขาเอง หนูจะในเมื่อหนูเป็นลูกหนูก็มีสิทธิ์บอกได้ว่าหนูต้องการอะไรเช่นแม่ชมหนูหน่อยสิ ก็ได้คือเหมือนเราโตแล้วเรารู้วิธีการจัดการกับความต้องการตัวเองแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วเราก็ช่วยกันหาทางที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้เพราะว่าเรามีกัน2คนจริงๆอะไม่มีใครแล้วจริงๆ
1: ชอบจังเลยแม่ชมหนูหน่อยสิ
4: ใช่
2: บอกเลยที่เราเปลี่ยนเขาเปลี่ยน mindset เขาทุกครั้งไงสุดท้ายแล้วเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่เมื่อกี้แม่พูดในมุมของแม่แล้วซิลวี่มีอะไรอยากจะบอกแม่บ้างไหม
3: ค่ะก็หนูไม่อยากให้แม่คิดว่าแม่ผิดพลาดอ่ะแบบหมายถึงว่าความล้มเหลวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันน่าจะเกิดขึ้นเพราะมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอย่าโทษตัวแม่เองว่าแบบแม่เป็นเหตุอะไรอย่างงี้เพราะทุกอย่างมีเหตุและผลของมันแล้วก็หนูจะทำดีในทุกๆวันเพื่อตัวหนูเองแล้วก็เพื่อให้แม่มีความสุขด้วย
1: ขอบคุณค่ะ วันนี้ดีใจจังเลยค่ะที่แบบได้เห็นคุณแม่หอมน้องซินดี้นะคะ
3: ดีใจเหมือนกันค่ะ
2: พี่ว่าโมเมนต์นี้จะเป็นโมเมนต์ในใจของหนูตลอดไปเมื่อไหร่ดาวปุ๊บนึกถึงโมเมนต์วันนี้ในครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดเนี่ยแหละ
1: อยากถามพี่ดี้กับน้องกิ๊ฟนะคะว่าได้ฟังเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นจนคลี่คลายจนภาพสุดท้ายที่เห็นนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
5: เห็นแล้วแบบซาบซึ้งนะคะดูตั้งแต่ต้นจนจบคือแบบดีใจแทนคุณแม่ว่าน้องเป็นคนที่แบบลบเรื่องที่แบบไม่ดีออกจากใจได้เร็วแล้วก็เก็บแต่ภาพความรักสิ่งที่น้องต้องการมากๆที่สุดคือความรักซึ่งไม่น่าเชื่อเพราะว่าจริงๆแล้วปกติเนี่ยถ้าเด็กออกมาโตเองอ่ะมักจะลืมเรื่องความรักของพ่อแม่แต่ว่าน้องยังมีจิตใจที่รักแม่รักคุณพ่ออยู่อันนี้เป็นสิ่งที่แบบดีมากเลยนะคะเมื่อกี้ลูกก็บอกอย่าให้คุณแม่ไปคิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดนะคะลูกก็ยังพร้อมที่จะเปิดใจและลูกคิดได้เองด้วยอ่ะว่าแบบมันไม่ได้แล้วว่ายามันไม่ได้ช่วยอะไรนี่ก็คือความรักค่ะที่จะช่วยได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆยินดีด้วยกับครอบครัวนะคะค่ะค่ะ
2: น้องกิฟต์ล่ะครับ
6: คือสำหรับกิฟต์นะถ้าคนในวัยเดียวกันมองกันกิฟต์ชื่นชมซิลวี่มากที่เขาแบบเขากล้าที่จะขอร้องเขามีความกล้ามากๆนะคะที่จะขอร้องคนในครอบครัวว่าอยู่เป็นกำลังใจให้หน่อยหลายครอบครัวไม่กล้าพูดนะคะว่าแบบเราอ่อนแอนะเราไม่ไหวนะอะไรเงี้ยแต่ซิลวี่กล้าพูดซึ่งเป็นอะไรที่แบบตัวกิฟต์เองยังชื่นชมมากๆที่แบบกลับมาแล้วมองคนใกล้ตัวคนที่สำคัญที่สุดยังเขายังอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วโชคดีที่คุณแม่ก็ยังอยู่ข้างๆทันกันใช่ค่ะ
1: วันนี้รู้สึกฟีลกู๊ดมากๆค่ะพี่มิกโดยเฉพาะกับคุณแม่นะคะคือตั้งแต่ต้นมาเราจะได้เห็นเลยค่ะว่าแม่ยอมเปลี่ยนตัวเองยอมขอโทษลูกแล้วภาพสุดท้ายที่ได้เห็นคือแม่เข้าหาแม่บอกแม่ขอหอมลูกวันนี้เป็นครั้งแรกขอบคุณคุณแม่มากๆค่ะขอบคุณนะคะขอขอบคุณครอบครัวรับแชร์ด้วยค่ะพี่ดิชนานาและน้องกิ๊ฟขอบคุณค่ะแล้วกลับมาติดตามครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 น.ทางช่อง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะวิฉันมีความสุขอยากรู้ว่าเธอคิดถึงกันบ้างไหมเมื่อฉัน
7: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อส

เศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์งบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloudเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองวันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ป้ากับของมื้อนี้เป็นจังแซ่บแท้แกงเฮ็ด
1: สิแม่ลูกแยกจบมาแล้วจะสมัครงานอีหยังถ้าเป็นมื้อนี้แม่หายากเลยลูกเรียนจบกฎหมายมากสิเอาไปสมัครอีหยังได้แล้วล่ะลูก
2: ผมว่าสิลองไปสมัครงานราชการเบิ่งแม่เพราะซุมื้อเนี่ยอำเภอของเฮาเนี่ยก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ได้ยินข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยก็เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งนะครับแม
1: ่เออซุมื้อนี้บ้านเมืองเฮาก็การเป็นจริงกันมันเลยบ่เจริญจักเทื่อบาดเฮาแม่ได้ยินอยู่ในบ้านว่ามีโครงการนี้แปลเล่นสาธารณเพื่อการค้าการขายที่จะเริ่มมีเรื่องจริงแต่พออยู่ก็สิดีใจลูกลูกได้เห็นหน้าราชการต้องแท่นแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
2: ครับแม่

0: สวัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หร
0: ออ
1: ืมแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยได้มีการมีงานทำสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าอีกทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมนะครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเด
1: ี๋
0: ยวพี่จัดการต่อเองมา
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอ้านิว
0: ครับผม
2: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
2: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านที่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
2: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
2: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
2: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับ
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเลยพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเชิญครับผม
2: ไม
3: ่ได้อะ
4: เสียเวลาเนี่ย
5: เสียเวลา
4: เ
5: มื่อ
4: เส
5: ีย
4: เวลา
2: เส
4: ีย
2: ความรู้สึกมาก
6: เอกสารเรียบร้อยแล้วครับจักเชิญครับ
7: สวัสดีครับ
6: สว
7: ั
6: สดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
6: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
6: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
6: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเอาเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
8: เราไม่มียุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเลยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
2: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งจากจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
4: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ดีทำเลยอ่ะแล้วลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกับเขาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู
8: ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
2: ใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
4: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
0: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
2: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
0: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังกันก่อน
8: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะโอเค
9: แต่ถ้าเราไม่สู้เราก็เหมือนยินยอมทำตามโดยไม่ได้แก้ไขเลยนะ
10: ใช่เราเห็นด้วยที่เราเป็นสายนี้มาความที่จะทำต้อง
9: ทำให้สุดใช่ใช่แต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามีแล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
2: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
10: แต่คิดดูเราน่าจะลองสู้ดูดีไหมว่าอย่างน้อยเราพวกที่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
9: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งาน
10: แต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือแล้วล่ะ
9: งั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่ม
10: เราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้น
2: อะไรอ่ะ
9: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: จะนี่แล้วลูกไปสมัครงานมือไหนมีปัญหาอย่างบ
1: อยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องใหญ่อยู่บ่แม่ไปบอกแค่บ้านเพิ่นว่าลูกไปสมัคร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุทธิพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: จากสำนักงานศาลปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอามเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: เรียบร้อยแล้วครับผมตำแหน่งอะไรครับ
3: นักพัฒนาชุมชนครับ
4: สมัครตำแหน่งอะไรคะ
5: ตำแหน่งวิทยากรครับผม
4: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ

0: เดี๋ยวแซนตรงนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณครับพี่ชาติน้องครับ
1: ครับผม
0: สุดที่พงศุขสร้อยใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: เรื่องเอกสารหรือเปล่าครับ

0: สวัสดีจ้าเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วี
1: พอดีเล่นเลยนะสีลุง
2: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้ะเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
2: ดูๆกันแล้วกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเข้าๆ
1: จ้ะ
2: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเข้าสิลูก
3: ขอบคุณ
1: ขอบใจ
2: จ้ะจ้ะ
4: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไม่อยู่นะซ้อมเริ่มจะนัดทิพย์ไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
3: จ้าแม
4: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ใครกล้าทำมาจะเด็ดเฮ้ย
1: เอ็งชื่ออะไรวะแต่งตรงนี้จะไปไหน
0: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปร
2: ชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณนี่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
3: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
1: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมล่ะกันวะแม่หนูเกลียดสีนี้แม่หนูเกลียดสีนี
1: ้สีรุ้งน้องคือลูกน้องคือหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละนอนซะ

0: อะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพวกนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวเดี๋ยวกันจ่ายอดจ่ายยอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ๊ะ
2: อ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้า
0: เอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายยอดไปใจเย็น
2: นะเจ๊
0: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันหรือจ่ายยอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
2: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้ะเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
0: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
2: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้องกินเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่แล้วจ้า
0: จ้าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นอนสมุดตั้งแล้ว
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สี่ลุงไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปกันนะลูกเร็ว
3: แม่หนูลืมถุงลูกอม
2: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: เข้าไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
1: สีลุงสีลุงออกมาสีลุงออกมาไอ้สีลุง
0: สีลุง
1: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกู
0: น
1: ่ะ
0: สีลุง
1: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
0: อย่าก
1: ูบอกให้วาง

อยู่กับป้านะลูก

รก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: ดีครับซีรีส์วิถีคนเรายังอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาสุขสันต์ไกด์คนเดิมคนนี้ครับ
1: งานแต่งงานเป็นงานที่สำคัญที่สุดของคนกัมพูชานะครับซึ่งเป็นงานที่จะต้องจัดแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานสำคัญของครอบครัวของตระกูลเขาด้วย
0: และลงไปที่โตนเลสาบสถานที่ที่เป็นแหล่งหาปลาที่สำคัญของชาวกัมพูชาไปดูว่าหน้าน้ำกับหน้าแล้งนั้นชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างไร
1: มันเป็นพื้นที่กว้างมากที่เป็นแม่น้ำที่อยู่กลางประเทศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดหลวงนะครับวันนี้เราจะมาดูการเตรียมงานแต่งงานนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราตั้งแต่ก่อนมาว่าอยากพาไปงานแต่งงานของที่นี่เจ้าสาวชื่อว่าไวฟงเจ้าบ่าวชื่อว่าไซลา
2: สถาบองกับปีเนี่ยนั้นบานจุเพียนกับไรนา
3: เนี่ยนี่ตาม
2: ไอ้บองไอ้ก็ตัวแอร์กับเพลียหมอ

0: ทั้งสองคนอยู่กันคนละอำเภอนะครับเราเจอเขาทั้งสองก่อนพิธีแต่งงาน1วันสุขสันต์บอกกับเราว่าวิถีของชาวกัมพูชางานแต่งงานถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากที่สุดนะครับจะมีการจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ตามฐานะของครอบครัวที่บ้านเจ้าสาวก็จะเตรียมทำขนมและจัดสถานที่เหมือนกับเจ้าสาวของไทยเรานะครับ
1: นี่คือข้าวต้มมัดนะครับ
2: นี่เขาเรียกว่าขนมอะไรครับ
1: นมออนซอมจะมีไส้หมูข้างในที่เป็นหมู3ชั้นหมักเครื่องเทศนะครับถั่วอันนี้นมทำไมใส่ถั่วแล้วก็มะพร้าวขูดนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวข้าวต้มมัดเหมือนกับผู้ชายส่วนตัวขนมเทียนเนี่ยนะก็เหมือนกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับการทำพิธีที่นี่นะครับแม้กระทั่งพวกนักดนตรีคนที่มาทำพิธีให้เนี่ยเขาก็จะมีของไหว้แบบนี้ให้นะครับซึ่งจะมีอันนี้คือของสำหรับวงดนตรีนะครับก็จะมีกล้วยมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเหมือนมีใบสีนะครับแล้วก็จะมีหมากพลูมีข้าวสารอย่างเงี้ยครับมีธูปมีเทียนแล้วก็มีสตังภาษากัมพูชาจะเรียกว่าโจม
0: โจมที่ทำมาจากใบตองนี้ก็คือพานเครื่องเส้นไหว้บูชาของแต่ละอาชีพที่มาช่วยในงานนะครับ
2: แล้วเจ้าสาวอะคะ
3: เจ้าก็งงจะได้
4: เจ้าก็งงมาก
3: กระทาอะไรนี่กระสมเรียแต่สั้นใจนี่ก็จะมาจูบร้องเพลง
5: สวัสดีค่ะ
3: คนมาคนมาคน

0: ันนี้เป็นวันแต่งงานบรรยากาศงานแต่งวันนี้คึกคักกันตั้งแต่เช้ามืดเลยล่ะครับถึงแม้จะมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับงานแห่งความรักนี้เลยนะครับ
1: งานเนี่ยเป็นงานที่เขาพยายามที่จะจำกัดในเรื่องของพิธีของเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เนื่องจากบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในตลาดด้วยก็เลยต้องทำพิธีแค่ครึ่งวันซึ่งปกติแล้วเนี่ยพิธีของเราจะทำอยู่2วันนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราว่าพิธีแรกนั้นเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
1: เขาเรียกว่าพิธีไหว้พระอาทิตย์ตอนเช้าน
2: ะโมพุทธยาเอมังสาปริตังกัตวาโมรุเวสปกัมปะยี
0: ที่นี่มีพิธีเยอะนะครับแต่ละพิธีนั้นคู่บ่าวสาวก็ต้องเปลี่ยนชุดกันด้วยครับ
1: นะครับตอนนี้เจ้าสาวกำลังจะเปลี่ยนชุดอยู่เป็นชุดใหม่สำหรับพิธีงานขันหมากนะครับ
0: วันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเปลี่ยนชุดกันมากถึง7ชุดทีเดียว
1: ว่าเขาจะให้ความสำคัญกับพิธีเขามากเขาก็เลยมีการเปลี่ยนชุดให้เข้ากับพิธีของเขานะครับ
3: ต้องเปลี่ยนเยอะสุดกี่ชุด
4: ครับพี่ชอบของพี่ตัง
0: รวมถึงเพื่อนของบ่าวสาวก็ต้องทำแบบนั้นด้วยนะครับ
1: เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งหมดมีเพื่อนเจ้าสาว3คนเพื่อนเจ้าบ่าว3คนทั้งหมดเป็น6คนนะครับแล้วก็จะแต่งตัวเหมือนกันอย่างนี้ทั้ง6คนเลยนะครับแต่ละพิธีก็จะเปลี่ยนในชุดของตามสีของเขาตามที่เจ้าสาวเปลี่ยนนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมเนียมเราว่าคนที่จะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้จะต้องเป็นโสดคนที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวได้จะต้องเป็นโสดเท่านั้นนะครับ
2: สมใจสมซอกสมเรียนสมยุทธสมรักตะโกนขบุยถึงเปียบานกรงเปลกรบเวลี
0: รวมถึงท่านมหาที่ทำหน้าที่พิธีกรและเป็นผู้ที่ทำพิธีการก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยเช่นกัน
1: นี่คือท่านมหานะครับหรือผู้ที่ดำเนินการของรายการทุกรายการทุกพิธีของงานแต่งงานนะครับซึ่งท่านมหาเนี่ยจะต้องผ่านคอร์สของรัฐบาลมาจากกระทรวงมานะครับ10วันที่พนมเปญแล้วก็มีใบเซอร์ถึงจะสามารถมาดำเนินขั้นตอนของพิธีแต่ละพิธีให้ถูกต้องได้งั้นแต่ละคนก็จะแต่งตัวสวยวันนี้ก็คือจะมีชุดใหม่ก็คือจะสั่งตัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะ

0: เตรียมสำหรับงานนี้เราเห็นงานในตอนเช้าจะเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมครับต่อไปก็มีบางคนก็ไปเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นญาติสนิทแล้วก็มีพิธีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับจะว่าเจ้าสาวเหมือนกัน
1: แล้วอันนี้คือเปลี่ยนชุดอีกรอบนึง
2: เปลี่ยนชุดอีกรอบนึงสำหรับพิธีต่อไปกัน
1: โอ้โห
0: อันนี้เพื่อนเจ้าสาวอันนี้ของเจ้าสาวจะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันเพียงนิดหน่อยมากสุดคือ12ชุดมันจะอยู่ที่งานนะครับอากาธาหมายไปจับไอ้วันนั้นดาวารีดะไอ้มอจราอันมองไม่เนี่ย
3: บ้า
0: หนึ่งคันรถ
4: เช้านี้เจ้าสาวเปลี่ยนชุดไปทั้งหมดแล้ว4ชุดด้วยกันนะครับและงานเลี้ยงช่วงเย็นอีก3ชุดรวมเป็น7ชุดด้วยกันแต่7ชุดที่ว่าเยอะแล้วนั้นแขกบางคู่ที่มาร่วมงานบอกกับเราว่าสมัยที่ทั้งคู่แต่งงานนั้นเปลี่ยนชุดมากกว่านี้อีกนะครับ
0: การจำมาเนี่ยทาโดชุดประมาณชุดใดเลยกระทาบอกเพราะกระโดดดับปีชนได้เลยเหมือนกันครับเหมือนกันเปลี่ยนกันเหมือนกัน
5: การเนาะยุ่งแป้งกับเวียดจันเลย
3: เมียนแกนพอ
5: เมียนพอ
3: ร้านพอ
5: เมียนโบราณสมัยพอ
3: ทำเมียนสมัยพ
5: อสมุทรเจ้าสมุทรบุกเรา
0: พพี่น้องตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมในเรื่องของชุดแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะเข้าพิธีอย่างเดียวนะครับ

0: เราดีใจที่ได้มีประสบการณ์ร่วมในงานมงคลที่ประเทศกัมพูชานะครับสุขสันต์บอกกับเราว่าถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าก็ยังคงประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นทีเดียวครับ
1: เราจะเห็นว่าจะมีเจ้าสาวนั่งอยู่เจ้าบ่าวนั่งอยู่แล้วก็เพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยสำหรับพิธีตัดผมเสริมสิริมงคลไม่ได้ตัดจริงครับตัดแค่ทำพิธีเฉยๆเลยแล้วก็ส่องกระจกให้ดูว่าสวยหรือยังนะครับแล้วก็จะมีการฉีดน้ำหอมให้เป็นการชำระร่างกายของเขานะครับสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเขาเนี่ยให้มันล่วงลุออกไปนะครับและเอาแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นมงคลเข้ามาในตัวเขาแล้วก็จะอยู่ด้วยกันนะครับตลอดกาลอย่างนาได้ทาหนึ่งการโรนเนอร์หนึ่งจิกูหนึ่งคณียังไงเตร์ประกันจบเงาไปได้กระทานจะมีแต่ยังนกขี้ยิมโรลุยในใบยมอ้อยกวดอยู่ไอ้ของการตุกดะกระทานกระเจรุนตรีอพง
0: เราขอให้ทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับ

0: ออกจากบ้านงานแต่งเดินทางต่อไปที่โตนเลสาบซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับโตนเลสาบนั้นอาจจะพูดได้ว่าเป็นเหมือนด่างเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านเพราะว่าความกว้างใหญ่ไพศาลที่ครอบคลุมถึง5จังหวัดด้วยกันทำให้ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรการประมงก็ล้วนต้องอาศัยน้ำที่มาจากที่นี่นะครับและที่นี่มีหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมโบราณอยู่หลายพื้นที่ที่เรากำลังเดินทางไปก็คือกำปงครบที่นี่ทำประมงในทะเลสาบเป็นหลักนะครับ
1: ทะเลสาบจะมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งเวลาเราเข้ามาที่โตเลสาบเนี่ยนะครับเราอยู่แค่ส่วนหนึ่งของโตเลสาบแต่เราจะมีความรู้สึกว่าโตเลสาบนี่เหมือนทะเลครับกว้างมากนะครับเรือลำข้างหน้านี่เป็นเรือที่หลังจากที่ปล่อยอวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนอนรอนะครับเพื่อจะเก็บขึ้นอีกรอบนึงในช่วงค่ำนะครับพี่ขวัญเนี่ยมาปล่อยตั้งแต่เที่ยงแล้วก็จะเก็บขึ้นประมาณ5โมงเย็นหรือ6โมงเย็น
2: ก็นอนรออยู่ที่
1: แล้วก็จะนอนรออยู่นี่กับคุณศรีภรรยาเห็นไหมครับ
0: ชาวบ้านทุกคนที่นี่ผูกพันกับโตนเลสาเป็นอย่างมากและมีข้อปฏิบัติที่น่ารักนั่นก็คือวันพระจะไม่ออกหาปลาครับ
1: พวกไหวเปิดรถไรของวันชนะมาด้วย
3: เราตั้งการเมาตั้งไรเรา
1: ตั้งไรเรา
3: แล้วออกหาปลาทุกวันไหมคะแต่เมียนเปิลเราแม่ต่อไงซะ

0: นของเขาที่มีชื่อว่ากำปงพลกหมู่บ้านแห่งนี้มีความพิเศษครับที่ปรับตัวกันไปตามสภาพของน้ำที่มีในทะเลสาบนั่นก็คือทุกบ้านต้องมีเสาสูง
1: คุณสังเกตดูนะครับทุกบ้านเนี่ยจะเป็นเสาสูงไปเลยนะครับพี่กุ้งบอกว่าเสานี่จะสูงเริ่มจาก6เมตรขึ้นไปนะครับข้างล่างเห็นไหมก็จะมีอุปกรณ์การประมงอยู่ตรงใต้ถุนบ้านนะครับจะแขวนอยู่ที่เสานะครับนะกุ้งก็บอกว่าที่ทำเสาสูงเนี่ยข้อหนึ่งสาเหตุเพราะน้ำท่วมนะครับเวลาก็ทำสูงเนี่ยเวลาน้ำท่วมท่วมไม่ถึงถ้าเขาไม่ทำบ้านให้มีเสาสูงมันจะเป็นปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวันนะหนึ่งก็คืออาชีพหาปลาก็ต้องไปหาปลาแต่ว่าไหนก็บ้านน้ำท่วมกลับมาก็อยู่ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องทำเป็นบ้านเสาสูงไปมันจะได้ช่วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็การดำรงชีวิตประจำวันของเขาด้วยครับผม
2: จากนี้ไปจนถึงหลังคานี่โดยส่วนใหญ่ประมาณกี่เมตรครับ
3: ได้แล้วเราลด
2: ระดับ
3: มวลมา
2: แล้วเวลาท่วมมันท่วมถึงไหนคะอ
1: ยู่ที่ระดับน้ำในตัวเลสาบว่าจะท่วมขึ้นมากี่เมตรบางปีก็ท่วม3เมตรบางปีก็5เมตรนะครับ
0: เสาสูงที่เราเห็นนี้ต้องเลือกมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าต้องรับกับหน้าฝนที่น้ำจะท่วมเหมือนกับถูกน้ำล้อมรอบ
2: ไม้ที่ต้องออกมาทำบ้านเนี่ยไม้เนี่ยทำไมต้องเลือกกลมๆคะ
3: ตีมอยยังระยดซอมมูลและนำใบหยกคลำเนี่ยหยกคลำหยกกระเนี่ยกระทำไมดับไปเลยยังดับน้อยยังดับน้อยโกยวนหรือเลทองบ้านโซน
1: แล้วสงสัยไหมครับว่าทำไมบ้านที่นี่ก็ต้องมีการเอาไม้มาคลำอย่างนี้ด้วยกันลมเวลาลมแรงมาเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยยึดไม่ให้บ้านเนี่ยเอียงบ้านเนี่ยจะเป็นระดับบ้านเหมือนกับ3ชั้นเลยนะครับ1ชั้น2และก็ชั้น3เลยนะครับก็เป็นบ้านที่มีเสาสูงมาก
0: บ้านเสาสูงของที่นี่เมื่อมองไกลๆเหมือนมีถึง3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นล่างชั้นกลางและชั้นบนซึ่งภูมิปัญญาการสร้างบ้านเสาสูงแบบนี้จะมีการทำชานบ้านขั้นนั้นแบบนี้นะครับในชั้นที่1ของบ้านเสาสูงที่นี่ยังมีการสร้างชั้นลอยขึ้นมาอีกเพื่อห้อยของเช่นอุปกรณ์ประมงรวมถึงการเก็บฟืนด้วยนะครับ
1: นี่คือตัวบ้านนะครับเวลาเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมีพระภูมิน่าจะเป็นศาลพระภูมิอยู่หน้าบ้านถ้าไว้พระภูมิข้างล่างก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ำท่วมหมดก็ยกระดับขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนก็ใช้ชีวิตอยู่บนนี้หมดเลยทุกบ้านจะเป็นสไตล์ประมาณนี้หมดเวลาเราเข้ามานะฮะหลังบ้านปุ๊บเราจะเห็นมีพื้นที่วางของส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีการแบ่งส่วนนะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวประกอบอาหารตรงนี้เขาจะใช้เป็นเตาฟืนสามารถมองเห็นบ้านหลังนู้นได้เลยมีอะไรก็คุยกันระหว่างนี้ได้เลยนะครับ
0: นะคงพาเราเดินไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีความพิเศษครับ
1: หลังนี้ครับหลังนี้จะมีความพิเศษกว่าหลังอื่นเนื่องจากว่าหลังนี้จะเป็น3หลังติดกันซึ่งเป็นพี่น้องกันสังเกตดูนะครับความพิเศษนอกจากความสูงแล้วก็คือในเรื่องของสะพานเชื่อมระหว่างบ้านทั้ง3หลังนะครับนะคงบอกว่าบ้านที่อยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่หลังที่สร้างสะพานข้ามเชื่อมกันระหว่างนะฮะอันนี้ครับหลังที่1ที่เราเดินผ่านมานี่คือหลังที่2นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกนะครับนี่คือสะพานเข้ามาบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านหลังที่3นะครับ
2: ใจไม้กับใจมาครอง
1: อ๋อที่เนี่ยแม่แบ่งให้คนละแปลงคนละแปลง ก็เลยทำติดกันเลยบ้านพี่หลังเนี้ยบ้านแคสสร้างตั้งแต่ปี2003ส่วนพี่คนนู้นเขาจะสร้างหมดประมาณ200,000กว่าบาทครับ
0: แม้จะสร้างบ้านสูงขนาดนี้แล้วแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนทุกปีเลยนะครับ
1: นี่คือระดับน้ำนะครับที่ท่วมเข้ามาเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมานะครับนะครับค่อนข้างจะท่วมสูงน้ำบอกว่าให้ดูบ้านหลังโน้นนะด้านนู้นประมาณ4เมตรกว่า
4: จะเรียกน้ำเต็มเลย
1: นะครับก็ประมาณส่วนให้ดูรอยน้ำท่วมที่เสาไฟนะครับก็ประมาณ4เมตรกว่า

0: เขาบอกว่าอยู่ที่นี่จะต้องมีเรือหนึ่งลำเพื่อเดินทางไม่อย่างนั้นในช่วงหน้าฝนจะต้องอยู่บนบ้านตลอดจะเอาไปไหนไม่ได้เพราะมันคือน้ำอย่างเดียว
1: ก็เตรียมมังกาติดตัวหนึ่งกาจูจูเตียบเกิดก็ตัวเชรย์ดูเนี่ยบางบ้านเลยเตี้ยเกิดตัวกาเลิกเนื้อเลิกไอ้ดำใบนี่เนี่ยเรียนยี่เจ้าดำใบก็เรียบจอมได้วันได้เตยลิจจ่าดำใบก็ย่อยวันเตยเตยเอาเลยพอเตยจ่า
2: หลงริดในจองมิดบ่เปลี่ยนเปลี่ยนมองมอมริดยัง
3: อ๋อค่ะเขาบอกว่าในช่วงที่น้ำท่วมมากๆเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะดูแต่ทิศลมแล้วก็ดูคลื่นเพราะว่าเวลาลมแรงเนี่ยคลื่นมันจะสูงมาใช่ไหมครับจะกลัว
4: ค่ะ
5: นักคงบอกกับเราว่าคนที่นี่อยู่กับธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติจึงต้องปรับตัวนะครับดังนั้นบ้านแทบทุกหลังในโตนเลสาบไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลดคนที่นี่ก็ต้องพยายามปรับตัวโดยหาพื้นที่ปลูกผักในยามที่น้ำลดรวมทั้งการเก็บฟืนก็เช่นกันเราอยู่ที่หมู่บ้านกำปงพลก2วันในตอนเช้าของอีกวันนั้นเราได้เห็นวิถีชีวิตอีกแบบนึงครับเราออกจากวัดก็ได้เจอว่าชาวบ้านบางส่วนกำลังกลับจากการหาปลาอย่างที่บอกนะครับว่าคนที่นี่พึ่งพาการหาปลาในโตนเลสาบมาขายเป็นอาชีพที่ทำกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ
6: เรือคันนี้เป็นเรือที่หลังจากที่กลับมาหาปลานะครับขับจากมาหาปลาก็จะเป็นเรือที่ขนปลาเข้ามาแล้วเพื่อจะเข้าไปในเครื่องสะบัดปลาออก
5: เราเจอทั้งปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กๆการแกะปลาตัวเล็กออกจากอวนนั้นน่าสนใจทีเดียว
0: ซึ่งตรงนี้หลังจากที่ปลาได้มาถึงบ้านแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มที่จะมีการเอาอวนเนี่ยเข้าไปในเครื่องเห็นไหมครับตัวเครื่องเนี่ยมันจะหมุนหมุนหมุนนะครับโดยข้างในมันจะเป็นท่อนะครับแล้วมันก็จะตามแรงของเครื่องนะครับเพื่อจะสะบัดให้ปลาออกจากตัวอวนนี้ไปนะครับและปลาก็ต้องไปข้างล่างเห็นไหมครับที่มีที่กรองอยู่ข้างล่างในน้ำนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกั้นไว้ทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะกระเด็นออกมานะครับนางก็บอกว่าเขาคิดมาเพื่อที่จะช่วยตัดเวลาเพราะสมัยก่อนถ้าใช้ไม้ตีมันต้องใช้เวลา4ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกวันนี้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ
5: อย่างที่บอกนะครับว่าโตนเลสาบนั้นมีขนาดที่กว้างใหญ่มากและเป็นที่รวมของปลาหลากหลายชนิดดังนั้นจึงไม่แปลกที่พ่อค้ามากมายจะมาดักซื้อปลาจากเรือที่กำลังวิ่งกลับจากการหาปลา
0: พี่เขาออกไปหาปลาตั้งแต่ตีสองอ่ะนี่เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ได้ปลามาแล้วก็เอามาขายประมาณ40กิโลพี่ก็บอกนะครับประมาณ40กิโลยิ่งค่ำยิ่งมืดเนี่ยเรือก็ยิ่งทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พ่อค้าก็จะรับซื้อปลาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงลูกค้าประจำที่เอามานะครับขายให้เขาเนี่ยหมดนะครับพี่สำนางซื้อปลามา17ปีสมัยก่อนพี่สำนางไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลางแบบนี้นะครับอัปเกรดจากคนที่หาปลาแล้วก็มารับซื้อขาย
5: ปลาจากโตนเลสาบนั้นเป็นที่ต้องการของคนกัมพูชาครับไม่ว่าตลาดที่ไหนก็ต้องมีปลาจากที่นี่มาขายนักคงให้ข้อมูลเรามาอย่างนั้นนะครับ
0: น้าบอกว่าปลาที่เลี้ยงตามวอต่างๆเขาใช้อาหารในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนื้อปลาจะมีจะไม่มีความเหนียวพอส่วนปลาที่ตัวเลสาบเป็นปลาธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะมีความเหนียวมีความหวานแล้วก็อาหารจะเป็นธรรมชาติโดยตรงนะครับแล้วก็อร่อย
5: สิ่งที่เราเจอมากกว่าปลาที่นี่นั่นก็คือการทำกุ้งแห้งนะครับที่นี่จะใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านทำกุ้งแห้งกัน
0: นางกิมโอนบอกว่า

0: จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีจะอยู่ที่ไฟจะต้องดูแลไฟแล้วก็มันคนให้มันสุกทั่วนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเลยไปตากแล้วเนื้อมันจะเน่ามันจะไม่อร่อยจะเก็บไม่ได้นานนะครับกระทะนี้ใช้กุ้งประมาณ20กิโล
1: 1กิโลกุ้งแห้งเนี่ยต้องใช้กุ้งสด10กิโลได้แค่9ขีดกุ้งแห้ง
2: โอ้โห
3: กุ้งที่เอามาทำนี่เป็นกุ้งที่ไปหาเองไหมคะ
4: ซิงเก
0: ตอ๋อเดมินเฟอร์ไฮเครื่องมังงายเธอบ้านไฮบีมากับโลได้
4: เครื่องมังงายเธอบ้าน
0: เป็นกุ้งน้ำจืดแล้วก็เนื้อเหนียว
3: อร่อยไหม
4: เลือดเหมือน
5: นอกจากการทำกุ้งแห้งที่เราสนใจแล้วเราก็ยังสนใจวิธีการใช้พื้นที่เท่าที่มีของพวกเขาในการตากกุ้งด้วยนะครับคือจะต้องดึงเชือกตะกร้าใส่กุ้งขึ้นมาเพื่อนำมาตากบนบ้านที่สูงสูงแบบนี้ครับสถานที่ตากกุ้งของพวกเขามีวิวที่สวยทีเดียวด้วยความสำคัญของโตเลสาบที่มีต่อวิถีการทำกินทำให้ชาวบ้านที่นี่เองก็ช่วยกันดูแลแหล่งน้ำแห่งนี้ด้วยนะครับ
6: ตลอดแนวอย่างนี้ยาวเป็น100กิโลไปเลยนะครับก็จะเป็นปลาน้ำท่วมนะครับที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ปลาวางไข่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีปลาเหมือนกันเพราะไม่รู้จะไปวางไข่ที่ไหนนะครับ
5: เราดีใจที่ได้มาที่นี่และขอขอบคุณชาวกัมพูชาทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เรานำเสนอเรื่องราวดีๆของพวกเขาและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

คลาวด์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันที

นี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียวรู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายนะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
0: มาวันนี้เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากเพราะเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่คร
0: ับคัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
3: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
3: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
0: เรียกว่าเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือก